0: ต้องลุยแค่ไหน
1: โอ้เต็มเลย
0: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
2: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
0: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
3: นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
4: หมึกนุ่มกุ้งดี
5: มันมันนัวดี
2: อร่อย
3: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
2: สู้รุ่นเด้อไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
3: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
2: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีทำเมนูอะไรวะ
6: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
7: แกงเผ็ดเนื้อน้ำข้าง
3: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์ไปสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
8: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวที่หลายคนเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้หนาแน่นเรื่องของข่าวก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่โดดเด่นมากนักแต่เรื่องการเมืองเราต้องตามกันต่อเนื่องคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเป็นวันหยุดประเด็นน่าจะพักไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: บางเรื่องอาจจะห่างหายไปโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นตอนนี้ยังคงมีการติดตามความคืบหน้าอยู่นะคะว่าความคืบหน้าสุดท้ายเนี่ยจะดำเนินการได้ถึงตัวการใหญ่หรือไม่เพราะว่าทางตำรวจเองก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ย2 คนมาสอบปากคำในวันนี้และในขณะเดียวกันตัวของคณะกรรมการที่มีคุณปกรณ์เป็นประธานเนี่ยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลและสรุปให้นายกภายในวันที่4สิงหาคมอีกด้วย
1: ครับมีหลักฐานที่เด็ดพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ทำให้คนไทยตกอกตกใจกันเหลือเกินนะครับไม่ใช่เรื่องนักเรียนชาวอิตาเลียนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราขยับมาแถวๆตอนออกกลางชาวอิสราเอล
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีปัญหาสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยเราได้คุยกับอาจารย์มาโนชอารีอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ศึกษาแบบตะวันออกกลางศึกษาทํานองนี้นะฮะแต่อาจารย์ก็พูดถึงอิสราเอลประมาณว่าเขามีวิธีในการเข้าไปปักหลักผมรู้จะใช้คำไหนให้มันละมุนละม่อมปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นดินแดนอื่นอาจารย์มาโนชพูดเหมือนกับเตือนว่าเราต้องมีกรอบมีกติกาน
0: ะ
1: เวลามีนักท่องเที่ยวมีนักลงทุนอิสราเอลเข้ามาปรากฏว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับระดับรัฐมนตรีเองถึงกับออกมากล่าวอ้างว่าไปเจออิสราเอลมีข่าวมาบอกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่อิสราเอลไม่รู้เหรอแต่ไอ้เนี่ยที่เขาบอกว่าพื้นที่อิสราเอลเนี่ยอยู่ในแผ่นดินไทย
0: แล้วมีการติดป้ายชัดเจน
1: ครับ
0: ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอาแบบนี้ก็ได้เหร
1: อ
0: เหมือนกับไชน่าทาวน์หรือเปล่าแต่ไชน่าทาวน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่อันเนี้ยเชื่อว่าไม่ได้

0: ป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างแน่นอน
1: ครับพี่ประจักษ์ครับสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเขาไม่ได้บอกนี่เป็นอิสราเอลทาวยิวทาวอะไรเลยนะฮะแต่สิ่งที่รัฐมนตรีออกมาพูดคุณพลพีเนี่ยดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่านั้นนะครับ
2: เขาบอกว่านี่คือเทลอาวิฟแห่งอันดามันที่จริงมีเพจที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเคยวิพากษ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตสำหรับการเข้ามาของชาวอิสราเอลหรือชาวยิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาพำนักไม่ว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ถูกมองว่าเป็นการทำธุรกิจที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วก็แข่งกับคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่มีทุนน้อยกว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาตลอดนะครับสำหรับการเข้ามาของชาวยิวตั้งแต่ปลายคงจะจำได้ครับมาที่เกาะพะงันแล้วก็มาที่ภูเก็ตแต่ปรากฏว่าเราก็มีระดับผู้นำนะครับที่บอกว่าไม่มีใครมาเทคโอเวอร์ประเทศไทยได้แล้วสุดท้ายคุณพลพีเจอด้วยตัวเองอย่างที่คุณรชัยว่าครับนี่แหละมันสะท้อนเห็นว่ายิวหรืออิสราเอลนั้นไม่ธรรมดานะครับแต่ก็จึงย้ำว่าคนดีๆของเขาเองที่มาลงทุนถูกกฎหมายก็มีนะครับ เพียงแต่ว่าบางคนบางกลุ่มนี่ต้องจับตาดูให้ดีครับอาจจะมาเสวยสุขพักรบจากสงครามภายในประเทศที่ผู้นำของตัวเองเป็นคนก่อแล้วมาเสวยศึกเป็นรางวัลตอบแทนอยู่ในประเทศไทยที่เทลอาวิฟอันดามันก็มีความเป็นไปได้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์แหมน่าสนใจนะเทลอาวิฟอันดามันนะ
0: ค่ะ
1: เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน
0: คือกลายเป็นว่าตอนนี้พื้นที่ของประเทศไทยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตามีโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาถือครองถือครองทั้งที่ดินถือครองทั้งสัญชาติแปลว่าประเทศไทยเนื้อหอมมาก
1: ครับ
0: แต่ความเนื้อหอมนี้บางทีเนี่ยเราก็จะต้องจำกัดขอบเขตเพื่อไม่ให้เกิดอาการบานปลายไปเกินกว่าสิ่งที่เป็นณขณะนี้แต่พอมาดูเรื่องการเมืองในประเทศไทยกันบ้าง อย่างที่บอกไปหลายคดีต้องตามกันต่อเนื่อง และหนึ่งเรื่องที่พูดคุยกันมาตลอด2ปีที่ผ่านมาคดีหัวสว
1: 2ปีแล้วนะฮะ
0: 2ปีแล้วค่ะและที่สำคัญทางกกต.ก็ออกมาบอกว่าประชุมอีกประมาณ4นัดน
1: ่
0: าจะสรุปผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชุดของคณะอนุกรรมการชุดที่26เพื่อที่จะสรุปให้กับคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ
1: ่ก็คือช่วงปลายสิงหาเนาะ
0: ใช่แล้วพอมันไปอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลใจพยานกับคำให้การบางส่วนหรือเปล่าข้อมูลต่างๆเริ่มมีการดึงออกจากการตรวจสอบบ้างหรือเปล่าหลายฝ่ายตัดสินใจงั้นมารวมกลุ่มกันเปิดหลักฐานขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สังคมเนี่ยช่วยกันจับจ้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่ให้คดีนี้เล็ดลอดออกไปแล้วก็ถูกตัดตอนได้ในที่สุดนะคะ
1: คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับงานเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์นะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้แฟนประจำของเราทาง YouTube Live คุณกฤษฤทธิ์บอกว่าได้ไปที่สภามาไปร่วมงานนี
0: ้ค่ะ
1: เป็นยังไงฮะคุณกฤษฤทธิ์บรรยากาศภายในงานการสื่อสารภายในงานเป็นยังไงพิมพ์มาพูดคุยกับเราหน่อยนะครับเมื่อวานนี้จะบอกว่าคุณพริษฐ์เป็นเจ้าภาพหลักคนหนึ่งก็ไม่ผิดละฮะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับประธานวิปฝ่ายค้านคุณพริษฐ์เขาก็เปิดหลักฐานเยอะแล้วเปิดหลักฐานในงานนี้รู้สึกจะ2ชั่วโมงกว่านะแล้วก็กลับมาโพสต์ยาวใน Facebook เลย
0: ค
1: ือคุณพริษฐ์ในงานเนี่ยเขาพยายามไล่เรียงให้เห็นบอกว่าเขารวบรวมข้อมูลหลักฐานมาจากหลายภาคส่วนนะครับเขาอ้างอย่างนั้นนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยเขานำมาจากหลายภาคส่วนแล้วจะฉายให้เห็นขบวนการหัวสวที่ทำกันแบบเป็นระบบคือทำเป็นระบบเนี่ยมีข้อสงสัยแบบนี้มาแต่แรกจริงๆแต่ไอ้ที่คุณพริษฐ์บอกว่าเขามาฉายให้เห็นเนี่ยมันคือเขาขโมยเป็น5ฉาก
0: ค่ะ
1: 5ฉากหัวสวจากสสพริษฐ์วัชรศิลป์นะครับไล่เรียงตั้งแต่ผมเอาเร็วๆก่อนฉากที่1อ่ะตามเนี้ยคุณผู้ชมวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาฉากที่2จัดตั้งจ้างคนไปสมัครให้ผ่านระดับอำเภอและจังหวัดฉากที่3รวมพลตามศูนย์ทำโพยอันนี้เขาเรียกเองนะไอ้ศูนย์ทำโพยเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะการไปรวมตัวกันทำโพยนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนเลือกระดับประเทศและฉากที่4ก็คือพอเลือกระดับประเทศก็เลือกตามโพยใบสั่งเนี่ยในการเลือกระดับประเทศและฉากสุดท้ายก็คือการปฐมนิเทศสวใหม่ก่อนเริ่มงานนะครับอันนี้คือรู้ผลแล้วว่าใครได้นะไปปฐมนิเทศกันแล้วก็เลือกประธานวุฒินะครับ
0: ค่ะแน่นอนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะทางผู้จัดเองก็บอกว่าการนำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากพยานบุคคลที่มีการเปิดตัวบนเวทีของวิปฝ่ายค้านทั้ง2ครั้งมีพยานบุคคลที่ส่งข้อมูลมาให้ตัวของคุณผลิตส่วนตัวก็มีบางส่วนก็เป็นข้อมูลจากไอลอและบางส่วนก็เป็นข้อมูลจากภาคประชาชนหลายกลุ่มที่ร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเอาข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆเอามาประกอบกันแล้วสร้างเป็นฉากทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไม่เกิดความสับสนในข้อมูลแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยตัวของคุณอุรชัยบอกว่าคุณผลิตวางไว้5ฉากทัศน์เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินการของการหัวสวที่มีความชัดเจนฉากทัศน์ที่1เรื่องของการวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาที่มีการดำเนินการตั้งแต่ก่อนช่วงพฤษภาคมปี2567ตัวของคุณผลิตบอกว่าพยานหลายคนกล่าวหาว่ามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งวางแผนและขอการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารและผู้มีอิทธิพลของพรรคการเมืองระดับประเทศมาดำเนินการค่ะในการจัดหาจัดจ้างผู้สมัครโดยหวังว่าจะกุมวุฒิสภาในการเลือกสว.เมื่อปี2567องค์ประกอบหนึ่งของแผนที่พยานหลายคนพูดตรงกันก็คือเน้นไปที่จังหวัดขนาดเล็กมีอำเภอไม่มากเนื่องจากจำนวนผู้สมัครที่ต้องใช้เพื่อรับประกันว่ามีตัวแทนของจังหวัดของขบวนการตัวเองเนี่ยสามารถเข้าไปสู่การเลือกในระดับประเทศได้จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไปเลือกจังหวัดหรือว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ๆอะค่ะแล้วพอไปดูผลการเลือกสว.ที่ผ่านมาก็พบว่าสว.ที่ได้รับเลือกก็จะกระจุกตัวเป็นการกระจุกตัวของสว.ตามจังหวัดที่มีขนาดเล็กจริงๆเขาบอกว่าข้อมูลนี้พอไปตรวจสอบแล้วมันเห็นอย่างชัดเจนจังหวัดที่จะมีจำนวนสว.ต่อประชากรในอัตราที่สูงสว.เยอะเกินสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดขนาดเล็กทั้งสิ้นจังหวัดอะไรบ้างยกตัวอย่างคุณผู้ชมดูที่หน้าจออ่างทองสมุทรสงครามสตูลอุทัยธานีสิงห์บุรีอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดขนาดใหญ
1: ่
0: แต่มีจำนวนสว.ที่ได้รับเลือกเข้ามาจำนวนมากกว่าจำนวนสว.ที่สมัครในหลายๆพื้นที่ที่เป็นขนาดใหญ่นะคะ
1: เดี๋ยวจะต้องมีที่วิพากษ์วิจารณ์แน่ว่าการหยิบยกจังหวัดเหล่านี้มาของคุณผลิตและในวงเสวนาเนี่ยมีเจตนาเชื่อมโยงไปยังสส.ผู้แทนบางกลุ่มบางฝ่ายด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ากำลังถกเถียงกันสนั่นเลยส่วนฉากที่สองเนี่ยที่ผมไล่เรียงไปตอนแรกฉากที่2คือจัดตั้งจ้างคนไปสมัครให้ผ่านระดับอำเภอและจังหวัดนะครับคือจริงๆมีข้อถกเถียงเยอะนะฝั่งภูมิใจไทยเขาก็เถียงมานะบอกว่าไอ้ตอนรับสมัครคุณหมายถึงสีส้มก็มีการรณรงค์มีการชวนคนให้เข้าไปสมัครเพื่อเลือกพวกคุณกันเองมิใช่หรือเขาก็เถียงมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเอาดูคุณผลิตก่อนเมื่อวานนี้นะฮะเขาบอกว่าองค์ประกอบสำคัญคือการจ้างคนไปเป็นผู้สมัครซึ่งมันจะต่างกันนะคุณผู้ชมรณรงค์เชียร์ให้ไปสมัครให้เลือกคนพวกเราคนแบบเราคนจุดยืนเดียวกับเรากับจ้างคนให้ไปสมัครมันก็ต่างกันคุณผลิตบอกว่าองค์ประกอบคือการจ้างไปเป็นผู้สมัครในระดับอำเภอและจังหวัดขออภัยในระดับอำเภอของแต่ละจังหวัดอำเภอนี่เป็นขั้นแรกนะครับเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้โหวตฮะโหวตเตอร์คอยโหวตให้คนของกลุ่มตัวเองที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ไปเป็นตัวแทนในระดับประเทศเขาก็หัวอ้างเส้นทางการเงินเอามาเปิดกันในงานเสวนานะครับคือเขาอ้างว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่ไอลอกล่าวอ้างมาอีกทีนึงไอลอไปเอามาได้เป็นเส้นทางการเงินของทีมงานสสคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับเป็นหลักฐานการโอนเงินไปสู่ผู้สมัครสว10คนยอดรวม 32,000 บาทในช่วง 15-16 มิถุนายนก่อนการเลือกสวระดับจังหวัดนะครับแล้วเขาก็อ้างถึงเส้นทางการเงินอันนี้มันมีอีกชุดหนึ่งคุณผลิตบอกว่าอันนี้ได้มาเอง
0: ค่ะ
1: เชื่อมโยงไปถึงสว.จังหวัดในภาคอีสานแห่งหนึ่งแต่ว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ใน8ผู้ถูกกล่าวหาที่ DSI เสนออัยการสั่งฟ้องแล้วก็รวมถึงเอกสารที่เขาอ้างว่าเป็นหลักฐานเส้นเงินโอนเงินไปสู่เลขาของสมาชิกวุฒิสภาท่านนึงยอดรวม 553,600 บาทแล้วยอดโอนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี67ก็คือก่อนการเลือกระดับอำเภอและจังหวัดครับแต่ว่ายอดโอนที่เกิดขึ้นในช่วงสิงหาคมปีนั้นเนี่ยหลังการเลือกสว.เสร็จแล้วนะมันไปตรงกับคำบอกเล่าของพยานบุคคลที่ไปร่วมเวทีเมื่อวานนี้เมื่อวานมีพยานไปร่วมนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนเขาได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสว.เนี่ย ต้องโอนเงินบางส่วนกลับไปให้ต้นทางด้วยเพื่อกระจายต่อไปให้อดีตผู้สมัครคนอื่นในขบวนการเขาอ้างอย่างนั้นจริงไม่จริงเนี่ยบอกไม่ได้เพราะเขาอ้างแบบนั้นแต่เขาอ้างในเวทีสาธารณะนะฮะ
0: ค่ะแน่นอนหลายคนสนใจหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของโพยเพราะว่าคำว่าโพยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนตั้งแต่การเลือกสว.เสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะที่มีคนท้วงติงบอกว่าเราเห็นโพยชัดเจนทั้งที่ทิ้งอยู่ในถังขยะที่ทิ้งอยู่ในพื้นที่การจัดการเลือกทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศรวมถึงล่าสุดที่มีการเปิดเผยคลิปออกมาที่มีการเขียนโพยลงไปนะคะตัวคุณผลิตก็อ้างข้อมูลจากบุคคลโดยบอกว่าหลังจากผ่านการเลือกในระดับจังหวัดแล้วขบวนการจะมีการรวบรวมผู้สมัครในแต่ละจังหวัดค่ะทั้งผู้สมัครที่ร่วมขบวนการมาตั้งแต่ต้นหรือผู้สมัครส่วนอื่นก็คือพอได้เข้ารอบมาค่ะจะมีกลุ่มที่เข้าไปช้อนหรือว่าไปโน้มน้าวให้เข้ามาร่วมกับขบวนการของเขาจากนั้นเนี่ยก็จะนำผู้สมัครในแต่ละจังหวัดเดินทางมาที่ศูนย์ทำโพยก็ย้ำอีกทีนึงว่าศูนย์ทำโพยเนี่ยคือคำที่คุณภริศเขาเรียกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนคือศูนย์ทำโพยเนี่ยจะอยู่ใกล้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมารวมกลุ่มกันในช่วงของวันที่24-25มิถุนายนก็คือ1-2วันก่อนวันเลือกอะค่ะเก็บตัวแล้วก็ทำการติวแล้วก็มาจัดทำโพยกันเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกในระดับประเทศหลายครั้งทางขบวนการก็จะเป็นฝ่ายจองแล้วก็ออกค่าเดินทางให้กับตัวผู้สมัครด้วยจากการรวบรวมข้อมูลและข้อกล่าวหาก็พบว่ามีการพูดถึงอย่างน้อยว่าเขามีเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะคะ70ทำโพยกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีสมุทรสาครแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นการรวบรวมมาจากพยานบุคคลซึ่งมีการอ้างว่าหลายคนเนี่ยเขาพูดตรงกันแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์ได้ไม่ยากค่ะถ้าหน่วยงานจะตรวจสอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือว่า DSI ก็คือเข้าไปดูคลิปจากวงจรปิดเลยว่ามีใครเข้าออกโรงแรมที่ทำเป็นสถานที่ศูนย์ทำโพยเนี่ยในวันดังกล่าวบ้างนอกจากนี้คุณภริศยังบอกเลยนะคะว่าเคยเผยแพร่คลิปวงจรปิดก่อนหน้านี้เราเคยเห็นกันแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่ามีความผิดปกติถึงขั้นตอนการตักเตือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปเก็บโพยจากผู้สมัครในรอบบ่ายรวมถึงผู้สมัครสว.ที่ตั้งข้อสังเกตว่าหน้าคนนี้เหมือนกับท่านมงคลสุรสัจจะปัจจุบันก็เป็นประธานวุฒิสภาอีกด้วย
1: ค
0: ือหลายๆคนเห็นชัดเจนแต่ DSI กับกกต.เนี่ยเห็นเรื่องนี้ชัดเหมือนกับที่เราเห็นหรือเปล่า
1: ใช่นี่ช็อตนี้คุณผู้ชมที่กกต.ทิติเชษฐ์เซ็นเซอร์นี่คือเขารู้กันหมดแล้วนะไปหยิบโพยมาจากคุณผู้ชายตรงกลางนั่นนะฮะทีนี้เขาก็พยายามไล่เลขไง ขออภัยพยายามไล่เลขผู้สมัครที่แปะอยู่ด้านหลังเก้าอี
0: ้ค่ะ
1: ผมว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะตอนนั้นนักข่าวก็ไปถามคุณมงคลว่าใช่ท่านหรือเปล่าคุณมงคลบอกไปถามผมได้ไงต้องถามคุณผลิตจริงๆถามท่านน่ะถูกแล้วนะเพราะท่านใช่ไม่ใช่ท่านก็จะรู้แต่เอาเป็นว่าเขากล่าวหาว่าเนี่ยท่าน
0: อาจจะเป็นบุคคลหน้าคล้าย
1: ใช่แต่เขากล่าวหาว่าเนี่ยคือคุณมงคลนะครับคือกล่าวหามาเมื่อวานใช่ไห
0: ม
1: ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรผมก็พยายามไล่เช็คนะก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรถึงงานเมื่อวานมีแค่คุณสุภชัยใจสมุทรออกมาโพสต์ตอบโต
0: ้
1: ข้อสังเกตนิดๆหน่อยๆทีนี้เป็นช่วงที่คุณผลิตให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือเป็นที่รู้กันคุณผู้ชมครับเป็นที่รู้กันว่าเป้าที่โดนเพ่งเล็งโดยคุณผลิตโดยไอลอโดยกลุ่มสวสำรองโดยกลุ่มสวสอบตกใครต่อใครก็ตามที่ตามคดีหัวสวเขาเพ่งเล็งไปที่พรรคภูมิใจไทยเขาเพ่งเล็งไปที่พรรคภูมิใจไทยซึ่งบรรดาพรรคภูมิใจไทยแกนนำระดับบิ๊กคนที่ถูกพาดพิงทยอยออกมาชี้แจงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณสุขสมรวยนี่ไปแจ้งความใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์
0: ใช
1: ่กลับบ้านไปแจ้งความอำนาจเจริญเนาะ
0: ไปทำงานพอดี
1: อ๋อพอดี
0: ใช่ท่านบอกว่ามีภารกิจอยู่ที่พื้นที่ก็เลยต้องตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่นั่น
1: กับส่วนนายกอนุทินยังไม่ได้แจ้งความ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะคุณผลิตเขาบอกว่าคนที่ต้องเตรียมมากกว่าคือผู้ที่ถูกกล่าวหาจากพรรคภูมิใจไทยนะครับคือในการตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้ในงานเสวนาเมื่อวานเนี่ยจากข้อมูลที่นำเสนอเขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินการอย่างไรในด้านกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่คนในพรรคในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรออกมาชี้แจงและตอบคำถามนะครับซึ่งเขาก็จี้ไปที่9คนตามรายชื่อที่ไอลอกล่าวหาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอแล้วก็เป็น9คนที่หลายคนก็ประกาศว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องตอบคำถามเหล่านี้เขามั่นใจหมายถึงคุณผลิตคุณผลิตมั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ในสำนวนอยู่แล้วทั้งของกกต.และของ DSI แต่ตัวเขาเนี่ยกังวลว่าแม้หลักฐานเหล่านี้อยู่ในสำนวนแต่จะไม่ถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเรื่องไม่ถึงชั้นศาลแล้วหลังจากนี้เชื่อว่าจะได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องแล้วจะรับหน้าที่นำเสนอข้อมูลได้ชัดเจนนี่ก็เป็นประเด็นที่คุณสุภชัยใจสมุทรออกมาตอบโต้ว่าไอ้คุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เชื่อมั่นในนิติรัฐตามที่คุณกล่าวอ้างนะสิแต่คุณสุภชัยยังไม่ได้ตอบโต้ในเรื่องข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในงานเมื่อวานนี้นะครับกลับมาที่คุณพฤทธิ์เขาย้ำว่าฝ่ายค้านยังตรวจสอบหลักฐานเพื่อนำเสนอต่อสังคมใช้เวทีสภาเปิดซักฟอกนะครับแล้วยังกังวลว่าถ้ากกต.ยกคำร้องทั้งหมดหรือมีการตัดตอนคำที่เขาใช้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะยื่นฟ้อง157ครับ
3: มวลใจด้วยเช่นกันคือการตัดตอนแบบแนบเนียนคือการส่งเรื่องบางคนไปที่ศาลแล้วก็ยกคำร้องบางคนแต่ไม่ได้ตัดสินใจแตกต่างกันบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ชัดเจนไม่เท่ากันแต่อาจจะตัดสินใจแตกต่างกันตรงที่ว่าใครอยู่ใกล้หรือไกลกับสูตรอำนาจของระบอบสีน้ำเงินหรือที่ผมเรียกว่าการสังเวยน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องน้ำเงินเข้มนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำที่ผ่านมาคือพยายามนำเอาข้อมูลหลักฐานมาชี้เห็นว่าขบวนการที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นขบวนการขนาดเล็กที่จำกัดอยู่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันไม่ได้ขบวนเป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยกลุ่มผู้สมัครสว.อย่างเดียวแต่มันมีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
0: คือแน่นอนพอเราฟังแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเอามีแต่พยานเปิดตัวพยานแล้วก็ให้พยานมาให้ข้อมูลเท่ากับว่าตัวของคุณพฤทธิ์พรรคฝ่ายค้านรวมถึงบุคคลที่มีข้อสงสัยเรื่องของการหัวสวมีแค่พยานบุคคลหรือเปล่าคุณพฤทธิ์ก็ย้ำนะคะว่าหลักฐานที่มานำเสนอเนี่ยไม่ใช่แค่พยานบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่าพยายามจะเสนอเรื่องของเส้นเงินตามหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปตรวจสอบได้อยู่แล้วประการที่2ก็บอกว่าข้อเท็จจริงที่พยานบุคคลอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรวมตัวกันที่โรงแรมไหนวันไหนแม้จะเป็นแค่คำพูดจากบุคคลหนึ่งแต่คุณพฤทธิ์ก็มองว่ามันก็พิสูจน์ได้ค่ะด้วยหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นไปดูกล้องวงจรปิดใครเข้าใครออกโรงแรมนั้นในช่วงเวลานั้นที่ถูกกล่าวอ้างก
1: ็
0: น
1: ่
0: าจะได
1: ้
0: ทราบข้อมูล
1: 2ปีแล้วมันจะยังอยู่มั้ยเนี่ย
0: โอกาสก็น่าจะไม่ได้อยู่แล้ว
1: นั่นเถอะสิ
0: แต่ว่าการตรวจสอบแบบนี้มันควรจะมีวิธีที่สามารถพิสูจน์ได้เพราะอย่างถ้าตำรวจไปติดตามจากกล้องวงจรปิดแล้วไปหาข้อมูลย้อนหลังมันน่าจะสามารถทำได้หากใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ตอนนี้ต้องรอดูว่าจะตรวจสอบได้อย่างไรส่วนประการที่3ค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าพยานบุคคลหลายคนที่มีเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลหลักฐานส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครสว.นั่นก็คือว่าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่าคนที่มีข้อมูลหลักฐานจะเป็นผู้สมัครสว.แล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่นะคะแต่ว่าในมุมมองของคุณพฤทธิ์บอกว่าอยากให้ลองมองอีกมุมนึงค่ะสว.สำรองเป็นผู้สมัครที่ตกรอบไปแล้ว ดังนั้นแม้ว่าสภาจะถูกถอนออกสว.ถูกถอดถอนออกไม่ได้แปลว่าสว.เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่แทนอันเนี้ยไม่อยากให้มองไปตรงนั้นสาระสำคัญของพยานจริงๆแล้วอยากให้มองไปที่คำพูดของพยานมากกว่าถ้าข้อมูลที่เขาพูดไม่เป็นความจริงคนที่ถูกพาดพิงก็แค่ออกมาชี้แจงแต่การไม่ออกมาชี้แจงข้อมูลเนี่ยทำให้ข้อกล่าวหามันดูแล้วมีน้ำหนักมากขึ้นในสายตาของสังคมค่ะ
1: ส่วนคุณสาธิตวงหนองเตยครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานไปร่วมงานด้วยเป็นตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงของกกต.ใช้วิธีการไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการไต่สวนต้องใช้ทุกวิธีในการแสวงหาข้อเท็จจริงฉะนั้นการออกมาพูดเหมือนตัดตอนพยานคุณสาธิตเขามองแบบนั้นนะหรือไม่ให้น้ำหนักพยานและบอกเพียงว่าเป็นเพียงความคิดเห็นที่อยู่นอกสำนวนเขาก็เลยมองว่าเรื่องนี้ผิดจากกระบวนการไต่สวนที่ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายนะครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนอีกคนหนึ่งคุณยิ่งชีพอ
0: ัน
1: นี้ตัวละครเด่นเลยเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วก็โลดแล่นกันไปหลายจอเลยคุณยิ่งชีพเขากล่าวการเตรียมการหลังจากที่ถูกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเขาบอกว่าเขาเองก็มีข้อมูลที่รอเปิดเหมือนกันในคดีนี้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการโกงเนี่ยมีเยอะจากที่มีอยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI 90,000 หน้าคุณยิ่งชีพไปรู้มานะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าภาคประชาชนมีแค่เสี้ยวเดียว 5% ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมี 5% เหรอเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากกต. DSI มีเยอะกว่านี
0: ้
1: นะครับ
0: คือตัวของคุณยิ่งชีพเนี่ยบอกว่าอันนี้มันแค่เศษเสี้ยวหนึ่งกกต.เนี่ยสามารถที่จะสั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดคือถ้าเขาเปิดมาแล้วไม่จริงฟ้องมาเลยคุณยิ่งชีพบอกพร้อมที่จะเปิดข้อมูลทั้งหมดในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมนะคะหากผู้ต้องหาคนไหนถูกยกฟ้องมีหลักการหลักฐานชัดเจนเนี่ยเรื่องนี้จบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการนำมาเปิดเผยแบบนี้มันอาจจะทำให้เรื่องทุกอย่างถูกตัดตอนไปก็ได้ในที่สุดไปฟังเสียงของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์กันค่ะ
4: แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายหรือหมิ่นประมาทใครนะครับทั้ง9ท่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านเยอะกว่านี้อีกเยอะครับผมก็ยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าไม่เห็นมีความจำเป็นก็อะไรก็อยากฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบแล้วก็ไปนำเสนอมากกว่านะครับและนอกจาก9ท่านก็ยังมีอีกหลายท่าน

0: สุทธิยากรอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณอรชัยคุณปรีนาสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกันเนี่ยเราก็จะมองกันเรื่องหลักฐานเด็ดพอหรือยังหลักฐานเข้มงวดพอหรือยังล่าสุดมีเส้นทางการเงินมาแฉกันเลยในงานเมื่อวานนี้ที่สภาครับอาจารย์ที่อาจารย์ปั่นจักรยานไปใช่ไหมฮะเด็ดพอหรือยังครับที่จะเดินหน้าคดีนี้ครับอาจารย
2: ์ครับคือเมื่อวานที่ไปฟังเนี่ยมีพยานขึ้นเวที3ราย
0: ครับ
2: แล้วก็แต่ละรายเนี่ยผมก็นั่งฟังละเอียดโดยตลอดนะครับนั่งฟังอยู่แถวหลังๆอ่ะไม่ได้แสดงตัวนะฮะแต่ว่าก็เก็บข้อมูลทั้งหมดคนที่หนึ่งเนี่ยท่านมาจากทางภาคใต้ภูเก็ตมาจากภูเก็ตนะครับแล้วก็หลักฐานที่สำคัญที่ผมอึ้งก็คือตั๋วเครื่องบิน
1: ค่ะ
2: นะท่านเอาตั๋วเครื่องบินมาให้ดูนะครับเป็นตั๋วเครื่องบินของสายการบินหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: มีชื่อท่านแล้วก็ประเด็นก็คือว่าท่านบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คนจัดการนะครับคนจัดการเนี่ยเป็นคนซื้อให้แล้วก็เป็น10คนเลยที่มาจากภูเก็ตพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ยังมีการพาไปร่องเรือเที่ยวทานอาหารตอนกลางคืนนะก่อนที่จะถึงวันเลือกนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จริงนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีตั๋วหลักฐานแบบนี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งคือมันสามารถสืบย้อนได้แน่นอนนะในเชิงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับว่าใครเป็นคนจ่ายเงินซื้อใบเดียวหรือซื้อ10ใบนะครับแล้วก็สามารถโยงต่อไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยถ้าเป็นการซื้อให้เนี่ยยังไงก็ผิดนะครับเพราะว่าเป็นการให้สัญญาว่าจะให้แต่เพื่อประโยชน์ในการที่ให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงนะครับ
0: ครับ
2: การพาไปเที่ยวถ้ามีหลักฐานที่จะไปคุยกับทางหรือว่าไปสืบกับทางบริษัท เรือที่รับจัดเนี่ยก็คงจะไม่ยากหรอกครับนะครับก็เหมือนกับซื้อเป็นกลุ่มหรือเปล่านะใครเป็นคนจ่ายเงินบัตรเครดิตใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นของคนที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจากหลักฐานที่มีเนี่ยค่อนข้างชัดแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางฝ่ายที่ไปสืบสวนต่อเนี่ยเขาขยันแค่ไหน
0: ครับ
2: คือถ้าเห็นใบเดียวแล้วก็บอกว่าเชื่อได้เชื่อไม่ได้นะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จบไปแต่ถ้าว่าใช้กระบวนการในการไปสืบสวนต่อเช่นไปยังสายการบินขอดูหลักฐานว่าใครเป็นคนซื้อกี่ใบอย่างที่เป็นต้นเนี่ยอันนี้จบเลยทันทีนะครับถือว่าผิดแน่นอนนะครับนี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยท่านมาจากสุโขทัยนะครับแล้วก็โดนบอกว่าเป็นหนึ่งใน10คนที่จะได้รับโหวตเป็นสว.ท่านก็เห็นในกระบวนการต่างๆโดยรายละเอียดนะว่าไปประชุมที่ไหนกันพูดคุยอะไรกันยังไงจัดทำโพยยังไงอันนี้เนี่ยถ้ามองในเชิงของพยานตัวบุคคลเนี่ยถ้าเป็นคนคนเดียวก็ยังพูดยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริง
0: ครับ
2: แต่ท่านก็มีการอ้างแล้วก็มีตัวบุคคลคนอื่นๆที่มาให้ปากคำในข้อมูลแบบเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับซึ่งถ้าเป็นกระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าหากว่าหลายคนพูดเหมือนกันโดยไม่ได้แนะนะเป็นการสอบแยกถ้าฝ่ายสอบสวนเก่งนะก็คือเรียกแต่ละคนมาเข้าห้องแล้วก็สอบต่างคนต่างสอบแล้วก็มีประเด็นที่อาจจะถามเพื่อจะดูว่าตอบเหมือนกันหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นของคนที่สองนะครับที่มาจากสุโขทัย
0: ครับ
2: ส่วนคนที่สามเนี่ยท่านมาจากมหาสารคามอันนี้ก็พูดถึงหลักฐานนะครับว่าได้ไปพบคนสำคัญของพรรคการเมืองแล้วก็ได้รับมีการนัดแนะว่าจะต้องไปพบใครอย่างไรแล้วก็จะต้องดำเนินการต่างๆอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องบุคคลแต่ละคนละว่าเมื่อท่านไปพบเนี่ยท่านพบมีพยานคนอื่นหรือไม่ภาพในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อไหร่ต่างๆอย่างไรแต่ก็ให้รายละเอียดมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยที่เป็นพยานขึ้นไปนะครับก็มีน้ำหนักในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของเส้นเงินนั้นเนี่ยเป็นการนำเสนอโดยผมก็จะได้จะเป็นโดยคุณยิ่งชีพนะ
0: ครับ
2: นะครับที่พูดถึงว่ามีการโอนเงินผู้ช่วย ส.ส.ของพรรคหนึ่งโอนเงินให้กับทาง

0: ผู้สมัคร10คนนะครับในเวลาใกล้เคียงกันก่อนวันเลือกแล้วก็ยอดเงินก็จะเป็น 2,000 บ้าง 4,000 บ้าง 8,000 บ้างนะครับตัวเลข 2,000 นี่เท่าๆกันเยอะหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ให้เหตุของการชำระเงินว่าสารพัดเรื่องอ่ะนะจ่ายค่าปุ๋ยจ่ายค่าอะไรต่างๆค่ายาฉีดทุเรียนอะไรก็แล้วแต่นะฮะสารพัดอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากผลของการสอบสวนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่กกต.ต้องดูแหละครับคือถ้าเป็นมาตรฐานกกต.สมัยก่อนนะครับที่ใช้คำว่าเชื่อได้ว่าถ้าบอกเชื่อได้ว่าผมก็ว่าอันนี้เชื่อได้ว่านะครับแม้จะไม่ถึงขนาดว่าคือเขาจะตอบอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราเชื่อได้ว่าอาจจะไม่ใช่ที
1: ่
0: เขาตอบมานะครับน่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครในการเดินทาง
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาเท่ากับว่าการที่พยานมาให้ข้อมูลแล้วทางไอลอรวมถึงทางคุณพริษเนี่ยช่วยกันรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการดำเนินเป็นขบวนการหัวสวที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นพยานที่เคยเข้าให้ข้อมูลกับกกต.แล้วแต่การที่เรานำมาพูดอีกครั้งนึงเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือต้องการที่จะให้สังคมเห็นหรือเราต้องการที่จะให้กกต.เนี่ยกระตุ้นเตือนอีกครั้งนึงว่าเอาในเมื่อคุณมีข้อมูลตรงนี้อยู่คุณสามารถตรวจสอบต่อได้นะจริงๆอาจารย์มองว่าประโยชน์ของการที่เราจัดเวทีและเปิดพยานหลักฐานครั้งนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะคะ
0: ครับคือหลายคนนึกว่าเป็นข้อมูลใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: ความจริงไม่ใช่เป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนของกกต.แล้วทั้งสิ้น
2: ครับ
0: คือที่กกต.จะเคาะกันอะผิดไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าท่านอ่านละเอียดหรือว่ามีการศึกษาถึงผลของการสอบสวนของอนุกรรมการแต่ละชุดขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนอยู่แล้วตอนนี้ถามว่าอ้าวเมื่อมันมีครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยทำไมเราไม่ให้กกต.เขาเป็นฝ่ายวินิจฉัยตัดสินไปล่ะนะครับทำไมจะต้องนำสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนนะที่กกต.จะวินิจฉัยคำตอบคืออย่างไรครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของกกต.เนี่ยเราแง่ของภาคประชาชนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจกกต.ว่าจะวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าอนุสองชุดเขาเนี่ยวินิจฉัยฟ้ากระเหวนะ
2: ครับ
0: ชุดหนึ่งบอกว่าผิด229คน อีกชุดหนึ่งบอกว่ายกคำร้องทั้งหมดทั้ง229คนเพราะฉะนั้นอันนี้คือความไม่สม่ำเสมอของการวินิจฉัยของกกต.แล้วก็ไม่แน่ใจครับว่าพอไปถึงชุดใหญ่แล้วเนี่ยจะไปยึดความเห็นของชุดกันกรองเนี่ยที่ว่าอนุวินิจฉัยเนี่ยมาเป็นหลักหรือไม่การเปิดเผยนะครับพยานต่างๆเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายนะนะมาเปิดหน้าเปิดตาต่างๆเหล่านี้นะก็อาจจะมีจุดมุ่งหมายต้องการให้กกต.เห็นว่าสังคมรู้นะว่าในสำนวนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วขอให้ท่านเนี่ยตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะตัดสินไปทางใดก็แล้วแต่ไปซ้ายหรือไปขวาก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเหตุผลชี้แจงต่อประชาชนด้วยไม่ได้ใช้แต่เพียงอำนาจตัดจบตามใจชอบ
2: ครับ
0: ผมคิดว่าจุดประสงค์คือแค่นี้แหละครับ
2: ครับอาจารย์ครับถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาโดนพาดพิงกล่าวหาในเรื่องนี้เยอะแล้วเขาเองก็รู้ด้วยว่าเขาโดนพาดพิงกล่าวหาในเรื่องนี้ก็มีความพยายามชี้แจงแล้วก็ใช้กฎหมายแต่ว่าในทางกฎหมายและการเมืองอาจารย์คิดว่าพรรคภูมิใจไทยควรที่จะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาคำครหาเหล่านี้ซึ่งมันหนักหนาขึ้นทุกทีนี้อย่างไรครับ
0: คือก็ต้องไปยังองค์กรที่เขามีบทบาทในการวินิจฉัยให้ความร่วมมือกับทางกกต.ในการชี้แจงข้อเท็จจริงนะทั้งหมดเท่าที่จะทำได้นะครับและอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่มียังเป็นประเด็นที่เครือข่ายสงสัยหรือเป็นปัญหาเนี่ยท่านก็จะต้องทั้งในส่วนชี้แจงต่อสังคมแล้วก็ทั้งในส่วนชี้แจงต่อกกต.นะครับทั้งสองส่วนสำคัญทั้งสองส่วนคือถ้าท่านบอกว่าท่านชี้แจงกกต.แล้วไม่จำเป็นต้องชี้แจงต่อสังคมเนี่ยสังคมก็ยังไม่ลดความเครือข่ายสงสัยนะแล้วเพราะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ควรจะต้องชี้แจงต่อสังคมด้วยนะครับส่วนท่าทีที่เที่ยวไปเที่ยวฟ้องเนี่ยผมส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นการร้อนตัวนะครับแล้วก็เหมือนกับต้องการจะทำให้ฝ่ายที่เขาเปิดเผยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาสงบลงปิดปากลง

0: นะครับซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นสำนวนไทยคือหมูไม่กลัวน้ำร้อนอ่ะนะฮะก็รู้สึกจะพูดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องประเมินครับว่าท่าทีที่จะตอบโต้รุนแรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ท่าทีที่ได้ผลแล้วก็เป็นการจุดทำให้ประชาชนอีกจำนวนมากทีเดียวเนี่ยหันมาช่วยสนับสนุนในฝั่งของฝ่ายที่ถูกร้องถูกฟ้องครับ
1: อืมครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะจากเรื่องของการเลือกสว.ที่ต้องจับตาไปที่กกต.นะคะมาดูเรื่องของภารกิจหลักๆของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องมาแก้ไขความเนื้อหอมของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ นอกจากคนจีนอยากได้สัญชาติต่างประเทศอยากได้ที่ดิน บางคนก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้คนไทยเข้ามาเป็นนอมินีแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆพี่ประจักษ์คะแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าหลายคนมองว่านี่คือเหมืองทองคำที่นักธุรกิจนักลงทุนอาจจะมองว่าถ้าเข้ามาครอบครองได้มาปักหลักได้มันน่าจะทำให้เกิดออกดอกออกผลไปหลังจากนี้แต่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการเมืองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเสียงแข็งแต่ยังแข็งไม่พอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าคะ
3: ที่จริงการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาตินะสำหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเรื่องที่พักอาศัยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับบ้านเราเพียงแต่ว่าการเข้ามานั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่วิธีการแบบหารูรอดอย่างเช่นการใช้นอมินีคนไทยการใช้ที่ดินเอาคนไทยไปร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นนอมินีสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วก็สุดท้ายมันกลายเป็นลักษณะของทัวร์ศูนย์เหรียญแบบทัวร์ศูนย์เหรียญที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการรองรับเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไทยกลายเป็นประชาชนคนชั้นสองที่ถูกต้องห้ามด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราก็เห็นชาวจีนกับชาวอิสราเอลครับซึ่งกำลังมีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วตอนนี้เพราะขนาดระดับรัฐมนตรีนะฮะยังเจอท่าทีที่ไม่ได้แสดงท่าทีให้เห็นเลยว่าเกรงกลัวแม้แต่คนที่เป็นระดับรัฐมนตรีของประเทศก็เจอมาแล้วนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องเจอแบบซึ่งหน้าแบบนี้แหละครับจึงจะได้รู้ว่าชาวยิวหรือชาวอิสราเอลบางส่วนนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะฮะสำหรับเรื่องราวของชาวยิวชาวอิสราเอลนะครับนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนหนาแน่นสองก็คือมีชื่อเสียงจากการเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในการสู้รบกับทางกลุ่มประเทศอาหรับมายาวนานนะครับตอนนี้ก็มีการขยับขยายเข้าไปอยู่ในหลายประเทศอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ในจำนวนนี้ก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับโดยใช้ธุรกิจเป็นตัวนำครับมีคอนเนคชั่นมีเจ้าหน้าที่มีการข้าราชการของรัฐส่วนหนึ่งก็พร้อมที่จะทำหน้าที่รับใช้คอยอำนวยความสะดวกให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจึงปรากฏให้เห็นอย่างที่เรารับรู้รับทราบและเป็นข่าวคราวกันณปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าการเผชิญหน้ามีวิวาทะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่ได้หวั่นเกรงไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแม้แต่ระดับรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งในรัฐมนตรีลูกเทพบ้านใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมานะครับลงไปเจอตัวด้วยตัวเองครับที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่นั่นสิ่งที่ลงไปตรวจสอบครับก็เป็นเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาตินะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นตัวของคุณพลพีเนี่ยก็เคยเดินทางลงไปที่ภูเก็ตมาแล้วหลายครั้งทั้งไปเดี่ยวแล้วก็ไปร่วมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีลูกเทพอีกคนหนึ่งนะครับทายาทบ้านใหญ่จากจังหวัดสตูลครับแล้วก็มีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประกาศชัดเจนครับวางกรอบในการประเมิน KPI ผลงานของรัฐมนตรีในรอบ1ปีครับถ้าไปดูจากข่าวรวมไปจนกระทั่งถึงดูจากคำบอกเล่าของตัวท่านเองครับก็ชัดเจนนะครับคณะของมท.2ที่ลงไปเนี่ยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่

ทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.ครับไปเป็นชุดเลยนะครับลงไปตรวจสอบนะครับลงไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าตองซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตไปแล้วครับเพื่อไปตรวจสอบดูว่ามีนอมินีคนไทยหรือใช้คนไทยเนี่ยมาเป็นฉากบังหน้าในการทำธุรกิจหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่ามาถึงที่ศูนย์ชาบัตรครับหรือว่าชาบัตรเฮาส์นะครับนะฮะซึ่งเป็นโบสถ์แล้วก็เป็นพื้นที่สันทนาการรวมตัวของชาวยิวนะครับที่คนจังหวัดภูเก็ตนั้นรู้จักกันดีครับปรากฏว่ามีคนภายในชาบัตรเฮาส์เดินเข้ามาหาคณะแล้วก็ถามเลยนะครับบอกว่าคุณไม่รู้หรือว่านี่คือพื้นที่ของอิสราเอลครับนี่ฮะกลายเป็นประเด็นร้อนฉาเลยครับกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจติดตามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ได้น้อยไปกว่าเรื่องกรณีของเยาวชนชาวอิตาเลียนนะครับที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปรากฏว่าแสดงทั้งกริยาแสดงทั้งวาจาที่ไม่สุภาพบนรถ BTS นะครับหลังจากที่เด็กสาวไทยคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะร้องปรามนะครับให้ลดเสียงลงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่แทนที่จะฟังครับกับปฏิบัติการแกนิดที่เรียกว่าร้อนฉ่าเลยครับก็มีการแชร์คลิปภาพออกไปในโลกออนไลน์เท่านั้นแหละครับปรากฏว่ากลายเป็นกระแสไวรัลนะครับที่ร้อนระอุในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสุดท้ายเนี่ยต้องออกมาทำคลิปยืนไหว้ขอโทษคนไทยครับอย่างที่เห็นปรากฏในข่าวกลับไปที่ชาบัตเฮาส์ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตัวรัฐมนตรีช่วยพลพีเนี่ยต้องตอบโต้ทันควันต้องบอกว่านี่คือประเทศไทยทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถที่จะอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยได้นอกจากนี้ครับท่านยังสั่งเดินหน้าให้มีการตรวจสอบนะครับธุรกิจที่มีนอมินีเป็นคนไทยไม่ใช่เฉพาะการตรวจพบโรงแรม3แห่งที่เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตครับยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอีกประมาณ10จุดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้ยังมีการสั่งขยายผลไปยังนอมินีครับที่เขามาร่วมในกิจการนะครับในการทำจดทะเบียนนิติบุคคลรวมไปก็ตั้งถึงให้ไปตรวจสอบเส้นเงินว่ามันเชื่อมโยงไปถึงใครครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการเทคแอคชั่นเป็นการกระทำที่บอกว่าถ้าไม่ได้หวังเป็นเพียงแค่การมีข่าวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อสะท้อนให้เห็นว่าจะทำจริงจังดำเนินการกับกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยคนไทยเป็นนอมินีแล้วก็ตัวของรัฐมนตรีพลพีก็มีโอกาสครับที่ท่านจะได้กลายเป็นขวัญใจของประชาชนคนไทยอีกหนึ่งคนในเวลาอันสั้นครับเพราะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างที่ทราบกันครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นศูนย์รวมและขณะเดียวกันครับก็เป็นแหล่งที่ถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์มหาศาลครับข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแต่เรื่องราวครับเรื่องราวในเชิงลบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกการเข้าไปถือครองการพัฒนาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้สารพัดวิธีการครับไม่เพียงแค่การอาศัยคนไทยเป็นนอมินีเท่านั้นครับยังมีวิธีการบุกรุกพื้นที่ป่าบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะใช้โฉนดบินเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้ามาสวมสิทธิ์โฉนดบินก็คือเอาโฉนดจากที่หนึ่งมาสวมสิทธิ์อีกที่หนึ่งครับโดยอาศัยเจ้าหน้าที่และคนของรัฐให้ความร่วมไม้ร่วมมือครับผลประโยชน์ที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมากมายมหาศาลแค่ไหนครับเราเห็นได้จากเรื่องของการแบ่งก๊กแบ่งพวกแม้แต่ระดับบิ๊กระดับผู้บริหารของราชการในจังหวัดภูเก็ตเองครับมีการทดสอบว่าแบ็กอัพก็ดีครับหรือว่าผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั้นของจริงหรือไม่อย่างไรครับเราได้เห็นรองผู้ว่าประกาศจะย้ายผู้ว่าครับและในที่สุดก็ย้ายได้สำเร็จครับตัวอดีตผู้ว่าที่ถูกย้ายณปัจจุบันเป็นรองปลัดแล้วก็เป็นรักษาการอธิบดีปสถนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวร
นี่ตัวท่านเองยังยอมรับนะครับในวันที่เจอคำสั่งย้าย

ไอ้ออกจากจังหวัดภูเก็ตท่านบอกกับสื่อยอมรับตรงๆครับว่าได้รับมอบหมายมาที่ภูเก็ตมาเพื่อที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่เกิดขึ้นมายาวนานก่อนที่ท่านจะมาซะอีกคนที่เชื่อก็มีการปรับตัวใครที่ไม่เชื่อก็มีการงัดพลังใส่กันจนกระทั่งเมื่อท่านเห็นว่าตัวเองเนี่ยควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายออกจากพื้นที่ครับนี่คือสิ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าภูเก็ตนั้นเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลเต็มไปด้วยขาใหญ่ครับขาใหญ่ทั้งคนไทยด้วยกันเองทั้งชาวต่างชาติขาใหญ่ต่างชาตินี่มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลเป็นสำคัญครับส่วนคนจีนจีนขาวจีนเทาก็มีอยู่บ้างนะครับซึ่งโดยข้อเท็จจริงก่อนที่คุณพลพีเนี่ยจะเจอด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับเพจภูเก็ตไทมส์นะครับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพประกอบสะท้อนให้เห็นภาพย่านธุรกิจบนถนนราชอุทิศ200ปีครับนี่ฮะอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ที่อำเภอป่าตองอำเภออยู่ที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยในภูเก็ตไทมส์นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมธุรกิจของชาวอิสราเอลขนาดใหญ่ที่เข้ามาพำนักเข้ามาทำกิจการค้าขายเข้ามาอยู่อย่างสะดวกสบายครับจนกระทั่งถูกเปรียบเทียบว่านี่คือเทลอาวิฟแห่งอันดามันครับนะสะดวกสบายแค่ไหนฟังแค่ชื่อก็พอที่จะนึกเห็นภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรทำเลทองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหาดป่าตองในอดีตปัจจุบันกลายเป็นว่าเป็นที่ตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเช่ารถกิจการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านซักรีดร้านสะดวกซื้อนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงกิจการบริการรองรับด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรครับอยู่ที่นี่พร้อมสับเลยอันนี้สิ่งที่ภูเก็ตไทมส์ได้มีการระบุเอาไว้และยังบอกด้วยนะครับว่าภายในพื้นที่ของชาบัตเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวยิวทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก็ดีมาพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็ดีและยังมีการอ้างคำบอกเล่าของคนอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับบอกว่ามีชาวยิวและชาวอิสราเอลเข้ามาอาศัยอยู่และทำธุรกิจอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือไปดูป้ายครับเขาบอกว่าป้ายร้านค้าป้ายชื่อของกิจการต่างๆครับไม่ใช่ภาษาไทยครับเป็นภาษาฮิบรูครับเป็นภาษาฮิบรูกับภาษาอื่นๆนะครับนี่เท่ากับเป็นการสะท้อนเห็นว่ารองรับชาวอิสราเอลรวมไปจนกระทั่งถึงคนอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนไทยเพราะฉะนั้นภูเก็ตเนี่ยจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่กลายเป็นพื้นที่ที่ชาวทุนอิสราเอลสยายเข้ามานะครับเพื่อที่จะลงทุนทำธุรกิจแล้วก็สร้างเป็นชุมชนถือเป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศก็อาจจะพูดไม่ผิดจนเกินไปนะครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกครับที่มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเหตุการณ์ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนี่เป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงต้นปี2568ก็ประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาครับกรณีมีการนำเสนอเรื่องราวของชาวยิวชาวอิสราเอลที่เข้าไปพำนักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นมีชาวยิวอาศัยอยู่เป็นหมื่นคนนะครับหลายหมื่นคนถ้าไปดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยมี 300,000 400,000 คนครับมีธุรกิจของชาวอิสราเอลเรื่องของที่พักร้านอาหารมีการสร้างโบสถ์ชาบัตเป็นสถานที่สันทนาการส่งเสียงดังด้อยค่าประชาชนคนไทยมีการปักป้ายห้ามคนไทยห้ามเข้าไปในพื้นที่ด้วยขณะที่ทางตำรวจนั้นแทนที่จะคอยดูแลทุกสุขของประชาชนกลับไปคอยอำนวยความสะดวกเมื่อมีการจัดงานเกิดขึ้นครับตอนนั้นคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรครับนี่ได้มีการรับเรื่องคำร้องเกี่ยวข้องกับกรณีอำเภอปายกรณีของชาวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งรกรากแล้วก็ไปทำธุรกิจ
แข่งขันกับคนไทย

0: ในพื้นที่คุณรังสิมันโรมตั้งคำถามกลับด้วยนะครับบอกว่าปีเจ้าที่ของรัฐคอยให้ท้ายอยู่หรือไม่แต่ปรากฏว่าทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับบอกว่าออกไปตรวจสอบแล้วเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยครับไปตรวจแล้วไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายตอนนั้นไม่เพียงผู้ว่าครับยังมีอีกหนึ่งคนไปรองนายกไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นปัจจุบันท่านเป็นนายกครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาขานรับนะครับบอกว่าไม่เป็นเพียงข่าวลือไม่มีอะไรผิดกฎหมายและย้ำด้วยภาษาอังกฤษครับ No one can take over Thailand แปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่มีใครสามารถยึดประเทศไทยได้ครับตอนนั้นท่านลงไปตรวจสอบในพื้นที่ร่วมกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเรื่องราวที่อำเภอปายก็เงียบหายไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราไม่รู้ว่ามีเรื่องราวข่าวคราวคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรกลุ่มทุนชาวอิสราเอลกลับมาเป็นประเด็นข่าวคราวและเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับจากปฏิบัติการทลายโนมินีเกาะพะงันกวาดล้างกลุ่มทุนต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอิสราเอลภายใต้การนำของพลตบดเอกสำราญนวลมาครับตอนนั้นยังเป็นรองผบตรครับลงไปปฏิบัติการ2ครั้ง2คราวครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายโนมินีได้ถึง32บริษัทสามารถยึดที่ดินคืนมาได้40กว่าไร่มูลค่าไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอิสราเอลครับซึ่งก็จะมีรูปแบบก็คือการถือครองที่ดินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำธุรกิจบริการท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมายครับแข่งกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ครับและที่สำคัญที่สุดยังมีการระบุมีการเปิดเผยจากสื่อด้วยนะครับไม่ใช่สื่อไทยด้วยนะครับบอกว่ากลุ่มที่เข้ามาพำนักอาศัยมาสวยสุขอยู่ที่อำเภอปายเนี่ยนะยังรวมทั้งนักรบที่หนีภัยนะครับที่หนีภัยการสู้รบในประเทศที่ผู้นำของตัวเองครับเนทันยาฮูเนี่ยเป็นคนก่อขึ้นครับแล้วมีส่วนหนึ่งพักรบมาเสวยสุขมาเป็นระดับ VVIP อยู่ในประเทศไทยอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันครับนี่ฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดการเข้ามาพักอย่างสะดวกสบายก็คงไม่ใช่เฉพาะที่ปายไม่ใช่เฉพาะที่เกาะพะงันแต่ก็ยังรวมถึงจังหวัดภูเก็ตล่าสุดด้วยนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาตัวของบิ๊กลานก็มีการขยายผลใช่ไหมครับปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีกระจายไปทั้งที่พังงากระบี่แล้วก็ที่ภูเก็ตปรากฏว่าไปพบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่ารวมกันจากการลงทุนของต่างชาติที่ผิดกฎหมายเนี่ยเป็นพันล้านนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อนะครับว่าที่ผบตร.คนใหม่ครับก็คือท่านพลตำรวจสำราญมีอยู่ในมือพร้อมสับอยู่แล้วครับตอนนี้กำลังถูกจับตาว่าเมื่อท่านขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเป็นทางการของกรมปฐุมวันท่านจะเดินหน้ากวาดล้างเอาจริงกับจังเหมือนกับตอนที่ท่านเป็นรองผบตร.หรือไม่นะครับหรือจะปล่อยให้ไทยกลายเป็นม้าอารีต่อไปแล้วก็มีข้าราชการเจ้าที่ของรัฐบางส่วนนะครับย้ำว่าบางส่วนคอยไปดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแลกกับการรับผลประโยชน์เพียงน้อยนิดถ้าเทียบกับสิ่งที่ประเทศชาติกำลังสูญเสียไปมันต่างกันลิบลับเลยทีเดียวครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ยังต้องตามกันต่อนะคะเรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งต้องมีการสรุปประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยในวันที่4สิงหาคมจากคณะกรรมการชุดที่มีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่วันนี้ประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อเนื่องก็คือตำรวจสอบสวนกลางค่ะจะมีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ2คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะในฐานการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หลังตำรวจเขาไปพบหลักฐานค่ะว่ามีการใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการแก้ไขคำตอบจากนั้นเขาจะมีหมายเรียกออกมาหลังจากนี้ค่ะเป็นการเรียกกลุ่มคนที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง11คนคุณจำได้ไหมเจอที่บ้านที่บางกลวยนนทบุรีเจอมา1เดือนที่แล้วเดี๋ยวเนี่ยล่ะค่ะ ขากำลังจะออกหมายเรียกทั้ง11คนเข้ามาแล้วก็จะมีการตั้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะโดยตำรวจเขาจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคมจากนั้นก็จะทำสำนวนส่งต่อให้ปปช.ช่วงต้นเดือนสิงหาคมและให้คณะกรรมการไต่สวนพิจารณาคดีกล่าวหาพลเรือนแล้วก็ดูว่ามีเรื่องไหนที่ปปช.พิจารณาแล้วต้องเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนก็จะมีการส่งเรื่องคืนให้ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย
1: แต่ว่าการจะไปถึง last boss ในความหมายของคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยถ้าผมเดาใจไม่ผิดนะมันอาจจะยากกว่าที่หลายคนคาดการไว
2: ้
1: ทำไมถึงยากชวนฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณคณิตบุญญพันธ์พูดคุยกันในรายการ Newsroom เมื่อวานนี้นะครับพูดไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube Channel ไทย PBS นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น 10:00 น.เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: ให้วันใหม่วาไรตี้ของเรามาที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ได้ติดตามกันค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยค่ะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วก็ต้องต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดมารับชมเราเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เป็นยังไงครับคุณผู้ชมเหลืออีกไม่กี่วันนะฮะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะมาแล้วล็อตใหม่
0: คุณต้องถามคุณผู้ชมด้วยว่าเขาไปเที่ยวไหนกัน
1: เ
0: พราะว่าช่วงนี้ยิ่งว่าคุณผู้ชมน่าจะใช้สิทธิ์ในการลายาวแล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: นะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีคร่าวๆแว่วๆมาเรื่องของมาตรการในการช่วยเรื่องการท่องเที่ยวอีกเด
0: ี๋
1: ยวรอดูความชัดเจนแล้วก็อัปเดตกันคุณผู้ชมครับแต่ช่วงนี้คุณผู้ชมอากาศเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็ร้อนเป็นช่วง
0: ๆ
1: บางช่วงก็ฝนตกถ้าพูดถึงความเย็นแทบจะไม่มีครับบางทีเนี่ยอากาศมันแปรปรวนแบบนี้อารมณ์ของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้นะ
0: อ๋ออากาศกับอารมณ์นี่มันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคุณ
1: เกี่ยวสิคุณไม่คิดหรอว่าอย่างบางทีตอนฝนตกเนี่ยเราก็จะชอบเหมือนถ่าย MV ไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบเศร้าๆเหงาๆ
0: อ
1: ๋
0: อใช่เขาบอกว่าสภาพอากาศจริงๆมันมีผลต่อการความคิดเรื่องอารมณ์ของคนได้เช่นเดียวกัน
1: ถูกหรือบางทีตื่นขึ้นมาอาจจะนอนไม่พอหรืออากาศณตรงนั้นที่เราไปเนี่ยมันร้อนอาจจะทำให้กระทบกระทั่งได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการหิว
0: ค่ะ
1: หิวก็โมโห

0: ได้นะคุณ
1: อ๋อใช่ดิฉันเคยเห็นคุณโมโหหิวอยู่เวลาคุณหวงซาลาเปาไส้ครีมของคุณนะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นเหตุรุนแรงอะไรคุณผู้ชมสิ่งสำคัญเวลาเจอเรื่องมากระทบจิตใจเรานั่นคือการรับมือแต่บางทีมันไม่ไหวบางทีมันเบรกไม่อยู่มันเบรกแตกมันมีกรณีว่าไปทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะ
0: จริงๆแล้วเห็นหลายเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเฉียวชนกันนะครับหรือแม้กระทั่งมีการใช้อารมณ์แล้วก็ปากเสียงกันทีนี้คุณผู้ชมเราพูดถึงความผิดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วโอเคมันอาจจะมีการกระทั่งกันแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างยอมละยุ้ยหมายความว่าโอเคยอมแล้วไม่เอาไม่ไรไม่ถือสาเพราะเข้าใจกันว่าน่าจะเป็นเพราะอารมณ์แต่ไอ้ทิ้งที่มันผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะคนที่กระทำเนี่ยเขายังต้องรับผิดชอบต่อไหม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันมีข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันเยอะในช่วงความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดมีคดีทำร้ายร่างกายเล็กน้อยสุดท้ายเนี่ยแค่จ่ายเงินค่าปรับมันก็จบไปแล้วเอาเรื่องนี้ข้อเท็จจริงทางกฎหมายเป็นอย่างไรติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเราทางรายการและทุกคนไม่สนับสนุนในเรื่องของการใช้กำลังในการตัดสินปัญหานะครับและหลายคนนั้นเนี่ยจะเห็นภาพนะไม่ใช่เฉพาะในไทยในต่างประเทศก็มีน้องยุ้ยอย่างคลิปทำร้ายร่างกายกันเกิดการทะเลาะวิวาทโต้วาทีกันและบางคนถึงขั้นลงไม้ลงมือไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนคนรู้จักไม่รู้จักมันมีให้เห็นตลอดเลยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งบางคู่นั้นเนี่ยเขาเคลียร์กันได้ยุ้ยแต่ถ้าผู้เสียหายเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีเนี่ยคำถามมันก็คือว่ามันจบไหม
1: พอความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระบวนการเรื่องทางกฎหมายถือว่ายุติมันเรื่องลงทันทีหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วมันมีกระบวนการอะไรที่ต้องดำเนินการต่อและผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบอย่างไรมาทำความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานทำร้ายร่างกายสิทธิของผู้เสียหายและความรับผิดชอบของผู้กระทำไปด้วยกันวันนี้อยู่ด้วยกันกับทนายแนนพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายแนน
0: สวัสดีครับทนายแนนครับเข้าเรื่องเลยครับเพราะว่ามีคนสงสัยแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันถ้าเราไปทำความผิดมาแล้วคู่กรณีเราเนี่ยเขาโอเคไม่ติดใจเอาความต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเสียหายเอ่ยหรือการโดนริดรอนสิทธิ์บางอย่างเนี่ยคดีความมันยังดำเนินต่อไปไหมครับถึงแม้ว่าเราจะยอมความครับ
2: คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหัวร้อนเนาะหัวร้อนมากๆคือนิดนึงก็ไม่ได้ละปะทะคารมกันแล้วพอปะทะคารมกันจบกันที่ทำร้ายร่างกายทีนี้พอทำร้ายร่างกายกันแล้วเหมือนที่พูดไปเมื่อช่วงต้นน่ะนะคะว่าอยากจะจบแล้วล่ะมันจบได้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินทีนี้จะไล่เรียงให้คุณผู้ชมเข้าใจกันตั้งแต่มันจะมีตั้งแต่เล็กน้อยเป็นความผิดลหุโทษซึ่งโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทไล่มาจนถึงทำให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็ทำร้ายจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสคือพอเป็นเรื่องลหุโทษเนี่ยก็คือเป็นการทำร้ายผู้อื่นแต่ว่าอันเนี้ยไม่ถึงแก่เป็นอันตรายและจิตอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้ถือว่าเป็นลหุโทษขยับขึ้นมาอีกนิดนึงคือไปทำร้ายผู้อื่นและเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้ขยับขึ้นมาเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วรับโทษก็หนักขึ้นสุดท้ายคือไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยก็มีระบุเอาไว้ชัดเจนว่าแบบไหนบ้างถึงจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บสาหัสยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ย อย่างเช่นกระดูกหักนิ้วก้อยร้าวอันนี้ถือว่าเป็นบาดเจ็บสาหัสแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาต้องรักษาอาการติดต่อกันต่อเนื่องกันเกินกว่า20วันด้วยอาการทุกขเวทนาไม่สามารถทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติอันนี้ก็เข้าข่ายว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของคำว่าไอ้แบบไหนล่ะที่เป็นการทำร้ายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจและอันไหนถึงเป็นการทำร้ายที่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
0: มันจะ
1: ใช่สาหัสเราสาหัสเขาก็ไม่เท่ากัน
0: มันดูยังไง
2: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกฎหมายกำหนดไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆแล้วทนายก็จะต้องใช้คำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยวางหลักหรือว่าตัดสินมาก่อนอย่างบางทีเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยอาจจะมีแค่อาจจะผักอกกันผู้ชายอาจจะแบบโมโหอ่ะผักอกกันแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าอ่ะมันเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วนะแต่มันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บถึงขนาดได้รับแก่กายและจิตใจหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ใช่นะตบหน้า

0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นแค่ระหูโทษธรรมดาเท่านั้นเองหรือแม้มีแผลถลอกตามร่างกายหรือเป็นแผลฟกช้ำถ้ารักษาเนี่ยประมาณ5วัน7วันหรือถึงแม้จะรักษาถึง15วันก็ตามแต่บางทีศาลมองว่าอันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ใช่ค่ะ
1: งั้นแปลว่ายังไงฮะคนที่ทำผิดกับเราเนี่ยก็ไม่ได้รับโทษ
2: ถ้าเขาขอโทษแล้วเราให้อภัยก็ถือว่าเรื่องจบอย่างนี้เหรอคะ
0: มาอย่างที่นันบอกไปนะคะว่าเป็นความผิดอาญาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาขอโทษเราไม่ติดใจเอาความ
1: แต่
0: พนักงานสอบสวนยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับเขาได
1: ้แปลว่าเราก็ไม่ได้เคลียร์เฉพาะกับคู่กรณีอย่างเดียวเราต้องไปเคลียร์กับพนักงานเจ้าหน้าที่อีก
0: คืออย่างนี้ค่ะมันจะมีพ.ร.บ.อยู่ฉบับนึงเขาเรียกว่าพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีอำนาจนะคะ มีการระบุเอาไว้ว่าสามารถที่จะทำการไกล่เกลี่ยกันได้ในความผิดลักษณะนี้แต่ต้องเป็นกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขายินยอมก็คือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำนะคะแล้วก็จะมีฐานความผิดด้วยว่าความผิดไหนที่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันได้ให้มันจบลงในชั้นโรงพักหรือว่าชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยที่เป็นลหุโทษมันก็อยู่ในนั้นรวมถึงการทำลายร่างกายผู้อื่นทำให้เขาได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินแล้วเนาะแต่ก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได
1: ้
0: ถ้าหากว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมก็ไม่ได้นะคะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นคนที่โดนทำแหละที่จะไม่ยอม
0: ใช่คนที่โดนทำก็จะไม่ยอมแต่ส่วนใหญ่เรื่องตรงนี้มักจะจบลงที่การขอโทษเคลียร์ใจกันหรือบางคนที่มีบาดแผลเนี่ยเขาก็มักจะได้รับการเยียวยาชดใช้เรื่องของการบรรเทาเรื่องของค่าเสียหายอ่ะเป็นบาดแผลมีการไปรักษามาจริงมีใบรับรองแพทย์มาคุณรักษามาเท่าไหร่อ่
2: ะ
0: แล้วอาจจะจ่ายค่าชดเชยให้บางส่วนอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยุติกันได้ถ้าทั้งสองฝ่ายเจรจากันได
2: ้ไปเคลียร์ต่อหน้าพนักงานสอบสวนได้เลยค่ะแต่ทีนี้ในกรณีว่าอ้าวสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นที่สาธารณะทนายแนนโอ้โหคนมองเห็นแล้วชาวบ้านสาดไปอยู่ก็อุ๊ยถ่ายคลิปดีกว่าเก็บเหตุการณ์เอาไว้เรื่องมันจะต่างออกไปไหม
1: ต่างไหมเพราะว่าเขาอับอายด้วยเพิ่
0: มคือจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการกระทำแบบนี้อย่างตบหน้าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอับอายแล้วแหละมันเป็นการเหมือนดูถูกเหยียดหยามข่มเหงเรา
2: เจ็บ
0: อันนี้จริงๆเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำให้เราอับอายหรือว่าข่มเหงเราในลักษณะแบบนี้มันก็เป็นความผิดละหูโทษเป็นความผิดที่เป็นโทษปรับนะคะแต่ว่าถ้าต่อหน้าใน
1: ทาร
0: กำนันหรือว่าในที่สาธารณะอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาคลิปไปลงแล้วเขาได้รับความเสียหายเนี่ยคนไปลงโพสต์เนี่ยก็ต้องดูนะว่า
1: แม้ว่าเขาไม่ใช่คนตบก็ตามคนเอาคลิปไปส่งต่อเนี่ยก็ผิดด้วย
0: ก็คือเอาไปลงโพสต์ต้องดูว่าเขาเอาไปโพสต์เนี่ยในเรื่องอะไรทำให้เขาเสียหายหรือว่าอับอายขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเรียนคีย์บอร์ดก็เยอะ
1: เ
0: นาะชอบโพสต์ลงโซเชียลก็เยอะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายเป็นการไป เรียกว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะโดยการโฆษณาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามีความผิดและยิ่งเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้ไม่ได้เลย
1: มีแต่หลายคดีจะเพิ่มขึ้นเอาด
0: ัง
1: นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราหรือเปล่าต้องคิดก่อนอย่างแรกถ้าไม่ใช่เรื่องเราดูอย่างเดียวไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนะบางทีไม่อยากไปหารร่วมทีนี้มันจะมีคำหนึ่งน้องยุ้ยเราจะเคยได้ยินนะแบบพวกกลางๆเก่าๆครับทนายแนนเอ้ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
2: ทำร้ายร่างกายจ่าย500ก็จบ
1: 500เดี๋ยวฉันไปจ่ายเองอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นความเชื่อแบบโบราณเนาะจริงๆได้ยินคนพูดบ่อยมากเลยพอโมโหปุ๊บ
1: ยอม500เอาตังค์มา500
0: ตบเลยตบเลยเดี๋ยวไปโรงพักจ่าย500จบ
2: อินเนอร์ทนายแนนก็มาเห็นภาพเหมือนกันนะคะ
1: ทนายเคยมีประเด็นขอไปเรื่องความ
0: ใช่ก็คือแบบว่าปกติได้ยินคนพูดแบบนี้
1: เออแล้วมันความจริงมันเป็นยังไงมัน500จบจริงไหมฮะ
0: คืออันเนี้ยอย่างที่นันบอกไปมันเป็นความผิดละหูโทษนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอาญาแผ่นดินในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยคือตรงนี้ละหูโทษมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่โทษปรับคือ 10,000 บาทนะคะไม่ใช่500บาทอย่างที่
2: ไม่ใช่500นะคะคุณขาดอีก 9,500 บาทนะคะคุณ
1: ค่ะ500มันมาจากไหนอ่ะทนายเบื้องต้นเหรอเริ่มต้นเหรอเปิดบินที่500เหรอ
0: คือ
1: เมื่อก่อน
0: กับตอนนี้ไม่เหมือนกันมันมีการแก้ไขนะคะในส่วนของละหูโทษใหม่แล้ว
1: อย่ามั่น
0: อย่ามั่นใจเกิน
1: ถ้าจะพูดจะให้พูดให้ครบอ่ะ เอามาเลย 10,000 เดี๋ยวจ่าย 10,000 จบเดี๋ยวต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่คือโทษปรับสูงสุดเนี่ย 10,000 บาทแต่ทีเนี้ยต้องดูว่าอำนาจของพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับบางทีพนักงานสอบสวนก็อาจจะปรับไม่ถึง 10,000 บาทแต
1: ่
0: ก
1: ็
0: เป็นหลักพันเพราะฉะนั้นก็อย่ามั่นใจเกินไปว่าแค่500
1: ไม่รับไทยช่วยไทยด้วยนะจะบอก
2: ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่500นะคะเป็น 10,000 แต่ทีนี้ 10,000 เนี่ยแค่เฉพาะค่าปรับสูงสุดไม่รวมเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความเสียหายอื่นที่คุณต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดมีการตกลงคุยกันแล้วเขาจะให้คุณเยียวยาอ่ะโอเคเยียวยาเป็นที่พอใจเปรียบเทียบปรับก็คือจบคดีอาญาสิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องก็จะระงับไปก็จะไม่ต้องมีเรื่องราวของการพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่มีประวัติ
1: ไอ้ยอมความที่ว่าก็คือจะแค่นั้นแต่ค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนอะไรที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำโดยพลการของเขาเนี่ยยังคงต้องรับผิดชอบอยู่
0: ใช่ค่ะก็คือว่าเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยโดยส่วนใหญ่อ่ะ
1: ค
0: ือคนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมแค่ว่าจ่ายค่าปรับยกเว้นคนใจดีมากจริงๆมาขอโทษขอโพยหรือบางคนก็คือแบบโอเคไหนๆก็จ่ายค่าปรับไปต้องเยอะละถ้าอย่างนั้นก็ให้มันจบๆไปละกันอะไรแบบนี้
2: ยังรู้จักคนคนนั้นเหมือนกันเน
1: า
2: ะดูใจดีจัง
1: น่าจะจะน้อยนะน่าจะน้อยทีนี้ทนายแนนครับสมมติว่าคนที่โดนทำร้ายเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่แจ้งความล่ะแต่คนอื่นน่ะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเนี่ยเอาความแทนได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วมีการบันทึกเอาไว้มีคลิปมีพยานหลักฐานสามารถที่จะไปกล่าวโทษได
2: ้
0: เราไม่ได้
1: แต่ต้องมีหลักฐาน
0: ก็คือไปกล่าวโทษว่าเห็นเนี่ยบุคคลคนนี้คือกระทำความผิดไปกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกัน
1: ถึงแม้เจ้าตัวผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปก็ตาม
0: ใช่ก็ไปกล่าวโทษได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องของอาญาแผ่นดิน
2: ใช
0: ่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำคดีขึ้นมาดำเนินได้ตามปกติโดยที่ผู้เสียหายเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ได
2: ้ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่เห็นทนายแนนพูดถึงประวัติคดีอาญาติดตัวถ้าแบบนี้ค่ะคือมันจะติดตัวในกรณีที่แบบว่ามันเคลียร์ไม่จบหรือว่ายังไงมันลบได้ไหมแล้วถ้าลบไม่ได้มันจะเกิดผลอะไรบ้าง
0: ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีกันแล้วแล้วก็มีคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฐานว่าเราเคยถูกพิพากษาว่าอย่างไรบ้างมันก็จะบันทึกเอาไว้ในทะเบียนประวัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงสำหรับคนที่จะต้องไปสมัครงานเพราะเดี๋ยวนี้การไปสมัครงานตามสถานที่ต่างๆแน่นอนละค่ะว่าเขาจะต้องมีการให้ไปเช็คทะเบียนประวัติด้วยนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนเยอะมากค่ะเพราะว่าเขาต้องไปตรวจสอบไปเช็คประวัติว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติเป็นยังไงบ้างเพื่อนำไปให้ที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนแหละมันมีประวัติติดตัวแล้วก็พอไปเช็คเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าคุณเคยโดนคดีอะไรมาบ้าง
1: ไม่คุ้มเลยฟังที่ทนายแนนพูดเนี่ยต่อให้มันจ่าย10,500เลยก็ตามจะจบก็จริงแต่มันก็อย่างที่บอกก็จะมีคดีติดตัวไปให้ฝากหน่อยนะให้สติคนที่กำลังจะใช้อารมณ์ในฐานะทนายความแล้วก็ต้องเจอกับเคสอะไรแบบนี้เยอะอะไรคือสิ่งสำคัญที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายครับเชิญเลยครับ
0: คือจริงๆสมัยเนี้ยคนเรามันถูกกระตุ้นได้ง่ายมากค่ะคืออะไรนิดนึงเนี่ยมันก็มีปัญหาบานปลายไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆกรณีที่มีคนมายั่วยุหรือว่ามาเหมือนกับแบบโอ้โหทำให้เราแบบจี๊ดประสาทมากๆจนทนไม่ไหวแล้วอาจจะต้องทนมากๆอ่ะทนให้ถึงที่สุดอ่
2: ะ
0: มันไม่ควรที่จะไปมีกรณีในการไปลงมือทำร้ายร่างกายเขาก่อนอันนี้ต้องอดทนจริงๆนะ
2: เพราะสุดท้ายไม่ว่าคุณบอกว่าคุณโดนกระทำมาจนคุณทนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะตอบสนองกลับไปด้วยการทำร้ายร่างกายผลที่ตามมาอาจจะไม่คุ้มค่านะคะคุณผู้ช
0: ม
2: วันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทนายพิมพ์ลดาทิติกรธนานุรักษ์หรือทนายแนนที่มารู้ทันกันได้กับเราขอบพระคุณค่ะ
1: คุณยุ้ยคุณต้องใจเย็นๆนะกับผมอ่ะคุณไม่ได้500แล้วนะไม่ใช่500แล้ว
2: อ่
1: ะ10,000แล้วนะ
2: แต่ดิฉันจะไม่ขึ้นประวัตินะคุณ
1: นะฮะแต่ผมยอมความให้นะ
2: อ๋อไม่ๆเพราะว่าเราไม่คิดทำร้ายร่างกายกัน
1: ถูกต้องอ่ะไม่ดีไม่ดีนะครับอ่ะมากรณีร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับบางคนมีเวลาให้นอนไม่นอนบางคนอยากนอนแต่ไม่ได้นอนเพราะว่าโดนหลอกกันเด็ก
2: เอานอนไม่หลับกว่าเดิมสิน
1: อนไม่หลับกว่าเดิมฮะคือคุณผู้ชมเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากซื้อที่นอนแต่ไม่ได้นอนนะฮะแต่ชมัยพรมีเวลานอนแต่ไม่ยอมนอนกลายเป็นผู้เสียห ายครับถูกลักลอบชักชวนทำกิจกรรมหารายได้ไม่รู้อีท่าไหนทำไปทำมาแทนที่จะได้ที่นอนเสียเงินเป็นล้านกว่าบาทครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากอยากจะได้ที่นอนเพื่อสุขภาพนะคะแต่ตอนนี้นอนไม่หลับแล้วนะคะโอนเงินไปมัดจำ999บาทแต่สุดท้ายแล้วไปถึงหลักล้านได้ยังไงโอ้โหเรื่องนี้ต้องติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะเคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือว่าตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ทุกใจเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาโทรมาได้เลยนะคะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ให้กันไว้สแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินอ้อมและแอดมินอีกหลายๆคนรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอกับมิจฉาชีพคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะสั่งที่นอนสุดท้ายแล้วไม่ได้นอนคุณผู้ชมเสียหายไป1ล้านบาทค่ะนี่เพจ Facebookจำไว้ให้ดีแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพจ Facebook ที่ชื่อว่าที่นอนคุณภาพสูงการนอนหลับที่สบายคุณผู้ชมไม่สบายแล้วนะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้เสียหายเขาเสียหายไป1ล้านบาทคือเขาสนใจที่จะสั่งซื้อที่นอนค่ะแล้วก็คุยกันกับแอดมินโดยไม่รู้ว่าแอดมินนี่แหละคือมิจฉาชีพแล้วก็โอนเงินมาจำไป999บาทแต่หลังจากนั้นไม่จบค่ะเพราะว่าแอดมินหลังจากที่คุยกันใน Facebookก็ชักชวนให้ไปทำกิจกรรมโดยให้แอดไลน์พอแอดไลน์ไปปุ๊บค่ะก็เข้าสู่การชวนทำกิจกรรมหรือที่หลายๆคนที่เคยเจอเขาบอกว่าเรียกว่าภารกิจจะต้องทำ5ภารกิจกิจกรรมแรกที่ผู้เสียหายเขาทำค่ะก็จะเป็นการโอนเงินก็จะมีการสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็โอนเงินเข้าไปในระบบนะคะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเขาได้รับเงินมาจริงๆนะ200บาทพอเล่นไปเรื่อยๆต้องการที่จะหยุดปรากฏว่าแอดมินบอกว่าถ้าทำกิจกรรมไม่ครบก็จะไม่ได้รับพัสดุไม่ได้รับเลขพัสดุคุณผู้ชมที่จะได้สินค้าก็คือที่นอนแล้วก็เลยโอนเงินไปเพิ่มโอนเงินไปจากหลักพันเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นจนสุดท้ายแล้วค่ะผู้เสียหายท่านนี้ต้องการถอนเงินออกมาจากระบบก็มีเอกสารเป็นหนังสือแจ้งมาว่าถ้าต้องการจะถอนเงินน่ะต้องมีเงินสำรองในบัญชี 500,000 บาทในระบบเพื่อที่จะ สแกนหน้าแล้วก็ถอนเงินออกมาได้เลยทีนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้เสียหายเขาบอกว่ามีสายจากแอดมินโทรศัพท์มาหาเขาเลยมาสอนวิธีการที่จะใส่เงินเข้าไปในระบบวิธีการที่จะโอนเงินออกมาจากระบบปรากฏว่าก็ได้คุยกับแอดมินคนนี้โดยไม่รู้เลยว่าแอดมินคือมิจฉาชีพมิจฉาชีพบอกว่าเธอโอนเงินมาเลยนะ 500,000 บาทแต่จะใช้เวลา1ชั่วโมงในการตรวจสอบแล้วระบบจะโอนเงินกลับคืนไปให้แต่สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมโอนไป 500,000 แล้วก็อีกครั้งนึง 500,000 สุดท้ายแล้วเสียหายไป1ล้านบาทก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้ที่นอนก็เลยรู้ตัวค่ะว่าถูกหลอกก็เลยเข้าแจ้งความที่สภ.ฉะเชิงเทราซึ่งสภ.ฉะเชิงเทราก็บอกว่าต้องส่งต่อที่ตำรวจไซเบอร์เพราะว่ามูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้จากต้องการที่จะเป็นผู้บริโภคแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้เสียหายออนไลน์ค่ะเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคอยู่กับพี่มิ้งสวัสดีค่ะ
3: น้องๆครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะแนะนำหน่อยหลายๆคนเจอเพจ Facebook แบบนี้ค่ะพี่มิ้งไม่ว่าจะเป็นซื้อที่นอนหรือว่าซื้ออะไรก็แล้วแต่อย่างคนนี้เนี่ยซื้อที่นอนไปโอนเงินมัดจำไป999บาทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถูกชักชวนให้ไปทำภารกิจไปเล่นเรื่องของสินค้าออนไลน์แบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้โอนเงินไปกว่า1ล้านบาทอยากจะให้แนะนำกับผู้เสียหายท่านนี้ก่อนค่ะ
3: ครับผมก็ใช้ว่าเมื่อกี้ฟังทางบ้านรายงานเนี่ยก็คือว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนาะแต่ว่าผมอยากจะสิ่งที่จะต้องให้แจ้งให้ผู้ร้องรายนี้ก็คือหลักฐานทุกอย่างนะครับที่อยู่บนข้อความแชทอะไรพวกนี้อย่าลบเด็ดขาดเลยเนาะเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไงก็ต้องขอหลักฐานชิ้นนี้นะครับเส้นทางการเงินเนี่ยแล้วก็ ในการที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญคือตอนนี้ก็คือไม่ต้องโอนเงินเพิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเผื่อจะตัวมิจฉาชีพจะมาให้ความหวังอีกว่าฉันโอนคืนเธอแน่ๆให้เงินเพิ่มลักษณะแบบนี้อย่าทำเด็ดขาดอันนี้เป็นทุนรูปแบบแผนพัฒนากรรมของตัวมิจฉาชีพโดยแท้เนาะยังไงก็ฝากของผู้บริโภคกรณีที่ตกหลงเป็นเหยื่อแล้วเนาะสิ่งที่ควรจะทำทันทีก็ต้องโทรไปที่สายด่วน1441ของศูนย์ AOC นะเพื่อระงับเส้นทางการเงินให้เร็วที่สุดเนี่ยโอกาสที่ไปบล็อกเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนึงหลักฐานใดๆนะครับที่จะต้องเก็บหลักฐานห้ามลบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องแจ้งธนาคารต้นทางไปนะเพื่อขออายัดบัญชีด้วยครับ
2: ค่ะพี่มิ้งขาจุดเริ่มต้นทางเลยคือผู้เสียหายส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากศูนย์

0: KCSC หรือว่าทางตำรวจไซเบอร์เองก็บอกว่าจริงๆจุดเริ่มต้นที่ผู้เสียหายเขาไปเห็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการชวนลงทุนการซื้อสินค้าจะเจอผ่านแพลตฟอร์มค่ะเรื่องนี้เนี่ย Facebook ควรที่จะมีหน่วยงานหรือว่าควรที่จะมีความรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะพี่มิง
1: จริงๆแล้วทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยเสนอเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีการทำหนังสือโน้ติสไปทางMetaคือบริษัทแม่ของทาง Facebook เองเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ฟ้องคดีนะครับเพื่อที่จะกดดันให้ทาง Facebook เนี่ยมารับผิดชอบในส่วนที่ปล่อยให้มิจฉาชีพลงโฆษณานะครับแล้วถึงเวลาลงโฆษณาแล้วท่านสามารถจะไปยืนยันตรวจตนได้ว่าใครเป็นคนขายต่างๆแบบเนี้ยสิ่งที่เราดำเนินการกับทาง Facebook ซึ่งจะมีการไต่สวนนัดพร้อมเนี่ยวันที่3สิงหาคมนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางสภาองค์กรของพวกเราเน้นย้ำมาตลอดเพราะว่าคดีในแง่ของช่อโกงหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีมันไม่ใช่เพิ่งจะมีเนาะเรามีกันหน้าประมาณสัก 3-4 ปีแล้วก็ทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับจนมีต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ในส่วนของวาระโลกเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการปราบปรามในส่วนของแก๊สสแกมเบอร์ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็ส่วนของ Facebook เองนี้เราคุยกันดีๆไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สื่อทางสารในการฟ้องบังคับครับ
0: ค่ะให้พี่มิงทิ้งท้ายหน่อยค่ะวิธีการสังเกตค่ะเพจจริงเพจปลอมเพื่อที่จะไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์ค่ะ
1: ผมเรียนอย่างนี้เนาะในส่วนของสภาเองมีทำในส่วนของเรื่องประชาสัมพันธ์เตือนภัยอยู่เรื่อยๆนะครับหลักการเนี่ยถ้าตนเองไม่เคยเห็นข่าวสารใดๆเนาะเพราะกรณีดังกล่าวเนี่ยรับรองว่ามีการประชาสัมพันธ์ทั้งรายการสถานีประชาชนเองร้องทุกข์ร้องไปนี้หรือทางสภาเองเนี่ยบ่อยๆแต่ถ้านะครับผู้บริโภคโดยใส่เอาหลักของตนเองก่อนก็ได้เนาะอะไรที่มันถูกเกินจริงนะครับให้ผลตอบแทนสูงโดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรต่างๆแบบนี้นะครับท่านจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ตกหลุมพรางในแง่ของตัวมิจฉาชีพเองมีต่อมเอ๊ะเยอะๆหน่อยนะมีตักกะในความคิดแล้วเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอเราโอนเงินไป 500,000 แล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนเราแบบนี้มันใช้หลักเหตุและผลเนี่ยมันจะความเป็นไปได้มันน้อยนะครับแล้วก็ไม่โอนเงินเนาะผ่านซื้อผ่านในส่วนของ Facebook หรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปโอนเงินนอกแพลตฟอร์มอย่างเนี้ยตัวตนที่เขาจะต้องมาขายของกับเราเนี่ยบัญชีก็ควรจะเป็นนิติบุคคลตอนนี้นิติบุคคลก็มาอีกก็ต้องระวังนะครับนะหากสงสัยนะครับให้หยุดโอนเงินทันทีแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สิ่งที่จะต้องย้ำตระหนักเรื่อยๆนะให้เรามีต่อมเยอะๆเนาะไม่หลงเชื่อโดยง่ายครับ
0: ค่ะโอ้ครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณกับพี่มิงภัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคขอบคุณพี่มิงอีกครั้งนะคะเตือนภัยกันย้ำๆซ้ำๆคุณผู้ชมไม่เชื่อไม่รีบไปโอนก่อนจะโอนเงินไม่ว่าอะไรที่มันถูกเกินจริงของฟรีไม่มีในโลกอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งนะคะป่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้บ้านใหม่ให้กับน้องแมว120ตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีประเด็นปัญหากันเจ้าของแมวเนี่ยเขาต้องออกจากบ้านเช่าเพราะว่ามีเรื่องของการเดือดร้อนรำคาญนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีมาหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมว120ตัวค่ะโอ้120ตัวอุ๊ยน่ารักจังเลยคุณผู้ชมนี่คือแมว120ตัวค่ะที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายภูลาภยินดีทีพค่ะเป็นเจ้าของแมวเขาประสานขอความช่วยเหลือหาบ้านพักชั่วคราวให้กับแมวทั้ง120ตัวเนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าค่ะขอย้ายออกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโอ้ยนั่งหน้าตาโอ้โหตาแป๋วเลยคุณผู้ชมจากนั้นค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินทุนช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แมว 100,000 บาทแล้วก็ขอขยายระยะเวลาการเช่าอาศัยอยู่กับเจ้าของบ้านจนถึงวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเมื่อครบกำหนดค่ะก็ต้องย้ายออกเจ้าของบ้านเขาเลยประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูในการขนย้ายแมวหลังจากนั้นค่ะก็ได้รับการร้องขอจากคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะสนับสนุนจัดหารถกระบะตู้ทึบเพื่อขนย้ายแมวทั้งหมดออกไปอยู่บ้านหลังใหม่ค่ะในพื้นที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: พี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กประสานมาหาพี่บินแล้วก็พี่บินก็เลยประสานให้ทีมอาสาสมัครที่มีรถกระบะนะครับมาช่วยสนับสนุนนะครับโดยพี่บินช่วยออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารถนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เวลาพี่ตุ๊กมีเคสอย่างเงี้ยก็จะประสานพี่บินอยู่เลย
0: คือเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกพรรคไทยสร้างชัยและก็เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูคุณแทนรักสาตมานค่ะนำรถกระบะตู้ทึบเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ขนย้ายแมว120ตัวนำแมวใส่กล่องพลาสติกนะแล้วก็สามารถที่จะบรรจุได้

0: หลังจากที่อาจจะได้รับการร้องเรียนว่าเดือดร้อนรำคาญนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่ใจดีเข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยค่ะทาสแมวถูกใจสิ่งนี้นะคะน้องๆโอ้โหตอนแรกก็เครียดนะคะเพราะว่าเวลาที่แมวย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าสัตว์เลี้ยงย้ายที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็เครียดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ้านก็หลังใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยด้วยนะคะ
1: คือ120ตัวเนี่ยเขาไปอยู่รวมกันหรือว่าเขาแจกจ่ายไปแล้วน้องๆ
0: ตอนนี้อยู่รวมกันเพราะว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีตอนแรกก็คือจะหาบ้านใหม
2: ่
0: แต่ว่าพอประกาศออกไปก็อยากจะให้น้องๆอยู่รวมกันก็เลยมีการสร้างบ้านให้กับน้องๆนะ
1: โอ้โหนะบุญของพวกมันจริงๆนะครับใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ดูแลให้ดีส่วนใครที่เป็นแมวจรลองคิดดูว่าถ้าจักรจรเอามาจัดอยู่ในบ้านให้เป็นแมวจัดสรรได้ไหม
0: เอออันนี้ก็น่าสนใจค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณอ้อมครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันในช่วงสีสันวาไรตี้กันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาพาคุณผู้ชมเปิดมาสีสันวาไรตี้ไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขามีชื่อว่าวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่กาฬสินธุ์คึกคักนักเรียนสูงวัยโฮมสุขรำฉลองครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์โดโนโรจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์เทศบาลตำบลโนนบุรีและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผู้นำชุมชนจัดงานมหกรรมสายบุญอำเภอสหัสขันธ์ครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรสวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดโดยมีเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุโรงเรียนสูงวัยโฮมสุขร่วมตักบาตรและรำนะจัดขบวนฟ้อนรำฉลองบรรยากาศนั้นทั้งอบอุ่นคึกคักประทับใจใส่ชุดจัดเต็มกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
0: งานมหกรรมสายบุญอำเภอสหัสขันธ์ในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้โครงการจัดงานครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์โดโนรสโนนบุรีประจำปี2569นะครับโดยเทศบาลตำบลโนนบุรีและโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนปี2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วกิจกรรมวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดจัดเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามครับเพราะเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมของอำเภอสหัสขันธ์ที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพลังบวรก็คือบ้านวัดราชการที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และทุกองค์กรได้เป็นอย่างดีครับ
1: ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดบ้านและหน่วยงานภาครัฐได้รวมพลังบวรร่วมกันบูรณาการจัดขึ้นทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ถือเป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามเช่นสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวพระพรหมภูมิปาโลวัดพุทธาวาสภูสิงห์พระพุทธไสยาสน์วัดภูคาวค่ะพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีและถนนสายบุญไดโนโรสแห่งนี้ทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์เทศบาลตำบลโนนบุรีสำนักงานวัฒนธรรมผู้นำชุมชนตลอดจนการศึกษาพี่น้องประชาชนรวมพลังกายใจและพลังศรัทธาร่วมกันดำเนินการอย่างราบรื่นจนครบรอบ12ปีอย่างที่เห็นค่ะ
0: นอกจากจะได้ร่วมทำบุญตักบาตรนำปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดแล้วนะครับก็ยังได้เอาไปมอบกับครอบครัวกลุ่มเปราะบางและครอบครัวที่ขาดแคลนมีการออกโรงทานจาก9คุ้มชุมชนครับการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองการแสดงของเด็กเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่การมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมการฟ้อนรำฉลองครบรอบ12ปีของนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสูงวัยโฮมสุขสร้างความสุขสนุกสนานบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นคึกคักประทับใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยเราเป็นกิจกรรมที่สามารถรวบรวมคนทุกเจนทุกกลุ่มไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชมรู้จักลูกชกไหมครับนานๆจะได้กินสักทีหนึ่งนะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขามาในรายการเราเนี่ยเขาจะได้โอกาส
1: ค่ะ
0: อาศัยช่วงชุลมุนมั่วบ้านงานนิดนึง
1: หรือบางทีเวลาเราไปงานต่างๆโอ้ลูกชกเป็นอะไรที่หารับประทานยากจริงๆ
0: ยากถ้าเกิดจะแบบคล้ายๆกันก็จะเป็นอะไรนะลูกชิดใช่ไหมที่ใส่ในไอติมแต่ทีนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูของกินหายากจากผืนป่าสู่โอท็อปขึ้นชื่อในห้างสรรพสินค้านะครับกับลูกชกจะเป็นที่ไหนตามมาดูเลยครับที่ให้ตามมาดูเนี่ยจะได้ตามไป

0: ซื้อไปกินเพราะมันหากินยากคุณผู้ชมเขาบอกว่าแต่ละต้นบางต้นเนี่ยน้องยุ้ย10ปีนะกว่าจะได้กินเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ว่ามีให้กินทุกปีตามทุกฤดูนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับคือลูกชกในน้ำเชื่อมหรือลูกข้าแม่เขาเรียกอย่างนี้จริงลูกข้าแม่ครับของดีตำบลหนองบัวอำเภอลัสดาจังหวัดตรังฮะกลายเป็นของหายากที่หลายคนตามหาเพราะว่ากว่าจะได้เอามากินกันเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นเขาเข้าป่าเก็บผลผลิตกันแล้วเมื่อออกลูกแล้วเนี่ยต้นแม่เนี่ยจะยืนต้นตาย
1: ลูกข้าแม
0: ่ก็คือแบบคือออกมาเนี่ยต้องมีตัวแม่เนี่ยเขาจะต้องล้มต้นตายไปทำให้วัตถุดิบนั้นมีน้อยลงในทุกๆปีครับขณะที่ชาวบ้านก็หวั่นว่าภูมิปัญญาการแปรรูปดั้งเดิมเนี่ยมันจะสูญหายไปเขาก็เลยจัดมาทำงานโอท็อปกันก็หวังที่จะส่งต่อนะฮะให้รู้จักถึงของดีในงานเนี่ยเขาก็มีสินค้าโอท็อปของตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับเพราะเขาใช้ลูกชกเนี่ยนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์การทำด้วยโดยคุณวิรัตเพชรเสงพิษเพชรสงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมานะส่วนชาวบ้านอย่างที่น้องยุ้ยบอกเมื่อกี้ลูกข้าแม่ก็คือมันออกลูกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะเนี่ยไข่กระป๋องละ35บาทเองอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าใช้เวลาเยอะนะกว่าจะนำผลมาต้มมาแกะเนื้อคือจริงๆมันยากก็แต่ไปเก็บแล้วล่ะนะคะล้างซ้ำอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วก็แช่ในน้ำเชื่อมคือมันหายากแล้วไข่กระปุกละ35เองแล้วในงานนี้มีสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ50กลุ่มเข้ามากันนะเครื่องแกงผ้ามัดย้อมผลไม้แปรรูปหมูสวรรค์ทองม้วนข้าวเกรียบปลาผลิตภัณฑ์จากสารและของใช้จากภูมิปัญญาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งทันสมัยและเพิ่มมูลค่าก็ช่วยส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชาวจังหวัดตรังเอาคุณผู้ชมท่านไหน
0: งานไหน
1: เคยรับประทานลูกชกนะคะก็มาบอกพวกเรากันได้นะคะ
0: ได้ครับ
1: แต่ไข่กระปุกละ35ค่าเดินก็เหนื่อยแล้วอ่ะ
0: ขออนุญาตให้ดูลูกชก
1: ค่ะ
0: ส่วนใครจะไปตามไปได้เลยนะหาว่ามีขายก็โชคดีขอให้ได้กินแล้วคร
1: ับ ใช่ใช่เวลาไปเจออ่ะหาได้เลย
0: ซื้อเลย
1: ซื้อเลย
0: รสชาติมันจะเป็นยังไงเนี่ยเคยพูดยังไง
1: มันจะหนึบหนึบ
0: มันจะหนึบหนึบเหมือนลูกชิ้นนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมันจะมีแบบความกรุบกรุบเนาะกร
1: ุ
0: บกรุบหนึบหนึบนะฮะอันนี้ใส่น้ำเชื่อมก็จะกินง่ายขึ้นใส่ไอศครีมก็ได้หรือทำเย็นหวานเย็นลอยแก้วก็อร่อยเหมือนกันครับ
1: ใช่ค่ะลองได้นี่เป็นหนึ่งของดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จังหวัดตรังนะคะ
0: ถ้าพูดถึงร้านอาหารในไทยเยอะมากคุณผู้ชมไม่ใกล้ไม่ไกลในเมืองนี้อย่างท่าอิฐนนทบุรีเนี่ยลองแกล้งขับหลงไปก็ได้นะฮะแต่ตั้งใจไปก็ได้แต่หมายความว่าถ้าหลงไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการหลงครั้งนี้เนี่ยทำให้คุ้มค่ากับการรอคอยในนั้นเนี่ยเป็นร้านผัดไทยครับแต่มีสวนทุเรียนให้เลือกเดินเลือกชิมกันด้วยนะครับไปดูกันหน่อยครับนี่ผัดไทยนายสยามก็จะงงๆหน่อยอะไรขายอะไรกันแน่ใช่ไหม
1: เป็นผัดไทยที่อยู่ในสวนทุเรียนหรือเป็นสวนทุเรียนที่มีผัดไทย
0: มาดูกันนี่คือร้านผัดไทยนายสยามนะครับตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ครับใกล้กับ MRT สถานีบางรักน้อยท่าอิฐแม้ทางเข้าเนี่ยจะค่อนข้างเงียบกุ๊กกูนิดนึงแต่เมื่อมาถึงเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศที่น่านั่งรับประทานอาหารเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยเขาจะบอกกินในสวนเลยนะมีต้นไม้ให้ร่มเงาเมนูที่หลายคนแนะนำที่มาเนี่ยเขาบอกนี่เลยที่เห็นอยู่นี้ผัดไทยครับผัดไทยเขาใช้ซอสสูตรเฉพาะให้รสชาติที่กลมกล่อมเส้นของเขาเองก็จะเหนียวนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องที่จัดมาแบบเต็มจานกุ้งตัวเบิ่มๆถั่วงอกกุยช่ายและเครื่องเคียงต่างๆเป็นเมนูง่ายๆที่หลายคนบอกว่ากลับมาซ้ำฮะเพราะไม่ได้หลงนะตั้งใจมากินซ้ำ
1: อ๋อรสชาติคุ้นเคยนะคะส่วนใครชอบเมนูทอดๆค่ะหอยทอดและอส่วนเลือกใช้หอยตัวค่อนข้างใหญ่เนื้อแน่นแป้งทอดกรอบกำลังดีอส่วนยังคงความนุ่มตามสไตล์เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเข้มข้นในราคาที่เข้าถึงได้ไม่น่าแปลกใจถึงแม้ว่าร้านจะไม่ได้อยู่ในทำเลที่หลายคนคุ้นเคยก็ต้องเข้าไปลึกพอสมควรแต่ลูกค้าประจำเยอะมากค่ะแล้วก็มีขาจรแวะเวียนกันมาตลอดจากการบอกต่อของคนที่เคยมาแวะลองค่ะ
2: อาจจะเป็นร้านเล็กๆที่พวกเราทำกันเองไม่ได้มีลูกจ้างนะคะก็ถ้ามีคิวมาเยอะก็รอนานนิดนึงแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนแล้วทุเรียนนนท์เนี่ยก็คือถ้าเสีย1พู1เม็ดเราสามารถเค็มให้ลูกค้าได้ 100% ค่ะ
0: ถึงแม้ทางเข้าจะดูแบบลึกลับซับซ้อนแต่เขาอยู่ในสวนทุเรียนไงไม่ได้มีแค่ดีที่อาหารเท่านั้นคุณผู้ชมครับสวนอภิรัญญาสวนทุเรียนเมืองนนท์ที่นี่เนี่ยเขาดูแลกันแบบครอบครัวภายในสวนไม่ได้ปลูกเฉพาะทุเรียนด้วยนะครับยังมีทั้งมังคุดลองกองรวมถึงพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดผลผลิตที่เก็บได้แต่ละวันบางส่วนก็จะเอามาเป็นวัตถุดิบที่ขายในร้านนะครับส่วนที่เหลือก็จะเอาวางขายให้กับลูกค้าที่สนใจได้เลือกซื้อกลับบ้านกันไปเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและก็เชื่อมโยงเข้ากับร้านอาหารได้อย่างลงตัวครับ
1: แล้วในช่วงที่ทุเรียนออกผลก็จะมีทุเรียนจากสวนมาวางจำหน่ายภายในร้านนะคะถึงแม้ว่าทีมงานไม่มีภาพทุเรียนมาฝากนี่เนี่ย
0: มีแค่นี
1: ้มีแค่ภาพไม่มีผลมาให้เราในสตูไม่มี เพราะว่าขายดีไปหมดแล้วหรอไม่ใช่ทีมงานบอกว่าไปถึงไม่ทันทีมงานกินระหว่างทางให้ก่อนแล้วแต่ใครสนใจสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงเพราะว่าอะไรบางช่วงผลผลิตออกพอดีก็อาจจะได้อิ่มกระทั่งอาหารแล้วก็ผลไม้จากสวนติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นหนึ่งมุมเล็กๆของจังหวัดนนทบุรีที่

0: ้อนเสน่ห์วิถีสวนและความอบอุ่นของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทุเรียนนนท์เนี่ยแต่ไหนแต่ไรเนาะ
1: มันกินไม่ทันมันมีให้กินแต่มันต้องจอง
0: ประชากรเคยเป็นคนนนท์ก็ยังไม่สามารถใช่ไหมคุณ
1: น่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ทำงานเนี่ยไม่ได้ทำที่วันใหม่ออริจินเนี่ยเราก็ไม่มีวาสนาได้ไปกินนะพูดตรง
0: ๆ
1: หลายอย่างนะคุณผมบอกเลยนะผมเนี่ยเคารพที่นี่มากเลยนะเป็นอาชีพที่แบบเปิดประสบการณ์แล้วให้พระคุณนะ
0: ได้ทำอะไรหลายต่อหลายอย่างได้กินอะไรหลายต่อหลายอย่างอะไรที่ว่าหายาก
1: ผู้ประกอบการถ้าสนใจนะครับอยากจะเพิ่มวาสนาให้เรา เรื่องของทุเรียนทุเรียนนนทบุรีเนี่ยก็ติดต่อมาได้เรายินดีชิมให้นะฮะ
0: อ๋อเหรอแล้วก็เดี๋ยวรีวิวรับบทเป็นบล็อกเกอร์ท่านหนึ่ง
1: จะโดนหาว่าเป็นแบบมาข
0: อไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วจริงๆส่วนใหญ่ผู้ประกอบการน่ารักคือท่านอาจจะไม่ค่อยคิดตังค์หรอกแต่เวลาพวกเราไปออกกองไปลงพื้นที่มันอดไม่ได้เราต้องอดหนุนนะ
1: ก็อย่างที่ล่าสุดเนี่ยที่กาญจนบุรีมาใช่ไหมที่ทางจังหวัดมีอยู่ต้นเดียวอะเรายังได้กินเลยเนี่ยผมยังไม่อยากให้มันออกไปจากร่างกายผมเลยฮะอยากจะซึมมันไว้
0: อ่ะเอาคุณเปลี่ยนบรรยากาศจากของกินปลาหางนกยูงกันหน่อยเอาคุณผู้ชมไปเลี้ยงปลากันนะ
1: ค
0: ะเพราะว่านอกจากเป็นปลาสวยงามที่เด็กๆเนี่ยมันก็จะเลี้ยงได้นะคะแต่สำหรับคนนี้ที่มีความหลงไหลเขาเปลี่ยนความหลงไหลให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวได้อย่างมั่นคงค่ะดูหน้าตาปลาหางนกยูงก่อนหลากสีสันที่อยู่ตรงหน้านี่คือผลลัพธ์การเพาะเลี้ยงและคัดสายพันธุ์อย่างพิถีพิถันของคุณกฤตพรโพศิลาค่ะเขาหลงไหลปลาสวยงามมาตั้งแต่เด็กแล้วหลังเรียนจบก็คือเลือกมองหาอาชีพที่สามารถบริหารเวลาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างรายได้อย่างมั่นคงคือเรียนไปด้วยและจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยค่ะเลือกสิ่งที่รักหยิบมาต่อยอดศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงและปลากัดอย่างจริงจังจากการเดินดูตลาดปลาสวยงามเรียนรู้สายพันธุ์สีสันเทคนิคต่างแล้วก็มาเป็นฟาร์มคุณภาพอย่างในปัจจุบันค่ะ
1: คือหลายๆคนจะมองว่าก็แค่ปลาหางนกยูงไม่จ้ะแต่ของที่ฟาร์มเนี่ยเขาเป็นปลาหางนกยูงเกรดพรีเมียมเขาว่าอย่างนี
0: ้
1: เป็นหางยูงเกรดพรีเมียมเกรดคุณภาพครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักในโซนในการเลี้ยงเนี่ยนะครับก็คือโซนเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงแล้วก็โซนเพาะเลี้ยงไรแดงครับซึ่งเป็นอาหารสดที่ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีสีสันสดใสและรูปร่างสวยงามการเลี้ยงที่นี่ไม่ได้เน้นแค่ปริมาณนะครับแต่เขาให้ความสำคัญกับการคัดเกรดเพื่อให้ได้ปลาที่มีคุณภาพและสามารถส่งประกวดได้โดยทดลองเลี้ยงในภาชนะหลากหลายรูปแบบครับทั้งลังโฟมกะละมังพลาสติกและก็บ่อปูนเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของคุณภาพปลารวมถึงเลือกใช้ภาชนะสีดำครับจะช่วยขับสีของปลาให้เข้มแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: อีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจคือการเลี้ยงปลาโดยไม่ใช้ออกซิเจนค่ะเขาอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลาได้รับออกซิเจนจากผิวน้ำตามธรรมชาติทำให้ปลาแข็งแรงลดต้นทุนดูแลง่ายและสำหรับสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะคะได้แก่กลุ่มหูช้างนะคะแล้วก็กลุ่มโขยที่มีลักษณะคล้ายๆกับปลาคราฟมีแบบตาดำแล้วก็ตาแดงนะราคาจำหน่ายตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันบาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์รูปทรงและคุณภาพของปลาค่ะ
1: นี่ไงจากความหลงไหลความชื่นชอบในวัยเด็กสู่การสร้างฟาร์มปลาหางนกยูงที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเรื่องราวของคุณกฤตพรเนี่ยสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อได้ลงมือทำในสิ่งที่รักอย่างจริงจังความชอบก็สามารถเติบโตเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงได้ผู้ชมครับในสุขยั่งยืนของเรานี้จะพาไปดูโรงเรียนที่เปิดพื้นที่ให้ผู้นำจากหลายๆที่เลยนะครับมาแชร์ไอเดียกันต่างๆเพื่อได้เอาความรู้ที่ได้ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมากระจายต่อนะครับเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยมีองค์ความรู้จากที่อื่นนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในสุขยั่งยืนครับ

0: โครงการโรงเรียนผู้นำชุมชนประโยชน์สุขเป็นการตกผลึกสิ่งที่ SD ทำมานานแล้วก็คือการพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนอุดมการณ์4ของเราในเรื่องเชื่อมั่นในคุณค่าของคนถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเรารวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็กลั่นมาเป็นโครงการนี้เป็นการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานตกผลึกมาเป็นประโยชน์สุขโมเดลที่เป็นภาพใหญ่ที่พูดถึงการดูแลชุมชนตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าเป็นเรื่องของการเลือกการเพาะปลูกในพืชพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มมีการมองหาตลาดซึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้นำชุมชนก็เหมือนกับองค์กรถ้าเราได้ผู้นำที่ดีทำให้องค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเข้มแข็งในระยะยาวการใช้คำว่าโรงเรียนเป็นการเปรียบเทียบเหมือนที่ที่คนมาหาองค์ความรู้มาปฏิบัติมามีเพื่อนที่ช่วยกันเล่าเรียนช่วยพัฒนาซึ่งกันและกันแล้วก็มีการลงมือทำพอจบหลักสูตรนี้ไปแล้วก็จะมีเพื่อนที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างต่อเนื่องเป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในระยะยาวเรามีการเสริมทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะในการที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนชุมชนด้วยทักษะในการมองไปข้างหน้าว่าชุมชนเนี่ยจะเติบโตยั่งยืนในระยะยาวได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนของความเก่งเรามีเรื่องของความดีมีการปลูกฝังเรื่องของความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นผู้นำที่ดีสังคมจะเข้มแข็งไม่ได้ถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งพัฒนาทั้งเรื่องของความเก่งและความดีควบคู่กันไปตัวโครงการนี้หลักสูตรใน2ระดับในระดับเริ่มต้นเป็นการทำให้เกิดผู้นำที่เราเรียกว่าผู้นำตั้งหลักแล้วก็สำหรับคนที่มีความพร้อมก็มีอีกระดับนึงที่เรียกว่าผู้นำก้าวหน้าอีกความเด่นของโครงการคือการเป็น impact based สอนให้คนได้ลงมือทำโดยร่วมมือกับเครือข่ายภาคีที่มีความสามารถที่หลากหลายกันทำให้มีความครอบคลุมแล้วก็ได้ impact จริงๆได้ยังวัดผลเชิงสังคมว่าตัวชุมชนเองเนี่ยดีขึ้นอย่างไร
1: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้นำชุมชนแต่ละท่านสามารถที่จะเริ่มต้นก้าวเดินไปสู่เส้นทางอาชีพเพื่อความมั่นคงและก็พิจารณาว่าผู้นำชุมชนแต่ละท่านนะครับสามารถที่จะขยับจากการก้าวเดินในระยะแรกมาเป็นเรื่องของการที่จะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาร่วมไปกันกับชุมชนอย่างไรได้บ้างในส่วนของนักศึกษาจะเข้ามาช่วยเป็น facilitator ในการบันทึกและก็ช่วยกันร่วมวิเคราะห์กับทีมที่ปรึกษาครับ
2: บทบาทของธนาคารเป็นเหมือนกระจกเพื่อที่จะสะท้อนให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงสถานะทางการเงินของแต่ละคนแล้วก็ของชุมชนเองด้วยผู้นำชุมชนก็จะมีทั้งคนที่มีการจัดการการเงินที่ดีบางคนที่ยังมีแก็ปให้พัฒนาเขาได้แชร์ริ่งกันมีตัวอย่าง use case ของคนที่ทำได้ดีพอเขาเห็นตัวอย่างจากเพื่อนเขาทำได้ก็เป็นกำลังใจตอนจบเซสชันเราจะให้เขาทำแผนที่จะปิดแก็ปที่เขามีอยู่เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินครับ
0: อย่างแรกเลยก็คือต้องพัฒนาต่อเนื่องจะเอาบทเรียนจากการทำในแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปที่2ก็คือเปิดกว้างให้มีภาคีเข้ามาช่วยกันทำให้โครงการมันเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะมีผู้นำก้าวหน้ามากขึ้นๆไปเรื่อยๆเพื่อที่เขาจะได้ไปเทรนเนอร์สามารถที่จะไปพัฒนาเพื่อนเขาที่มีความพร้อมเป็นผู้นำสุดท้ายเลยอยากจะให้หน่วยงานอื่นๆเอาแนวคิดหรือเอาตัวหลักสูตรไปใช้เพื่อช่วยกันทำนะครับเพราะว่าชุมชนเข้มแข็งเท่าไหร่ประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นครับ

0: และนั่นก็คือสุขยั่งยืนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์วันนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของโครงการหลวงหลายๆคนเคยไปอุดหนุนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพื้นที่สูงใช่ไหมครับถ้าพูดกันแล้วนะครับตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงนั้นไม่ได้แค่เพิ่มศักยภาพและพัฒนาพื้นที่นั้นน้องยุ้ยแต่เป็นการเพิ่มโอกาสอีกทั้งได้ใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาผนวกใช้กับพืชผลทางการเกษตรด้วยนะ
1: ใช่แล้วค่ะที่นี่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนบนดอยได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเขาเตรียมยกความงดงามของพันธุ์พืชพระราชทานผลผลิตเมืองหนาวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงมาให้คนกรุงเทพสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดภายในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนะคะดร.ณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์มาร่วมพูดคุยถึงการวิเศษความพิเศษของงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหละลานตามากคุณกระต๊อบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดีค่ะ
0: คือมันเยอะมากจริงๆเอางี้วันแต่ละปีเนี่ยนะครับโครงการหลวงเองอย่างปีนี้เป็นครั้งที่57แล้วก็จะมีธีมใช่มั้ยฮะมีธีมแนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเป็นยังไงครับ
3: ก็เป็นพันธุ์พืชพระราชทานที่เราผลิตขึ้นมานะครับจากมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี2012นะครับเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็ปีนี้เป็นไฮไลท์ก็คือพยายามเน้นทางด้านพืชพวกไม้ดับไม้ประดับแล้วก็ไม้ดอกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์พืชพระราชทานอย่างเช่นเอเดลไวท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นพันธุ์พืชจากพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีของเรานะครับที่ท่านได้นำสายพันธุ์เข้ามาแล้วก็เราวิจัยแล้วก็ทดลองกันขยายพันธุ์กันที่ดอยอินทนนท์ครับ
0: แต่นี่คือเป็นต้นมันเลยใช่ไหม
3: ต้นเขาครับต้น
0: คือผมเคยไปซื้อกำนึงอะฮะอาจารย
3: ์
0: 30-40บาทเองแต่สวยมากที่โครงการหลวงเขาขายน้องยุ้ยเอ็นเดอร์ไวส
3: ์เอ็นเดอร์ไวส์นั้นอันนี้เป็นของสดนะครับแล้วเราก็นำมาแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาโชว์ในงานนี้ด้วยและจำหน่ายด้วยครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างที่บอกในทุกๆปีเนี่ยโครงการหลวงเองเขาก็จะมีเขาเรียกผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวเดี๋ยวตรงข้างหน้าผมเนี่ยฮะอาจารย์คืออะไรครับเห็นว่าเป็นชาล็อตใหม
3: ่เป็นชุดชานะครับโครงการหลวงตอนนี้เราก็จะเป็นผู้นำทางด้านชามากทางด้านชาอูหลงก็ดีนะครับชากลิ่นสีต่างๆก็ดีแล้วก็เป็นชาอัสสัมซึ่งทานแล้วมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเป็นชาหมักซึ่งตรงนี้สามารถชงแล้วก็รับประทานได้โดยที่เรื่องคาเฟอีนเนี่ยก็น้อยมากและตอนที่คุณป๊อปจับอยู่นี่ก็คือชากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
0: อ้อเหรอฮะ
3: นะครับอร่อยมาก
0: ชาข้าวเหนียวมะม่วงหมายความว่ากลิ่น
3: ดื่ม
0: เป็นชาแต่เป็นกลิ
3: ่นเป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
0: เลยเผื่อบางคนอยากแต่หาข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้แกะชงชาดื่มไปซะก่อน
3: ครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นออกมาเลย
0: แล้วมีหลายกลิ่น
3: คร
0: ับอู่หลงทีกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
3: ครับ
0: น่าสนใจ
1: จะมีเราที่นี่ทีเดียวนี่แหละค่ะเอานอกจากชาต่างๆแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่เป็นหนึ่งในความสำเร็จของทางโครงการหลวงที่สืบสานกันมาต่อนอกจากดอกเอโดไวซ์จะมีอะไรอีกบ้างคะ
3: เรายังมีพืชผักผลิตผลต่างๆนะครับปีนี้เนี่ยเรามีมะเขือเทศช็อกโกแลตเป็นเชอร์รี่ช็อกโกแลตครับอร่อยมากครับ
1: นะคร
3: ับปีที่แล้วเรามีมะเขือเทศสีเขียวนะครับปีนี้เป็นสีช็อกโกแลตก็เป็นพันธุ์ใหม่นะคร
0: ับ เกิดจากการ
3: ผสมพันธ
0: ุ์ผสม
3: นะครับแล้วก็คัดเลือกพันธุ์นะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราจะออกเปิด
0: สีมันสวยมากเลยรสชาติเหมือนช็อกโกแลตไหมฮะจ๊ะ
3: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนแล้วแต่สีคือสีช็อกโกแลตจริงๆ
3: คร
1: ับ
3: ก็เป็นรสชาติเป็นมะเขือเทศครับ
1: นี่ค่ะนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะให้ดูสีจะแตกต่างเพราะว่าปกติไอ้อย่างแดงทั่วไปเดี๋ยวหยิบเฉดจะได้เห็นชัดเจน
0: นี่
1: ค
0: ่ะอันนี้แดงใส่น้ำส้ม
3: อันนี้แดงทั่วไปนะครับ
0: ใส่ในยำอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้ช็อกโกแลตคือมันมีความพิเศษไงครับหรือว่าก็แค่สีฮะจ๊ะ
3: เป็นสีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงทางด้านความกรอบความนิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของรสชาติก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีนะครับมีให้เลือก
0: ที่เห็นเขาสวยๆแบบนี้คือเขาสวยอย่างนี้มาจากสวนเลยไหม
3: จากสวนเลยครับ
0: หรือว่ามีกำลังดีอู้หลอสวยขนาดนี้เลยนะ
3: แล้วเรามีแตงกวาเปรี้ยวนะครับก็จะปีเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันนะครับ
0: อันนี้
3: ก
0: ็ทานไหนคุณลองกินซิเปรี้ยวป่ะ
1: นี่เดี๋ยวผม
3: จะอร่อยมากกรอบแล้วก็ออก
0: ยังไม่ทานเขียวเลย
1: คือแตงกวาแต่ว่ามีความเปรี้ยวสดชื่น
3: ครับ
0: หรออ
3: ันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมแล้วก็ยังมีฝรั่งเนื้อแดง
0: นี่
3: นะครับ
0: อาจารย์เอาอย่างให้เตรียมมาด้วยนี่ฝรั่งเนื้อแดงใช่ไหมคร
1: ับหั่นมาแล้วค่ะคุณกระต๊อบเอาคุณชิม
0: อันนี้น่าจะเป็นไม่กี่อย่างที่ผม
3: ของเราเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับแล้วไม่ได้นำพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเกือบ10ปีนะฮะฝรั่งจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนิดนึง
0: หวาน
3: ครับผมจะไม่หวานนำจะมีเปรี้ยวนิดนึงก็เป็นฝรั่งที่รสชาติโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเสาวรสนะครับสีเหลืองนะครับแต่ว่าขนาดเขียวก็ยังอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะครับนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่โครงการหลวงเราสามารถศึกษาแล้วก็นำมาเผยแพร่ได้ในปีนี้ครับ
1: นี่ไงเป็นไงมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ดูในงานแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงอันนี้คุณผู้ชมวันนี้ให้ดูเสาวรสค่ะสีปกติอายุเห็นจะไม่
3: จะต้องเหลืองจัดๆ
4: ต้องเหลือง
3: แต่ของเราเนี่ยเขียวก็หวานแล้วครับนะครับ
4: อันนี้ก็คือว่าเสาวรสหวานใช่ไหม
3: เสาวรสหวานครับเป็นเสาวรสหวาน
1: เสาวรสหวาน
3: รับประทานสด
4: ลองสิ
3: เสาวรสรับประทานสดครับเมล็ดก็จะนิ่มนิดนึงสามารถเคี้ยวได
4: ้ปกติมันจะแข็งๆ
1: เราก็ไม่เปรี้ยวโดดค่ะ
3: ครับผม
1: หวานเป็นหวานนำแล้วตามด้วยเปรี้ยวว
4: ิตามินซีสูง
1: ใช่มีความสุขมากเลยกับการทานผักผลไม้ของโครงการหลวงเนี่ย
4: นอกเหนือจากผักผลไม้เองที่ขึ้นชื่อของเขาก็ปลาเท้า
3: ปลาเท้าครับปีก็เป็นปลาเท้าที่ตัวค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าเราก็คัดสรรมาอย่างดีนะครับก็จะมีให้เลือกซื้อให้ชมในงานมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายรายการนะครับสำหรับปีนี้นะครับ
4: แปรรูปกันมาเยอะเลยนะอย่างไอศกรีมคุณผู้ชมครับนี่ไอศกรีมเป็นโรสไอศกรีมเป็นไอศกรีมกุหลาบคุณของคุณได้อะไร
3: เป็นกุหลาบอินทรีย
1: ์
4: เป็นกุหลาบอะไรนะฮะ
3: กุหลาบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้กลีบกุหลาบที่มาจากธรรมชาติจริงๆครับ
4: แล้วคุณผู้ชมฮะข้างในเนี่ยเขามีเป็นแบบกลีบกุหลาบ
3: ให้เห็นเลยครับผม
4: เนี่ยฮะ
3: ทานได้เลยครับ
4: กินได้
3: ประ
4: โย
3: ช
4: น
3: ์ครับ
4: ไม่ขอไม่เกรงใจแล้วนะครับ
3: ครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นเสาวรสรับประทานสด
1: นี่ค่ะ
3: ครับนี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลย
4: อันนี้กินกลีบกุหลาบด้วยนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวคุณก็ต้องรีวิวหวานหวานเหมาะกับคุณไหมเป็นยังไง
4: หอม
1: ค่ะ
3: จะมีกลิ่นกุหลาบออกมานิดนึงครับ
4: ผมจะไม่พออะไรอ่ะ
1: เนื้อเนียนมาก
3: เสาวรส
1: เป็นเสาวรสที่แบบเนื้อเนียนมาก
4: เอาตราสมูทหรือเปล่า
1: เอาตราสมูทอยู่นะหมายถึงนุ่มเนียนละมุนไงสับนี้ไม่ได้ใครใช้ได้คนเดียวซะหน่อยนี่ใช่ไหมล่ะ
3: เราเป็นสับปะรดของเราสับปะรดสับปะรดรับประทานสดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะมีความหวานความหอมอยู่ในตัวครับ
1: นอกจากนั้นค่ะอาจารย์คะในงานมีโซนนิทรรศการหรืออะไรที่ไม่ควรพลาดบ้างคะ
3: ครับเรามีหลายโซนครับมีพืชพระราชทานอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยต่างๆจากมูลนิธิโครงการหลวงในรอบปีที่ผ่านไปอยากจะมาเผยแพร่อยากจะมาแสดงนะครับมีการเสวนานะครับในระหว่างงานเนี่ยนะครับโดยท่านประธานมูลนิธิโครงการหลวงนะครับท่านอง

0: คมนตรีท่านกัปปนาศนะครับท่านจะมาเสวนาให้เราฟังเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานต่างๆนะครับในเรื่องของการหัตถกรรมนะครับตอนนี้โครงการหลวงก็ช่วยชาวบ้านในเรื่องของการหัตถกรรมนะครับนำมาเผยแพร่ให้ด้วยครับ
1: อย่างดอกไม้นี่มีจำหน่ายในงานทั้งหมดที่มาประดับเนี่ยคุณผู้ชมนี่ของจริงหมดเลย
0: ของจริงหมดเลยครับ
2: มีที่นี่ที่ขายหน้างานก็เป็นแบบนี้เลย
0: ครับแล้วพูดถึงดอกไม้แล้วกุหลาบเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเรามีควีนสุทธิดานะครับพระราชทานนามลงมาแล้วก็เป็นพันไม้ที่เราผสมพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับตั้งแต่ปี447 2547แล้วก็สีจะออกม่วงๆนิดนึงนะครับกรีบซ้อนแล้วท่านจะได้ชมในงานนี
1: ้อ๋อของจริงไปด
0: ูนะควีนสุทธิดาแล้วก็มีควีนสิริกิติ์ที่เป็นพันไม้ที่เราได้เคยเป็นพระมหากราธิคุณนะครับไปจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับก็จะมีให้ชมในงานนี้ด้วยครับ
2: ทีนี้หลายๆคนสนใจบางทีอาจจะเดินทางมายากในการซื้อของของโครงการหลวงที่ตอนนี้สาขาเอ่ยต่างๆสถานที่ที่จะซื้อของผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมี
0: หลากหลายสาขานะครับโครงการหลวงของเราเองตอนนี้มีทั้งอตก.มีทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทั้งที่ดิโอสยามมีหลายที่นะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีก็เกือบ10กว่าสาขานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีที่อุดรมีเชียงรายนะครับเชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว7-8สาขามีอยู่แล้ว
2: ซื้อออนไลน์ได้ไหมอาจารย์ครับ
0: ซื้อออนไลน์ก็มีแล้วครับตอนนี้เริ่มมีแล้วครับ
2: โอ้โหนะเอาว่าครอบคลุมเลยเพราะว่าของดีเนี่ยอยากจะให้ชวนกันไปอุดหนุนกันเยอะ
1: ๆค่ะใช่แต่ถ้าเกิดอยากมางานค่ะคุณผู้ชมในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองวันไหนถึงวันไหนยังไง
0: ครับงานของเราจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบริเวณชั้น1ตลอดทั้งชั้นเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีในเรื่องของศูนย์ต่างๆของโครงการหลวงเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่นำมาเนี่ยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเนี่ยนำมาทำเป็นอาหารทำขนมแปรรูปให้
1: ได้จำหน่าย
0: ชั้น2ได้เลยไปรับประทานที่นั่นมีโต๊ะด้วยนะครับให้ท่านได้นั่งด้วย
2: คือไม่ได้ขายแค่ผลสดของสดอย่างเดียวแปรรูป
0: ด้วยหลากหลายเลยครับ
1: ดีใจมากที่มีโซนให้นั่งรับประทานด้วยอยู่ตรงบริเวณชั้นสอง
0: เรามีทีเซตมีหลายอย่างครับ
1: แล้วก็มีเมนูสาธิตด้วย
0: มีครับมีกิจกรรมสาธิตแล้วก็กิจกรรมหลักๆก็จะมีในเรื่องของการเสวนานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วแล้วก็มีการแสดงของนิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะยิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเอาน้องๆไปช่วยกันชมรมต่างๆก็ไปสร้างความคึกคืนในตลอดทั้งงานเลยครับ
2: โอเค
1: นะคะเอาสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันค่ะเพราะว่างานเนี่ย1-12สิงหาคมแต่ว่าแน่นอนหลังจากนั้นภารกิจของโครงการหลวงก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป
0: ครับก็โครงการหลวงของเราปีที่57แล้วนะครับอยากให้ท่านได้ชมนะครับได้เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการสนองนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยว่าโครงการหลวงเองเนี่ยนะครับเกือบจะ60ปีแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรถวายท่านมาตลอดนะครับแล้วก็เราช่วยชาวบ้านนะครับตอนนี้ยอดจำหน่ายก็ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปีแล้วที่เงินเนี่ยก็ไปอยู่ชาวบ้านไปอยู่กับชาวเขานะครับแล้วก็พวกเราตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตต่างๆออกมาและช่วยคนพื้นราบด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเตรียมตัวได้เลย 1-12 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะทางดร.ณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: อ้าวอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมครับของดีๆทั้งนั้นรายเกิดใครอยากได้ของสดนะฮะของแปรรูปอาหารก็มีให้ในงาน 1-12 นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ๆวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ื้อแรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบ้านที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy

0: มีด็อกคิวเมนทารีมาสเตอร์คลาสในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูการเฮสารคดีกับโตจริงในวงการเปิดมุมมองไปที่คืดกับทีมไทยบาทพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Thai PBS Academy ครับ
1: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
2: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
1: ต่างวัย I View รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
3: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
4: โอ้สวยมาก
5: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่
6: นางงามอยู่ไกลกันนาน
5: พากันไปรำลึกความหลัง
7: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
5: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
8: อยู่ขดัง
9: เป็นขดังแล้ว
10: ต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
11: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
5: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
11: แต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
12: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
13: ปกตินี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
14: แห้งแล้งก็อยู่ได
5: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
15: โหเต็มเลย
5: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
3: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต๋มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
5: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 น.ทางไทย PBS ครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: น้องสาวแม่นวลสวยยิ่งกว่าแม่นวลเสียอีกแม่อิ่มว่าอะไร
1: นางละครที่กำลังจะมารำยังเด็กสาวรุ่นอรชรหน้าตาราวกับตุ๊กตาท่ารำอย่างครูละครในวังคุณพี่ไม่อยากดูไปดูคนบอกบท
0: ก็คนบอกบทงามเด่นออกปานนั้น
2: น้องสาวข้าถึงรำไม่งามร้องไม่เพราะแต่จำเอามาบอกบทได
3: ้คนที่จะมารำเป็นบุษบายมันก็งามนักหนาอายุก็เพิ่งจะ12เท่านั้นรำงามจริตกิริยาละมุนละม่อมเหตุใดท่านเจ้าคุณถึง

0: อยากอ่านเล่มใดก็เลือกยืมไปที่บ้านได้หรือคะ
1: ใช่แล้วมีตำรับตำราบทละครกรเสภาบทเพลงยาวเป็นหีบหีบสมุดคัดลอกนิราศเรื่องใหม่ของท่านผู้ได้ยินว่ามีนิทานพระอภัยมณีหลายเล่ม
0: นิทานพระอภัยมณี
1: ท่านนิยมแม่ลำจวนมากนะที่เป็นหญิงที่สนใจหนังสือหนังหาผิดจากผู้ใดท่านอยากจะอุปถัมภ์ให้ได้เล่าได้เรียนสมปรารถนาดังนั้นท่านจึงให้ฉันมาเปิดห้องหนังสือให้แม่ลำจวนได้ชม
0: ดิฉันเคยเห็นห้องหนังสือของท่านมีหีบและตู้หนังสือธรรมด้วย
1: หนังสือพระธรรมท่านให้คนคัดลอกเอาไว้สำหรับถวายตามวัดที่เห็นเป็นหีบๆเป็นหนังสือกฎหมายตำรับตำราแล้วก็วรรณคดีต่างๆมีมากมีมายกว่าหนังสือตามวัดหลายวัดเชียวต้องคอยรมยาไม่ให้ปลวกมากิน
0: ฉันก็ดูเป็นเพียงบุญตาเท่านั้นแลไม่รู้จะยืมสิ่งใดดอกเพราะอ่านไม่ออกเจ้าค่ะ
1: ก็ให้คนอื่นอ่านให้ฟังอย่างไรเล่า
0: พี่นกอ่านได้เจ้าค่ะ
1: ก็ให้พนบอ่านให้ฟังและสอนทีละนิดละน้อยนะท่านให้แม่ลำจวนอ่านได้ตามชอบอยากยืมนานเท่าไหร่ก็ยืมเถิดท่านไม่เคยหวงเลย

ตองเล่มนี้นุ่มนวลอ่อนโยนใสซื่อเหมาะกับแม่ลำจวนที่สุด

0: เจ้าคุณของนางทัศน์เรียบร้อยเจ้าค่ะนางลำจวนมันเพียงบ่นว่ายังอ่านไม่ใคร่คล่องอยากได้ผู้อ่านเก่งๆอ่านให้ฟังที
1: แม่ลำจวนพูดเช่นนั้นหรือ
0: เจ้าค่ะจะเป็นผู้ใดได้นอกจาก
1: ที่พูดเป็นเล่น
0: จริงๆเจ้าค่ะเท่านี้ก็ตีความหมายได้แล้วว่ามันเต็มใจ
1: เอ็งเรียกผู้ใดว่ามัน
0: แม่ลำจวนคุณเธอเต็มใจเจ้าค่ะ

0: แล้วเองแน่ใจนะว่าเองไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นเธอ
1: มิได้เลยแม้แต่น้อยนิด
0: แม่รำจวนเนี่ยไม่เหมือนผู้ใดแม้แต่แม่นวลพี่สาวก็ไม่เป็นเช่นนี
1: ้อุ้ยขอเพียงท่านเจ้าคุณรับมันไว้เลี้ยงดูสอนหนังสือนังหามันก็ดีใจอย่างกับได้แก้วเจ้าค่ะ
0: นางทัด
1: เจ้าค่ะ
0: หากเองเรียกลำจวนว่ามันอีกคำแล้วก็เองจะโดนกะลาตกปาก
1: ขออภัยเจ้าค่ะตอนนี้คุณเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่อีฉันหลอกล่อให้อ่านทวาทศมาศอยู่เชียว
0: ทวาทศมาศเลยหรือ
1: แล้วถ้าท่านเจ้าคุณได้อ่านทวาทศมาศให้คุณเธอฟังอย่างถนัดจะเป็นอย่างไรล่ะเจ้าคะ

0: คิดครึง
1: บัวมาดสร้อยสะสีผลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว้คิดชมมิ่งมาลีไลเลิศแบะพกาเกลียวใต้ต่ำเม
0: เมนที่เผาศพหรือเจ้าคะ
1: ไม่ใช่ดอกเมนเป็นนามของภูเขากลางจักรวาลมียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นที่อยู่ของพระอินทร์ยังไงล่ะอเจ้าอ่านแล้วได้ความว่าอะไรบ้าง
0: เข้าใจบ้างเจ้าค่ะ
1: คิดคลึงบัวมาดสร้อยสะสีแปลว่าอยากจะคลึงดอกบัวทองที่บานอยู่กลางสระผลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว
0: ้อีฉันทำก่อนดีกว่าเจ้าค่ะหนังสือยากมากโหไม่เหมาะกับเด็กๆเช่น
1: นี้เหมาะสิเด็กเอ๋ยเด็กเดี๋ยวฉันจะอ่านต่อให้ฟังนะคิดชมมิ่งมาลีไลเลิศแบะพกาเกลียวใต้ต่ำประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรฉันจะอธิบายให้เธอฟังเอง

0: ช่วยฉันด้วย
1: เกิดเหตุอะไรลำจวนลำจวนลำจวนลำจวนอ๋อเจ้าไม่ต้องตื่นตกใจไปดอกข้ามิได้จะทำอันตรายอันใด
0: ท่านเจ้าคุณเจ้าขาเวทนาลูกนกลูกกาปล่อยฉันไปเถอะค่ะพ่อกลับบ้านกันเถิดแม่นอบช่วยคุ้มครองฉันด้วยฉันกลัว
2: กลัวใครผู้ใดทำอันใดเจ้า
3: นายซุนคุณนายนอกมันไม่มีสิ่งใดไม่ดีงามเกิดขึ้นดอกฉันเพียงแต่จะฉันเพียงแต
4: ่ท่านเจ้าคุณเข้าไปพบลำจวนกำลังหยิบถ้วยหนังสือเล่มนี้ออกมาจากทีมหนังสือของท่านไม่ทราบว่ามันกล้าเข้าไปในห้องนั้นได้อย่างไรมิหนำซ้ำกำลังจะเปิดหีบหนังสือล้ำค่าที่ท่านสะสมไว้เฉพาะหนังสือหายากๆทั้งสิ้น
0: แม่ทัศน์ไม่เป็นความจริงเลย
4: ในสุนดูเถิดก็เคยได้ยินนะว่าลำจวนอยากอ่านเขียนเล่นหนังสือแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะอยากได้หนังสือมีค่าราคาขนาดนี้นี่คือพระราชนิพนธ์บทละครอีเหนาของแผ่นดินต้นซึ่งท่านเจ้าคุณได้คัดลอกมาจากในวังมิใช่ว่าคนธรรมดาสามัญจะมีครอบครองกันได
0: ้ฉันอ่านไม่ออกดอก
5: คนบอกบทละครอ้างว่าอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนั้นหรือช่างกล้าพูดหากอ่านไม่ออกจะหยิบถูกหรือ
1: ลำจวนเจ้าแต่งกลอนแต่งเพลงย้ายพี่ก็เคยเจ้าย่อมรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดี

0: ท่านเจ้าคุณเจ้าขาท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยอมทราบดีว่าอีฉันทำสิ่งที่แม่ทัดกล่าวหาก็หาไม่
1: ลำจวนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
2: เอาเถิดเอาเถิดลุกขึ้นเถิดแม่ลำจวนข้ามิถือสากลัวเจ้าดอกข้ารักและเอ็นดูเจ้าที่สุดหากเจ้าต้องการหนังสือเล่มนี้ข้าก็ยินดียกให้
3: ท่านเจ้าคุณขอรับกระผมกราบขอให้เว้นโทษนางลำจวนด้วยกระผมผิดเองที่เลี้ยงมันมาอย่างลูกสาวคนสุดท้องรักดังแก้วตาดวงใจตามใจมันทุกอย่างไม่ได้สั่งสอนกำราบมันดีพอลำจวนจึงมีความผลาดแผลงวิปริตบ้าระห่ำไปมากขอประทานโทษนี้ให้เป็นของกระผมเองเถิดขอรับ
0: พ่อ
2: เอาเถิดเอาเถิดลุกขึ้นเถิดเอาไม่มีเหตุอันใดแล้วไปเถิด
1: พวกเองนี่ไม่มีการมีงานทำหรืออะไรไปๆๆๆ

0: ลูกไม่ได้ขโมยของของท่าน
1: ลูกสาบานได้ท่านต่างหากที่แตะต้องล่วงเกินลูก
2: ท่านเมตตาเจ้ามากหนาลำจวนท่านเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีอำนาจมากเจ้าอย่าสร้างเรื่องร้อนใจให้พ่อกับแม่จนเกินเหตุไป
3: ท่านออกปากว่ารักเจ้าแม่ได้ยินทุกคนก็ได้ยินตอนท่านมาสู่ขอแม่นวลยังไม่พิศวาสลุ่มหลงถึงเพียงนี
4: ้และแม่นวลอยู่กับท่านมีความสุขดีอยู่หรือคุณนาย
3: มีสิท่านให้ของแต่งตัวงามเงินทองบ่าวไพร่ก็สมหน้าสมตาไม่น้อยหน้าเมียน้อยทุกคนส่วนข้าก็ได้มีหลานน่ารักได้เป็นแม่ยายท่านเจ้าขุนนครบาลเจ้าเองก็เหมือนกันแม่จำปาจักค้าจักขายจะขนส่งผ้าผ่อนก็จะยิ่งง่ายสะดวกได
2: ้นี่ท่านก็รับพ่อนพเข้าทำราชการงานเมืองพ่อนพก็จะได้เป็นมือปราบกับเขาไม่ต้องเกกมะเลกร้อยชายไปวันๆ

ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเจ้านวลหนาแต่เป็นเพราะเจ้าคนเดียวรำจวนท่านรักเจ้ามากกว่าใครถึงกับจะสอนหนังสือนังหาให้ท่านชอบหนังสือเจ้าก็ชอบหนังสือเจ้าเป็นหญิงที่มีเสน่ห์จับใจต่างจากเมียทั้งหลายอีกหน่อยขี้คร้านก็จะได้ขึ้นแท่นเป็นคนโปรดบุญพาวาสนาส่งถึงเพียงนี้เจ้าจะขืนดื้อไปเพื่อสิ่งใดเล่าพ่อคิดไม่ออกเลย

0: แม่อึ่งตักแกงเร็ว
1: เจ้าค่ะ
2: เร็วเร็ว
0: เร็ว
2: ไปเร็วเร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: เสร็จแล้วเลยช่วยไปช่วยแม่ทิมไป
1: เจ้าค่ะ
3: นางอึ่งหากคุณลำจวนตื่นแล้วให้บอกคุณลำจวนว่าคุณจำปาสั่งความเอาไว้ว่าวันนี้ไม่ต้องไปให้อยู่ช่วยงานคุณนายนอก
1: อ้าวทำไมเล่า
3: เองไม่ต้องสู่รู
0: ้แม่ทิมเร็วมัวงุ่มง่ามงุ่มมางาหราอยู่นั่น
4: ทิมแม่เอิงนางเอิง
1: เจ้าขาคุณหนู
4: แม่เล่า
1: คุณจำปาไปแล้วเจ้าค่ะ
4: แล้วทำไมไม่ปลุกฉันปล่อยให้ฉันนอนจนตะวันโด่งเนี่ย
1: คุณจำปาสั่งไว้ว่าให้คุณหนูลำจวนอยู่ช่วยงานคุณนายนอบเจ้าค่ะคุณหนู
4: เอ้าไม่รอกันเลย
5: กลับมาแวะนะ
0: ได้จ้ะ

0: ลำจวนไม่ต้องไปดอกเรือเต็มแล้ว
1: แต่วันนี้หลวงพี่มีเทศไม่ใช่หรือฉันอยากไปฟังเทศ
2: แม่ลำจวนอยู่เฝ้าเรือนเถิดนะเดี๋ยวในแม่จะกลับมาเล่าว่าหลวงพี่ท่านเทศว่าอะไรบ้าง
3: เดี๋ยวอีฉันอธิษฐานเผื่อนะเจ้าค่ะ
1: ไปวัดก็ไม่ได้หรือ
0: ไว้คราวหน้าค่อยไปลำจวนเรือเต็มแล้ว

0: วิ่งตามไปก็ได้พี่เนต
1: จะไปไหน
0: พี่มาตั้งแต่เมื่อไรจ๊ะ
1: ข้าอยากมาเมื่อไรก็มามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมน้องๆว่าแต่เจ้ามาทำลับๆล่อๆอะไรตรงนี้เหมือนแจบย่องหนีไปไหน
0: ฉันอยากกินชมพู่สักหน่อยจ้ะว่าจะไปเก็บตรงโน้นน่ะ
1: โ

0: วางมือแล้วหรือเจ้าหุ่นนี่ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยหรืองานก็เหลืออีกเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำไม่ได้แทนที่จะเสร็จเร็วๆเฮ้ยนี่ข้าคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ที่ให้เจ้ามาวาดหน้าสำคัญจิตใจที่วุ่นวายหาความสงบไม่ได้สติปัญญามันก็วิ่งหนีไปไม่มีทางจะทำสิ่งใดที่ดีงามได้ดอกก่อนจะจับผูกกันหยุดใจให้ปราศจากความคิดใดเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็กลับบ้านไป
1: ก็ผมทุกข์ใจจริงครับ

0: หลวงพี่ครับลำโจรเป็นอย่างไรบ้างครับอย่าได้โกรธเคืองกับผมเลยนะครับกระผมเพียงแค่อยากจะทราบความเป็นอยู่ของเธอ
1: ลำจวนสุขสบายดีเจ้ามีต้องเป็นห่วงเธอดอกควรห่วงตัวเองให้มากลำจวนนั้นให้ความสนิทสนมเมตตากับเจ้าอยู่บ้างแต่เจ้าก็อย่าได้ฝันไปไกลจนเกินความจริงนักลำจวนเป็นเหมือนเด็กไม่รู้จักโตซุกซนจนไร้ขอบเขตแม้เวลานี้เจ้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ลำจวนก็ยังเห็นเจ้าเป็นแค่เด็กผมเปียที่แปลกไม่เหมือนใครเห็นแล้วก็อยากชวนไปเล่นแผลงๆซุกซนเพ่นโผนหกเขมรตีลังกาก็เท่านั้นหาได้มีความปฏิพัทธ์เสน่หาอันใดไม่ข้อนี้ขอให้เจ้ากระจ่างใจเสียเถิด
0: กระผมไม่ได้คิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับเธอนะขอรับขอเพียงแค่ได้ทราบว่าเธอไม่เจ็บไข้สุขสบายดีก็พอแล้วนะครับ
1: ลำจวนคงไม่เจ็บไข้ดอกเธอกำลังจะออกเรือนอีกไม่นานและจะต้องไปอยู่คลองอื่นคงไม่มีโอกาสไปที่วัดทองอยู่บ่อยๆเจ้าก็ไม่ต้องเที่ยวไปให้เสียเวลาอีกเลย
0: ออกเรือนคลองอันใดหรือ
1: เจ้ามีต้องรู้ดอกคุณเจ้าเองก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้วมีใช่เด็กรุ่นๆควรจะมีเมียให้สมฐานะสมคู่ครองกันได้แล้วคนขยันขันแข็งมีดีหลายสิ่งเช่นเจ้าอีกไม่นานก็จะร่ำรวยเป็นเจ้าสัวมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจะได้มีความสุขล่มเย็นไปตามอัตภาพอย่าได้มีความทุกข์ใจในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่ชีพเลย

0: เอามาชิดๆนี่เออ
1: ฝากลาคุณหลวงด้วยนะเรือยังไม่มาอีกหรือ
0: ยังไม่มาขอรับท่านครู

0: 7วันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระ5วันหนีเนิ่นช้า3วันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าสีหมอง
1: กระผมเคยเห็นที่วังขุนเดชอดิศรจารึกไว้ที่วัดโพเห็นแล้วทำให้คิดหนัก
0: คิดหนักคิดหนักอะไรหรือ
1: คิดว่าเมื่อไรท่านครูจะพาพวกเราไปรับจ้างวาดรูปฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินกับเขาบ้างเวลานี้พวกพระหัวตาจากวัดหัวเมืองต่างๆเข้ามาวาดประชันฝีมือกันใหญ
0: ่ไอ้นี่มันชักใบให้เรือเสียถ้าอยากวาดก็ไปวาดกันสิได้ข่าวว่าเขาให้ค่าจ้างไม่เบานะดีเราจะได้มีเงินมีทองมาใช้กันข้าหมายถึงโครงโลกนิธิเมื่อกี้ฟังแล้วคิดอ่านอย่างไรบ้าง
2: กระผมมีความคิดว่าการล้างหน้านั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างอื่นนั้นเว้นว่างได้แต่การล้างหน้าต้องล้างทุกวันขอรับ
0: ไอ้นี่ฉลาด
3: เช่นนั้นนารีก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับรองจากล้างหน้าคือห้ามเว้นเกิน3วัน
1: เอ็งหมายความว่าอันใดเว้นอันใดเกี่ยวกับนารีฮะ
3: แหมครูขอรับครูว่าเว้นว่างอันใดเล่าขอรับ
2: ดักลอบต้องหมั่นกู้เป็นเจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยวหาเกี้ยวหญิงใดไว้ก็ต้องคอยไปเกี้ยวซ้ำอย่าให้ขาดเกิน3วันมิเช่นนั้นก็จะมีชายอื่นมาแทนที่ได้นะขอรับ
1: อันใดวะ
3: นี่ขอรับครู
0: ใบพุทรา
2: เพื่อ
3: เล็กหรือใหญ
1: ่เล็ก
3: แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราโว้ยโรคใบนี้ไม่ได้เล็กๆแคบๆเสียเมื่อไหร่
2: นารีเป็นอื่นก็มีนารีอื่นเป็นฝูงเว้ย
4: เจ้าบุญ
1: อันใดวะมาจมทุกข์อะไรอยู่อย่างนี้โคมเขียวโคมเขียวนารีมีเป็นฝูง
3: เยอะแยะไปคุณ
1: ไปเดี๋ยวข้าพาไปเอ๊ะมันอยู่ใกล้บ้านเองนี
3: ่พาฉันไปด้วยนะขอรับ
1: เฮ้ยตัวใครตัวมันเว้ย

0: ท่านครูครับกระผมชื่นชอบฝีมือการเขียนภาพของท่านครูเหลือเกินนะครับอยากจะขอบูชาครูแต่ท่านสักเล็กน้อยกรุณารับไว้เป็นสินน้ำใจด้วยนะครับ
1: มีเมตตานักขอบใจขอรับ
0: ครับ
1: พวกเราไหว้รับไมตรีท่านซะ
2: ดื่มเลยขอรับท่านครู
1: บ้าของโรงเล่าบางยี่ขันซะด้วย

0: รสดี
1: ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
2: โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนิราศภูเขาทองของท่านผู้ว่าอีกท่านว่าอีก
1: ได้เท่านี้ขอรับ
0: ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จสันเพชรยะโพธิญาณประมาณหมายสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้ไกลแกล้งเมินก็เกินไป
3: ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเอ้าเจ้าหุ่นนี้อาการหนักเพรียบแป้เต็มทีแล้ว

0: ได้อย่างลืมอย่าง
1: เบาไม่อยู่แล้ว
2: หมดแล้วใช่หรือไม
0: ่เฮียจะใช้อัดที่ตรงนี้เลย
1: กลับกันให้ชม
3: เฮียคุณหาโอกาสเข้ามาคุยยากเลยหายไปนานเลยไม่คิดถึงสามเพลงลืออ
4: าหงยิ่งโตยิ่งงามนะเราเนี่ย
3: อัวก็สวยทุกวันแล เฮียนะสิหน้าตาเศร้าหมอง
4: ก็อัวคิดถึงลือนั่นแหละ
3: วันนี้มีต้มเกาเหลาเครื่องในงัวเฮียเอาไหม
4: เอาสิเอาสิ
5: น้องสาวคนสวยอยู่นั่งพูดจาปาใส่กับพวกเราก่อนเป็นไร
4: อาหงนี่เหล่าซื้ออัวเหล่าซื้อคงเหล่าซื้อพุทธพี่ใหญ่พี่รองของอัว
3: เหล่าซื้อคงเหล่าซื้อพุทธพี่ใหญ่พี่รองฉันชื่อหงจ้ะ เดี๋ยวฉันเติมให้นะจ๊ะ
4: เอาอีก
5: เดี๋ยวเล่าหกเพลงนี
4: ่ยังไม่หมดใช่
5: ไม่ต้องรีบทำไม
6: ใช่ดีอาหงเสร็จแล้วก็รีบมาลูก
3: จ้าเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะ
4: น้องสาวกระผมขอรับกูเติมใหม่ขอรับ
3: อาเฮียกินเยอะๆนะนี่เลยจ้า
4: ครูขอรับ
7: เฮียถ้าอโบตันมาเนี่ย
8: คือไม่เรียกผู้อัวขมนด้วย
1: ท่าดีไหม
4: นี่ทำให
1: ้นี่ของบางยี่ขายเลยนะ
4: ตะเกียบมึงไว้แล้ว
1: มันจะบาดคอได้ยังไง
0: ลื่นคอ
6: ครับพวกเองก็กินกันซะ
4: อร่อย
6: เป็นยังไง
0: เชิญเชิญขมนขอรับ
3: ค่ะเฮีย
4: พี่นวด
5: ครับ
4: พี่นวด
1: อ้าว
6: ไม
3: ่อาหุนท่านพี่ชายที่เคารพและท่านผู้ใหญ่ที่นับถือขอโบตั๋นนั่งด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ๆๆๆครับ
4: อ๋ออเมยนี่เราซื้อของอัวคุณหลวงเสนีบริรักษ์ท่านเป็นช่างเขียนใครๆก็เรียกท่านว่าช่างเขียนคงแปะ
3: เราซื้อคงโบตันได้ยินชื่อท่านจากคุณมานานแล้วค่ะคุณชอบเป็นช่างเขียนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยเขียนภาพฉันไว้ภาพหนึ่งฉันยังเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่เคยมีใครเขียนภาพให้ฉันมาก่อนแม้ว่าบัดนี้อาหุนจะไม่ค่อยได้มาสำเพ็งอีกแล้วเพราะอาหุนได้ทำอาชีพเป็นช่างเขียนที่มีงานมากทางนี้ก็เพราะพวกเหล่าซื้อที่เมตตากรุณาต่ออาหุนอย่างสูงฉันต้องขอแสดงความกตัญญูและความเคารพท่านอย่างสูงด้วยค่ะ
1: พวกฉันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกคุณโบตันอาหุนเป็นช่างเขียนที่มีฝีมือขยันขันแข็งว่าง่ายใช้ง่ายเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองของ

0: ท่านครูเอาห่อหมกเพิ่มหรือไม่ขอรับ
1: เอาสิ
2: พี่หน่อย
3: พี่โบตันคะมีใครมารอพี่อยู่หรือเปล่าคะ
4: ขอพี่ดื่มให้เหล่าซื้อและพี่ชายเหล่านี้ก่อน
3: ได้ค่ะจอกด้วย
4: ขอสุราบางยี่ขันที่ดีที่สุดจ้ะ
3: จ้า
5: โบตันเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาดื่มกินด้วยกันก่อนสิมัวแต่พูดคุยอยู่กับผู้ใดหรือขออภัยขอรับท่านผู้สูงส่งแต่โบตันผู้นี้กับผมได้ซื้อไว้แล้วคงไม่สามารถจะให้ดูแลพวกท่านได
4: ้ซื้อไว้แล้วหมายความว่าอย่างไร
5: อัวซื้อลื้อจากอาชัยแล้วซื้อขาดจากให้ลื้อไม่ต้องมาทำงานอีกต่อไป
4: อาชัยขายมิได้ถามอัวอัวมีขายขาดให้ผู้ใด
5: อัวจะเลี้ยงลื้ออย่างสุขสบายไม่ต้องมาคอยปรนนิบัติผู้ใดไม่ดีหรอกหรืออาชัย

0: ือเป็นสมบัติของคุณชายต่อไปนี้ไม่ต้องไปลงเรือโคมเขียวเล่ขายตัวไปมาต่อไป
1: ไอ้ชัยหรือจะขายอัวให้คนนั้นคนนี้ดูดงัวควายตามแต่ใจไม่ได้
0: ทำไมจะไม่ได้หรือเป็นสมบัติของอัวอัวจะขายใครก็ได้ใครจ่ายมากกว่าคนนั้นก็ได้ไป
1: แต่คนชายจากเป็นคนวิตรฐานวิปริตทารุณอัวไม่ต้องการ
2: นี่หรือพูดอะไรอ่ะไปไปคุยกันภายในห้องอายผู้คนเขาบ้าง
1: อัวไม่ไปอาชัยเอาเงินคืนเขาไปอัวไม่ขอปรนิบัติเจ้าสัวจ่างให้อัวตายซะยังดีกว่า
2: อินนี่
3: คุณชายหัวขอร้องอย่าทำอะไรอเหมยเลย
2: มึงเป็นใครอย่ามาเสือก
3: อเหมยก็เปรียบเสมือนน้องสาวของอัวหัวขอร้องล่ะ
0: อีเหมยหัวไม่มีพี่มีแต่ผัวนั่นคือผัวหรืออย่ามากล่าวความแท้นี่ตัวนี้ไอ
1: ้เฮ้ยเอาช่วยด้วยไอ้ชัย
0: คุณมันเสือก

ท่านครู

0: ิดอะไรขึ้น
1: ตีกันตั้งแต่กระโปรงลงมาเลี้ยง

0: ่านละอายมากจริงๆที่ได้กระทำรุ่มร่ามบูมบามข้ามหน้าข้ามตาไปหน่อยในวันนั้น
1: ผมสร้างความเดือดร้อนให้ครูแท
2: ้ๆกงจ๋ากงรับสั่งเป็นหลานสะใภ้เถอ
3: ทรงมีรับสั่งว่าเหตุที่หลวงเสนีบริรักษ์แทงคนตายนั้น

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
2: หมึกนุ่มกุ้งดี
3: มันนัวดี
4: อร่อย
1: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
5: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
4: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
1: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
1: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์
11: ไป
1: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
12: ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้7:00 นสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก
13: ซ์โอ้โ
12: ห8:00 นวันใหม่วาไรตี้9:00 นเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 นเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
14: ยินดีได้รู้จักนะครับ
15: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
12: 13:00 นเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13:30 นรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
16: ที่นี่กันนะครับมันกันไม่ได้
17: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
12: 14:05 นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14:30 นสารคดีผำพืชแห่งอนาคต
17: หมู่น้ำค้าง
12: 15:05แขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15:30 นร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
18: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
19: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
20: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อรุ่นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
18: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
21: ไทย PBS Kids Christmas Mission
20: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
18: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วหน้าจอไทย PBS แบบนี้เจอกับเรา2คนค่ะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดี

0: มีปฏิรูปนะคะนอกจากหน้าจอทีวีแล้วช่องทางออนไลน์ค่ะที่คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการคือ Facebook Live ของเรานะคะเข้าไปที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
1: วันนี้พาย้อนความหลังนิดนึงใครทันวงนูโวบ้างยกมือเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: ก็ทันอยู่แต่ว่าคิดว่ารุ่นแบบคุณน้าคุณแม่อาจจะทันมากกว่าสมัยเขาหนุ่มๆ
1: อาจจะตรงรุ่นกว่า
0: แต่ว่าเพลงอ่ะมันวนมาตลอดไงพี่กิ๊ฟเรายังได้ฟังอ่ะ
1: ยังไงก็ทันเพราะจริงๆอ่ะกิ๊ฟชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเขาดังจัดจนแบบต้องรู้จักทั้ง6หนุ่มนูโวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเลือกก่อนว่าชอบสมาชิกคนไหน
0: พี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟจิ้มใครคะ
1: โอ้โหตอนนั้นถ้าแบบเป็นปังจริงๆอ่ะก็ต้องโจก้องไหม
0: ถ้าพูดหนุ่มหล่อหน้าตาดี
1: เมนวอยโจก้องนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีสมาชิกหลายคนที่แบบคือทุกคนมีความสามารถหมดทั้งการแต่งเพลงโอ้พี่จอนก็ร้องเพลงดีเพลงช้าดีมากนะคะคือหลายคนบอกว่าคิดถึงเราตรงรุ่นจริงๆแล้วเรียกว่าแฟนคลับแต่ละคนตอนนี้มีกระตุ้งกระตังเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: คิดถึงเมื่อไหร
0: ่
1: เมื่อไหร่ทุกท่านจะกลับมารวมตัวกันอีกทีนะคะในที่สุดในรอบ7ปีค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วเขาตั้งใจใช้คำว่า Nouveau Original นะคะเล่นยังไงให้เหมือนต้นฉบับอ่ะอันเนี้ยยากแล้วเพราะศิลปินบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันเยอะมากฝีมือลายมือไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมแต่จะเล่นยังไงให้มันกลับไปเหมือนวันแรกที่เปิดตัวกับแฟนเพลงให้เหมือนแบบสดใหม่แล้วก็อาจจะแบบไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีลีลาอะไรขนาดนั้นแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนรัก
0: อ๋อแต่เราเข้าใจว่ามันก็ต้องเพลงของเขาอ่ะมันก็เป็นต้นฉบับอยู่แล้วไหมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
1: ถ้าเคสังเกตศิลปินแต่ละคนที่เติบโตเนาะเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาก็จะเพิ่มจะเติมจะเปลี่ยนอะไรเพื่อไม่ให้เพลงของเขาเนี่ยมันน่าเบื่อหรือซ้ำนะคะเหมือนการนูโวเขาบอกว่าเขาอยากเป็นรักแรกพบกับแฟนๆนะคะแต่จะทำยังไงให้มันเหมือนตอนที่เจอกันใหม่ๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่น่าจะอยู่กันยาวๆไปเลยค่ะ

แม่พอเห็นหน้าพี่โจนะถ้าย้อนกลับไปต้องออกอัลบั้มใหม่ๆนะเหมือนน้องเจ้าขุนน้องเจ้านายมาบอกเลยว่าได้กันมาเลย DNA แบบนี้นะคะคือบรรยากาศซ้อมไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะคะก็เลยต้องให้สัญชาตญาณบอกแบบเพลงนี่แหละค่ะว่าลุยกันไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่สมาชิกนูโวตั้งใจตามหาต้องย้อนกลับไปถึงปีนู่น2531ค่ะเปิดตัวอัลบั้มแรกก็ฟื้นวิธีที่ทั้งวงเคยเล่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวงนี้ไม่ใช้คำว่าเคาะสนิมค่ะแต่ใช้คำว่านั่งทามแมชชีนกลับไปพาร่างเดิมซาวเดิมกลับมาให้คุณผู้ชมฟังกันในชื่อคอนเสิร์ต Nuvo Original นะคะก็ค้ำคออยู่แบบนี้ว่าขายความเป็นต้นฉบับแน่ๆแหละคราวนี้พวกเราที่เคยฟังจากเทปคาสเซ็ตเคยมีปกอ่านเนื้ออะไรอย่างนี้จะได้เห็นบรรยากาศเหมือนตอนเล่นสดบนเวทีโลกดนตรีเลยนะคะว่านูโวฉบับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ

0: โอ้โหคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่ามันสุดๆไปเลยสมชื่อนะคะดิแฟนๆหน้าเวทีจะตุยเอา
1: ค่ะเอาเป็นว่าไม่เคยเห็นลุคเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วดูแต่งตัวดิชุดยุคนั้นน็อตก็รัดๆหน่อย
0: ไม่ทันใช่ไหมนะคะบรรยากาศสดนะคะต้องบอกเลยว่าคือมันดีมากแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้พี่ก้องจะไม่ใช่มาดพระเอกแบบที่เราคุ้นเคยแล้วผมนี่ประมาณประบ่า
1: ผมทรงนั้นหรอ
0: เก๋ๆสายป๊อปร็อกนะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศคอนเสิร์ตสดๆแบบนั้นไม่ได้ว่าจะเห็นได้ง่ายๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆทั้งวงเนี่ยนะคะนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันความแซ่บเพราะอะไรคือเขาเป็นหนุ่มๆที่มาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขารวมวงกันตั้งแต่แบบสมัยเป็นแบบมัธยม
1: ค่ะเด็กๆเลย
0: มต้นมปลายเล่นมาด้วยกันแล้วก็มาเพิ่มเติมสมาชิกแล้วเขาบอกยุคนั้นมันต้องเล่นผับคำว่าผับเนี่ยมันดังระเบิดเลยนี่ดูลีลาดูพี่โจ
1: แฟชั่นการแต่งตัวตอนนั้นนูโวก็มาแรงมากรวมไปถึงทรงผมก็จะมีรากๆหน่อย
0: ถูกต้องเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปเข้าร้านตัดขอทรงลากใส่กันเพียบเลย เพียบเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะในคลิปที่พูดว่าจะมีคอนเสิร์ตอ่ะบอกว่าผมชื่อก้องครับผมชื่อก้องเพราะว่าตอนนั้นยุคนั้นแม่ตั้งชื่อลูกชายว่าก้องหมดเลย
1: คนที่แม่ชอบ
0: ชอบนะคะคุณผู้ชมคะรียูเนียนแบบนี้ทั้งบรรยากาศทั้งแฟชั่นทั้งเพลงต่างๆหลายคนก็คิดถึงกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคำว่าจ๊าบเนี่ยต้องกลับมาแล้วนะคะยุคนั้นเขาบอกว่าแต่แต่งตัวไปดูคอนใครทันเขายุคไหนก็แต่งตามบรรยากาศแบบนั้นก็ได้ไม่ได้มีกำหนดนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้ข้อเข่าอาจจะไม่เหมือนตอนลงดนตรีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยยืนซ้อมอยู่นานถึง8ชั่วโมงต่อวันค่ะกลายเป็นพี่ๆของเราไปแล้วนะ
1: พี่ๆไหวไหมข้อเข่า
0: ถ้ารุ่นหลานเรียกลุงนี่ก็มีเครื่องเหมือนกันนะนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขามีการแบ่งช่วงเพลงด้วยมีโชว์เมดเลย์เพลงดังโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีเพลงที่ไม่ค่อยได้ทำนะคะเป็นการรวมภาพยนตร์และการแสดงคอนเสิร์ตเข้าไว้ด้วยกันแล้วเป็นอะไรที่ใหม่ๆแน่นอนค่ะ
2: วันนี้มาซ้อม2วันที่ผ่านมาพี่โจก็เป็นถึงก็บอกว่าเอ้ยเพลงเนี้ยถ้ามันเล่นตรงช่วงนี้นะมันน่าจะลงตัวปุ๊บปรากฏว่าพอเราเล่นมาวันนี้นี่ความไพเราะโดยเฉพาะเพลงเนี้ยยังไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะแต่อยู่หน้าบีแล้วเคยเล่นในคอนเสิร์ตหน้า B side ของ Nuvo แล้วเป็นเพลงต้นเป็นเพลงก็แหละชื่อของคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยคือเพลงนี้แหละแฟนคลับ Nuvo จะรู้ครับ
3: ต้องค่อยๆเคาะสนิมใหม่เพราะว่าที่เราเล่นมาตลอด 3-40 ปีเนี่ยมันได้พัฒนาการเล่นไปอีกแบบไปละพอกลับมาออริจินอลมันต้องกลายเป็นเล่นเหมือน30ปีที่แล้วอ่ะกอไก่ขอไข่อ่ะ
4: ต้องจำใช่มั้ย
3: กอไก่ขอไข่ใหม่ตอนนี้เราเล่นไปรอจุฬาฮอนคูกแล้วไงเห็นไหมต้องไปกอไข่ขอไข่ขอขวดขอควายใหม่ A B C D ใหม่ครับก็เพื่อที่จะทำให้เกิดซาวเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่น้องๆไปดูพวกพี่ที่โลกดนตรีอะซาวแบบนั้นหนูไม่ทันโอเค

0: ล่ะค่ะเพลงอกหักในใจของหลายคนหรือเปล่ากวีบทเก่าชอบมากลึกซึ้งฟังก็คือไม่ตกยุคอ่ะ
1: ค่ะซึ่งบางทีคนรุ่นใหม่ได้ยินจากวงรุ่นน้องๆ
0: เอาไป
1: cover นะคะเพลงนี้
0: ถ้าจะละมุนก็พี่จอนนะคะน้ำเสียงพี่จอนนะคะบอกเลยว่านูโวเนี่ยแบกชื่อเสียงในอดีตกลับมาด้วยทุกครั้งค่ะหลายคนมองว่าโอ๊ยเป็นตำนานแล้วไม่เป็นไรโลกประกาศสถานที่แสดงแฟนๆก็ตอบรับแล้วนะคะแต่ตัวศิลปินเองเขาบอกว่ามันไม่เคยง่ายเลยทุกครั้งในการกลับมาเพราะว่าอะไรยิ่งกลับมาความคาดหวังก็สูงขึ้นทุกครั้งก็ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกช่วงวัยจริงๆล่ะค่ะ
2: ก็ถามหาคอนเสิร์ตใหญ
3: ่มีอยู่ประมาณ10คนน่ะถ้าจัดไปก็ดูกัน10คนน่ะครับคือการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบเนี้ยสําหรับวงอายุแบบผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าที่จะให้บัตรเดินหรือว่าการที่จะทําให้มันปูดปาดเหมือนสมัย New In Love ที่เราแยกตัวกันไป8ปีอ่ะแล้วก็มารวมกันที่พี่เปิ้ลหัตถยาจัด New In Love อ่ะบัตร3ชั่วโมงหมดอ่ะอันนั้นมันง่ายไงแต่พอจัดมาเรื่อยๆ3ปีที4ปีที2ปีทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วสคริปต์รวมๆทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใจผมเลยนะแต่อะไรที่ไม่ถูกใจผมเนี่ยมันมักจะดี
0: แสดงว่าเป็นมาตลอด
1: ค่ะ
0: อะไรที่ไม่ถูกใจพี่โจมักจะดีนะคะ
1: เห็นแล้วเพราะฉะนั้นพี่โจปล่อยไป
0: พิสูจน์ตัวเองแล้วเมื่อกี้ก็มีพีคด้วยบอกว่าไม่ทันใช่ไหมแนวดนตรีพวกผมเล่นโอเคพอจบอันนี้อาจจะต้องไปฟังเลยนะคะซึ่งการบ้านที่เหลือก็ยังอยู่ที่การว่าจะเคาะเพลงไหนที่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันต้องเข้าไปแล้วได้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆวงนี้เขาอยู่มา40ปีใช่ไหมมีเพลงดังมากกว่า60เพลงคราวนี้เนี่ยมันเอามาเล่นได้ไม่หมดหรอกคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาคอนเสิร์ตก็มีไม่มากนะคะก็เลยต้องเลือกให้ดีที่สุดแล้วก็เอามาผสมนะคะกับภาพยนตร์เข้ากับคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกด้วยตรงนี้พี่ๆเขาบอกว่าอุ่นใจหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีคอยส่งคิวเข้าหู
1: ค
0: ือบอกคิวตลอดอะไม่ต้องมาเดาเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องมามองสัญญาณมือนะคะแต่ขอเวลาปรับนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างพี่ๆเขาบอกไม่รู้มันเรียกว่าอะไร
1: อะไรเอ่ย
0: รู้แต่ว่าเออไอตัวเนี้ยนะเดี๋ยวมันจะบอกคิวในหูแหละมันก็เป๊ะดีเออง่ายดีไม่เหมือนแต่ก่อนนะความเอ็นดูอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนพี่โจก้องนี่ก็คือดังจัดมากจนแบบมีผลงานภาพยนตร์เป็นของตัวเองหลายท่านก็รับรางวัลด้านการแสดงจนปัจจุบันพี่ก้องก็ยังตีบทแตกอยู
1: ่
0: เนาะ

0: ยังเป็นตำนานที่ยังไม่หายไป
1: ใช่ค่ะ
0: มาคุณผู้ชมไปพูดเรื่องคอนเทนต์ไทยกันบ้างค่ะถ้าเราพูดถึงซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ไทยจริงเดี๋ยวนี้มาแรงนะคะเราวัดจากผลตอบรับในสตรีมมิ่งก็ได้เพราะว่าบางทีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยคนดูทั่วโลกแล้วพี่กิ๊ฟเนาะแล้วมันก็จะมีสถิติออกมาคุณผู้ชมว่าคอนเทนต์ไทยของเราเนี่ยสามารถไปติดอันดับต้นๆของผู้ให้บริการสตรีมมิ่งได้เลยเพราะว่านานาชาติยอมรับนะคะของเราสามารถโกอินเตอร์ได้ค่ะหนึ่งในเรื่องที่เป็นกระแสแห่งปีนี้ว่าเดือดมากแล้วก็กล้ามากด้วยก็น่าจะต้องยกให้ทนายปีศาจต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะมีโอกาสได้ไปทำข่าวแล้วก็เจอกับผู้กำกับค่ะได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังค่ะว่าเคสที่เกิดขึ้นจากทนายปีศาจเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เสี่ยงดวงในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำแต่ว่าเกิดมาจากมุมมองที่มองทุกอย่างเป็นสากลค่ะก็อย่างที่ใครๆรู้กันดีอยู่แล้วนะคะซีรีส์ที่หลายคนยกให้เป็นซีรีส์ที่ทั้งเดือดและก็กล้าแห่งปีนี้ต้องมีชื่อทนายปีศาจติดโผอยู่แน่ๆค่ะแต่เบื้องหลังที่หนึ่งในผู้กำกับของเรื่องยังไก่นฤพลบุญประกอบเล่าให้ฟังบนเวทีเสวนาพิกัดใหม่คอนเทนต์ไทยรอดในบ้านรุกในโลกก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยผู้กำกับร่วมของเรื่องค่ะพี่แซมจากกรินเทพวงศ์เนี่ยเขาเคยเดินหน้านะคะขายโปรเจกต์นี้ค่ะไปกับสตูดิโอต่างๆแต่ว่าถูกปฏิเสธหมดค่ะก่อนที่จะไปเจอกับโครงการ Content Lab ของ CEA และได้ผลิตกับ Netflix ค่ะเหตุผลที่ถูกปฏิเสธก็น่าสนใจค่ะเพราะเชื่อว่าคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของกฎหมายและทนายคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือเซฟโซนของคนทำคอนเทนต์โดยอาจจะมองว่าตลาดไทยเนี่ยไม่คุ้นเคยจะมีความเสี่ยงค่ะประเด็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเซฟโซนของไทยยังถูกพูดถึงโดยพันศึกธงรบนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสตรีมมิ่งและธุรกิจคอนเทนต์เหมือนกันค่ะบอกว่าสิ่งที่ตลาดค่ะทั้งไทยและต่างประเทศกำลังต้องการจริงๆมันจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือว่าเซฟโซนของคนดูแบบนี้มันจะว้าวค่ะเพียงแต่ว่าผู้ผลิตหลายรายไม่กล้าฉีกกรอบเพราะว่าการลงทุนทำคอนเทนต์ก็ต้องใช้เงินมหาศาลนะคะใครๆก็ไม่อยากจะพลาดหรือว่าเจ็บตัวค่ะดังนั้นเป็นเหตุผลให้ส่วนใหญ่วนอยู่กับรูปแบบคอนเทนต์ที่เคยประสบความสำเร็จอยู่แล้วเท่านั้นค่ะนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ถูกถอดรหัสนะคะว่าแล้วจะทำยังไงให้คอนเทนต์ไทยไปได้ไกลมากขึ้นร่วมกับประเด็นที่พูดถึงว่าเนื้อหาค่ะที่มีความเป็นสากลอันนี้ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้งานของบ้านเราตีตลาดโลกได้ง่ายโดยเฉพาะค่ะพวกโซเชียลอิชชูนะคะที่ทั่วโลกเขามีร่วมกันเข้าใจร่วมกันได้ค่ะ
2: เราว่าเรื่องเซฟโซนก็มันอาจจะเป็นไก่กับไข่เนาะมันอาจจะเป็นทั้งฝั่งอินเวสเตอร์เองที่ก็ไม่ได้อยากลงทุนในสิ่งที่มันอาจจะเซนซิทีฟหรือว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายทุกคนก็ต้องการเซฟตัวเองเนาะสเต็กหรือเดิมพันของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆสิ่งที่จะรีเควสจากคนทํางานน่ะคือการทําความเข้าใจประเด็นเหล่านี้อย่างลึกซึ้งและจริงจังผมว่ามันง่ายมากที่จะหยิบจับประเด็นบางประเด็นไปใช้เพื่อแปะป้ายว่าตัวเองกำลังทำหนังที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้ทั้งนี้จริงๆแล้วเราอาจจะฉาบฉวยเกินไปแล้วเราอาจจะในการพูดอะไรที่ฉาบฉวยมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นผลลบกับทั้งตัวคอนเทนต์และตัวประเด็นที่พูดถึงเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมว่าสิ่งจำเป็นสำหรับครีเอเตอร์คือต้องทำความเข้าใจโซเชียลอิชชูหรือประเด็นสังคมต่างๆเนี่ยที่อยากจะพูดถึงอ่ะให้มันลึกซึ้งและรอบด้านนะฮะวันนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญ
3: โซเชียลอิชชูคือมนุษย์คนเรามันอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องพวกนี้มันทำให้มันรู้สึกเชื่อมโยงแหละปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบว่าทุกการเล่าเรื่องมันจะทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกหยิบโยงเข้าไปไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ถูกพูดถึงมาตลอดนะคะคือเรื่องการสนับสนุนคนทำคอนเทนต์ค่ะในเชิงโครงสร้างคือพี่ไก่ณัฐพลแล้วก็พี่ป๊อปปี้ผันศึกธงรบเนี่ยก็ให้ความเห็นไว้ว่ามันก็น่าสนใจนะคะมีทั้งเรื่องของความเร็วในการสนับสนุนในเชิงกฎหมายและนโยบายไปจนถึงค่ะการอุดช่องว่างของคนทำหนังหน้าใหม่กับรุ่นเก่าคือน้องใหม่เนี่ยจะเข้าสู่การทำงานได้ยากหน่อยเพราะว่าจำนวนเงินที่นายทุนลงให้ก็มหาศาลนะคะการจ้างงานหรือว่าให้โอกาสเลยไม่เกิดขึ้นถ้าหากงานนั้นดูจะมีความเสี่ยงสูงค่ะซึ่งนี่เขามองกันว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรจะอุดช่องโหว่ให้นะคะโดยการเป็นคนให้เงินทุนให้พื้นที่ให้โอกาสให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้ทดลองทำสร้างการพัฒนาทั้งคนแล้วก็คอนเทนต์ค่ะ
2: การสร้างแซนด์บ็อกซ์ให้กับภาพยนตร์หรือซีรีส์หรือคอนเทนต์ไทยเพื่อให้ฟิล์มเมกเกอร์นิวฟิล์มเมกเกอร์ได้ลองผิดลองถูกและได้มีโอกาสในการผลิตงานชิ้นแรกของตัวเองผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ภาครัฐสนับสนุนได้เคสสตี้ที่ชัดเจนมากคือพี่บาสณัฐบุตรพลพิริยะอะไรเงี้ยครับฟีเจอร์ฟิล์มเรื่องแรกที่เขาทำกับ GTH เนี่ยเป็นเรื่องเคาท์ดาวน์ซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักหรอกเพราะว่ามันเจ๊ง แต่ว่าพอเจ๊งแล้วจริงบริษัทเขาไม่ได้ปิดโอกาสนะครับ ขาก็ยังเชื่อว่าพี่บาสเป็นคนเล่าเรื่องที่มีของอะไรเงี้ยเรื่องที่2มันก็เลยตามมาด้วยฉลาดเกมโกงมันก็เลยกลายเป็นซักเซสที่ระดับโลกอะฮะถูกฮอลลีวูดซื้อไปรีเมคกลายเป็นคอนเทนต์ที่ดังมากในจีนต่างๆฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยสิ่งที่สร้างให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้มันคือแซนด์บ็อกซ์ที่พี่ๆโปรดิวเซอร์พี่เกมพี่วันสร้างขึ้น
3: ผมเชื่อว่าคอนเทนต์ไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ครับตอนนี้คอนเทนต์ไทยอยู่ในจุดที่หลายๆแพลตฟอร์มเวทีโลกเนี่ยกำลังต้องการคอนเทนต์ไทยมากขึ้นอาจจะยังไม่ถึงจุดที่มันเป็นซัพพลายหลักเนาะซัพพลายหลักในแง่ของแบบสมมุติถ้าเป็นฮอลลีวูดบอลลีวูดเอ้ยก็ตามหรือว่าคอนเทนต์จีนเนี่ยต้องบอกว่าในหลายแพลตฟอร์มมันมีจนแบบเยอะแล้วก็เป็นแบบกําลังหลักเหมือนเป็นสายปานหลักแหละแต่คนไทยคอนเทนต์ไทยอยู่ในจุดที่ใช้แบบไม่ใช่เฉพาะในการดึงดูดผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าใช้ในการแบบส่งเสริมและต่อยอดไปสู่ประเทศอื่นๆเพราะคอนเทนต์ไทยมีศักยภาพในการเดินทางซึ่งพอมันมีศักยภาพในการเดินทางปุ๊บแน่นอนว่ามันกลายเป็นยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงผู้ชมในแพลตฟอร์มนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นครับผม
0: การสนับสนุนของรัฐนะคะไม่ใช่แค่ในเชิงนโยบายหรือว่าเงินเท่านั้นค่ะแต่หมายรวมถึงเวลาและความต่อเนื่องด้วยเพราะว่าการจะผลักดันคอนเทนต์ไทยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่แค่เป็นกระแสแล้วก็หายไปเลยก็ต้องใช้แรงซัพพอร์ตต่อเนื่องนะคะความไม่มั่นคงของสถาบันทางการเมืองและนโยบายมีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของเราเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจะบอกคอนเทนต์ดีคือคอนเทนต์ที่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูด้วยว่าเงินจากไหนเพราะว่าถ้าเป็นเงินจากภาครัฐเชื่อว่ารับความเสี่ยงได้มากกว่าค่ะ
1: นะคะลองดูคุณผู้ชมเรายังโตไปได้อีกไกลนะคะคราวนี้ใครติดตามยกพลคนน้ำพริกกันบ้างล่าสุดเขาตัดสิน12ทีม12ถ้วยสุดท้ายมันโดนใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคอมเมนเตอร์เบื้องหลังบอกปวดหัวไปหมดชอบทุกถ้วยพอไปยิ่งพูดคุยทุกถ้วยก็มีความหมายมีเหตุผลล่าสุดเขาเถียงกันไปยันจนเนื้อสัมผัสของน้ำพริกนะคุณผู้ชมว่าแบบไหนเนี่ยต้องผ่านเข้ารอบเดี๋ยวไปดูกันค่ะพริกต้องตำให้ละเอียดถึงจะอร่อยจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมอาจเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคนอื่นแต่ถ้าเป็นคอมเมนเตอร์ของเรายกพลคนน้ำพริกซีซั่น2โอ้โหเถียงกันไม่เลิกไม่ลาคุณผู้ชมขาเมื่อถึงคิวต้องให้คะแนนน้ำพริกรากชูอ่ามากาจังหวัดเชียงรายที่ผ่านเข้ามาเป็น1ใน12ถ้วยสุดท้ายนะคะฝั่งที่บอกว่าเนี่ยมันต้องตำละเอียดก็คือเชฟวิชิตมุกุระท่านนี้นี่เองให้คะแนนผ่านทุกตรงเลยแต่บอกว่าปรับเนื้อสัมผัสหน่อยได้ไหมล่ะถ้าหยาบน้อยลงนะคะก็จะรสมากๆเลยเพราะว่าตอนกินเนี่ยจะเหมือนกินยำมากกว่ากินน้ำพริกแต่อาจารย์ต้นบอกไม่ยอมค่ะยกมือเถียงเลยบอกว่ามันไม่ใช่เนื้อสัมผัสหยาบๆนี่แหละครับผมทำให้มันมีเสน่ห์และชาวอาขาเนี่ยได้ตำน้ำพริกด้วยไม่ได้ตำด้วยครกนะคะแต่ตำในกระบอกไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเพราะฉะนั้นเนื้อน้ำพริกมันจะหยาบหน่อยมันก็สะท้อนวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานะแค่นี้ก็ถกเถียงกันเลยนะคะสัมผัสของน้ำพริกเนี่ยนะไม่ได้แปลกเลยนะคะว่าเอ๊ะการตัดสินของเราทำไมมันยากขนาดนี้เพราะไม่ได้วัดแค่ความอร่อยแน่ๆมีเกณฑ์อย่างอื่นอีกคุณผู้ชมลองดูทั้งการสืบทอดภูมิปัญญาความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความสำคัญของวัตถุดิบและเครื่องเคียงรวมไปถึงตอนตำมันก็ต้องสะอาดด้วยนะคะซึ่งทุกทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เข้าเกณฑ์และทำได้โดดเด่นเช่นเจ้าสูบจากจังหวัดหนองคายเด็ดตรงการต่อยอดภูมิปัญญาการหมักวัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะขณะที่น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลาก็นำปลาขี้เกะค่ะปกติเนี่ยมันขายไม่ได้คุณผู้ชมมันติดอวนขึ้นมาแล้วเขาก็โยนทิ้งนะคะแต่เขาเอามาจับคู่ทำรสชาติใหม่แล้วก็น้ำพริกลำแพนค่ะจากชุมชนมอน้ำเค็มจังหวัดสมุทรสาครก็โดดเด่นเรื่องแนวคิดอนุรักษ์ต้นลำแพนไปพร้อมกับการอนุรักษ์สูตรอาหารชุมชนนะคะรายการยกพลคนน้ำพริกเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะโดยหลังจากได้12ทีมก็จะคัดเหลือเพียง5ทีมสุดท้ายแต่ว่าก่อนจะไปถึงแมตช์สำคัญว่าน้ำพริกถ้วยไหนที่จะไปไกลที่สุดในสัปดาห์หน้ารายการจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปหาแต่ละทีมเลยนะคะพร้อมกับนี่เชฟพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็คอมเมนเตอร์ที่จะไปร่วมให้คำแนะนำและต่อยอดเมนูก็อยากชวนติดตามหน้าจอกันไปยาวๆเลยนะคะเพราะปีนี้เราเพิ่มรางวัลน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะคะเปิดให้คนดูมีส่วนร่วมก็คือคุณผู้ชมจะได้โหวตด้วยล่ะค่ะรอติดตามกันไปทุกตอนวันเสาร์14:05 น.นะคะ
0: เชฟพี่เลี้ยงเขาขิงกันเองด้วยนะ
1: เขาสู้กันแล้ว
0: ว่าภาคของเราจะต้องชนะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ไปกันต่อค่ะใกล้วันสำคัญทางศาสนาแล้วที่เป็นเหตุผลให้หลายๆคนหยุดยาวนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะหัวใจในรายภาคค่ะมีสกู๊ปที่เกี่ยวโยงกับงานพุทธศิลป์มาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นผลงานของลูกศิษย์ของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะซึ่งทำงานค่ะเขาเรียกว่าตาลปัดคุณผู้ชมใช้ช่างฝีมือขั้นสูงค่ะผสมการผูกลายใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปปรับประยุกต์ให้งานที่ดูอาจจะเป็นรูปแบบดั้งเดิมให้มันจับต้องได้
1: คือใส่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยแต่ความละเมียดละไมคือยังอยู่เหมือนเดิม
0: ยังอยู่นะคะความโบราณจะได้ไม่หายไปแต่ยังคงอยู่ในยุคนี้อยู่ค่ะเป็นงานตาลปัดฉบับของเทพนรินทร์ชอบบุญนะคะเป็นทายาทครูช่างหัตถศิลป์หัตถกรรมประจำปี2568ค่ะคนนี้เขาเชื่อตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะว่าเรื่องของงานปักสามารถสร้างอาชีพได้ค่ะ

0: ฉากประทับใจเมื่อได้ชมโขนรามเกียรติ์และภาพจำจากจิตรกรรมไทยเป็นแรงบันดาลใจสู่งานปักหนุมานรบมัจฉานุหรือจะเป็นลายองคตม้วนหางให้สูงเทียมทศกัณฐ์ครั้งถือสารไปเจรจาภาพวรรณคดีลดแล่นราวมีชีวิตโดยเป็นเทคนิคงานปักดิ้นที่มีการหนุนลายสร้างมิตินูนต่ำส่งให้งานปักแทบไม่ต่างจากประติมากรรมชิ้นหนึ่งยิ่งเป็นลวดลายบนตาลปัตรก็ยิ่งทำให้ผลงานของเทพนรินทร์ชอบบุญมีความแตกต่างจากตาลปัตรทั่วไปที่มักปักเพียงลายไทยงานพุทธศิลป์หรือปักตัวอักษรสำหรับช่างฝีมือหนุ่มให้ความสำคัญกับการประยุกต์ทั้งลวดลายไม่ติดกรอบการเล่าเรื่องรวมถึงมุมศิลป์เล่นกับโทนสีให้มีความพาสเทลร่วมสมัย
1: ตอนแรกอ่ะเราทำให้เพื่อนเราทำให้เพื่อนบวชให้เราทำให้เพื่อนขึ้นบ้านใหม่เราก็เอาตาลปัดเราไปเพื่อนบวชเราก็ตาลปัดเราไปอะไรแบบนี้อย่างที่เราเห็นเราก็จะเห็นเป็นบล็อกคำว่าบล็อกตาลปัดก็จะเห็นเป็นลวดลายที่ชัดเจนว่าอ๋ออันนี้คือตาลปัดแต่เราเองรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกจริตเราเราก็นำเสนอในรูปแบบของเราอย่างอื่นๆคือเปลี่ยนเรื่องสีให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นให้มันดูพาสเทลขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องลวดลายโดยที่เราจะไม่ค่อยนำเสนอลวดลายที่มันระบุตัวบุคคลสักเท่าไหร่อย่างเช่นการผูกตัวอักษรถามว่าลูกค้าสนใจไหมลูกค้าสนใจมากเราก็ยินดีที่จะทำให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำเองเราก็จะผูกลายช่วงนี้อาจจะอินกับลายช่อหางโตช่วงนี้อาจจะอินกับลายการแย่งพุ่มข้อบินอะไรประมาณนี้เราก็จะนำเสนอออกไปแล้วด้วยความที่ลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่ชอบงานเราอยู่แล้วเขาซื้องานเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็จะทำอะไรเขาก็จะชอบของเราอยู่แล้วโดยที่แบบเขาจะไม่ค่อยเลือกงานมันก็เลยจะออกมาเป็นตัวเองว่าเอ้ยช่วงนี้อินกับเอ้ยอย่างเช่นว่าเอ้ยไปเดินพระพักแก้วไปเจอหนุมานกับมัจฉานุเล่นกันอยู่เป็นค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ขายจำหน่ายออกไปเยอะหลายเล่มพอสมควร
0: แม้ปรับรูปแบบการสร้างลายไม่เน้นว่าต้องเป็นจิตรกรรมไทยตามขนบ 100% หากช่างศิลป์ก็ไม่ทิ้งความประณีตละเอียดอ่อนของงานปักชั้นสูงที่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมากว่า10ปีมีครูดีคือครูศิลป์ของแผ่นดินอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยให้วิชาฝากตัวในช่วงการจัดทำเครื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนศิษย์ได้ต่อยอดสร้างงานปักเอกลักษณ์เป็นทั้งงานประดับตกแต่งของใช้โดยเฉพาะตาลปัตรที่นับเป็นงานหลักได้รับความนิยมต่อเนื่องทำให้อาชีพช่างปักฟูลไทม์อยู่ได้จริงตามฝันที่วาดไว
1: ้งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมัยก่อนก็จะมีการรำอศิลวาทต่างๆผ่านทีวีแต่ว่าเราก็จะเห็นตรงนั้นเราก็จะเห็นการถ่ายทอดสดตรงนั้นแต่ว่าเราบังเอิญว่าเราไปสะดุดตรงที่ชุดการละครชุดเครื่องทรงเครื่องแต่งกายของการแสดงตัวนั้นตอนที่ไปเรียนปักกับอาจารย์ตอนที่ไปเป็นช่างปักฝืนก็คือฝึกจริงๆฝึกตั้งแต่การเบสิกการเดินดิ้นข้อถมดิ้นโปร่งคือฝึกตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยที่ยังไม่ได้เริ่มงานก็คือฝึกเป็นเดือนๆหลังจากที่ฝึกเป็นเดือนจำได้ว่าชิ้นงานชิ้นแรกคือสนับเพลาเรายิ่งได้ไปเห็นอาจารย์ตัวจริงๆตัวเป็นๆแล้วได้ไปเห็นงานจริงๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่เราอยากจะทำเป็นอาชีพตัดทอนลดทอนด้วยของเรื่องของลวดลายเรื่องของการนำเสนอให้ง่ายขึ้นอย่างเช่นหลังๆมาก็จะเป็นตัวแมลงที่เราหยิบขึ้นมาหลังๆก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่างานปักจะอยู่บนแค่สะดึงแต่ว่าพอเราหยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างเช่นแมงปอตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ทำให้วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่ารุ่นน้องๆเนี่ยสนใจงานปักเพิ่มมากขึ้น
2: ถ้าพูดถึงเรื่องงานปักแบบไทยๆนะคะงานปักดิ้นข้อดิ้นโปร่งอะไรแบบนี้เราจะคุ้นเคยกันดีคุณผู้ชมแต่ว่าคุณน้าบอกว่าถ้าเป็นงานของตัวเองเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงคุณผู้ชมก็คือการปักหนุน
1: ใช่งานจริงๆต้องบอกว่าแบบ

0: รู้สึกค่อนข้างที่จะดีใจที่แบบได้ทำงานปักหนุนพอสมควรเพราะว่าน้อยคนที่จะรู้เทคนิคสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตัวน้องเองก็คือได้พื้นฐานมาจากงานปักชุดโขนงานปักงานถวายงานบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาว่าเขาเทคนิคการหนุนแบบไหนอันนั้นคือพื้นฐานแต่ว่าเราก็มาศึกษาเองจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครใช่ก็มีงานปักหนุนเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆปรับมาเป็นงานปักหนุนโดยเทคนิคของเขาก็จะเป็นการปักแยกขยายแบบแล้วก็งานปักแยกเป็นชิ้นๆสมมติว่าอย่างตัวองค์พระพิฆเนศองค์นี้มีทั้งหมด11ชิ้นก็คือปักแยกทั้งหมดแล้วค่อยเอามารวมกันเป็นจิ๊กซอลักษณะของการปักก็คือจะยัดผ้าสักการะหนุนลักษณะของการปั้นเป็นงานประติมากรรมหนุนต่ำอันนี้เป็นงานปักไทยอย่างอีกแบบงานปักหนึ่งคืองานปักแบบจริงๆไม่ได้บอกว่างานหนุนแบบฝรั่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบถ้าเป็นตัวสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยเราควรจะต้องหนุนให้มันเกิดมิติขึ้นมาเราก็เลยเริ่มเห็นจากโซเชียลต่างๆของต่างชาติว่าโอ้ยเทคนิคการหนุนเขาหนุนแบบไหนใช้ผ้าสักการะเป็นตัวหนุนแล้วก็ปักโดยวิธีการปักดิ้นมันแต่ว่าถ้าเราเห็นเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของงานสานแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการสานเหมือนสานไม้ไผ่หรือว่าสานอะไรทั่วไป
1: ในนามศิษย์ครูวีรธรรมเทพนรินทร์ได้รับยกย่องเป็นทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2568โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์มีพันธกิจในอนาคตถึงการทำให้งานฝีมือของไทยไม่เพียงแพร่หลายกับคนรุ่นใหม่แต่ยังต้องไปสู่ตลาดสากลที่ผ่านมามีคนรักงานศิลป์ทั้งคนไทยในต่างแดนและจากโซนยุโรปให้ความสนใจเมื่อช่างฝีมือใช้เทคนิคไทยปักลายร่วมสมัยสร้างคุณค่าจากรากเดิมที่เพิ่มเติมด้วยงานสร้างสรรค์อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
2: ถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกานะดินแดนมีอำนาจและตอนนี้เขาก็สามารถโฮทุกอย่างทั่วโลกแต่ไม่น่าเชื่อครบรอบ250ปีแล้วนะคะหวายเขาบอกว่าเขามีฉลองยิ่งใหญ่เขาทำอะไร
3: ใช่คืออ่ะถ้าพูดถึงแลนด์มาร์คของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลายคนก็เทพีเสรีภาพและหรือว่าบันไดแดงแบบอลิเชียคีสนิวยอร์กใช่ไหมแบบที่เวลาเราไปเราจะไปถ่ายรูปกันแต่ว่าอีกสัญลักษณ์นึงที่คู่กับมหานครนิวยอร์กเขาก็มีสตรีทฟู้ดเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่คนละสีสันแบบประเทศไทยเลยข้างทางคือเรียกได้ว่าคนเขาก็ใช้ชีวิตแบบไวๆใช่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องเป็นอาหารที่กินง่ายนะคะถือไปไหนมาไหนได้อย่างฮอทดอกค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คู่กับคนเมืองที่ดีด้วยเหมือนกันทำให้การฉลองครบรอบการก่อตั้งสหรัฐอเมริกา250ปีเขามีการเปิดตัวประติมากรรมขนาดใหญ่เป็นรูปฮอทดอกนั่นเองค่ะใครเห็นก็ต้องร้องโอ้มายก๊อดบิ๊กฮอทดอกขนาดนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะสังเกตได้จากเสียงร้องที่ก็ดังไปทั่วจัตุรัสไทม์สแควร์ค่ะก็เป็นนาทีเปิดตัวผลงานศิลปะจัดวางที่มีชื่อว่า Hot Dog The Second Serving หรือว่า Hot Dog จานที่2ที่มีรูปร่างเป็นไส้กรอกยักษ์พร้อมขนมปังยาวถึง65ฟุตนะคะสร้างสรรค์โดยคู่หูศิลปินจากบรุกลินเจนแคทรอนค่ะแล้วก็พอลอัลลอเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าเป็น second serve นะคะเพราะว่าเป็นการนำผลงานเดิมที่มีชื่อว่า Hot Dog in the City เมื่อ2ปีก่อนมาตีความใหม่ค่ะเพื่อฉลองการครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกานั่นเองรายงานข่าวระบุว่าศิลปินเนี่ยต้องใช้ทีมงานกว่า40คนนะคะเวลาใช้กว่า3เดือนทีเดียวกว่าจะได้ฮอทดอกชิ้นยักษ์ใหญ่แบบนี้ขึ้นมาค่ะโดยศิลปินยอมรับว่านอกจากฮอทดอกจะเป็นตัวแทนของไทม์สแควร์แล้วก็เมืองนิวยอร์กที่วุ่นวายและเร่งรีบได้เป็นอย่างดีก็ยังเป็นสิ่งเตือนใจในแง่บวกนะคะถึงความตลกความสนุกสนานที่อยู่คู่กันด้วยนอกจากประติมากรรมขนาดยักษ์แล้วนะคะในงานนี้ยังมีการจัดประกวด The Most American Pageant Ever ค่ะซึ่งเป็นการแสดงยั่วล้อเพื่อตั้งคำถามถึงอัตลักษณ์อเมริกันในปัจจุบันโดยมีคณะกรรมการและนักแสดงเข้าร่วมกันอย่างคึกคักอีกด้วยนะคะคืออย่างเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ก็จะเห็นว่าการแข่งกินเร็วที่อยู่คู่สังคมอเมริกันมาตลอดก็ต้องเป็นการแข่งขันกินฮอทดอกด้วยแหละนะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ดูง่ายๆดูไม่มีอะไรจ่ายก็ราคาถูกด้วยบางทีคือแบบไม่กี่ดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังมันก็เยอะมากทีเดียว
4: แล้วก็ออกไปทั่วโลกด้วยแหละฮอทดอกขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: องโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง27กรกฎาคมสัมผัสความน่ารักขี้อ่อนและมุมมองชีวิตที่น่าทึ่งของน้องแมวในต่างแดนตามติดชีวิตเหมียวเหมียว28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พิธีกรรมสำคัญของวงการโขนไทยที่น้อยคนจะรู้จักแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ก็ตามกระบวนท่ารำชั้นสูงมีกฎเคร่งครัดในการสืบทอดแม้แต่สถานที่รำก็ใช่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้พระพิราบคือใครทำไมจึงมีพิธีนี
2: ้องค์พระพิราบกับยักษ์ที่ชื่อพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนละคนกัน
3: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะ
1: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่27กรกฎาคม2569พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะญี่ปุ่นจับสาวไทยรับจ้างหิ้วของซุกไอซ์ในซองกาแฟซ้ำรอยแอร์สาวด้านครอบครัวร้องเร่งช่วยเหลือ
1: ฝ่ายค้านเปิดหลักฐานคดีหัวสวกลาง5ฉกทัดขบวนการหัวก่อนเตือนกกต.อย่าเป่าคดีหรือตัดตอนอาจเกิดสุ่มเสี่ยงติดคุกแทน
0: กองปราบจ่อหมายเรียก2เจ้าหน้าที่ระดับสูงเอี่ยวทุจริต2ท้องสอบท้องถิ่นและอีก11คนร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบ
1: วิกฤตไฟป่าในยุโรปฝรั่งเศสและสเปนอพยพประชาชนและกว่าหลายแสนคนเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิก
0: ความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโรงสูบน้ำได้รับความเสียหายนะคะโรงสูบน้ำที่จะเอาไปทำน้ำประปาได้รับความเสียหายสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตลิ่งริมแม่น้ำน้อย

0: ที่มันทรุดตัวแล้วก็พังทลายยาวกว่า20เมตรทำให้กระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตลิ่งแม่น้ำน้อยในหมู่ที่1ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากวัตตะกูประมาณ800เมตรทรุดตัวและพังทลายยาวกว่า20เมตรลึก10เมตรส่งผลให้โครงสร้างโรงสูบน้ำประปาเสียหายส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ร่วงลงแม่น้ำดินยังคงสไลด์ตัวต่อเนื่องอาคารสูบน้ำดิบฐานอาคารและถังพักน้ำเกิดรอยร้าวชัดเจนปั๊มน้ำบางส่วนจมลงสู่แม่น้ำค่ะสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้ดินอุ้มน้ำและถูกกัดเซาะจนสูญเสียความมั่นคงพื้นที่ตำบลวัตตะกูเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่พอเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำจะลดอย่างรวดเร็วทำให้ตลิ่งพังง่ายประกอบกับเป็นพื้นที่ถมดินเดิมผลกระทบและพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือประชาชนใน4หมู่บ้านนะคะก็คือหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่9รวมกว่า300ครัวเรือนขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคกำนันตำบลวัตตะกูประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านเร่งกักตุนน้ำพร้อมทั้งเตือนห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเพราะดินยังสไลด์ตัวต่อเนื่องค่ะ
1: จะต่อท่อเดินน้ำดิบขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยน้ำก่อนแต่ท่านนายกท่านก็เป็นห่วงกลัวว่าถ้าเราดึงน้ำดิบเนี่ยเราจะต้องดึงขึ้นไปถังตะละเปากลัวว่าถังเนี่ยจะรับน้ำหนักไม่ไหวแต่เบื้องต้นเนี่ยทางท่านนายกอบตเนี่ยท่านประสานทางปภ.ที่จะเอารถน้ำมาให้ก่อนซึ่งทางน้ำประปาอันนี้จะมีชาวบ้านที่ใช้อยู่ทั้งหมด4หมู่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9แล้วก็จะมีประชาชนที่ใช้อยู่ประมาณเกือบ250ครัวเรือนค่ะและน้ำมันยิงไกลระยะทางก็อยู่ประมาณ4กิโลบวกลบ3กิโลเลยอะค่ะ
0: ส่วนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอบจ.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำใช้ให้แก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวพร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบให้ชาวบ้านเตรียมจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่รวมถึงส่งทีมกู้ภัยกับนักประดาน้ำลงไปกู้เครื่องสูบน้ำเดิมที่จมน้ำขึ้นมาทำความสะอาดเพื่อใช้เป็นเครื่องสำรองและเตรียมหารือจัดหางบประมาณเร่งด่วนในการซ่อมแซมโครงสร้างโรงสูบน้ำในระยะยาวค่ะ
2: ก็จะต้องซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม
3: ่แปลว่าต้องซื้อใหม่หมด
2: ใช่เครื่องเก่าก็ต้องรอซ่อมไปก่อนถ้าจะซ่อมไว้เราซื้อใหม่มาใหม่ใช้ก่อนถ้าใหม่มันเสียหายก็เครื่องเก่าที่ซ่อมแล้วมาสำรอง
3: นะฮะแล้วของเก่านี่เราเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยไม่ได้เลย
2: ได้แต่ว่าเสียดายก็ซ่อมไม่กี่พันซื้อใหม่ซะเป็นสองสามหมื่น
3: ไว้เป็นสำรอง
2: ใช่น้ำใช้ด้วย
0: แนวทางการแก้ไขระยะยาวต้องรอให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินความมั่นคงของชั้นดินเพราะว่าพื้นที่เป็นดินถมค่ะต้องพิจารณาว่าจะสามารถซ่อมแซมโรงสูบน้ำจุดเดิมได้หรือไม่หรือจำเป็นต้องย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว
4: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติเสียชีวิตภายในห้องนอนที่บ้านพักนะคะโดยสภาพเนี่ยก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็พบอาวุธมีดเนี่ยตกอยู่ข้างเตียงด้วยเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันก่อนเสียชีวิตแล้วค่ะกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณบ้านฝั่งตรงข้ามจะเห็นรถของนายใหม่อายุ64ปีผู้เสียชีวิตถอยหลังออกมาจากทางเข้าสนามเทนนิสที่ผู้เสียชีวิตนั้นเปิดเป็นสปอร์ตคลับค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยก่อนขับเข้าไปจอดในบ้านหลังจากนั้นประมาณ1นาทีค่ะก็มีชายสะพายกระเป๋าเดินเข้าไปในบริเวณซอยทางเข้าสนามเทนนิสที่อยู่ติดกับบ้านของผู้เสียชีวิตก่อนที่ช่วงสายอีกวันก็จะพบร่างของนายใหม่เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนและคนในบ้านก็ได้แจ้งให้ตำรวจนั้นไปตรวจสอบจากการชันสูตรในเบื้องต้นนะคะพบบาดแผลบริเวณต้นแขนเหนือข้อศอกบาดแผลชะกันของมีคมบริเวณเส้นเลือดใหญ่ทั้งสองข้างบริเวณคอก็พบร่องรอยถูกบีบรัดค่ะจุดเกิดเหตุยังพบมีดความยาวประมาณ1ฟุตนั้นตกอยู่1เล่มด้วยผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่นอนหงายอยู่บนเตียงแล้วก็มีผ้าห่มคลุมร่างบริเวณหน้าอกเอาไว้พี่ชายของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าก่อนหน้านี้น้องชายเคยบ่นปัญหาลูกจ้างชายชาวลาวอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่สอนที่เคยสอนเทนนิสให้นะคะแล้วก็พิกเกอร์บอลจนเป็นนักกีฬาค่ะ
5: เขาบอกว่าก็รู้สึกเสียใจที่ดูแลมาอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังทำแบบนี
6: ้คือ
5: ม
6: ี
5: น
6: ิ
5: สัยแบบนี
6: ้คือก้าวร้าวใส่
5: ก้าวร้าวใส
6: ่
5: พึ่มพำใส่เข้าตลอดเริ่มมีตำแหน่งแล้วแต่ว่านิสัยไม่ค่อยดีเขาก็เลยเบรก
6: ครั้งสุดท้ายที่พี่หมายโทรไปหาเขา
5: เขาบอกว่าพูดอะไรก็เขาทำท่าเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเขาเก่งเองเขาเรียนเองเขารู้เองเขาบอกโอ้เขาบอกเขาเสียใจมาก
6: 09
4: ตำรวจได้เชิญตัวลูกจ้างคนนี้มาสอบปากคำก็ทราบว่าอยู่กับผู้เสียชีวิตได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะโดยก่อนเกิดเหตุได้ไปแข่งขันเทนนิสแล้วก็กลับมาช่วงเย็นก่อนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะโทรศัพท์ให้เปิดประตูฝั่งสนามเทนนิสเพื่อนำรถเข้าไปชาร์จแต่ว่าผู้เสียชีวิตเปลี่ยนใจกลับเข้าบ้านไปพอตื่นเช้ามาก็เห็นว่าบ้านของผู้เสียชีวิตนั้นปิดเงียบกระทั่งบ่ายคนสนิทผู้เสียชีวิตก็ได้ขึ้นไปพบว่านายใหม่เสียชีวิตแล้วขณะที่นางอิ๋วก็เป็นอีกคนที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นLGBTQ+ ค่ะก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตนั้นเคยส่งข้อความผ่านไลน์ไปปรึกษาเรื่องของลูกจ้างชาวลาว2คนที่ทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นไม่สบายใจนอกจากนี้ผู้ที่ถูกนำตัวไปสอบปากคำแล้วยังมีอีกคนที่เพิ่งลาออกไปทำงานกับคนรู้จักซึ่งผู้เสียชีวิตเคยวางแผนว่าจะพาไปเที่ยวยุโรปด้วยกันค่ะ
0: ที่จังหวัดยะโสธรมีผู้ป่วยจิตเวชก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องแจ้งเตือนทุกครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชดูแลให้เข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าช่วยเหลือชายผู้ป่วยจิตเวชที่ทำร้ายตัวเองภายในบ้านพักในหมู่บ้านทรงตำบลทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรพบนายฤทธิเกียรติพิจารณ์อายุ31ปีบาดเจ็บสาหัสจากการใช้อาวุธมีดปลายแหลมทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับรีบนำตัวส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกของญาติค่ะนางวานขอสุขอายุ80ปีผู้เป็นยายเล่าว่าหลานชายป่วยทางจิตเวชมาหลายปีแล้วที่ผ่านมาเคยมีประวัติพยายามทำร้ายตัวเองบ่อยครั้งแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยกระทั่งในวันเกิดเหตุพ่อและแม่ของคนก่อเหตุออกไปทำงานที่ไร่มันสำปะหลังตั้งแต่เช้าปล่อยให้คนก่อเหตุอยู่บ้านกับยายตามลำพังแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
7: มันเห็นนอนแท่ง
8: หรอเห็นตอนแท่งปะเห็นตอนแท่งปะบ่เห็นปะ
7: ว่าเห็นกันเห็นตะเลียด
8: เห็นตะเลียดกับเมียดแม่นบ่
7: ใครอยู่มันบ่ดื้อลังใส
8: ่อยู่กับยาย2คนบ่มื้อนี
7: ้ค่ะ
8: พ่อกับแม่เพิ่นไปไส
7: ไปเถียงหยังมันค่ะ
8: เถียงหยังมันทั้ง2เลย
7: ค่ะเป็นแม่พี่กันมึงบ่ไปซะกะได๋มันไปหันก็ชื่อเตียนชื่อน้ำไม่กินเด้ค่ะ
8: ครับ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเตือนครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชควรดูแลให้เข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหากพบผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองควรรีบประสานโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกครั้งค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่ใช้อาวุธสงครามบุกโจมตีฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้กำลังพลอาหารพรานนั้นเสียชีวิต5นายมิเพียงแต่ว่าสร้างความสูญเสียให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่ายังสร้างสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งด้วยนะคะภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการซีลชายแดนตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมกับประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุป้องกันการหลบหนีแล้วป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำหนึ่งในพื้นที่สำคัญก็คือแนวชายแดนตามลำน้ำสุไหงโกลกค่ะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับมาเลเซียมีความยาวกว่า100กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและอำเภอตากใบพื้นที่แห่งนี้นะคะมีทั้งท่าข้ามแล้วก็ช่องทางธรรมชาติหลายจุดที่ผ่านมาก็เคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดอาวุธสงครามสินค้าหนีภาษีรวมถึงการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยค่ะกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนดังกล่าวได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำโดยพันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้ตรวจการปฏิบัติการบริเวณแม่น้ำสุไหงโกลกอำเภอตากใบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบท่าข้ามและช่องทางธรรมชาติทุกแห่งใช้ทั้งเรือตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและข่าวกรองเพื่อปิดทุกเส้นทางที่อาจถูกใช้หลบหนีของผู้ก่อเหตุค่ะ
0: และแม้ว่ามาตรการด้านความมั่นคงจะถูกยกระดับอย่างเข้มข้นนะคะแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นกลับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภารกิจของเจ้าหน้าที่แต่ยังกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างที่ตลาดเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะที่เป็นศูนย์กลางการค้าของคนในพื้นที่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของกันน้อยลงนายปาดีสิปาแต่พ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองในตลาดตันหยงมัดกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านจำนวนมากยังหวาดกลัวแม้จะต้องออกมาประกอบอาชีพแต่หลายคนก็ระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะชาวสวนยางที่ต้องออกไปกรีดยางในเวลากลางคืนหลายคนไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปฏิบัติงานอยู่ตามพื้นที่ป่าค่ะ
1: เขาต้องหาที่ตัดยากันชาวบ้านก็กลัวคือปุ๊บเปิดการเรียนปุ๊บเขาไม่กล้าออกตัดยาพวกนี้เจ้าหน้าที่ในป่าเยอะอีกเขาก็กลัวเหมือนกัน
2: ว่าเองจะ
1: ว่าไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่ก็เขาก็ถามไม่ใช่ไม่ทันใช่ไหมก็ต้องไปคุยอะไรบ้างทำงานหรือว่าจะอิ่มหลังร่วมกันไม่แน่อาจจะมีโอกาสก็มือกันทุกฝ่ายไหมถ้าที่ตันทีอย่างเดียวมันเอาไม่อยู
0: ่ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4สั่งระดมกำลังพลจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษจาก3ชุดปฏิบัติการทำหน้าที่ปิดล้อมเทือกเขาเมาะแตเขตรอยต่อ3อำเภอก็คือระแงะจะแนะและศรีสาครตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อกดดันติดตามแกนนำระดับปฏิบัติการและสั่งการ4คนหนึ่งในนั้นก็คือนายอาซีซันมดาเอซึ่งเป็น1ใน13คนที่ร่วมก่อเหตุยิงถล่มด่านทหารพรานล่าสุดสำหรับเทือกเขาเมาะแตที่ผู้ก่อเหตุใช้เคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวยังมีสมาชิกแนวร่วมในกลุ่มประมาณ 6-7 คนค่ะรวมทั้งหมดประมาณ 28-30 คนมีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวและดำรงชีพในป่าเคยผ่านการฝึกฝนการรบแบบกองโจรในประเทศเพื่อนบ้านมาด้วยค่ะ
3: คุณผู้ชมคะคดีหัวสวภาค2ที่ฝ่ายค้านร่วมกับไอลอว์นั้นได้เปิดเมื่อวานนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดคดีใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการนำหลักฐานแล้วก็คำให้การเพิ่มเติมมาอธิบายนะคะว่าเหตุใดจึงเชื่อว่าการเลือกสวปี2567นั้นเป็นขบวนการที่วางแผนกันมาอย่างเป็นระบบและพยายามจะเชื่อมโยงจากระดับผู้สมัครไปจนถึงผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองที่ถูกกล่าวอ้างอยู่ในเบื้องหลังด้วยขณะนี้ค่ะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้นำจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.ค่ะเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยระบุว่าหลังผ่านมากว่า2ปีนับตั้งแต่การเลือกสว.สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่การขาดหลักฐานค่ะแต่เป็นกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกกต.และ DSIพร้อมกับเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่า5ฉากทัศน์สำคัญของขบวนการหัวสว.ตั้งแต่การวางแผนยึดพื้นที่จังหวัดเป้าหมายการจัดหาผู้สมัครการรวบรวมผู้สมัครเข้าพรรคและก็การจัดทำโพยก่อนเลือกระดับประเทศการลงคะแนนตามโพยไปจนถึงการปฐมนิเทศก่อนเข้ารับหน้าที่สว.ค่ะ
4: อย่างวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็สรุปภาพไปเห็นชัดแล้วว่ามี5ฉากสำคัญนะครับตั้งแต่1คือการวางแผน2คือการจัดตั้งจ้างคนมาสมัครในระดับอำเภอเพื่อไปต่อระดับจังหวัดซึ่งบางส่วนก็มีเส้นทางการเงินที่ถูกเปิดเผยในวันนี้ด้วยทั้งในส่วนของสุราษฎร์ธานีที่ทางคุณยิ่งชีพเปิดแล้วก็ในส่วนของหนองบัวลำพูที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่อันที่3ก็คือการกระจายไปเก็บตัวนะครับตามศูนย์ทำโพยนะครับใน 1-2 วันก่อนการเลือกระดับประเทศฉากที่4ก็คือวันเลือกที่มีการใช้โพยใบสั่งอย่างชัดเจนมีคลิปปรากฏที่มีประธานวุฒิณเวลานี้ตอนนั้นเป็นผู้สมัครยื่นโผล่ให้กับกกต.ด้วยแล้วก็สุดท้ายคือการข้อกล่าวหาเรื่องการมีการประชุมที่โรงแรมผมเรียกว่าเป็นการปฐมนิเทศสว.หลังจากการเลือกด้วยดังนั้นผมคิดว่าเราพยายามนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนได้เห็นนะครับว่ากระบวนการนี้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไร
3: ซึ่งบนเวทีเมื่อวานนี้ค่ะยังมีการนำพยานมาเล่าประสบการณ์ตรงด้วยอย่างเช่นพันตำรวจเอกสมยศศรีหาบัวอดีตผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตค่ะที่อ้างว่าถูกประสานให้นั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพพร้อมกับผู้สมัครรายอื่นก่อนจะถูกพาไปพักที่โรงแรมและเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดปทุมธานีโดยพยานอ้างว่าในการประชุมเนี่ยมีการแจกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องเลือกทั้งรอบแรกแล้วก็รอบไขว้พร้อมกับขอให้ส่งมอบเอกสารสว.3ให้กับทีมงานแล้วก็ขอให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าต้นปฏิเสธไปเพราะมองว่าเป็นการครอบงำการเลือกตั้งค่ะ
5: ก่อนที่มา
3: ส่วนศาสตราจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการรัฐศาสตร์ ที่เข้าร่วมเสวนาด้วยเมื่อวานนี้ก็กล่าวว่าในกระบวนการได้มาของสวไม่ชอบการซื้อเสียงแต่การได้มาของสวเป็นการซื้ออิทธิพลเพื่อที่ยึดกลุ่มรัฐค่ะซึ่งคล้ายกับการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่ให้ฝ่ายปกครองอำเภอและจังหวัดเนี่ยพิจารณาคุณสมบัติซึ่งกลุ่มที่พยายามทำเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่าใช้โครงข่ายอิทธิพลนั้นยึดกลุ่มอำนาจรัฐเอาไว้ค่ะ
4: เรามีความกังวลใจว่าเรื่องนี้จะไปไม่ถึงศาลและจะถูกตัดตอนในชั้นกกต.นะครับซึ่งอย่างที่ผมย้ำคือการตัดตอนมันไม่ใช่หมายถึงแค่การยกคำร้องทั้งหมดเพียงอย่างเดียวอันนั้นผมเรียกเป็นการตัดตอนแบบจงแจ้งแต่สิ่งที่เรามีความกังวลใจด้วยเช่นกันคือการตัดตอนแบบแนบเนียนคือการส่งเรื่องบางคนไปที่ศาลแล้วก็ยกคำร้องบางคนแต่ไม่ได้ตัดสินใจแตกต่างกันบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ชัดเจนไม่เท่ากันแต่อาจจะตัดสินใจแตกต่างกันตรงที่ว่าใครอยู่ใกล้หรือไกลกับศูนย์อำนาจของระบอบสีน้ำเงินหรือที่ผมเรียกว่าการสังเวยน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องน้ำเงินเข้มนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำที่ผ่านมาคือพยายามนำเอาข้อมูลหลักฐานมาชี้เห็นว่าขบวนการที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นขบวนการขนาดเล็กที่จำกัดอยู่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันไม่ได้ขบวนเป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยกลุ่มผู้สมัครสว.อย่างเดียวแต่มันมีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วได้วางแผนสนับสนุนและดำเนินการให้ขบวนการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่ากกต.ก็ควรจะส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยเป็นคนไต่สวนพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ตัดสินออกมาว่าใครผิดไม่ผิดครับ
3: นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณพฤทธิ์พูดเอาไว้นะคะแต่ว่าอาจารย์ศิริพันธ์เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงมีการประเมินคดีนี้ว่ามีโอกาสดำเนินการได้3แนวทางที่กกต.นั้นจะมีมติออกมา1ก็คือกกต.ยกฟ้องคดีทั้งหมด2ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมด229คนและ3ก็คือส่งฟ้องบางคนซึ่งก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะพร้อมกับเปรียบเลยว่าต้นไม้พิษถ้าตัดปลายกิ่งที่เป็นพิษออกแต่รากแก้วที่เป็นพิษยังอยู่สักวันนึงก็จะยังแตกหน่อมาสร้างมลพิษต่อนะคะนอกจากนี้ศาสตราจารย์ศิริพันธ์ระบุด้วยว่าคดีนี้ต้องยุติก่อนการเลือกสว.ครั้งต่อไปค่ะพร้อมกับเสนอแนะทางออกในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรืออย่างน้อยการแก้แบบมาตราว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พร้อมกับเสนอแนะว่าหากการส่งเรื่องไปช่องทางศาลฎีกานั้นเกิดความล่าช้าอาจต้องเปลี่ยนวิธีค่ะก็คือยื่นร้องต่อศาลปกครองทางด้านนายยิ่งชีพอัชฌานนท์เมื่อวานนี้ค่ะก็ยังยืนยันถึงความพร้อมการต่อสู้คดีที่ถูกรัฐมนตรีฟ้องร้องทั้ง9คนนะคะโดยย้ำว่าไม่ได้เจตนาให้ร้ายหรือว่าหมิ่นประมาทใครแล้วก็ยังมีข้อมูลมากกว่านี้ที่จะส่งให้กับวิปฝ่ายค้านที่เป็นผู้เปิดเผยหลังจากนี้พร้อมกับระบุถึงความต้องการให้นายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นมาตอบคำถามเรื่องนี้ต่อสาธารณะค่ะ
5: คือเราก็มีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบมีระบบอะไรนะครับทำพอนำเสนอแล้วถ้ามีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงเราก็ตรวจสอบนะครับถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายหรือหมิ่นประมาทใครนะครับทั้ง9ท่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านเยอะกว่านี้อีกเยอะครับผมก็ยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าไม่เห็นมีความจำเป็นก็อะไรก็อยากฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบแล้วก็ไปนำเสนอมากกว่านะครับและนอกจาก9ท่านก็ยังมีอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็จะต้องไปนำเสนอต่อศาลนะครับ
3: ทางด้านฝั่งพรรคภูมิใจไทยค่ะโดยนายสุประชัยใจสมุทรและมือกฎหมายของพรรคออกมาย้ำว่าจะมีการดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทอย่างแน่นอนครบทุกรายค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์และก็ชื่อเสียงตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดและก็ได้ออกมาชี้แจงโต้แย้งข้อพิพากษ์วิจารณ์ต่างๆโดยยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ผู้เสียหายทั้ง9คนจะต้องรวมฟ้องเป็นคดีเดียวกันซึ่งตอนนี้ร่างคำฟ้องของนายอนุทินนั้นได้ดำเนินการเสร็จตั้งแต่วันแรกค่ะสำหรับคดีหัวสว.ณเวลานี้ที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือภายในกกต.เองค่ะที่มีความเห็นไม่ตรงกันโดยคณะสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เนี่ยเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอค่ะควรส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนแต่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36เห็นว่าหลักฐานนั้นยังไม่เพียงพอจึงเสนอให้ยกคำร้องดังนั้นตอนนี้นะคะก็อยู่ที่กกต.ชุดใหญ่ค่ะโดยกกต.ชุดใหญ่นั้นจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับชุดที่26ที่ส่งคดีไปศาลหรือว่าเห็นด้วยกับชุดที่36ยุติคดีเลือกตั้งหรือว่าสั่งสอบเพิ่มเติมได้ตามอำนาจของกกต.ส่วนอีกทางหนึ่งค่ะ DSI ไม่ได้สอบเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะคะแต่ว่าสอบว่ามีความผิดอาญาหรือไม่เช่นอ้างยี่ฟอกเงินสมคบกันกระทำผิดหากพยานหลักฐานนั้นเข้าข่ายดังนั้นจึงเป็นคนละคดีกับกกต.ซึ่งขณะนี้ DSI ก็ยังคงเดินหน้าสอบสวนต่อมีการสอบ

0: ญาณรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าการสอบสวนคดีอาญายังดำเนินอยู่ไม่ได้ยุติไปพร้อมกับการพิจารณาของกกต.ค่ะ
1: ซึ่งการจัดเวทีเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2ของพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการตอกย้ำถึงการมีพยานบุคคลมีข้อมูลเส้นเงินที่อาจจะอยู่ในสำนวนคดีแต่ตอนนี้เนี่ยข้อสังเกตก็คือทำไมทั้งกกต.และ DSI ทำคดีค่อนข้างจะล่าช้านำมาสู่คำถามว่าจะเป็นการเป่าคดีหัวเลือกสว.ด้วยหรือไม่ส่วนการวางแผนการจัดทำเป็นกระบวนการเพื่อให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์หรือว่าเข้าไปสู่อำนาจอันนี้เป็นการทุจริตเชิงคอร์รัปชันในเชิงอำนาจด้วยหรือเปล่านะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับดร.ปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านร่วมในรายการผ่านวิดีโอคอลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณจินสตาคุณพึ่งนภาครับ
1: ค่ะอาจารย์ในสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยถ้าเกิดเราอนุมานบอกว่าในข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำตัวพยานบุคคลมาเปิดเผยมันอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วก็ดูว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนในแง่ของเส้นทางต่างๆว่ามันมีการหัวโดยเสนอผลประโยชน์โดยการให้และสัญญาว่าจะให้จริงๆแบบนี้ในคดีที่ทำอยู่โดยกกต.โดย DSI อาจารย์มองว่ามันล่าช้าจนนำไปสู่คำถามว่าจะมีการเป่าได้หรือเปล่านะคะ
2: อันนี้คือคำถามที่ไม่ใช่แค่ผมหรือสื่อมวลชนตั้งข้อสงสัยคือเราเห็นความไม่ปกติตั้งแต่วันที่เลือกรอบระดับประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วถูกไหมพอมันผ่านไป2ปีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เกิดความรู้สึกอย่างที่คุณจีรชตาบอกว่าเอ๊ะมันทำไมถึงล่าช้าความการล่าช้านี่มันเป็นความพยายามในการเป่าหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นในบริบทที่คนก็ไม่ค่อยไว้วางใจการทำงานของกกต.มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมตอนนี้นะครับ อย่างคุณยิ่งชีพไอลอต้องมาเปิดหลักฐานเพิ่มเพื่อยกระดับเรื่องนี้ให้มันอยู่ในสายตาของสาธารณชนมากขึ้นและผมคิดว่าจริงข้อมูลที่ฝ่ายค้านคุณยิ่งชีพเปิดเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลใหม่เลยเป็นข้อมูลที่เราเห็นตั้งแต่วันที่เลือกระดับประเทศและผมก็เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้อยู่ในสำนวนของกกต.ด้วยซ้ำ
1: อาจารย์นี่คือการกดดันกกต.หรือเปล่าคะว่าท้ายที่สุดแล้วภายในสิ้นเดือนนี้ยังไงก็ควรจะต้องมีการส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาตามอำนาจหน้าที่ของทางกกต.อะค่ะ
2: ผมคิดว่าในเชิงยุทธศาสตร์ก็คงเป็นการสร้างนะครับการรับรู้ต่อสาธารณชนว่าเรื่องนี้มันผ่านไป2ปีแล้วใช่ไหม2ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องมาพูดแล้วว่าช้าหรือเร็วมันเป็นสิทธิ์ที่วินยูชนทั่วไปพึงจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันทำไมถึงล่าช้าฉะนั้นในทางนึงผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีผลออกมาไม่ทางใดก็ทางนึงก็เป็น3ทางอย่างที่คุณจิรชตารายงานไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าในการที่ทางฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยที่ร่วมกับไอลอว์ไม่ได้เป็นเรื่องของคดีใหม่เป็นคดีเดิมนี่แหละก็เคยพยานหลักฐานเราเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนักที่ออกมาในแต่ละครั้งก็คาดว่าจะออกมาเป็นระยะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอาจารย์มองว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักในเรื่องนี้ให้มีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: คือจริงๆเรื่องพยานบุคคลเส้นเงินการโอนเงินการจัดการไปที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรารับรู้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าความสำคัญมันคือพอเมื่อวานเนี่ยเอาคนที่ไปอยู่ในกระบวนการจริง
0: ๆ
2: มาเล่าว่าได้ไปทำแบบนี้เช่นว่าอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าการที่เอาคนที่อยู่ในกระบวนการเลือกสว.เมื่อ2ปีที่แล้วมาพูดก็ต้องการทำให้พยานหลักฐานชุดนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโน้มน้าวให้สังคมเชื่อได้ว่าเรื่องนี้มันผิดปกติและไม่ควรปล่อยผ่านแล้วก็เป็นการส่งแรงกดดันไปยังกกต.ได้ว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ควรชักช้าอีกแล้วควรต้องมีการวินิจฉัยออกมาว่าจะส่งหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะอาจารย์มีคนมองเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วโดยอำนาจหน้าที่ของกกต.ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสืบสวนหรือว่าสอบสวนรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้มันทะลุปลุกโปร่งจริงๆแล้วอำนาจหน้าที่ของกกต.ก็คือรับเรื่องมาแล้วพิจารณาว่าส่งให้กับศาลฎีกาในการไต่สวนต่อหรือไม่อันนี้มันเป็นมุมมองที่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์เพราะว่ากกต.ครับคดีเลือกตั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.หรือสว.เนี่ยมันใช้หลักที่ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสิ่งที่ทำมา2ปีเนี่ยเราเห็นกันมาเนี่ยมันเชื่อได้ว่ามันน่าจะไม่เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยถ้าจะยึดตามหลักการจริงๆอ่ะก็ส่งต่อศาลเพื่อวินิจฉัยพิพากษาคดีต่อไป

0: ค่ะเท่ากับว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงดำเนินยืดเยื้อมา2ปีอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์มันเป็นเพราะว่าการที่มีสวเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็สามารถเข้าไปในการแต่งตั้งคนให้อยู่ในองค์กรอิสระต่างๆอันนี้มันเป็นแรงที่บีบคั้นอีกอย่างหรือเปล่าที่ทำให้กระบวนการมันไม่ควรจะเป็นไปตามที่มันควรนะคะ
1: นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาถ้าต้นทางของกระบวนการเลือกสวมันมีคำถามว่าไม่ได้สุจริตเที่ยงธรรมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วสวที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเนี้ยนะว่าท่านไปใช้อำนาจให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้ใช้อำนาจต่างๆอำนาจในทางสาธารณะไปแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วถ้าที่มามันมีปัญหามีข้อสงสัยเคลือบแคลงแล้วปล่อยลากยางมา2ปีใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีกระแสที่ยกระดับมากดดันอย่างเงี้ยแล้วคดีนะครับถูกทำให้เชื่อไปว่าอาจจะมีการเป่ายุติขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เท่ากับว่าสว.นะครับชุดนี้นะครับที่มาตามเลือกกันเองเนี้ยก็จะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระตรงนี้ผมว่ามันก็มีความเสียหายมีผลกระทบอยู่พอสมควร
2: ค่ะถ้าในแง่ของการเมืองอาจารย์มองว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ผมคิดว่าเรื่องการเลือกสว.เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่วันช่วงเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วการทำหน้าที่ของสว.มาจนวันเนี้ยมันก็มีคำถามมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มาทีนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นไปตอนเนี้ยเมื่อทางฝั่งท่านนายกฝั่งรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนะครับก็จะใช้สิทธิ์นะครับฟ้องไปอีกเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เรื่องเนี้ยมันดูมีความเข้มข้นในทางการเมืองมากขึ้นซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับถ้ามันมีข้อกล่าวหาจริงๆนะครับผมเชื่อเลยเรื่องที่มีการเปิดมาอยู่ในสำนวนอยู่แล้วก็ไปว่ากันตามกระบวนการนะครับการยิ่งไปฟ้องเนี่ยผมคิดว่ามันจะยิ่งทำให้เรื่องนี้ดูมีความน่าสนใจคนยิ่งมาจับจ้องมากขึ้นแล้วจะต้องมีการเรียกนะครับพยานหลักฐานเอามาเปิดในที่สว่างกันมากขึ้น
2: ค่ะแล้วอย่างนี้มีเป็ดส่งผลแรงกระเพื่อมต่อพรรคภูมิใจไทยยังไงบ้างคะอาจารย์
1: คือผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เป็นรัฐบาลมาครั้งที่สองเนี่ยมา3เดือนกว่าแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีผลกระทบอยู่พอสมควรเพราะว่าก้าวชื่อที่มีการเปิดก็เป็นคีย์แมนของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นแล้วเรายังไม่ลืมว่ารัฐบาลภูมิใจไทยยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่กำลังเป็นมรสุมรัฐบาลอยู่ตอนนี
2: ้
1: แน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็ยิ่งเป็นทำให้นะครับเรตติ้งนะครับอาจจะไม่ได้ดูดีบ้างนัก
0: ค่ะมันรวมถึงเรื่องของทุจริตการสอบสทด้วยของสทด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่มันก็เป็นอีกหนึ่งมรสุมใหญ่แล้วช่วงเวลานี้มันก็เลยถูกหยิบยกเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องของการเข้ามาของมีอำนาจของสว.ว่าอันเนี้ยมันเป็นการทุจริตในเชิงอำนาจตั้งแต่สว.มาจนถึงการสอบสทด้วยหรือไม่อาจารย
1: ์ก็เนี่ยแหละครับก็ผมคิดว่าตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลภูมิใจไทยเข้ามานะครับ ก็มีแต่ข่าวมรสุมอ่ะยังไงตั้งแต่เรื่องน้ำมันเรื่องภูเก็ตเรื่องสทแล้วมาจนถึงเรื่องการเลือกสวตรงเนี้ยมันเลยมันเป็นมรสุมที่ก็ยิ่งทำให้อาจจะทำให้ความนิยมนะครับไม่ได้อยู่ในระดับที่อาจจะสูงมากนัก
0: ค่ะแล้วหลังจากนี้อาจารย์มันเหมือนมาเดือนละเรื่องเลยตอนนี้3เดือน3เรื่อง4เรื่องเข้าไปแล้วจะไปยังไงต่อดีคะอาจารย์เรื่องของความแนบแน่นในรัฐบาลเองด้วยตอนนี้ก็เริ่มมีคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะอาจารย์
1: เนี่ยแหละครับผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายถ้าผมพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆ3เดือนยังขนาดเนี้ยแต่ว่าแล้วข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกฉะนั้นผมว่าเส้นทางต่อจากนี้รัฐบาลภูมิใจไทยก็ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาวะที่คนก็ถามหาว่ามีผลงานอะไรนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็มีกระแสบอกว่าเอ๊ะเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยอาจจะมีการแบบว่ามีสวบางท่านแหละนะคะอาจจะแบบว่ามีความผิดพลาดน้อยก็คือว่าตัดเล็บนิ้วกล้อยเพื่อรักษาภาพรวมเอาไว้ของนิ้วทั้งหมดเลยประมาณนี้ค่ะอาจารย์มองตรงนี้ยังไงมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: มันก็เป็นหนึ่งในสามฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ในขณะนี้อยู่แล้วนะครับว่ากกต.จะสั่งอย่างไรทีนี้สำหรับผมขีดเส้นใต้อย่างนี
2: ้
1: คือไม่ว่าจะสั่งฟ้องทั้ง229คนหรือยกฟ้องหรือปล่อยบางส่วนฟ้องบางส่วนผมคิดว่าไม่ว่าทางไหนมันต้องมีการให้เหตุผลที่หนักแน่นและทำให้สังคมเชื่อได้ว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมจริงๆ
0: ค่ะแต่ถ้าไม่มีนะอาจารย์ถ้าไม่มีเนี่ยวิกฤตศรัทธามันยิ่งเพิ่มแล้วก็ดันไปทั้งรัฐบาลทั้งสวเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับเนี่ยก็ถ้าไม่มีนะครับเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงมีการเลือกทางเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะครับมันยิ่งลดต่ำลงไปอีกซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว
0: ค่ะดีไม่ดีอาจจะต้องไปดูตอนไต่สวนในสมมติถ้าคดีของคุณยิ่งชีพเนี่ยถูกส่งฟ้องขึ้นศาลจริงๆมันอาจจะมีหลักฐานอะไรมันไปปรากฏในระหว่างกระบวนการไต่สวนก็ได้นะอาจารย์
1: เนี่ยครับก็ผมเลยบอกว่าไม่ควรนะครับเป็นเรื่องเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ดร.ปุรวิทย์วัฒนสุขนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องกันแหละว่าสรุปจะมีคำสั่งให้ส่งไปยังศาลฎีกาหรือไม่ท่ามกลางข้อครหาบอกว่าเอ๊ะที่มันล่าช้าแบบนี้เนี่ยเตรียมที่จะเป่าคดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไปอย่างที่มีการมองฉากทัศน์กันจริงๆว่าอ่ะตัดส่วนน้อยไปนิ้วไหนมองว่าร้ายก็ตัดไปก่อนเพื่อรักษาร่างกายส่วนใหญ่เอาไว้มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องจับตาเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของคดีที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทด้วยอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นหนทางที่นำไปสู่เรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยออกมาโชว์กันในศาลหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญและก็พลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะรวมถึงการแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แล้วด้วยก็คือว่าหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะ
0: ค่ะในวงราชการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้นานถึง7ปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการแต่มีการจับจ้องไปที่ข้าราชการพลเรือนด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะฝ่ายปกครองอย่างปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือกระทั่งข้าราชการทหารในกองทัพท่ามกลางคำถามถึงการยึดโยงกับฝ่ายการเมืองติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ก่อนการประชุมกตร.แล้วลงมติเอกฉันท์เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ช่วงสัปดาห์ก่อนคำถามของนักข่าวคือผบตร.ในรัฐบาลอนุทินมีสเปคแบบไหนอย่างไรวันนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในบทบาทหน้าที่แล้วก็หยอกๆในแบบที่มีนัยยะอยู่เหมือนกันค่ะ
1: มีสเปคไว้ไหมครับ
2: พูดคำว่าสเปคแล้วก็ลุกทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ
3: ผมตลอดที่เป็นยาวมันจะสูญเสียถ้าเป็นยาวไปจะทำให้คลองอำนาจยาวเกินไปหรือกระจายลูกเรือก็หาย
2: อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งถ้าในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
0: จากนั้นผลประชุมกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานก็ลงมติ12-0หรือว่าเอกฉันท์ค่ะเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้เหมาะสมนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16และมีผลปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้หากเทียบอายุราชการจะถือว่าพลตำรวจเอกสำราญจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนานถึง7ปีก่อนเกษียณอายุราชการไม่ต่างกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ที่เพิ่งแต่งตั้งด้วยค่ะพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชซึ่งวุฒิสภาลงมติเลือกด้วยคะแนน140-17เสียงก็จะมีวาระดำรงตำแหน่ง7ปีนับจากนี้เช่นกันนอกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมที่เหลือวาระอีกเพียงปีเดียวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก4คนคือนายวิรุณแสงเทียนนายจิระนิติหวานนท์นายนพดลเทพพิทักษ์และนายบรรจงศักดิ์วงปราศก็เป็นที่สังเกตกันค่ะว่าจะครบวาระในปี2570นี้แล้วก็เข้าสู่วาระการเลือกใหม่ในวุฒิสภาชุดนี้ด้วยนี่ยังไม่นับรวม7เสือกกต.ปี2569ภายใต้การนำของประธานณรงค์กลั่นวารินเรียกว่ากกต.ชุดนี้3ใน7คนหรือเกือบครึ่งของทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและอยู่ระหว่างการสรรหาใหม่อีก1คนค่ะส่วนปปช.โดยนายสุชาติสุนทรีเกษมก็เป็นประธานคนใหม่ที่จะมีวาระ7ปีนับรวมเป็น4ใน8ปปช.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มีที่มาจากวุฒิสภาชุดนี้แล้วส่วนอีก4คนมาจากวุฒิสภาชุดพิเศษในรัฐบาลคสช.ส่วนอีก1ตำแหน่งยังค้างอยู่ค่ะแต่ว่าแค่นี้ก็เป็นคำถามในวงการเมืองไม่น้อยแล้วนะคะองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมีบางคนบางส่วนยึดโยงอยู่กับฝ่ายการเมืองไหมค่ายสีน้ำเงินหรือเปล่าหรืออาจมีคำถามไปที่ตำรวจทหารและข้าราชการพลเรือนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในยุคของปลัดอันสิทธิ์นี่แหละค่ะฝ่ายปกครองอย่างนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะแม้จะได้เลื่อนขั้นนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือว่าช่วงนายกเศรษฐาทวีสินเมื่อ1ตุลาคม2567แต่ช่วงนั้นนายอนุทินชาญวีรกุลก็นั่งเก้าอี้มท.1ซึ่งมีสถานะเป็นผู้เสนอชื่อปลัดอันสิทธิ์ที่มีอายุราชการถึงปี2574ค่ะไม่ต่างกับปลัดกระทรวงยุติธรรมนายปิยะสิริวัฒนาวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งครม.มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ก็อายุราชการยาวนานไม่น้อยค่ะจะไปเกษียณก็ปี2574ค่ะว่ากันว่ารับโอนมาไกลมาจากเลขาธิการสอบต.จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่คนตัดสินใจเลือกไม่ไกลนะคะนอกจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีด้วยไหมนี่ยังไม่นับรวมเรื่องร้อนๆเก้าอี้ร้อนๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เมาส์กันนะคะว่าสายสีแดงกำลังลบล้างสายสีเขียวให้สิ้นลายอยู่ค่ะไม่ใช่รถไฟฟ้านะคะพรรคต้นสังกัดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเขาค่ะส่วนสายสีเขียวที่หมายถึงกองทัพหรือข้าราชการทหารไม่น่าจะเข้าข่ายกับข้อสังเกตอยู่ยาวอยู่นานที่ว่านี้นะคะแต่ก็เป็นที่สังเกตอยู่เหมือนกันค่ะเตรียมทหารรุ่นที่26กำลังเติบโตขยับขึ้นเพราะรุ่นเดียวกับเจ้ากระทรวงและผู้บัญชาการทหารบกว่ากันว่าปีนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปีระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพยังไม่ขยับจะมีก็ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะและน่าจะโหวตเลือกให้เข้ามาทำงานสอดประสานกันด้วยนั่นก็เพื่อมาทำงานกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ซึ่งก็น่าจะหมายถึงพลเอกสรัญเพชรรานนท์นายทหารเตรียมทหารรุ่นที่26ที่ถูกคาดการว่าจะเลื่อนจากรองปลัดมาเป็นปลัดแต่อายุราชการแค่ปีเดียวนะคะถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่แปลกค่ะกับการพิจารณาเลื่อนขั้นที่จะต้องยึดตามความรู้ความสามารถแล้วก็ลำดับไปด้วยฝ่ายที่ตัดสินใจจะเลือกคนที่รู้งานรู้ใจก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้ามองเป็นนัยยะทางการเมืองนัยยะแฝงก็คงไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนสนิทสนมที่จะตกลงสมประโยชน์กันได้หรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตเท่านั้นนะคะพฤติกรรมการกระทำและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
4: ค่ะก็เป็นอีกครั้งค่ะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินออกมายืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพอัชฌานนท์นะคะโดยยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้ส่วนที่จะมีการเปิดหลักฐานเรื่องของหัวสวนายกก็บอกว่าขอให้ทำเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยก็ทางกระทรวงการคลังก็เสนอขยายเวลารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่30กันยายนนี้รวมถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์ด้วยนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: โดยจะมีเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประชาชนหลายคนออกมาเรียกร้องเรื่องจากว่ามีทั้งเรื่องของการถือของรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักเรียนหรือว่านักศึกษานอกระบบหรือกศน.นั่นเองวันนี้ครม.จะพิจารณาทบทวนในทุกเรื่องค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระสำคัญวันนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาขยายเวลาเรื่องของการได้รับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเดิมจากวันที่31กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่30กันยายน2569แล้วก็จะมีการขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569โดยจะปรับปรุงเกณฑ์เช่นเรื่องของการถือครองรถยนต์ที่มีอายุประมาณเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมไปถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลนักศึกษานอกระบบหรือกศน.เป็นต้นค่ะส่วนประเด็นเรื่องร้อนที่หลายฝ่ายยังคงจับตานะคะเป็นเรื่องของคดีหัวเลือกสว.ที่มีรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องหลายคนโดยล่าสุดนายอนุทินก็ยังคงยืนยันเดินหน้าที่จะฟ้องนายยิ่งชีพอัชฌานนท์นะคะส่วนที่จะมีการบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เร่งเปิดออกมาเลย
6: ฟ้องในนามส่วนตัวหรือว่าในนามนายก
7: เรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าที่ฟ้องในนาม
8: แต่เขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าเปิดหลักฐานนะคะถ้าไม่มีใครออกมาพูด
7: เอาเลย
9: ขอบคุณนะ
5: ขณะที่นางสุขสำรวยวันธนิยกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงในมุมของตนเองตอบโต้ฝ่ายค้านเรื่องของคิดงานเลี้ยงค่ะเป็นงานผ้าขาวม้าเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ซึ่งกกต.ตรวจสอบจบแล้วขออย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนกรณีของน้องสะใภ้ที่อ้างถึงก็บอกว่าตกรอบจังหวัดค่ะไม่ได้เป็นสว.ซึ่งก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าถ้าสามารถหัวได้จริงคนใกล้ชิดก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปเป็นสว.ได้ฉลุยแล้วค่ะพร้อมสั่งฝ่ายกฎหมายถอดเทปรายการดังเมื่อเช้านะคะหลังจากเนื้อหาสร้างความเกลียดชังและไม่คิดว่าคนรุ่นใหม่จะใช้วิธีการนี้นำข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหาย
10: ก็ได้มีการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้2ปีที่แล้วได้มาร้องจริยธรรมดิฉันที่สภาก็ดิฉันก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทศาลก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้สื่อมวลชนนะคะคนร้องก็รับสารภาพน่าจะมีรอลงอาญาก็อยากจะบอกฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรไปถามหรือไปออกสื่อกรุณาตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแล้วมาพูดเพื่อให้คนอื่นเสียหาย
5: ด้านเสถียรภาพของรัฐบาลวันนี้ได้มีโอกาสถามพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็แสดงความเชื่อมั่นว่ากรณีที่ไอลอออกมาแฉเรื่องของกระบวนการหัวเลือกสว.ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและเชื่อว่าน่าจะสามารถชี้แจงได้และบริหารประเทศไปตามเป้าหมายได้เช่นกันค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้มีวาระเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งนะคะในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรด้วยก็มีหลายตำแหน่งทีเดียวซึ่งนายสุริยะก็ยืนยันย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายในครั้งนี้ค่ะ
4: เป็นมณีค่ะ
9: ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะว่าปรับหลักเกณฑ์รอบใหม่แล้วขยับจะเคาะออกมาตามที่มีการรายงานด้วยหรือไม่แต่ขณะเดียวกันทางคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาระบุว่าการปรับบัตรหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรอบอย่างล่าสุดที่เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณาใหม่วันนี้มันสะท้อนถึงการดำเนินการที่ผิดพลาดแล้วก็คิดไม่ละเอียดรอบคอบนะคะไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงไปฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคุณสิริกัญญาค่ะ
11: นี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีติดปลายนวมในการที่จะทบทวนหลักเกณฑ์อื่นๆอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าประชาชนเองเนี่ยก็ได้ไปประสบพบเจอกับตัวมาในหลายๆเรื่องที่หลักเกณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินนะคะที่มีหนี้เกินแสนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรวยทันทีใช่ไหมคะหรือว่าไม่เดือดร้อนแล้วนะคะในยังมีในเรื่องของประกันชีวิตนะคะที่ลูกๆเนี่ยมีการซื้อให้พ่อแม่โดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อาจจะต้องมีการมาทบทวนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะทบทวนเนี่ยก็คงจะต้องไปเข้าอีกคณะนึงก่อนซึ่งก็คือคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะซึ่งกระบวนการก็น่าจะลากยาวไปอีกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าขยายเวลาอุทธรณ์ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยก็อาจจะทําให้พอมีเวลาที่จะแก้ไขปัญหาที่มันอีลุงตุงนังอยู่ตอนนี้ก็หลายรอบแล้วสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการดึงเข้าดึงออกเข้าชักออกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นะคะก็เนื่องมาจากว่าหลักเกณฑ์ที่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้คิดมาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบไม่ได้เห็นหัวประชาชนก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยพอออกมาแล้วเจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ออกมาใหม่นะคะก็เจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ค่ะดิฉันก็คิดว่าก็เป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะยังไม่ได้คิดมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนจริง
4: ค่ะมาดูความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นกันนะคะวันนี้ทางกองปราบค่ะก็จะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ2คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ค่ะหลังจากที่พบหลักฐานที่บ่งชี้แล้วนะคะว่าได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะมีความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามค่ะโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้จะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ2คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157หลังพบหลักฐานบ่งชี้ได้ว่าได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบนอกจากนี้นะคะก็จะมีหมายเรียกกลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขคำตอบทั้ง11คนเข้ารับทราบข้อหาอ้างยี่แล้วก็ข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม6ข้อหาด้วยกันพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าจากกำหนดเรียกให้ทั้งหมดนั้นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้ค่ะพร้อมกับคาดการว่าจะสรุปการสืบสวนสอบสวนส่งปปช.ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจากนั้นคณะกรรมการไต่สวนจะพิจารณาในคดีที่กล่าวหาพลเรือนว่าจะส่งคืนให้ตำรวจดำเนินการหรือไม่ส่วนคดีที่พิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐมีตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.รับผิดชอบคดีเป็นการสอบสวนกลุ่มผู้เสียหายหรือผู้จ่ายเงินรวมถึงการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินค่ะจากนั้นก็จะสรุปทั้งหมดส่งต่อปปช.เพื่อพิจารณาเรียกไต่สวนตามขั้นตอนขณะเดียวกันก็ยังมีการประชุมร่วมกันของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยหลายหน่วยงานนะคะอาทิปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมในการติดตามความคืบหน้าและแนวทางในสำนวนคดีค่ะ
9: ทำกลางการจับจ้องเรื่องเอาผิดของคนที่อยู่ในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นจนถึงการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการเกือบ 6,000 รายชื่อที่พบหลักฐานคะแนนผิดปกติแล้วยังไม่สามารถที่จะมีการเซ็นในคำสั่งเหล่านี้ได้นะคะกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีการจัดสอบอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการสอบในครั้งนี้ค่ะเป็นการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะปรากฏว่ามีผู้เข้าสมัครสอบกว่า 37,000 คนสอบแข่งขันเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่างกว่า 17,000 กว่าตำแหน่งอัตราการแข่งขันมันอาจจะไม่สูงมากแต่แรงกดดันต่อทางสถ.เนี่ยสูงทีเดียวค่ะหลังจากข่าวการทุจริตครั้งมโหฬารพัวพันวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทมันเผยแพร่ออกไปการสอบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยได้เห็นภาพของรักษาราชการแทนอธิบดีสถ.อย่างคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรตระเวนไปตามสนามสอบแห่งต่างๆทั้งที่เชียงใหม่รวมถึงที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวานนี้กับที่ชลบุรีด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันความพร้อมในความโปร่งใสในทุกขั้นตอนด้วยการสอบครั้งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดสอบแล้วก็นับคะแนนด้วยแล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆจริงๆที่การนับคะแนนมีการเชิญสื่อมวลชนเข้าสังเกตการแล้วก็ไลฟ์การนับคะแนนกันให้เห็นกันไปเลยค่ะการไลฟ์เนี่ยทำผ่านเพจท้องถิ่นไทยนะคะมีคำยืนยันจากรักษาราชการแทนอธิบดีสถ.บอกว่านำบทเรียนต่างๆจากคดีโกงสอบที่ผ่านมาเอามาปรับปรุงมาตรการในการป้องกันใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การขนส่งข้อสอบควบคุมห้องสอบการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การตรวจข้อสอบเลยค่ะหลายหน่วยงานร่วมเฝ้าระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.ปปง.แล้วก็ภาคประชาชนนี่เป็นการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีกจนถึงการนับคะแนนสอบที่ค่อนข้างตรวจกระดาษคำตอบที่ค่อนข้างจะโปร่งใสกันอยู่แบบนี้ซึ่งนอกจากการตรวจข้อสอบที่เปิดให้เห็นกันแล้วค่ะเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์เองก็มีการรายงานอัปเดต GPS ของรถขนกระดาษคำตอบจากทุกสนามในตอนที่เดินทางเข้ามาสู่ศูนย์ตรวจข้อสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะมีการอารักขาของเจ้าหน้าที่มีการเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการเข้าติดตามการแกะกล่องการตรวจนับไปจนถึงการสแกนกระดาษคำตอบด้วยนะคะการอัปเดตรถขนกระดาษคำตอบมาจากพื้นที่ต่างๆเลยอย่างชลบุรีเขาใกล้หน่อยเขาก็มาถึงเร็วหน่อยฟ้ายังไม่มืดรถขนกระดาษจากคำตอบจากขอนแก่นก็ส่งมาถึงศูนย์รังสิตกันตั้งแต่ช่วงสัก 4-5 ทุ่มด้วยนะคะนี่แหละค่ะช่วง 25:55 นาทีรถจากขอนแก่นมาถึงจากเชียงใหม่เนี่ยก็มาถึงประมาณ 3:00 จากนครศรีธรรมราชก็บอกมาถึงประมาณ 5:00 ค่ะตามที่ GPS ก็ได้ระบุพิกัดเอาไว้ด้วยค่ะเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวลิงก์ประกาศคะแนนพร้อมกระดาษคำตอบรวมถึงคีย์ในการเฉลยเนี่ยเขาจะแจ้งประมาณ 16:00 นในวันนี้เลยนะคะนี่เป็นกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนแล้วมันไปสอดคล้องกับวันที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยได้บอกไว้ระหว่างการประชุมกับกมธ.งบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวปรับเปลี่ยนวิธีการประกาศผลสอบให้ประกาศทันทีที่ตรวจกระดาษคำสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดและการสอบครั้งล่าสุดก็ดูจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแต่หนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันหลังจากมีการให้สัมภาษณ์ของรักษาการอธิบดีสถ.ค
12: ่
9: ะ
12: ในศักยภาพและก็ความสามารถของตัวเองได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปพยายามใหม่มันมีสอบเกือบทุกปีแหละอย่าไปหลงกลเสียเงินให้เขาก็จบแล้วแต่ถ้าพยายามที่จะใช้วิธีผิดๆหลงกลเสียเงินให้เขาถ้าโดนจับได้เนี่ยอย่างกลุ่มนี้เราเป็นข้าราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วถูกออกจากราชการเลยนะอันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่คุ้มเลยก่อนสอบนี่ถ้าเตือนได้นะอย่างเตือนได้อีกครั้งก็จะบอกว่าใครที่ไปแอบตกลงเนี่ยคืนเงินเขาเลยนะความผิดยังไม่ปรากฏเนี่ยอย่าทำแล้วก็ขอสอบด้วยตัวเองผมจะดูแลให้ผู้จัดสอบเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการจัดสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามวิชาชีพของเขาให้มากที่สุดมหาวิทยาลัยก็ให้คำมั่นกันแล้วว่าจะไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรืออะไรอื่นเนี่ยมาแทรกแซงกระบวนการจัดสอบตรวจคำสอบตรวจคะแนนต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำให้ดีที่สุดของเช่นกันเมื่อเรามั่นใจในการและกันแบบนี้เนี่ยเราก็ทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคือทำให้โปร่งใสที่สุดผมจะทำให้ดีที่สุดครับ
9: ือเข้าใจว่านัยยะของรองปลัดเซมเบ่ค่ะเป็นการป้องปรามไม่ให้มีคนคิดทุจริตอีกต่อไปแต่มันตีความได้หลากหลายจริงๆและหลักหากว่ามีการรับเงินช่วยเหลือในการสอบจริงค่ะก็มีการมองเหมือนกันว่าก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะแต่เอาล่ะมิติใหม่ที่เกิดขึ้นก็คาดการว่าหลังจากนี้นะคะการสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบจากส่วนกลางหรือว่าจะเป็นท้องถิ่นที่อาจจะได้จัดสอบเองก็น่าจะมีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วกพ.อาจจะเป็นหน่วยงานที่รับจบในทุกการสอบอีกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของวุฒิสภาก็มีการให้สัมภาษณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีการทบทวนเนื้อหาของร่างกฎหมายโดยกมธ.มีการหารือถึงการปรับปรุงบทบัญญัติให้เกิดความสมบูรณ์เป็นมาตรฐานค่ะการวัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปอาจจะให้ใช้ทางการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยแหละค่ะส่วนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอและการสอบสัมภาษณ์หรือภาคคอเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่กรรมการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการได้อยู่กรณีดังกล่าวจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกมาตรฐานหากว่าให้กพ.มาดูมาตรฐานจะสูงขึ้นค่ะและคาดว่าในสมัยการประชุมหน้าที่จะเปิดสักเดือนสิงหาคมเดี๋ยวกมธ.จะเสนอร่างแก้ไขปรับปรุงให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรืออาจจะเป็นต้นเดือนกันยายนนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน
4: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดกรณีแอร์สาวนะขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียนะคะถูกจับได้ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นล่าสุดก็เกิดเหตุในลักษณะนี้ใกล้เคียงกันค่ะเมื่อหญิงไทยวัย28ปีรับจ้างหิ้วพัสดุเนี่ยถูกควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากที่ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟนะคะขณะที่ครอบครัวของหญิงสาวรายนี้ก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะถูกหลอกใช้ได้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งประสานติดตามคดีแล้วก็ขยายผลถึงผู้ว่าจ้างค่ะครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีนำข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองค่ะเพื่อขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุหลังจากที่ลูกสาวถูกควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองกาแฟในพัสดุรับฮิ้วค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังลูกสาวเดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะและเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้สุ่มตรวจสัมภาระก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในพัสดุที่รับนำส่งให้กับลูกค้าจึงได้ควบคุมตัวตามกระบวนการสอบสวนค่ะนายสลาวุฒแฟนสาวของนางสาวจุฑาทิพย์ก็บอกว่าแฟนสาวของตนเองนั้นมีอาชีพรับจ้างหิ้วสินค้าให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นโดยเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้เปิดกลุ่ม LINE Official ค่ะเพื่อรับฝากส่งสินค้าและรับจ้างหิ้วของระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่10กรกฎาคมก็มีผู้ใช้บัญชี LINE ชื่อING หรือว่าอิงอิงเนี่ยนะคะติดต่อว่าจ้างให้นำพัสดุเนี่ยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลน้ำหนักรวม12กิโลกรัมปิดผนึกด้วยเทปกาวอย่างแน่นหนาเลยค่ะโดยผู้ว่า

0: แจ้งให้รอผลการสอบสวนค่ะกระทั่งวันที่22กรกฎาคมครอบครัวได้รับหนังสือจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโฟโกกะแจ้งผลการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองกาแฟในพัสดุที่แฟนสาวของตัวเองนั้นหิ้วมานายสลาวุธระบุว่าในการเดินทางครั้งนั้นมีพัสดุรับฝากทั้งหมด9กล่องด้วยกันลูกค้ารายอื่นเนี่ยมารับสินค้าครบทุกคนเลยค่ะยกเว้นผู้ใช้บัญชีรายที่ชื่อว่าอิงอิงนี่แหละนะคะที่ไม่มาติดต่อรับสินค้าและก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเนื่องจากว่าได้บล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมดขณะที่ค่าจ้างที่ได้รับครั้งนี้ก็คือจำนวน 3,600 บาทก็ถูกโอนผ่านบัญชีแล้วค่ะ
1: ใช่ครับไปส่งตอนเดือนพฤษภาแล้วรอบ
2: ไม่มีปัญหาอะไร
1: ใช่ครับรอบแรกไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือรอบ2เค้ามาถามวันที่6
2: ครับ
1: กรกฎาคมครับว่ามีรอบบินมั้ยแฟนก็บอกว่ามีรอบบินวันที่11ครับ
2: คร
1: ับ เค้าก็บอกว่าจะฝากประมาณ10กกแล้วก็คือเค้าก็ส่งผ่านแก๊ปมาเค้าถ่ายกล่องมาเฉยๆก็คือไม่เห็นด้านในอะไร
2: ไม่ให้ไม่ได้เปิดดูด้านใน
1: รอบแรกใช่ครับ
2: แล้วเราแฟนเราสงสัยบ้างมั้ยครับ
1: แฟนผมเค้าน่าจะแกะดูครับแต่คือเค้าไม่รู้ว่าข้างในในซองกาแฟอะไรรายละเอียดข้างในเป็นอะไรใช่ครับ
0: ขณะที่ครอบครัวได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางบัวทองพร้อมกับขอให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านเพื่อที่จะสืบหาผู้ที่นำพัสดุมาส่งให้เบื้องต้นสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับผู้ส่งพัสดุได้แล้วนะคะและก็ได้ส่งมอบทั้งหมดให้กับชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: แม่ก็มีส่งเมลไปกับทางไปถามปรึกษาว่าลูกเราเป็นยังไงบ้างแม่ทำตามหนังสือที่เขาส่งมาค่ะว่าส่งไปทางเมลนี้นะแล้วก็ถามว่าลูกคดีไปถึงไหนแล้วเราต้องทำยังไงหรือเราต้องจัดการยังไงได้บ้างก็ยังไม่มีเมลตอบกลับมาค่ะใช่
2: ได้คุยกับทางลูกสาวไหมครับหลังจากที่คดีไป
3: ยังเลยค่ะ
2: ยังไม่ได้รู้ว่าเขาเป็น
3: ยังเลยค่ะ
2: เป็น
3: ห่วงมากค่ะเพราะไม่รู้เลยว่าลูกอยู่ยังไงเป็นยังไงตอนนี้เจออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: ด้านนางสาวอริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยค่ะว่ากรณีดังกล่าวหากพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองประสานข้อมูลมายังปปส.ภาค1หน่วยงานก็พร้อมสนับสนุนด้านข้อมูลและการสืบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมกับฝากเตือนผู้ที่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศว่าหากพบว่ามีการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายผู้ครอบครองสัมภาระอาจต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทางนะคะแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตามค่ะ
4: ผู้ชมวิกฤตไฟป่าในยุโรปยังไม่มีทีท่าจะทุเลาลงเลยค่ะส่งผลให้ฝรั่งเศสสั่งอพยพประชาชนแล้วมากกว่า 200,000 คนสเปนตัวเลขก็ขยับเข้าใกล้หลักแสนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะท่ามกลางความท้าทายจากสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการดับไฟค่ะภาพจากทีมดับเพลิงกัสเตยอนแสดงให้เห็นเพลิงลุกไหม้พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดกัสเตยอนทางตะวันออกของสเปนอย่างรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างหนักซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่างเร่งฉีดน้ำสกัดกั้นเปลวไฟที่กำลังจะกระพือลุกไหม้อย่างรุนแรงใกล้กับแนวเขตชุมชนทางการสเปนระบุว่าเหตุไฟป่าครั้งนี้เผาทำลายพื้นที่ป่าไม้และธรรมชาติไปแล้วมากกว่า 26,000 ไร่มีรัศมีแนวไฟป่าขยายกว้างไปถึง40กิโลเมตรท่ามกลางสถานการณ์ซับซ้อนและท้าทายอย่างมากค่ะเนื่องจากกระแสลมแรงคอยพัดเปลวไฟให้ลุกลามอยู่ตลอดเวลาความรุนแรงของไฟป่าที่ยังเกินขีดความสามารถในการดับเพลิงทำให้ทางการสเปนออกคำสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 75,000 คนและระบุว่าจะยังไม่อนุญาตให้ผู้อพยพเดินทางกลับเข้าบ้านเรือนจนกว่าการประเมินสถานการณ์ไฟป่าจะยืนยันได้ว่าปลอดภัยอย่างแท้จริงขณะที่กว่า 30,000 คนได้รับคำสั่งให้งดออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ฝรั่งเศสกลุ่มควันไฟป่าลอยแผ่ปกคลุมไปในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศท่ามกลางไฟป่าที่ลุกลามไปในหลายจุดมากขึ้นรวมถึงที่เมืองบอร์โดซึ่งไฟได้เริ่มคุกคามบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมด้านตำรวจและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เมืองดังกล่าวจัดทีมออกลาดตระเวนตามบ้านเรือนประชาชนที่อพยพหนีไฟป่าออกไปแล้วเพื่อดูแลความเรียบร้อยหลังจากไฟป่าครั้งใหญ่ครั้งนี้ทำลายสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว240หลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ทางการฝรั่งเศสสั่งอพยพประชาชนไปแล้วประมาณ 220,000 คน

0: คนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศค่ะขณะที่ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 260,000 ไร่ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะ
1: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งค่ะที่เยอรมนีนั้นเผชิญกับเหตุโจมตีด้วยการขับรถพุ่งชนแล้วก็พุ่งเป้าทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะคะซึ่งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างงานฉลองสนับสนุนความหลากหลายทางเพศค่ะคุณมินิถามว่าจะเห็นได้ว่าในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุความรุนแรงในเยอรมนีหลายครั้งแล้วนะคะ
2: แล้วก็เป็นเหตุที่ไม่ได้พุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มเพศหลากหลายนะคะแต่ว่าคนที่ออกไปใช้ชีวิตทั่วไปไปร่วมงานรื่นเริงก็โดนไปตามๆกันค่ะงานฉลองที่แปรเปลี่ยนเป็นการไว้อาลัยจากเหตุโจมตีล่าสุดที่กรุงเบอร์ลินนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยครั้งแล้วก็อาจจะกำลังสะท้อนถึงบริบททางสังคมการเมืองซึ่งกำลังผลักให้เยอรมนีเนี่ยเผชิญภัยคุกคามสองด้านพร้อมกันนะทั้งจากทางกลุ่มขวาจัดแล้วก็กลุ่มมุสลิมสุดโต่งทำให้สถานการณ์ความมั่นคงที่นี่ถือว่าซับซ้อนกว่าหลายๆชาติในยุโรปค่ะบรรยากาศงานพาเรดไพรด์คริสโตเฟอร์สตรีทเดย์เปิดฉากขึ้นอย่างคึกคักเลยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ใจกลางกรุงเบอร์ลินมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเป็นแสนๆคนต่างคนต่างร่วมกันเชิดชูความหลากหลายทางเพศและการยอมรับความแตกต่างในสังคมพากันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสนะคะหลายคนบกธงสีรุ้งไปทั่วทั้งงานก่อนที่ไม่นานความสนุกสนานจะเปลี่ยนเป็นความสับสนเมื่อมีประกาศเตือนจากบนเวทีนะคะให้คนในงานเนี่ยอยู่ในความสงบแต่ว่าให้อบพยพจากบริเวณสถานที่จัดงานท่ามกลางการมาถึงของรถฉุกเฉินจำนวนมากบรรยากาศสดใสของการเฉลิมฉลองท่ามกลางพาเหรดสีรุ้งเนี่ยต้องกลายเป็นเหตุสลดนะคะหลังจากที่ไปเกิดเหตุผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งเข้าชนคนบริเวณสวนสาธารณะใจกลางกรุงเบอร์ลินคืนวันเสาร์ก่อนจะออกมาไล่แทงคนในบริเวณใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิตไป1คนบาดเจ็บอีกร่วม30คนด้วยกันค่ะจริงๆก่อนการจัดงานพาเรดไพรด์ปีที่แล้วนะคะองค์กร LGBTQ+ หลายแห่งเตือนว่าการเกิดเหตุโจมตีเนี่ยพบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆก็สอดคล้องกับกระแสสนับสนุนขั้วการเมืองขวาจัดพรรค AFD ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศนึงที่เจอเหตุร้ายลักษณะนี้ค่อนข้างจะบ่อยครั้งด้วยกันจนค่อนข้างจะน่าตกใจนะเพราะว่าดูแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุขับรถพุ่งชนคนในเมืองต่างๆจนคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปนับ10นะคะตั้งแต่ตลาดคริสต์มาสที่มักเดอบวกแล้วก็เหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมานะคะผู้ก่อเหตุมีทั้งที่เป็นคนเยอรมันเองแล้วก็มีผู้ที่เป็นเชื้อสายต่างชาติด้วยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีเนี่ยเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยหลักที่ก่อเหตุล่าสุดนี้คืออับดูบาลุตเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายเลบานอนวัย21ปีนะคะมีประวัติก่อคดีมาค่อนข้างโชคโชนมีเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยต่างๆแล้วก็ยังไปพบความเกี่ยวข้องกับแนวคิดสุดโต่งโดยเขาเนี่ยเคยเดินทางไปเลบานอนเมื่อปี2025เพื่อตั้งใจจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แต่ว่าไปถูกจับกลุ่มซะที่นั่นแล้วก็สุดท้ายได้กลับมายังเยอรมนีซึ่งเพิ่งจะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเขาถูกตัดสินจำคุก1ปี10เดือนฐานเตรียมการก่อเหตุรุนแรงอันเป็นอันตรายร้ายแรงต่อรัฐแต่ว่าได้รอลงอาญา6เดือนแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทันบนซึ่งนอกจากนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเนี่ยยังยอมรับด้วยว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้นะคะอยู่ระหว่างกระบวนการอบรมเพื่อลดแนวคิดสุดโต่งตามคำสั่งของศาลค่ะงานนี้ก็ทำเอาทางการเยอรมนีถูกตั้งคำถามอย่างหนักนะคะว่าเหตุใดบุคคลที่มีประวัติความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการก่อการร้ายแล้วก็มีเรื่องของการฝักใฝ่กลุ่มสุดโต่งทำไมถึงได้รับการผ่อนผันโทษแล้วก็ระบบติดตามการเฝ้าระวังผู้ได้รับทันบนเนี่ยมีช่องโหว่มากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าหน่วยข่าวกรองภายในของเยอรมนีเขาเก็บรวบรวมสถิติมาโดยตลอดนะคะจะเห็นว่าตัวเลขสมาชิกกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาสุดโต่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วง10ปีที่แล้วหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 155% อันนี้ก็สอดคล้องกับคะแนนนิยมในพรรค AFD ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนล่าสุดเนี่ยขึ้นนำเป็นอันดับ1ในเมืองหลวงไปแล้วขณะที่อีกต้นตอภัยคุกคามตามการวิเคราะห์ก็คือแนวคิดสุดโต่งของชาวมุสลิมจำนวนหนึ่งที่ตัวเลขบนกราฟนี้อาจจะยังไม่ได้สะท้อนจำนวนจริงเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยในช่วงหลังมีการปรับเกณฑ์การนับจำนวนนะคะบีบนิยามคำนี้ให้แคบลงด้วยค่ะข้อสันนิษฐานเรื่องของแนวคิดสุดโต่งต่างๆยังไม่ได้รวมไปถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเหตุรุนแรงต่อกลุ่มเพศหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดแสดงความเกลียดชัง ทำร้ายร่างกายต่างๆที่ตัวเลขเพิ่มสูงต่อเนื่องหลายประเทศทั่วยุโรปเลยอย่างข้อมูลจากสำนักงานสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยเขาทำแบบสำรวจชื่อ EU LGBTI Survey ปี2023ย้อนไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 50% เคยตกเป็นเป้าเหตุก่อกวนหรือคุกคามด้วยความเกลียดชังนะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2019ที่มีเพียง 33% เท่านั้นเรียกได้ว่าเหตุโจมตีครั้งนี้จุดประเด็นเรื่องของผู้อพยพด้วยนะคะแนวคิดสุดตรงทางศาสนาแล้วไหนจะเรื่องความปลอดภัยสาธารณะจุดขึ้นมาอีกครั้งนึงก่อนที่เบอร์ลินกำลังจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในอีกเดือนเศษๆเท่านั้นคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตากลายเป็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วไม่แน่พรรคฝ่ายขวาจะได้ประโยชน์ไปโดยปริยายในการเลือกตั้งค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมมีคำเตือนจากทางบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยหรือว่า TSD นะคะเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าโทรศัพท์หลอกขอข้อมูลส่วนตัวค่ะหลังจากที่ระบบตรวจพบถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้บริการย้ำว่าไม่มีข้อมูลสำคัญทางการเงินรั่วไหลนะคะแล้วก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์แล้วค่ะบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือว่า TSD ออกแถลงการตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลแต่คิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยและไม่มีข้อมูลสำคัญทางการเงินหรือข้อมูลการซื้อขายหลุดรั่วไปได้หลังจากตรวจสอบพบTSD ได้ปิดกั้นการเข้าถึงระบบงานดังกล่าวและหยุดการรั่วไหลของข้อมูลโดยทันทีแล้วโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นด้วยก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้แจ้งต่อเข้าเจ้าของข้อมูลที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบแล้วTSD ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ข้อมูลด้านการเงินและทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของ TSD ค่ะพร้อมทั้งแนะนำผู้ใช้บริการให้เพิ่มความระมัดระวังต่ออีเมลข้อความ SMS หรือว่าโทรศัพท์ที่แอบอ้างเพื่อหลอกขอข้อมูลไม่คลิกลิงก์หรือว่าให้รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนรวมทั้งเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นประจำเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะที่นายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าก.ล.ต.ได้ประสานงานกับ TSD เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหาสาเหตุและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: แม้ว่ารัฐบาลประเมินว่าการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐนั้นจะกระทบต่อการส่งออกของไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าคู่แข่งสำคัญนั้นถูกเก็บภาษีในตราที่ใกล้เคียงกับไทยค่ะแต่ว่าความเสี่ยงสำคัญก็ยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่นะคะติดตามในจัดสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะกระจรพันธ์ค่ะ

0: ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าโลกผู้ส่งออกไทยยังต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะคะแม้หลายฝ่ายจะประเมินผลกระทบจากมาตรการภาษียังอยู่ในวงจำกัดแต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องจับตาค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 94.99 นะคะลดลงร้อยละ3จากปีที่แล้วโดยมีปัจจัยกดดันจากอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเลียมที่หดตัวสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนในเดือนนี้ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐค่ะหลังประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301กับ60ประเทศคู่ค้าทั่วโลกนะคะจากการไม่มีมาตรการป้องกันสินค้านำเข้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับโดยไทยถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอย่างกัมพูชาอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังประเมินนะคะว่าอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นไม่มากไม่กระทบกับภาพรวมการส่งออกแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องทบทวนการรายงานข้อมูลภาคการผลิตหรือ MPI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดกำลังการผลิตส่วนเกินที่สหรัฐให้ความสำคัญค่ะ
1: ผมว่าหลายๆเรื่องเราก็พยายามแก้ปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของ over capacity ที่ทำให้คิดว่าเราจะมี transshipment เยอะนะครับไม่ได้ผลิตแต่ไปรับของคนอื่นมาแล้วไปส่งออกเนี่ยจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าตัวเลขในของภาคอุตสาหกรรมเรื่อง MPI เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะยังไม่ได้สอดคล้องกับข้อที่จริงทั้งหมดนะครับเรากำลังเข้าไปดูอยู่ว่าในข้อสันนิษฐานเนี่ยด้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันมีการเข้าไปดูซิว่าเรายังเชื่อมั่นหรือว่าเราจะทำให้ข้อมูลเนี่ยสอดคล้องกับความเป็นจริงได้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยกำลังเร่งดำเนินการกันอยู่แต่คิดว่าระยะเนี้ยผลกระทบยังไม่ได้เยอะมากนะครับ
0: เช่นเดียวกับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่ประเมินผลกระทบอยู่ในวงจำกัดโดยยังมีสินค้าส่งออกไทย 2,120 รายการนะคะหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมเช่นยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังผลไม้สินค้าเกษตรและอาหารบางรายการรวมไปถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางรายการค่ะแต่ก็ยังมีสินค้าที่ยังต้องจับตาผลกระทบเป็นพิเศษนะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
2: การแข่งขันนะครับแน่นอนว่าเพิ่มที่ 2.5% ในภาพรวมไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าดูในการแข่งขันกับในส่วนของประเทศที่อาจจะเป็นคู่แข่งของเรานะครับก็คงจะมีผลกระทบบ้างนะครับในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันที่น้อยลงจากภาษีที่แตกต่างกัน
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าการส่งออกไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะชะลอลงนะคะจากการเร่งส่งออกก่อนที่มาตรการภาษีจะมีผลบังคับใช้ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีราชาตาค่ะ SCB EIC ยังเตือนนะคะว่าความเสี่ยงในระยะข้างหน้าไม่ใช่แค่อัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่เป็นในเรื่องของการตรวจสอบที่จะเข้มข้นมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้าและกำลังการผลิตส่วนเกินนะคะซึ่งไทยก็เป็น1ใน16ประเทศที่ถูกเพ่งเล็งค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมการประชุมกสทช.วันนี้สรุปก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันที่5สิงหาคมนะคะเพราะว่ากรรมการบางส่วนเห็นต่างเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.ขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลก็เรียกร้องให้เร่งสร้างความชัดเจนทางกฎหมายก่อนที่จะพิจารณาวาระสำคัญขององค์กรค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่5สิงหาคม2569หลังกรรมการบางส่วนเห็นต่างเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติหน้าที่ของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าการประชุมได้ค่ะก่อนการประชุมศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมีเจ้าหน้าที่กสทช.มอบดอกไม้ให้กำลังใจขณะที่ภายในห้องประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนแสดงความกังวลด้านกฎหมายและทยอยออกจากห้องประชุมส่งผลให้องค์ประชุมไม่สามารถดำเนินการต่อได้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาและเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายใน90วันพร้อมย้ำว่าการพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการพร้อมระบุว่าหากการประชุมหยุดชะงักอาจจะทบทวนวาระสำคัญที่รอพิจารณาอาจกระทบกับวาระสำคัญที่รอการพิจารณากว่า20เรื่องค่ะ
5: การประชุมในวันนี้นะครับก็มีวาระสำคัญต่างๆนะครับที่ทุกคนต้องทำหน้าที่และดำเนินให้ไปตามกฎหมายนะครับถ้าไม่มีการประชุมมันก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับ ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับซึ่งกรรมการเดิมทีก็มีทั้งหมด6ท่านนะครับก็ระหว่างที่ผมชี้แจงนะครับก็มีกรรมการ3ท่านเดินออกจากนอกประชุมก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบนะครับก็รอจนกระทั่งตามข้อบังคับนะครับนะฮะก็เลื่อนประชุมแล้วก็มีการปิดประชุมครับ
4: ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณพิรงรองรำสูตรกรรมการกสทช.ยืนยันว่าการเดินออกจากห้องประชุมไม่ใช่การ walk out แต่ต้องการหารือเรื่องสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ก่อนเข้าสู่วาระโดยเห็นว่าหากยังไม่มีความชัดเจนการร่วมประชุมและลงมติอาจสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยกรรมการทั้ง3คนได้ยื่นใบลาประชุมไว้ล่วงหน้าพร้อมเรียกร้องให้หาทางออกร่วมกันและเห็นว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพรบ.กสทช.เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดสถานะทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ค่ะ
6: เราต้องไม่ลืมว่ากสทช.เป็นองค์กรกลุ่มนะฮะมติเนี่ยมาจากทุกคนนะฮะและถ้าเกิดคนนึงเนี่ยที่ร่วมลงมติเนี่ยมีสภาพไม่มีสภาพทางกฎหมายอ่ะแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรรมการในที่ประชุมเท่านั้นแต่

0: ว่าภาคส่วนต่างๆทั้งผู้รับใบอนุญาตทั้งผู้บริโภคทั้งประชาชนนะทั่วไปต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะกรรมการเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนั้นให้มันชัดเจนเรื่องจริงเราก็ขอแล้วว่าเราขอหารือตรงนี้ก่อนให้มันชัดเจนซึ่งเราไม่ได้รับโอกาสนั้นเมื่อไม่รับโอกาสนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอลาประชุมนะคะภาพมันออกมาว่าเราเดินออกแต่จริงๆเราลาประชุมนะคะทุกคนมีใบลาที่ทำไว้หมดแล้วแล้วก็จะยื่นให้ท่านเลขาค่ะ
1: ขณะที่ก่อนการประชุมตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยยื่นหนังสือถึงประธานและกรรมการกสทช.ทั้ง7คนขอให้สร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.โดยระบุว่าวาระสำคัญอย่างดิจิทัลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform ควรได้รับการพิจารณาภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสเพื่อให้มติสามารถบังคับใช้ได้โดยไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลังค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาชินีค่ะ

สดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะกำลังคึกคักเลยนะคะแล้วทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโน่ซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังรายงานนะคะว่าลิเวอร์พูลก็เป็นทีมเต็งค่ะที่จะได้ตัวแบรดลีย์บาคูล่าแนวรุกจากทีมชาติฝรั่งเศสรวมถึงปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่ะหลังจากที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวสนใจดึงแบรดลีย์บาคูล่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงเพื่อเข้ามาแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่อำลาทีมไปนะคะล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งในการคว้าบาคูล่าแล้วก็พวกเขากำลังเจรจาอยู่ในขณะนี้ค่ะมีรายงานว่าบาโคล่าพร้อมที่จะย้ายทีมและจะแจ้งความประสงค์ที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลด้วยนะคะหากทั้ง2ทีมตกลงราคากันได้โดยคาดว่ากำลังต่อรองค่าตัวของบาโคล่าที่ราคาไม่มากไม่เกินไปกว่า128ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,700 ล้านบาทค่ะสำหรับบาโคล่าเป็นนักเตะตัวหลักของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาเล่นไป8นัดทำไป3ประตูและ1แอสซิสต์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของเรอัลมาดริดนะคะภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ค่ะล่าสุดนั้นปิดดีลคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากอาร์บีไลป์ซิกในบุนเดสลีกาด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรนะคะโดยดิโอมองเดปีกทีมชาติไอวอรี่โคสต์วัย19ปีนั้นจะเดินทางไปกรุงมาดริดประเทศสเปนในช่วงสัปดาห์นี้แล้วเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดสัญญานั้นจะยาวไปจนถึงปี2031เลยค่ะดิโอมองเดจะเป็นนักเตะใหม่ของมาดริดคนที่5ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะคะต่อจากแบร์โดซิลวามาร์กูกูเรย่าเดนเซลดัมฟรีแล้วก็อิบราฮิมะกูนาเต้ค่ะขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศก็รายงานว่ามาดริดตั้งค่าตัวของวินิซิอุสจูเนียร์ไว้ที่160ล้านยูโรนะคะแม้เจ้าตัวจะเหลือสัญญาเพียง1ปีและกำลังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลที่พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยระดับ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับวินิซิอุสค่ะความตึงเครียดจากสงครามในอิหร่านนะคะส่งผลในการแข่งขัน F1 แล้วนะคะล่าสุดนั้นสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติประกาศให้ศึกบาเรนกรังปรีจะย้ายไปจัดการแข่งขันที่มาเลเซียแทนค่ะการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกหรือว่า F1 จะกลับมาจัดที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะหลังจากที่สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIAมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการใหม่ให้สนามเซปังรับหน้าที่จัดการแข่งขันรายการบาเรนกรังปรีในวันที่4ตุลาคมนี้นะคะก่อนหน้านี้ F1 ได้ยกเลิกการแข่งขันที่บาเรนและซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายนเนื่องจากสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่มาเลเซียจัดแข่ง F1 หนสุดท้ายนั้นต้องย้อนไปในปี2017ค่ะส่วน F1 อีก2รายการในตะวันออกกลางที่กาตาร์เดือนพฤศจิกายนและรายการสุดท้ายของฤดูกาลที่อาบูดาบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะจัดแข่งได้หรือไม่หลังปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ F1 นะคะก็เคยใช้ชื่อรายการจากประเทศหนึ่งแล้วไปจัดแข่งอีกประเทศหนึ่งหลายครั้งแล้วนะคะคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อตัวอย่างเช่นซานมาริโนกรังปรีก็จัดที่อิตาลีเยอรมนีก็เคยจัดการแข่งขันในชื่อลักเซมเบิร์กกรังปรี2ครั้งแล้วก็สวิสกรังปรีนั้นเคยจัดแข่งที่ฝรั่งเศสส่วนการแข่งขัน F1 สนามล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะแลนโดนอริสนักแข่งจากสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์สนามแรกของฤดูกาลในรายการฮังการีกรังปรีค่ะปิดท้ายมาดูการแข่งขันจักรยานตูเดอฟรองซ์สุดท้ายเส้นชัย

นี่ก็คือถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสนะคะปรากฏว่าชาเดปูกาชานักปั่นจากสโลวีเนียนะคะคว้าแชมป์ตูดฟรองในปีนี้ได้สำเร็จหลังจากครองตำแหน่งเสื้อเหลืองแล้วก็ทำเวลารวมไปทั้งหมด73ชั่วโมง56นาที26วินาทีค่ะเป็นการแข่งขันตลอด21สเตจที่ผ่านมานะคะและแม้วันสุดท้ายปูกาชาจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าแชมป์นั้นเป็นของมาติเออร์ฟานเดอร์โปแต่เขาก็สร้างสถิติเป็นนักปั่นที่คว้าแชมป์ตูเดอฟรองมากที่สุด5สมัยเทียบเท่าตำนานนักปั่นอีก4คนนะคะสำหรับสถิติแชมป์มากที่สุดเดิมก็เป็นของแลนซ์อาร์มสตรองคว้าแชมป์ตูเดอฟรองไป7สมัยแต่สุดท้ายก็ถูกริบแชมป์ไปทั้งหมดค่ะเพราะว่าตรวจพบว่าเขาใช้สารกระตุ้นนั่นเองAction Today นะคะเราไปดูแอนโทนีโจชัวอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวอังกฤษนะคะโดนนับไปถึง2ครั้งก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะน็อกคริสเตียนเปรนก้าในยกที่2นี่เป็นไฟท์คัมแบ็กขนแรกของโจชัวนับตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2025นะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: that Josh isn't even going to look at that time.
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงขึ้นเข้ามาปกคลุมบริเวณอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนส่งผลทำให้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเสี่ยงสูงค่ะขอให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมแรงขึ้นค่ะโดยบริเวณอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและก็ด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโนอึนนะคะซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลังจากนี้จะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยที่พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไปด้วยนะคะและช่วงนี้เราจะมาดูอากาศรายภาควันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะหมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์

ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
1: อย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลัง
0: เจ้าของโพสต์ถูกสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลแจ้งความแล้วหวั่นกระทบเคลมประกันกังวลปัญหาคอร์รัปชันด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำพร้อมแก้ไขข้อมูลแอปหมอพร้อมตรวจสอบต้นต่อความผิดพลาด
1: แต่กิฟต์ก็ติด
0: 24ชั่วโมง365วันชีวิตเดอะแบกของครอบครัวที่ต้องแลกทั้งชีวิตเพื่อดูแลคนที่รักเครือข่ายเสนอรัฐสร้างระบบดูแลแคร์กิฟเวอร์ให้มีความมั่นคงพร้อมยกเป็นวาระชาติเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์กมธ.พัฒนาการเมืองลงพื้นที่จังหวัดระนองรับฟังแนวทางพัฒนาภาคใต้แบบมีส่วนร่วมด้านภาคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกแผนงบประมาณศึกษา4ฉบับหลังพับโครงการแลนด์บริดจ์คุณผู้ชมครับเช้านี้ได้ลองเข้าไปทดลองใช้แอปหมอพร้อมหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับว่าหลายคนอาจจะพบว่ามีประวัติเข้าไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายอมรับนะครับว่าจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับขณะเดียวกันครับก็มีผู้ที่บอกว่าตัวเองนั้นอาจจะถูกสวมสิทธิ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทีมข่าวตรงประเด็นได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ร้องผ่านโลกออนไลน์โดยระบุว่าเริ่มจากตัวเองเนี่ยเข้าไปเช็คเรื่องของการฉีดวัคซีนครับแต่กลับพบว่าข้อมูลการรักษาเนี่ยไม่เคยใช้บริการจริงนอกจากนี้ก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพแล้วยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ในกรณีนี้นะครับล่าสุดก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วลองไปฟังเสียงกันครับ
2: ถ้าโดนหมอพร้อมพี่ก็ดูวัคซีนเสร็จพี่ก็แบบกดไปเรื่อยก็ไปเจอประวัติการรักษาพอพี่กดไปประวัติการรักษามันขึ้นไอ้ข้อมูลที่พี่ลงไปตั้งกระทู้นี่แหละครับว่าเออมีการตรวจอึครั้งนึงจากอสมแต่มีการไปรักษาและรับยาอีก2วันคือมกราคม1ครั้งกุมภาพันธ์1ครั้งพี่จําวันแม่นๆไม่ได
3: ้
2: ก็มกราคม1ครั้งกับกุมภาพันธ์1ครั้งโดยมีการรับยาครั้งละ50กว่าเม็ดถึง2ครั้งแต่พี่ไม่เคยรับยาจํานวนนี้แล้วก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาใดๆของเขาเลยก็เลยถามอสมไปว่ามันมีอะไรอย่างนี้ไหมอสมเขาก็ไม่ทราบเรื่องแต่พยาบาลพยายามติดต่อพี่กลับมาให้เหตุผลพี่ว่าคีย์ผิด
3: อ๋อค่ะ
2: พอคีย์ผิดพี่ก็เลยบอกว่าถ้าคีย์ผิดให้โทรกลับมาแล้วเอารายลักษณ์อักษรมาให้พี่เพราะถ้ามันขึ้นแบบนี้ประกันชีวิตพี่ในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไม่จ่ายก็ได้เพราะแกเคยไปรักษาได้รับยาอันนู้นอันนี้มาแล้วนึกออกไหมคะพี่อาจจะเคลมประกันไม่ได้พี่เสียหาย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมผลปรากฏว่าเรื่องมันไม่ได้เกิดแค่เธอคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าผู้ที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยเขาโพสต์ข้อความในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะครับจากนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยรวมไปถึงในเพจ Drama Addict ด้วยนะครับที่ระบุว่ามีลูกเพจแจ้งข้อมูลในแบบเดียวกันมาอีกหลายคนคือโดนเอาชื่อเนี่ยไปใส่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับกับตรวจโรคทั่วไปตั้งแต่ปี2560ถึง2564รวมทั้งสิ้นเนี่ย5ครั้งด้วยกันนะครับทั้งที่ไม่เคยไปใช้สิทธิ์ที่นั่นเลยพอโทรไปหาสปสช.ครับเจ้าหน้าที่ก็ให้โทรหากระทรวงสาธารณสุขคงต้องตรวจสอบแล้วว่าที่มีการส่งตัวเลขคัดกรองสูงและมีการเบิกจ่ายงบตรวจจริงแค่ไหนนะครับซึ่งคนที่เปิดเรื่องนี้คนแรกครับก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าเป็นต้นกระทู้และอยากจะให้เพจ Drama Addict ตามต่อเพราะมีการบันทึกการรักษาและการเบิกจ่ายยาแต่ว่าไม่เคยเข้ารับบริการจริงยาเหล่านั้นถูกเบิกไปไหนงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นอย่างไรใครเป็นคนตรวจสอบหรืออนุมัติและมีหลายคนที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับโดยระบุว่าพอเห็นข่าวก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าเจอเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องก็บอกว่าได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะนอกจากจะกังวลว่าอาจจะไปกระทบกับสิทธิประโยชน์กรณีที่ทำประกันเอาไว้อาจจะไปกระทบกับการเคลมในภายหลังยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ามีเรื่องของการคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และฝากให้รัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลับมาไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปนะครับ โดยก่อนการประชุมครม.เช้านี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้ครับโดยระบุว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยงานให้บริการที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่เมื่อประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่แอปจะตรวจสอบและลบข้อมูลหน้าบ้านให้นะครับแต่ข้อมูลหลังบ้านจะยังคงอยู่และจะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการคีย์ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีการสวมสิทธิ์ในการรักษาครับ
4: หากประชาชนอันดับแรกนะครับมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องนะครับแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้นะครับก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสอบสวนสืบสวนได้ว่าหน่วยงานใดหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใดอาทิเช่นคีย์ผิดหรืออาทิเช่นเกิดการสวมสิทธิ์นะครับและเมื่อเกิดการสวมสิทธิ์เกิดการเบิกจ่ายต่างๆที่เป็นเท็จหรือไม่นะครับ
0: ส่วนข้อสังเกตที่พบในเวลานี้นะครับก็คือข้อมูลการรักษากระจายไปในหลายพื้นที่และไม่ใช่เพียงแค่การคัดกรองมะเร็งเต้านมเท่านั้นนะครับแต่เป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยพร้อมกับมีการจ่ายยาโดยบางคนสะท้อนนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมานานหลายปีทำให้เกิดคำถามว่างบประมาณที่ใช้ไปเหล่านั้นหายไปอยู่ที่ไหนนะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปตรวจสอบได้นะครับในแอปหมอพร้อมถ้าเกิดพบว่ามีประวัติการรักษาทั้งที่ตัวเองไม่เคยเข้าไปใช้บริการมาก่อนก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งไปที่หน่วยงานอย่างสปสช.ได้นะครับมาต่อกันอีกที่ประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมยิ่งสืบไปก็ยิ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมมีคนเข้ามาให้หลักฐานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับคดีหัวสว.ตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไอลอว์ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติการได้มาของสว.นะครับตั้งแต่การออกมาเปิดเผยรายชื่อและการจับตาไปที่คณะกรรมการพิจารณาคดีหัวสว.ที่มีแม่งานเป็นกกต.นะครับล่าสุดครับพรรคร่วมฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยข้อมูลภาค2ครับคุณผู้ชมซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเส้นทางของการหัวเส้นทางของการเงินสิ่งนี้อาจจะส่งแรงกดดันไปถึงกกต.นะครับเพราะหากมีการเพิกเฉยก็อาจจะกลายเป็นความผิดขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับมองว่านี่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของที่มาสว.ในระยะยาวครับคุณผู้ชมครับงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นภาค2ต่อจากเวทีครบรอบ2ปีคดีหัวเลือกสว.นะครับที่จังหวัดที่จัดไปก่อนหน้านี้นะครับ2สัปดาห์ข้อมูลหลักๆที่พยายามชี้ให้เห็นก็คือมีขบวนการจัดตั้งอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผนยึดกุมวุฒิสภาจัดตั้งระดมผู้สมัครทำโพยรายชื่อล่วงหน้าไปจนถึงการลงคะแนนตามโพยในวันเลือกจริงโดยมีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับด้านนายพฤทธิ์นะครับในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าเป้าหมายคือการทำให้คดีอยู่ในความสนใจสาธารณะเนื่องจากไม่มั่นใจว่ากกต.และ DSI จะดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาหลักฐานใหม่พบนะครับมีตั้งแต่โพยใบเลือกสว.ในวันเลือกตั้งระดับประเทศนะครับซึ่งประธานวุฒิสภาเป็นผู้ส่งมอบให้กกต.และมีการให้มีคำให้การจากพยาน4คนนะครับในหลายจังหวัดยืนยันว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายจ้างผู้สมัครผู้ลงคะแนนและวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ5ฉากนะครับแบ่งเป็นก่อนพฤษภาคม2567มีการวางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภาเน้นจังหวัดเล็กเพื่อใช้ผู้สมัครน้อยแต่ว่าได้ตัวแทนอย่างแน่นอนนะครับต่อมาพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567มีการจัดตั้งจ้างคนสมัครให้ผ่านระดับอำเภอจังหวัดมีหลักฐานเส้นทางการโอนเงินให้ผู้สมัครหลายคนนะครับ24ถึง25มิถุนายน

ปีเดียวกันรวมพลที่ศูนย์ทำโพยอย่างน้อย7แห่งก่อนเลือกระดับประเทศ26มิถุนายนเลือกตามโพยใบสั่งในวันเลือกระดับประเทศเชื่อมโยงถึงมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนะครับและกรกฎาคม2567มีการปฐมนิเทศสว.ใหม่และเลือกประธานครับนายพริษฐ์ยืนยันด้วยนะครับว่าหลักฐานไม่ได้มีแค่คำพูดพยานแต่รวมไปถึงเส้นทางการเงินการจองตั๋วเครื่องบินที่พักที่ตรวจสอบได้สอดคล้องไปกับข้อมูลของไอลอว์ที่ชี้ว่ามีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ยิ่งชีพอัชชานนท์รองผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์เปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีบุคคลที่ถูกพาดพิงอาจไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการเลือกสว.รวม9คนนะครับโดยส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและมีชื่อนายกอนุทินชาญวรกูลรวมอยู่ด้วยนะครับโดยเช้านี้ก่อนการประชุมครม.นายกอนุทินถูกสื่อตั้งคำถามย้ำเรื่องของการฟ้องนายยิ่งชีพโดยย้ำว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วส่วนที่นายยิ่งชีพเตรียมจะเปิดหลักฐานต่อนายกอนุทินก็นายกนะครับก็ยิ้มก่อนจะตอบว่าเอาได้เลยนะครับก่อนที่การเปิดข้อมูลหัวสว.ภาค2เพียงไม่กี่วันนะครับนายสุประชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าข้อกล่าวหาไร้หลักฐานนะครับและจะเดินหน้าฟ้องคุณยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทขณะที่คุณยิ่งชีพก็ยืนยันในงานเสวนาภาค2ว่าตัวเองพร้อมที่จะต่อสู้คดีส่วนการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะครับไอลอว์ระบุว่าเป้าหมายเพื่อโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงได้ชี้แจงต่อสาธารณะขณะที่ข้อเรียกร้องจากฝ่ายค้านนักวิชาการคือให้กกต.ใช้กระบวนการไต่สวนอย่างเต็มที่ไม่จำกัดเฉพาะสำนวนเดิมเร่งดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองพยานและปฏิรูปที่มาของสว.ในระยะยาวครับ

0: ลับมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับแวดวงสาธารณสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดบ้านราว 400,000 คนนะครับในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงขั้นวิกฤตราว 80,000 คนด้วยกันถ้าเราดูตามเกณฑ์ขอความช่วยเหลือตามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือว่ากปท.ครับคุณผู้ชมเคยทดลองใช้สิทธิ์นี้หรือเปล่าครับเพราะว่าได้ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างบ้านให้รองรับอาการของผู้ป่วยมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่วันละ3ผืนนะครับรวมไปถึงนักบริบาลหรือว่าแคร์กิฟเวอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัญหานี้กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูจากสถานการณ์ในเวลานี้ครับไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงแคร์กิฟเวอร์ในระบบที่มีอยู่ประมาณ 80,000 คนได้นะครับเนื่องจากจำนวนของผู้ที่ติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศครับมีมากกว่า 400,000 คนหรือเฉลี่ยแคร์กิฟเวอร์1คนต้องดูแลผู้ป่วย5คนนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะมีคนป่วยในบ้านหรือว่าจะโชคดีไปเจอแคร์กิฟเวอร์มาช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวนะครับตัวอย่างของกิฟครับที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามเป็นหญิงสาวที่มีหน้าที่การงานที่ดีครับแต่เมื่อแม่ป่วยติดเตียงกระทันหันเธอจึงต้องมาดูแลแบบเต็มเวลาครับและนี่คือสิ่งที่จะต้องแลกมาเมื่อเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ดูแลในครอบครัวครับ
1: เขาบอกว่าสมองแม่บวมต้องผ่าคืนนี้เลยนะเพราะไม่มีเลือดไหลในสมองแล้วก็นอนไม่ฟื้นเลยประมาณเกือบเดือน
0: เมื่อแม่ที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านล้มป่วยติดเตียงกิฟลูกสาวเลือกที่จะดูแลแม่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลังกิฟดูแลแม่เพียงลำพังในห้องเช่าราคาถูกใกล้ที่ทำงานทุกๆวันเธอจะใช้เวลาพักเที่ยงกลับมาดูแลแม่และไม่มีเวลากินข้าวกลางวันแม้จะเหนื่อยล้าแต่กิฟก็เต็มใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนแม
1: ่ตอนนั้นเนี่ยยอมที่จะหมดเงินเพื่อที่จ้างให้น้ามาดูก็ชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงหลังๆมาแต่ก็ยอมเพราะว่ามันแลกกับสิ่งที่เรารู้ว่าแม่ปลอดภัยแต่พอตอนหลังมาคือเราเริ่มจะไม่ไหวกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแม่มันก็มีจุกจิกค่ะหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำดื่มเราชัวร์กับการที่เราจะซื้อน้ำดื่มเพื่อที่มาชงอาหารให้แม่ตรงนั้นอะในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างเยอะอย่างอาหารแม่เดือนนึงก็อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่ยมันจะค่อนข้างเฉพาะทางซึ่งถุงนึงประมาณเฉพาะอาหารอย่างเดียวก็เกือบ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 แล้วก็มีพวกแผ่นรองมีเช็ดชู่เปียกมีน้ำเกลือมียาทาแผลกดทับอุปกรณ์ทำแผลก็ค่อนข้างเยอะเนาะคุณเก่งเนาะ
2: แม่หนูไปก่อนนะเดี๋ยวหนูมอนนะครับไปทำงานก่อนนะครับนะแม่นะนะครับเดี๋ยวยืนกลับมาอาบน้ำนะ
1: บางวันน่ะมาดูแม่เวลาที่จะกินข้าวก็ไม่มีอย่างสมมติว่าวันนี้โอ้ยกลับมาเจอแบบโหเยอะเลยที่เราจะต้องเคลียร์ใช่ไหมแต่พอเคลียร์เสร็จมันก็คือหมดเวลาเราก็ต้องรีบกลับไปละไม่ได้กินข้าวแล้วก็กินน้ำเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมากินเอาละกันอะไรอย่างเงี้ย
3: สามปีกว่าที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยที่แม่เริ่มป่วยอะค่ะมันยากตรงไหน
2: มันยากตรงที่หนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องการอะไรต่อให้ทุกวันนี้แม่จะพูดไม่ได้แต่หนูมีความรู้สึกหนูก็ได้เรียนรู้กับแกไปเรื่อย
0: ปัจจุบันกิฟต์ทำงานในบริษัทกฎหมายมีรายได้หมื่นกว่าบาทแต่หักค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงทำให้เธอมีหนี้หลักแสนเพื่อให้มีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายกิฟต้องออกไปทำงานที่ร้านอาหารแลกกับค่าจ้างคืนละ200-300บาท
1: ก่อนหน้านั้นมีพี่ชายแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มาช่วยอะไรแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไปพูดถึงเขาแล้วเขาก็บอกว่ารายได้เขาน้อยลง แต่เราอะน้อยหรือเพิ่มเราก็ต้องออกมันเป็นแบบนั้นซึ่งไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าเฮ้ยเรารายได้น้อยเราพูดกับใครได้เราพูดกับใครไม่ได้นะได้แต่บอกว่าเออเดือนนี้น้อยก็ถั่วเฉลี่ยไปเดี๋ยวสมมติเดือนนี้เราได้เยอะแล้วก็ต้องซื้อไว้เพื่อที่เดือนหน้าเราจะไม่มีเงินที่จะซื้อตรงนั้นตัวเองอะประหยัดมากแต่มันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกขาดนะคะมันก็แค่มีความรู้สึกว่าเรารู้จักใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่า
3: Gift คะ Gift คิดว่า Gift จะทำหน้าที่แบบนี้อะต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็จนกว่าหนูจะไม่ไหวอะหนูบอกกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าหนูป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดกับเราได้ตลอดเวลาหนูกลับมาหนูขอแค่แม่หนูกลับมาแล้วแล้วเสียงที่หนูพูดออกไปแล้วแม่ก็ลืมตาแบบประมาณว่ามีคนมานะหนูก็ดีใจแล้วว่าหนูกลับมาเพราะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูเปิดประตูไปแล้วมันไม่ใช่แบบนี้

ุณผู้ชมครับกรณีของกิฟต์ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของค่าใช้จ่ายในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับซึ่งถ้าเราจ้างเอกชนนะครับต่อเดือนเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 ถึง 18,000 บาทนะครับและถ้าเป็นการจ้างแบบเฝ้าส่วนตัวนะครับก็อาจจะสูงนะครับถึง 35,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวขณะที่ถ้าเราไปดูค่าตอบแทนของแคร์กิฟเวอร์ครับคุณผู้ชมที่อยู่ในระบบของกปท.ได้ค่าตอบแทนประมาณ 2,000 บาทนะครับต่อเดือนนะครับหรือเฉลี่ยอยู่ที่50บาทต่อชั่วโมงครับทำตั้งแต่เช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมไปจนถึงทำธุระส่วนตัวซึ่งในทางปฏิบัติคนที่ทำงานย่อมไม่อาจยืนระยะอยู่ได้และไหลออกไปสู่ระบบเอกชนที่รายได้น้อยแล้วก็เข้าไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทย์เกษมทรัพย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่ชี้ให้เห็นโครงสร้างปัญหาที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะแก่ก่อนรวยอย่าง

0: เต็มรูปแบบในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานกำลังเปลี่ยนจาก1ต่อ6ไปสู่2ต่อ1ในไม่อีกกี่10ปีข้างหน้านะครับนั่นหมายความว่าลูกหลานที่จะลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ในบ้านจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่ออนาคตผู้ดูแลในครอบครัวไม่เพียงพอทางออกเดียวก็คือการเข้าสู่ระบบ formal caregiver หรือว่าการจ้างงานผู้ดูแลแบบมืออาชีพนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือแล้วใครจะเป็นผู้จ่ายซึ่งถ้าหากดูโมเดลจากประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีการใช้เงินดูแลการบริบาลระยะยาวหรือว่า long term care เฉลี่ย 1% ของ GDP ซึ่งหากคิดเป็นตัวเลขของไทยนะครับจะสูงถึง 200,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่ญี่ปุ่นใช้สูงถึง 11 ล้านล้านเยนนะครับหรือ 2.27 ล้านล้านบาทแต่ในความเป็นจริงงบประมาณการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงของไทยในปัจจุบันได้รับการอุดหนุนจากรัฐเพียงราวๆ 5,000 ล้านบาทหรือว่าเฉลี่ยประมาณ 6,000 บาทต่อหัวต่อปีเท่านั้นนะครับสอดคล้องกับรองเลขาธิการสปสช.ที่มองว่าสังคมไทยอาจจะต้องหันมาพูดคุยสร้างข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่วันที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อให้เกิดระบบการร่วมลงขันหรือการออมเงินสวัสดิการก้อนเล็กๆไว้ล่วงหน้าซึ่งท้ายที่สุดผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ก็คือประชาชนเมื่อถึงวัยอ่อนแรงครับ
1: ระบบในต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องถามคำถามว่าถ้ามันแพงเนี่ยจะเอาเงินจากไหนเงินก็มีหลากหลายต้องมาคุยกันในสังคมนะว่าถ้าสักวันหนึ่งเราก็ต้องอายุมากขึ้นไปเราจะยอมจ่ายเงินเองป่ะเซฟเงินไว้สัก20ล้านป่ะจ่ายปีละล้านปีละล้านจนครบหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเซฟเงิน5ล้านก็พออ่ะปีละ 500,000 300,000 อีก20ปีหมดตัวเหมือนกันหรือเราจะสร้างระบบที่เป็นประกันเหมือนประกันสุขภาพเนี่ยแหละครับแต่ต้องคุยละที่มาของเงินไม่ใช่ประชานิยมโดยจะจกเงินเฉยๆนะถามว่ามันควรจะหาที่มาที่ไปของเงินมากมายผมคิดอย่างนั้นนะครับ
2: แน่นอนว่าเราทำแบบจิตอาสาไม่ได้อย่างที่บอกมันต้องเป็นอาชีพนะการมีงบประมาณสนับสนุนซึ่งงบประมาณตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงขันกันเข้ามาคนละนิดคนละหน่อยนะครับมันก็จะทำให้ไม่เป็นภาระขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับและทำให้มันยั่งยืน
0: ด้านผู้ก่อตั้ง Peaceful Days นะครับกล่าวว่านอกจากนโยบายจะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางรายได้สวัสดิการแล้วจากการทำงานกับผู้ร่วมดูแลในครอบครัวนะครับก็บอกว่าจะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะต้องมีความคุ้มครองและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งทางออกที่เป็นไปได้จริงแล้วก็ยั่งยืนที่สุดก็คือการเน้นจ่ายงบประมาณไปที่เรื่องของระบบนิเวศของผู้ดูแลครับ
3: การที่จะไปอบรม420ชั่วโมงหรือ510ชั่วโมงเนี่ยบางครั้งมันบอมบาดความรู้ไปทีเดียวอะแล้วมันจำไม่ได้หมดหรอกพอไปถึงหน้างานมันต้องการการแบบสนับสนุนอีกทีนึงอะค่ะเพราะซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่ฝึกอบรมอะค่ะไม่ควรแค่จัดอบรมครั้งเดียวแล้วก็ให้ใบประกาศแล้วจบแต่ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้เขาสามารถทำงานได้จริงในหน้างานเขาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆซึ่งกรมอนามัยทุกวันนี้เนี่ยมีหลักสูตรออกมาแต่แค่ให้เรียนผ่านจำนวนชั่วโมงเฉยๆแต่ระบบในการสนับสนุนพัฒนาทักษะหรือแม้กระทั่งการหนุนเสริมองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเป็นหน้าที่ของใคร
0: คุณผู้ชมครับแม้นโยบายจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ที่ผ่านมามีการจัดเวิร์กช็อปเติมพลังใจให้กับกลุ่มผู้ดูแลและอาจเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆนะครับลองไปดูตัวอย่างนะครับที่มีการจัดกิจกรรมกันไปชื่อว่า Palliative Care Caregiver นะครับจัดขึ้นโดยชีวามิตรเยือนเย็นและก็สสส.นะครับโดยผู้ที่เข้ามาอบรมมากที่สุดครับคุณผู้ชมก็คือผู้ดูแลในครอบครัวที่กำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการชี้แจงด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคดูแลผู้ป่วยเท่านั้นแต่คือเรื่องของการเรียนรู้การสื่อสารการปรับทัศนคติและการปรับสมดุลในชีวิตครับ
4: แต่การเข้าใจซึ่งกันและกันในบริบทที่ต่างกันเนี่ยพี่ว่ามีความสำคัญมากบางทีการที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไปแอพพลายใช้ในสิ่งที่ผิดเราคิดว่าเออเราไหวไม่เป็นไรเราดูแลพ่อเราดูแลแม่เราไหวเราทำงานเช้าจดเย็นเย็นมาดูแลพ่อแม่แต่สิ่งที่เราให้กับพ่อแม่อาจจะเป็นเชิงลบเพราะว่าเราเบิร์นเอาท์หมดแล้วพี่เลยคิดว่าการจัดกิจกรรมเรื่องการดูแลของคนที่เป็นแคร์กิเวอร์เนี่ยมีความจำเป็นมากและเราควรจะต้องทำให้สม่ำเสมอแล้วก็ทำให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แบบนี้ให้มากขึ้น
5: เพราะว่าหลายครั้งที่เราทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างไปที่พ่อกับแม่บางครั้งที่เราให้ตรงนี้มากเกินไปเนี่ยมันเกิดความเครียดทั้งตัวผู้ป่วยและตัวเราโดยไม่รู้ตัว ันนี้คือเราต้องมา

0: ุลว่าเราจะบาลานซ์ยังไงเราต้องมีเวลาที่เราจะต้องปลีกตัวออกไปบ้างพักตัวเองบ้างอันเนี้ยซึ่งตอนที่ดูแลพ่อตอนนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีเลยซึ่งมันผิดณวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มได้ความรู้อะไรใหม่ๆมาที่จะมาปรับใช้กับคุณแม่ซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ก็โชคดีที่จะได้เวอร์ชั่นใหม่ของเราค่ะ
1: คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะลดอุณหภูมิลงแล้วนะครับสำหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างโครงการแลนบริดจ์นะครับภายหลังรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าจะมีการพับแผนโครงการด้วยเหตุผลไม่คุ้มค่าเสี่ยงแล้วก็มีผลกระทบสูงนะครับแต่ว่ายังคงไม่ลดการจับตาในส่วนของภาคประชาชนที่อยู่ในบริเวณภาคใต้นะครับที่มองว่าหากรัฐบาลจริงใจก็จะต้องยกเลิกแผนและงบประมาณการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้ง4ฉบับรวมไปถึงการเดินหน้าแผนพัฒนาภาคใต้บนการมีส่วนร่วมและศักยภาพในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลราชกรูดจังหวัดระนองวันนี้ตัวแทนเครือข่ายรักระนองรอพบนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของวุฒิสภาและคณะด้วยมีการกำหนดลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่ม SEC Watch นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำหนดอนาคตการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืนในจังหวัดระนองและชุมพรครับซึ่งก็รวมไปถึงพื้นที่อ่าวอ่างตำบลราชกูดพื้นที่ตามโครงการแลนบริดจ์ด้วยนะครับโดยตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลราชกูดกล่าวว่ารู้สึกเบาใจขึ้นและขอบคุณรัฐบาลที่ยอมถอยหรือพับโครงการแลนบริดจ์โดยคนในพื้นที่นะครับก็สะท้อนว่าหวังจะให้เดินหน้าการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับสำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาครั้งนี้ครับคุณผู้ชมเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนว่าหลังจากรัฐบาลถอยโครงการแลนบริดจ์ไปแล้วการพัฒนาภาคใต้ควรจะเดินหน้าต่ออย่างไรส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เครือข่ายกำลังจับตาก็คือสมบูรณ์คำแหงตัวแทนสภาประชาชนภาคใต้ครับเห็นว่าหากรัฐบาลมีความจริงใจในการพับหรือว่ายุติโครงการแลนบริดจ์จริงจะต้องหยุดงานศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นก็คือ EHIA ท่าเรือทั้ง2ฝั่งและอีก2โครงการก็คือในส่วนรถไฟและมอเตอร์เวย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาด้วยนะครับถ้ายังไม่หยุดก็ยังไม่สามารถที่จะวางใจได้รวมไปถึงสิ่งที่ต้องจับตาครับคุณผู้ชมก็คือการลดรูปหรือขนาดของโครงการเพราะแม้รัฐบาลบอกว่าจะพับโครงการไปแล้วแต่จะเดินหน้าในส่วนของ Missing Link นะครับหรือว่าการพัฒนาท่าเรือระนองซึ่งจริงๆหากรัฐจริงใจพร้อมเดินหน้าการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการพัฒนาภาคใต้ก็ควรจะยุติทุกโครงการแล้วมาออกแบบร่วมกันทางนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางการพัฒนานะครับยืนยันแต่ว่าต้องการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานหรือศักยภาพของภาคใต้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBS
1: ที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สตาร์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
2: โซมาเลียประเทศที่อยู่บนเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียสู่ทะเลแดงและคลองสุเอตด้วยลักษณะของพื้นที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ซ่องสุมและจุดกำเนิดของโจรสลัดยุคใหม่ช่วงปี2005ถึงปี2012น่านน้ำโซมาเลียบริเวณที่เรียกว่าอ่าวเอเดนคือจุดอันตรายที่สุดจุดหนึ่งของโลกเรือเดินสินค้าจำนวนมากถูกองค์กรอาชญากรรมที่มาในรูปของโจรสลัดเข้าปล้นเพื่อเรียกค่าไถ่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติถูกตั้งเรือรบถูกส่งเข้ามาลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองเรือสินค้าสถิติการปล้นเรือของโจรสลัดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่วันนี้ภัยคุกคามจากโจรสลัดโซมาเลียกลับมาอีกครั้งเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ

0: ไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับหลังจากที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไทย PBS ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการค้าขายบนถนนสายสำคัญหน้าวัดนะครับก็พบว่าตอนนี้ยังไม่ได้คึกคักมากนักโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับแต่สำนักงานตทร.จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เชื่อว่าการเป็นมรดกโลกนี้เองจะเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในอนาคตได้แต่ว่าโจทย์สำคัญครับคุณผู้ชมก็คือการรักษาความเป็นมรดกโลกให้คงอยู่ต่อไปคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชิญครับ
1: ค่ะหลังจากที่มีการถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะทั้งไทยและต่างชาติค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยบอกว่าในระยะสั้นนั้นพวกเขายังไม่ได้รับอานิสงส์มากนักค่ะก่อนวันอาสาหบูชาและเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะคะทำให้ช่วงเช้าวันนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาทำบุญสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและหลายคนก็ร่วมหล่อเทียนในวันอาสาหบูชาค่ะบางคนบอกว่าเคยมากราบสักการะแล้วแต่ว่าอยากกลับมาใหม่หลังทราบว่าที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะส่วนบางคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายคนเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สักครั้งในชีวิตค่ะ
2: ครั้งแรกในชีวิต
1: ครั้งแรกในชีวิตมากับเพื่อนๆมากับครอบครัว
2: ค่ะมากับเจ้าถิ่นเน
1: า
2: ะ
1: เจ
2: ้
1: าถ
2: ิ่
1: น
2: ค่ะค่ะ
1: ทำไมถึงวันนี้ถึงมาร่วมตักบาตรที่วัดพระธาตุคะ
2: มันอาจจะเป็นบุญอะไรสักอย่างนึงที่บันดาลใจค่ะให้มา
1: เนี่ยกี่คนจากกรุงเทพเข้ามาจากกรุงเทพ
2: 9คน
3: 10คน
2: 10เหรอ10คน
1: ตอนแรกนี้คือตั้งใจจะมาทำบุญที่นครแล้วอยู่แล้วมั้ยคะ
2: ด้วยค่ะตั้ง
1: แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าเหมือนว่าพระธาตุได้เป็นมรดกโลก
2: โอ้โหดีใจมากว่าโอ้โหเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
1: แม้ว่าบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะมีผู้คนหมุนเวียนมาทำบุญมากขึ้นนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบของไทย PBS พบว่าบรรยากาศการค้าขายบริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดโดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆชาวบ้านบอกว่าการค้าขายยังไม่ดีมากนักค่ะอย่างแม่ค้าขายกล้วยทอดใกล้หน้าประตูวัดคนนี้บอกว่าขายกล้วยทอดหน้าวัดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งในสมัยก่อนมีพ่อค้าแม่ค้ามากกว่านี้แต่ว่าหลังการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงนี้ทำให้คนมีรายได้ไม่มากจึงค้าขายได้น้อยค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนจึงเลือกขายไปและแม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในช่วงก่อนเข้าพรรษาแต่ก็แทบจะไม่มีลูกค้าเลยค่ะ
4: ชายชายลูกปกติตอนนี้ไม่มีคนเนาะจะเลยลูกก็เห็นอยู่แล้วปกติรถบัสอันจะเต็มหมดทั้งหน้าทั้งนอกทั้งในลูกตอนนี้ไม่มีเลยลูกแล้วเองได้เหยียบกันนั้นได
1: ้บ้านนี้แล้วที่คุณบอกประกันมรดกโลกเงินขาดว่างไม่ว่าจะต้องเสียดีมากขึ้นนะ
4: ป้าก็ไม่ขาดว่างได้เลยลูกเพราะว่าเทศกิจปณีนเยมาก
1: ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ตรงข้ามวัดร้านนี้เจ้าของก็ไม่มั่นใจมากนะคะว่าหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแล้วจะมีลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะที่มาทำบุญก็จะเตรียมเครื่องสังฆภัณฑ์มาเองค่ะหรือมาซื้อภายในวัดนะคะส่วนภายในร้านก็ต้องบริหารต้นทุนเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างเช่นธูปเทียนเครื่องสังฆภัณฑ์ต่างๆก็ต้องซื้อมายกลังและกว่าจะขายได้หมดก็ต้องอาศัยเวลาเป็นเดือนค่ะ
5: เพราะมันไม่ได้คนเขามาดูสถานที่เขาไม่ได้มาทำบุญมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับการทำบุญเขามาดูสถานที่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
1: เราไม่ได้ขายหรอกบอกว่าร้านเล็กๆก็โอกาสก็น้อยด้วยใช่ไหมที่จะแ
5: หวะใช่ร้านเล็กโอกาสน้อยแล้วก็อีกอย่างร้านเล็กก็ทุนไม่เยอะถ้าร้านใหญ่ทุนเขาเยอะเขาก็ยังหมุนได้เหมือนพี่นี่ถ้าพี่มีลูกน้องพี่ก็ตายแล้ว
1: คือนี่พี่ทำเองหมดเลย
5: ใช่
1: แฮกอะไรต่างๆหมดเลย
5: ใช่
1: แต่ว่าในมุมมองของผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อนะคะว่าการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นจะเป็นประตูเพื่อเปิดโอกาสสู่ระดับสากลและสร้างมูลค่าการตลาด

0: การท่องเที่ยวในอนาคตนะคะซึ่งในขณะนี้ททมีแผนส่งเสริมทั้งการจัดกิจกรรมเที่ยว12เดือนเยือนพระธาตุถิ่นมรดกโลกและกิจกรรม12ปริศนาธรรม12แห่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองคอนเพื่อเอาใจสายมูสายความเชื่อความศรัทธานะคะและในอนาคตก็จะมีการผลักดันให้มีการสายการบินตรงระหว่างประเทศและในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะ
1: ยิ่งในส่วนของททได้ผลักดันร่วมกับทางการท่าทางสายการบินต่างๆด้วยเพียงตลอดทางหอการค้าเองเหมือนกันสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เหมือนกันว่าเราอยากมีช่องทางเส้นทางบินไดเรกไฟท์เชื่อมโยงจากต่างประเทศบ้างเพราะว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมตลาดต่างชาติแต่ตรงนี้อาจจะเป็นในอนาคตแต่ตรงนี้เรามีสายการบินที่เริ่มทําตลาดเส้นทางบินในประเทศมีเชื่อมโยงภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของดอนเมืองมีของสุวรรณภูมิแล้วด้วยซึ่งจะกลับมาบินอีกเพิ่มอีกในอนาคตนี้
0: จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชพบนะคะว่าในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ4ล้าน2แสนคนค่ะซึ่งในช่วง2ไตรมาสแรกของปีนี้การเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะทำให้ในช่วง2ไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุจะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวด้านความเชื่อวัดและโบราณสถานต่างๆนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆทางธรรมชาติทั้งภูเขาทะเลและแม่น้ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีครบก็จะได้รับอานิสงส์ไปพร้อมๆกันค่ะแม้ว่าจะมีการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะสิ่งที่ยิ่งยากไปกว่านี้ก็คือการรักษาความเป็นมรดกโลกไว้ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการสร้างความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เสียงปรบมือและดีใจหลังพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้ที่ยาวนานกว่า10ปีเพื่อได้มาซึ่งมรดกโลกเสร็จสิ้นลงแล้วแต่การได้รับการรับรองจากยูเนสโกที่เหมือนเป็นเครื่องการันตีว่าโบราณสถานแห่งนี้ส่งคุณค่าและคู่ควรให้ผู้คนมาเยือนก็ทำให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนที่ต้องร่วมกันดูแลเพื่อรักษาความเป็นมรดกโลกไว้ให้คงอยู
3: ่ก็คือหนึ่งในเชิงอนุรักษ์กรมก็จะดูแลในเรื่องของการบูรณะในเรื่องของการรักษาให้มั่นคงสืบไปในเรื่องของการที่จะก่อสร้างอาคารใหม่ๆก็จะมีการควบคุมให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและไม่ลดทอนคุณค่าขององค์พระบรมธาตุในส่วนของแผนการจัดการในอนาคตก็จะคุยกันก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกโลกแล้วคุณค่าในความเป็นมรดกสถานก็ต้องคงอยู่ครับ
2: ถ้ามองถึงโอกาสหลังการถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายคนต่างคาดหวังว่าการค้าและการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเพราะจังหวัดนครศรีธรรมราชจะกลายเป็นหมุดหมายในแผนที่โลกใหม่ของนักเดินทางแต่การสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
4: มันต้องขยับสูงกว่านี้แน่นอนค่ะภาคบริการโรงแรมที่พักก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วมีการเพิ่มจำนวนของห้องพักมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพิ่มจำนวนอย่างเดียวนะคะเป็นห้องพักที่มีคุณภาพด้วยประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองที่อยู่ในเขตรอบๆพระบรมธาตุก็ได้รับการทำความเข้าใจว่าหลังจากขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงจะเป็นยังไงมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ
2: ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่เก่าแก่มีประชาชนมากราบไหว้ไม่ขาดสายบริเวณรอบๆตัวเมืองมีร่องรอยกำแพงเก่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญสอดรับกับการเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเมืองนครศรีธรรมราชยังมีความหลากหลายของผู้คนต่างความเชื่อมีศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และยังอุดมไปด้วยอาหารประจำถิ่นซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นโอกาสที่จะสร้างเมืองนครศรีธรรมราชให้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
5: ทั้งชาวบ้านเองทั้งหน่วยงานท่องเที่ยวหรือภาคเอกชนเองเขามีการปรับตัวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเมืองแห่งนี้เมืองเหล่านี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ประกอบการและชาวบ้านรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจ้าบ้านเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวได้ให้ดีกว่าเดิม
2: ประธานชมรมธุรกิจโรงแรมนครศรีธรรมราชระบุว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ห้องต่อคืนซึ่งปัจจุบันในวันธรรมดาจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพักแค่ประมาณร้อยละ30เท่านั้นแต่การได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็จะสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ผลประโยชน์ร่วมกันการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวความคาดหวังของผู้คนและการทนุบำรุงรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมหากเริ่มชำรุดทรุดโทรมรวมถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกันอาจเป็นการบ้านและโจทย์ที่ท้าทายสำหรับคนไทยที่วันนี้มีสมบัติอันล้ำค่าอีกหนึ่งแห่งซึ่งกำลังถูกรู้จักมากขึ้นจากคนทั้งโลก
0: ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดที่วัดพระธาตุนะคะอย่างที่เห็นค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่จำนวนมากนะคะหลายคนเมื่อมาถึงก็เข้าไปกราบสักการะองค์พระเจดีย์ค่ะและแน่นอนว่าบรรยากาศตั้งแต่การประกาศเป็นมรดกโลกก็คึกคักอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากนี้ซึ่งเป็นวันหยุดยาวคาดว่าน่าจะมีคนที่มีหมุดหมายปลายทางมาที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณเชษฐาคะ
6: ขอบคุณมากครับคุณติชิลาครับจากนครศรีธรรมราชครับหมุดหมายต่อไปของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศก็จะเดินทางไปตรวจประเมินแล้วนะครับก่อนที่จะเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไปแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังพบปัญหาที่ภาคประชาชนเขายังคงต้องเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จคุณสมคารเครือบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
7: ภาพและลวดลายต่างๆตามประตูร้านค้าและรั้วบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ถูกลักลอบใช้สีสเปรย์พ่นเป็นหนึ่งในปัญหาที่สภาเมืองเชียงใหม่ต้องเร่งดำเนินการทาสีทับร่องรอยให้ดูสะอาดก่อนที่เจ้าหน้าที่จากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะเดินทางมาตรวจประเมินขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกในช่วงวันที่ 3-8 สิงหาคมนี้แต่ยังคงติดปัญหาที่ต้องประสานและได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคาร
8: เหลือการเรื่องของการสำรวจก็คือบางทีเขาไปเขาบอกปาอันเจ้าของบ้านหรือว่าร้านบนปีนเขาบอกฮู้จักติดต่อขายบ้านหรือบางที่เป็นตีล้างบ้านซ้ายบ้านขวาบอกฮู้จักอะไรค่ะเขาก็เลยเขาจะไปทานโดยที่เขาบอกไปขออนุญาตก็บอกให้ถูกต้องตาใดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าทางชุมชนหรือว่าตั้งไหนที่ยันรู้จักบ้านซ้ายบ้านขวาหรือแถวๆนั้นเนี่ยค่ะสามารถบอกมาคุยกันได้ที่เพจแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองโดยสภาเมืองเชียงใหม่นะคะ
7: ภาคประชาชนระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเป็นเมืองเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแต่ก็ยังประสบปัญหาความล่าช้าและการทำงานซ้ำซ้อนของหน่วยงานรัฐจึงตั้งความหวังว่าหากได้เป็นเชียงใหม่มหานครจะสามารถปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจตอบโจทย์บริบทพิเศษของล้านนา
9: อย่างน้อยๆก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะตีมันจะเดินไปทางหน้าซึ่งการเป็นเชียงใหม่มหานครเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เฮามองก็คือว่าเฮาสามารถบริหารจัดการเมืองของเฮาได้โดยที่คนพื้นที่ได้รับรู้ตัวมันใช่เหมือนกู้เตื้อเนี่ยทุกอย่างมาจากส่วนกลางเนาะส่วนกลางเปิ้นกึดอยู่ที่เปิ้นแล้วก็มาลงมาถึงเฮาซึ่งในส่วนของเฮาที่รอรับคำสั่งจากส่วนกลางเนี่ยเฮาสามารถที่จะตั้งต้นอย่างตามความต้องการแท้ๆของเฮา
7: ขณะที่ภาคเอกชนให้ความเห็นว่าหากเชียงใหม่มหานครเกิดขึ้นจริงจะทำให้การพัฒนาเมืองเกิดความคล่องตัวมากขึ้นอาทิประชาชนมีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายเมืองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเองทำให้มีงบประมาณมากพอที่จะนำไปแก้ปัญหาต่างๆทั้งฝุ่นควันน้ำท่วมสร้างระบบขนส่งมวลชนการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุขและทำให้เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาพื้นที
10: ่ขอให้ได้เป็นจริงนะครับ จะพัฒนาเชียงใหม่เราไปได้ไกลมากแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ

0: ตอบโจทย์ของคนที่จะมาเที่ยวมากกว่าที่จะนั่งรอการบริหารจากรัฐบาลมีการผัดเปลี่ยนนะครับรัฐบาลมีการเปลี่ยนนะฮะและการเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้งบประมาณหรือการวางแผนจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ต่อเนื่องทำให้เราคิดว่าโครงการใหญ่ๆอย่างเนี้ยเราหวังว่าถ้าเป็นมหานครแล้วเชียงใหม่เราจะได้เลือกของเราเองว่าเราจะทำในทิศทางไหนแล้วก็ต่อเนื่องตลอดไป
1: ด้านแกนนำรณรงค์ร่างพรบ.เชียงใหม่จัดการตนเองระบุว่าเชียงใหม่มีความพร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรคนปี2556จึงเกิดการรณรงค์รวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 20,000 รายชื่อเสนอร่างพรบ.เชียงใหม่จัดการตนเองต่อสภาผู้แทนราษฎรในปี2557แต่เกิดการรัฐประหารและยุบสภาทำให้ร่างพรบ.ดังกล่าวถูกปัดตกไปแต่หลังจากนั้นก็ยังมีการรณรงค์พร้อมกับนำร่างพรบ.ฉบับเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี60เตรียมไว้เพื่อเสนอใหม่อีกครั้ง
2: ดอว่าถ้ามีรัฐบาลแสดงเจตจำนงออกมาว่าจะสนับสนุนหรือเห็นด้วยเราก็จะยื่นเข้าไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและได้รัฐบาลที่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะเสนอเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงเสนอประกอบก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราไม่อยากเสนอเข้าไปแล้วมันตกเสียดายของคราวที่แล้วก็ยังเสียดายมากๆตอนนั้นเราล่าได้เกือบ 20,000 เนี่ยทั้งที่ตอนนั้นยากมากนะต้องใช้บัตรประชาชนต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านไม่มีระบบออนไลน์เรายังทำได้ขนาดนั้นนะครับสมัยใหม่นี่ใช้แต่เลขบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น
1: สำหรับพื้นที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกประกอบด้วยวัด7แห่งกำแพงเมืองคูเมืองประตูเมืองและแจ่งเมืองซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าหากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วจะสามารถเชื่อมต่อกับเชียงใหม่มหานครในอนาคตซึ่งจะเป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านงบประมาณได้เองจะส่งผลให้แก้ปัญหาตรงจุดตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการของคนเชียงใหม่ในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน
3: กลายเป็นที่พูดถึงนะครับหลังมีข่าวลือว่าบขสจะหยุดเดินรถเส้นทางหมอชิดตราดครับล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วว่าจะวิ่งวันละ2เที่ยวตามปกติเหมือนเดิมครับแม้ปัจจุบันผู้โดยสารลดลงแล้วก็ประสบปัญหาขาดทุนก็ตามครับบรรยากาศภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดแม้จะมีผู้โดยสารค่อนข้างบางตาแต่ก็ยังมีรถโดยสารให้บริการนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าบขสจะหยุดให้บริการเส้นทางตราดกรุงเทพจากที่มีวันละ2เที่ยวหลังประสบปัญหาผู้โดยสารลดลงครับแต่ละวันเหลือผู้โดยสารไม่ถึง10คนบางวันอาจจะมีสัก20คนทำให้ไม่คุ้มกับต้นทุนการดำเนินงานทั้งค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายต่างๆพนักงานขับรถบขส.บอกว่าขับรถโดยสารมาหลาย10ปีนะครับวิ่งมาแทบทุกเส้นทางทั่วประเทศก็รู้สึกผูกพันกับงานนี้และไม่ต้องการให้หยุดวิ่งครับ
4: บอกไม่ถูกอ่ะแต่ก็รู้สึกก็อยู่กันมานานอ่ะนะฮะนี่เขารับต้นทุนแบกภาระการขาดทุนไม่ไหวก็เลยทางผู้บริหารก็พิจารณากันว่าหยุดวิ่งสักพักนึงหรือยังไงเนี่ยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหยุดตลอดไปหรือเปล่าก็ต้องรอทางผู้โดยสารนะฮะว่าเขาจะยังไงเขาจะแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างส่วนเราเองก็อยากจะใช้อยากจะให้บริการตลอดไป
3: ล่าสุดผู้บริหารบขส.ระบุชัดเจนครับว่าจะยังคงให้บริการตามปกตินะครับวันละ2เที่ยวแต่จะหาแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนครับผู้โดยสารก็ยังคงสามารถใช้บริการรถโดยสารของบริษัทได้รวมทั้งรถร่วมเอกชนเพื่อเดินทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับตราดครับส่วนการให้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดก็จะเปิดตามปกติประชาชนก็ยังใช้บริการได้เช่นเคยนะครับอีกกิจการที่ประสบปัญหาก็คือรถ2แถวครับคนขับรถ2แถวสายตราดแหลมงอบบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนถึงวิกฤตระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดตราดจากปัญหาขาดทุนจากวันละ 3,000 4,000 บาทตอนนี้รายได้ก็ลดลงนะครับเหลือประมาณ80บาทสวนทางกับต้นทุนจนแบกรับภาระไม่ไหวแล้วครับ
4: ไม่แน่ร้อยจริงๆ200 100กว่าบาท80ยังได้วัน80ป่ะ
5: 80นี่คือต่ำสุดเลย
4: 80ประมาณต่ำแล้ว
5: ตามเลย
4: แล้วได้มาตลอดนะ 4-5 วันแล้วอยู่อย่างเงี้ย

0: ี้คือแปดสิบบาทนาทีธรรมดา
1: ทีเรามาทุกวันเนี่ยเพราะว่ามารับหลานที่โรงเรียนด้วยไงมันก็จอดยาวแล้ว
0: จอดยาวแล้วเขาจอดยาวกันกี่คันแล้วครับ
1: โอ้ยเป็นสิบหลายสิบคันแล้วนะโอ้แถวยุบแน่ยุบแน่เลยมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดมันวิ่งได้เงี้ย
2: คนขับรถสองแถวบอกว่าที่ผ่านมาไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อาจจะต้องหยุดวิ่งในอนาคตอย่างแน่นอนครับบ่อขยะทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรังกำลังเผชิญปัญหาขยะล้นบ่อจากการขอใช้พื้นที่หมดสัญญาไปนะครับทำให้ชาวบ้านในชุมชนรอบบ่อขยะเขาออกมาเรียกร้องเทศบาลนครตรังย้ายบ่อขยะออกจากพื้นที่หลังต้องทนกับกลิ่นเหม็นมายาวนานรวมทั้งฝูงแมลงวันด้วยนะครับติดตามจากรายงานของคุณภูนวัฒน์นาคทองครับ
3: ภาพภูเขาขยะที่ทับถมมากกว่า 70,000 ตันในบ่อขยะของเทศบาลนครตรังบ้านทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังกำลังเผชิญปัญหาขยะล้นบ่อหลังมีขยะถูกนำมาทิ้งยังบ่อขยะแห่งนี้ในแต่ละวันมีมากกว่า110ตันต่อวันส่งผลให้พื้นที่บ่อขยะซึ่งมีจำนวน65ไร่เกินกว่าจะรับได้ปริมาณขยะที่ถูกนำมาทิ้งยังบ่อขยะเทศบาลนครตรังแบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาลนครตรังวันละประมาณ60ตันส่วนที่เหลือเป็นขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก26แห่งมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ80ตันน้ำเสียที่ไหลจากกองขยะเมื่อฝนตกกลายเป็นข้อกังวลของชาวบ้านอาจไหลลงสู่ลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะเนื่องจากบ่อขยะแห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชนและแหล่งน้ำก่อปัญหามลพิษและฝูงแมลงวันเป็นผลกระทบที่ชาวบ้านหลีกเลี่ยงไม่ได้
4: ข้าวอ่ะไม่ก็ไม่โตมาค่ะคือก้ายไม่ได้แต่คนนั้นก้ายดีแล้วมีนุ่มจีนก้ายตอดก้ายดีก้ายข้าวป่านี้คนหนังเต็มแล้วตั้งแต่มีกลิ่นมีแมงวันนี่คนไม่มาหนังเลยมันหมากนี่หมากนี่หมากจนหวานไม่มีตีไหวเป็นเพื่อนตีว่างจำรับนี่เลยนี่แมงวันมันหมากถึงงั้นแล้วว่าเดือดร้อนจริงๆนี่แต่ไม่รวยยันหน้าไปปึงเคย
5: เราว่ากายานี่เมื่อที่พ่อหมอแล้วบอกว่าจ้ามติดกว่าปีเลยยังเยอะแต่ว่าที่มันมาแรงก็ช่วงนี้เรียกมากๆเลยเพราะว่าย่ามันมามากนี่มาแม่นมาหน่ายโยงโกงล้อแต้วกี่วันรบเมื่อวันแล้วป้ามาทุ่มเดี๋ยวนี
3: ้บ่อขยะของเทศบาลนครตรังอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ป้านตุ้งแจงตำบลบางรักซึ่งเทศบาลได้ขอใช้พื้นที่จำนวน65ไร่เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยแบบฝังกลบเป็นเวลา25ปีและครบกำหนดการขอใช้พื้นที่เมื่อปี2564ต่อมาเทศบาลนครตรังมีการทำประชาคมเพื่อขอความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่3หมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตขอใช้พื้นที่ใหม่แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่อนุญาตและที่ประชุมสภาอบต.บางรักเจ้าของพื้นที่ก็มีมติไม่เห็นชอบให้เทศบาลนครตรังใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งอีกหลังที่ผ่านมาพบบทเรียนผลกระทบความเดือดร้อนและเทศบาลนครตรังไม่เคยจัดเงินอุดหนุนหรือแบ่งสัดส่วนรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะแบ่งให้อบต.บางรักเพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6: ระหว่างเทศบาลกับอบต.บางรักนะครับตอนนี้มันเกิดปัญหาในเมื่อสภาอบต.บางรักไม่เห็นชอบแล้วทางเทศบาลจะแก้ไขยังไงดำเนินการยังไงก็ให้เร่งรีบทำรีบแก้ไขเพราะไม่นั้นนะขยะมันมีแต่เข้าไม่มีออกแล้วชาวบ้านก็กระทบมากกว่าเดิมเพราะเรื่องกลิ่นบ้างน้ำบ้างแมงวันบ้างหลายอย่างประเด็นหลักจริงๆนะครับผมฝากถามไปทางเทศบาลว่าพื้นที่นะครับต้องแก้ไขพื้นที่โดยด่วน
7: จริงๆตามถ้ายึดตามมติการประชุมประชาคมที่ผ่านมาคือชาวบ้านเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าเมืองเนี่ยมันเจริญขึ้นมีวัดมีโรงเรียนชุมชนมันหนาแน่นขึ้นอีกอย่างคือความเหมาะสมที่จะมีกองขยะอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะสมแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาที่ก็ไม่เห็นชอบก็เพื่อจะต้องการให้หาที่ใหม่ครับ
3: การแก้ปัญหาขยะล้นบ่อที่ผ่านมาเทศบาลนครตรังเคยว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาจัดการขยะใหม่ในบ่อขยะทุ่งแจ้งเมื่อปี2566ใช้วงเงิน180ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะ 260,000 ตันขณะนี้สัญญาหมดลงแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ขยะใหม่ที่เข้ามาในแต่ละวันสะสมอยู่ในบ่อขยะมากกว่า 20,000 ตันกลายเป็นแหล่งแพร่

0: แมลงวันและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านพุ่นวัดนาคทองไทย PBS รายงาน
1: และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปนั่งเรือชมป่าห้วยขาแข้งที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นครับมีสัตว์ป่าจำนวนมากลงมากินน้ำแล้วก็เล็มหญ้าโดยเฉพาะช้างป่าแล้วก็วัวแดงด้วยนะครับก็จะลงมากินน้ำบางวันนี่ลงมาเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับ5-30ตัวก็จะมีทั้งเนื้อทรายละองละมั่งนกยูงสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลิงนะฮะนี่ก็นั่งเรือไปบรรยากาศก็ชิลๆแบบนี้เลยนะครับมีรายงานว่าแต่ละวันช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาท่องเที่ยวกันคึกคักมากนะครับทำให้เรือบริการน้ำเที่ยวของกลุ่มชาวบ้าน60ลำเต็มทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นวันปกติหรือหยุดเสาร์อาทิตย์และคาดว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะหยุดยาวแบบนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกใครสนใจอยากจะไปก็ติดต่อไปก่อนนะครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำค่าบริการเรือลำละ650บาทนั่งได้3คนนะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลั่นทุ่งมะเขนวันเสาร์บ่ายสามโมงมาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีหัวใจมามอบให้คุณผู้ชมเหมือนเดิม
0: ขอด้วยได้ไหมฮะอยู่กับน้องปาร์คเหมือนเดิมพี่กิ๊บเหมือนเดิม
1: ปาร์คอยู่ไหนอะไหลบัง
0: ก็อย่าเล่นใหญ่กับเสื้อไงพี่กิ๊บ
1: คุณผู้ชมน้องปาร์คไม่เล่นใหญ่ไม่ได
0: ้
1: เพราะว
0: ัน
1: นี้เนี่ยน้องปาร์คเขามีเชิญแขกรับเชิญพิเศษซึ่งมาเวทีเราเป็นครั้งแรกด้วย
0: ใช่
1: วันนี้ก็เลยตื่นเต้นหน่อยนะคะแล้วก็อยู่กับ SC Band แล้วก็แดนเซอร์สาวสวยเหมือนเดิม
0: ใช่ฮะแล้วก็เมื่อตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมเจอไปแล้วขวัญใจแฟนๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนศิลปินแห่งชาติของเรานะครับคุณพ่อชัยชนะบุญโชติไม่ได้มาคนเดียวด้วยพี่กิ๊บควงน้องชายมาพ่อชัยนรงค์บุญโชติแล้วก็มาอีกหนึ่งสาวสวยหนึ่งเดียวบนเวทีวันนี้สวยเพราะว่าร้องเพลงได้ด้วยสวยด้วย
1: จริง
0: พอพี่กิฟต์ถ้าร้องเพลงได้ปาก็อยากให้อยู่ในทีมนี้ด้วยอยู่วงเดียวกันด้วย
1: แต่ดิฉันร้องโฮเหมือนคุณแม่ไม่ไหวนะ
0: คุณแม่อรชรอนุชา
1: แต่วันนี้น้องปาบอกว่าไม่ให้คุณแม่ร้องโฮบังคับคุณแม่ร้องเพลงอื่น
0: ก็อยากให้แบบเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยคุณผู้ชมมาเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนความหลังกันไปสักนิดนึง3ท่านที่เจอไปตั้งแต่ต้นรายการนะทั้งพ่อชัยชนะพ่อชัยนรงค์แล้วก็คุณแม่อรชรเนี่ยเรียกว่าอยู่ในวงเป็นศิษย์ก้นกุฏิเลยเหมือนกันของครูพยงมุกดา
1: โอ้ยคุณเรียกอย่างนั้นมันจะไม่ทันสมัยหรือ
0: ยังไงฮะ
1: คือครูพยงท่านหัวก้าวหน้าท่านจะมีชื่อยงชื่อวงว่า PM PM ก็คือพยงมุกดาแต่แบบมีทั้ง PM 5 PM 7อะไรแบบนี้แต่ไม่รู้แต่ละท่านไหนทันบ้างแต่ว่าพ่อชัยชนะบอกว่าโอ้โหเคยอยู่ PM รุ่นแรกเลย PM Pocket ยังเก
0: ๋ก็ชื่อนั้นแต่ก่อน P นี่คือย่อเลยนะ
1: พยง
0: M คือ
1: มุกดา
0: ถ้าอย่างสมมติพี่กิฟต์อยู่สารพันลั่นทุ่งบางเขนพี่กิฟต์ต้องเป็นอะไร
1: ต้องเป็น S
0: S อะไร
1: SP
0: ทำไม P อ่ะ
1: พัน
0: ถ้าอ่อนเข้าใจว่าเป็น SB เพราะจะเป็นสารพันโอ้ SLB
1: จะ
0: ยากจังเราขนาดดูสิขนาดครูพยงยังทันสมัยเราไม่ทันสมัย
1: ไม่ใช่ถ้าคุณยิ่งย่อชื่อจะเหมือนโรคร้ายเราพอเถอะนะ
0: SLB หรือเ
1: ปล่ายังจะไปต่อ
0: ย่อ
1: วันนี้จะมาเล่านะคะเป็นการรวมลูกศิษย์ของครูพยงมุกดาแล้วก็สมาชิกอีกหนึ่งท่านค่ะซึ่งพ่อชัยชนะเนี่ยเขาบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเจนแรกเลยแต่ว่าคุณอาที่มาอีกหนึ่งท่านเนี่ยเข้าวงครูพยงตอนอายุแค่12ขวบเป็นลูกศิษย์ครูพยงรุ่นสุดท้ายนั่นก็คือคุณอา
0: คุณอานิรันดร์นันทนิมิตคุณผู้ชมมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนเป็นครั้งแรกแล้วก็บอกเลยคนนี้เนี่ยแอบเมาแอบกระซิบนะพี่กิ๊บนะมีคนบอกว่าคนนี้เนี่ยศิษย์รักครูพยง
1: จริง
0: เพราะว่าเป็นคนที่ครูพยงพาไปออกทีวียุคนั้นด้วย
1: คือโดนก็อตซิปว่าหิ้วไปไหนมาไหนออกทีวีทุกรายการเป็นลูกรักแล้วก็มีฉายาด้วยนะ
0: เดี๋ยวนะฉายาอะไรนะ
1: ก็อตซิป
0: ก็เลยว่าก็เลยตกใจว่าเมาก็อตซิปมากนินทาคุณอามาก
1: แล้วเป็นลูกทุ่ง30-40ปีก่อนด้วยนะที่ดิฉันเมาอยู่
0: ไม่ใช่30 40ปีนะ
1: 50
0: น่าจะ40 50ปีก่อนเลยนะ
1: แล้วก็มีฉายาว่านักร้องคิ้วเสน่ห์เดี๋ยวดิฉันก็อยากจะรู้ว่าคิ้วของคุณอากับคิ้วน้องปาร์คอ่ะอันไหนจะแรงกว่ากันเดี๋ยววันนี้เมาเลยเดี๋ยวให้ไปเติมคิ้วช่วงท็อก
0: นี่ยังไม่เข้มอีกเหรอเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ย
1: อ่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าหลังจากนี้จะได้เจอกับคุณอากับบทเพลงเพราะเลย
0: ไปฟังบทเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
1: ค่ะ

0: คุณพ่อชัยนรงค์บุญโชติค่ะ
1: หนึ่งสาวสวยเสียงดีบนเวทีนี้นะฮะสาวสวยเพียงท่านเดียวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จัดบทเพลงเพราะให้กับคุณผู้ชมด้วยคุณแม่เป็นต้นฉบับเพลงนี้แต่เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องกับพ่อชัยชนะบุญโชตินะครับเมื่อฉันขาดเธอครับต้อนรับคุณแม่อรชรอนุชาครับ
0: แล้วก็น้องใหม่สุดบนเวทีนี้เพิ่งจะเดบิวต์วันนี้เลยนะคะกับสารพันลั่นทุ่งบางเขนแต่จริงๆย้อนกลับไปคุณอาก็เข้าวงการตั้งแต่อายุแค่10ขวบเท่านั้นเป็นเด็กมหัศจรรย์มากจริงๆนะคะคุณอานิรันดร์นันทนิมิตค่ะ
1: สวัสดีทั้ง4ท่านครับสวัสดีค่ะ
0: นี่วันนี้พ่อชัยชนะพาน้องมาเดบิวต์เป็นน้องเล็กสุดเลยยังไงคะพ่อขานี่น้องชายคนเล็กเลยใช่ไหมคะ
2: น้องชายคนเล็กถ้าน้องชาย
0: น้องชายจริงๆ
2: ก็คือคนนี
0: ้
2: ชัยนรงค์บุญโชติ
0: ส่วนคนนี้
2: อันนี้ก็เป็นนิรันดร์นี่ก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักเป็นน้องชายไม่รู้รุ่นไหนเหมือนกันนะเนี่ยผมมัน6 60กว่าปีมาเนาะ
3: รุ่นสุดท้าย
0: นอน
2: ก
0: ็
2: นอนกับน้อง
0: น้องสาว
1: จริงๆเป็นศิษย์สำนักเดียวกันของครูพยงมุกดาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะถ้าได้เรียงลำดับแต่ละท่านไหนเข้าไปอยู่กับครูพยงมุกดาก่อนครับในบรรดาศิษย์ท่านไล่เรียงลำดับยังไงครับพ่อ
2: ถ้าไล่เรียงตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือผมนะ แต่รุ่นก่อนผมก็ไปกันหลายท่านแล้ว
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ที่มานั่งอยู่เนี่ยผมเป็นคนที่ยังเหลืออยู่และต่อมาก็ชัยนรงค
0: ์ไล่ตามชื่อที่แนะนำเมื่อสักครู่แน่เลยใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็มาน้องเล็กวันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เพราะอย่างที่บอกว่าคุณอานิรันดร์เข้าวงการตั้งแต่อายุน้อยมากๆแอบขอมาถามนิดนึงได้ไหมคะในฐานะน้องเล็กทันพี่ๆเขาไหมคะตอนเข้าวงครูพยงมุกดา
4: ทันครับเข้าทีหลังแต่ว่าทันเพราะว่ารุ่นพี่ก็จะเป็นเหมือนรุ่นอาจารย์จะเป็นอาจารย์อยู่แล้วท่านก็เดินเข้าเดินออกอยู่เหมือนกับสวนสาธารณะ
3: นะครับร้องหลายสมัย
4: หลายสมัย
3: หลายสมัย
4: ก็เดินเข้าเดินออกอยู่ในวง
0: พ่อเขาฮอตเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก
4: ครับ
0: ดูมองหน้าหนู
1: พ่อเหมือนมีความในใจอยากจะบอกพี่กิฟต์นะเมื่อกี้ฮะ
2: ไม่ผมออกครั้งเดียวไม่ได้ออกบ่อย
0: พ่อโดนซื้อตัวแน่เลยอ่ะ
2: ฮะ
0: โดนซื้อตัวแน่เลยพอร้องได้แต่งได้
2: ไม่ใช่ซื้อตัวมันมีความใจน้อยฮะน้อยใจน้อยใจ
4: น
2: ้
4: อยใจใจน้อยครับ
0: กลายเป็นดราม่าซะงั้น
2: นะผมอยู่4ปีตอนที่ดังนะบางกอกน้อยเนี่ยผมไม่เคยไปไหนเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเลยแล้วได้ค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่พี
2: ่วันละ70บาท
1: 70บาทเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเหรอ
2: 60กว่าปีมาแล้ว70บาทคนอื่นมาจ้างให้300เขาก็ไม่ให้ไปแล้วมันก็เลยเกิดใจน้อยไงแล้วไม่มีอะไรหรอกปัญหาไม่มีอะไรเข้า2ครั้งพอหลังจากนั้นจากไป3ปีกลับเข้ามาใหม่โอ้โหตอนนี
3: ้
2: พี่ยงเอาใจค่าตัวขึ้นเป็น300
0: แล้วต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น
2: แต่งเพลงให้3เพลงล่องใต้แล้วก็สัมพันธ์รักนักเพลงที่ร้องกับผ่องศรีแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เสน่ห์สาวภูธรแต่งให้3เพลงเข้าใจแล้วค่าตัวขึ้น300
0: แต่สงสัยคุณพ่อออกไปกลับมาอัพค่าตัวพ่อชัยนรงค์ไม่ตามไปบ้างเหรอคะ
3: อ๋อไปทุกที่มีหลายที่พี่นะก็ออกจากพยงไว้ตั้งรวมดาวกระจายก็ตามไปด้วยไปไหนไปกันทุกที
2: ่หลายที่
3: ครับ
2: ไอ้จะพูดหลายลังก็น่าเกลียดเนาะ
3: หลายที่หลายที่
2: เออหลายที่หลายที
1: ่เขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นยุคนี้เขาต้องบอกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกวิกิฟเออแล้วก็กลับมาอยู่ครูพยงอีกรอบนึงใช่ไหมฮะอย่างของคุณแม่อรชรนี่จังหวะไหนครับตอนนั้นเองที่เข้ามากับถ้าเทียบกับพ่อชัยชนะพ่อชัยนรงค์เนี่ยครับแม
5: ่ช่วงนั้นมันไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะคือคุณอาไปเล่นอยู่โรงหนังสำโรงค่ะก็ไปสมัครกับคุณอาเลยคุณอาก็รับเลยค่ะร้องเพลงแขกค่ะเข้าไปทีแรกคุณอาเต้นแขกได้ไหมก็เต้นได้ก็เลยคุณอาก็รับอยู่เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ครูพยงเหรอครับ
5: ค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นร้องเพลงแขกได้ไหมฮะแม่เพราะอะไรฮะ
5: ไม่คือสมัครด้วยการร้องเพลงแขกค่ะแล้วคุณอาก็ถามว่าร้องเพลงแขกแล้วเต้นด้วยได้หรือเปล่าเต้นได้ค่ะก็กลับไปเอาชุดมาพอรอบกลางคืนก็เต้นแขกเลยค่ะ
1: วันนั้นคือได้เลย
5: ค่ะ
1: ทั้งเต้นทั้งร้อง
5: ค่ะ
1: สนุกช่วงตอนนั้นวงครู

0: อุปโยคนี้คือมีความเป็นเพลงที่เป็นแบบสากลหน่อยนะครับมีเพลงทางแบบ
1: หลายแนวเลย
0: หลายแนวทั้งสากลทั้ง
2: นี่นะครับตัวจริงพี่อรชรเนี่ยตัวจริงสมัยที่อยู่กับวงครูพยงเนี่ยผมมาทันอยู่แล้วเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นนักร้องสาวสวย4ภาษา
0: 4ภาษา
1: ค่ะแม่ร้องภาษาอะไรบ้างคะ
2: ภาษาแขก
3: ภาษาจีน
1: อินเดีย
3: ค่ะอินเดียจีนฝรั่งแล้วก็ไทยแค่นั้นแหละค่ะ
1: ครบเครื่องมากแล้วเซ็กซี่ด้วยแม่ลองกรีดมือแบบตอนนั้นเป็นตอนนั้นเต้นยังไงคะแม่คะแม่ร้องด้วยค่ะแม่ขามือมาแล้วแม่ร้องด้วยค่ะ
3: ยินเล็กแก่กันนี่กีตาร์เลย
4: ระวังคอสมัยก่อนนี่กีตไม่ได้นะ
1: ยังไงฮะพ่อ
4: แหวนเพชรแสงเพชรมันเข้าตา
1: พ่อลืมไมค์ค่ะพ่อค่ะลืมเมาส์ค่ะลืมเมาส์
0: ไม่ได้กรีดนิ้วได้เพราะว่ามีแหวนเพชรอยู
1: ่แหวนเพชรเข้าตา
0: อย่างของคุณแม่อรชรเข้ามาได้เพราะร้องเพลงสากลได
1: ้
0: แล้วถ้าอย่างนั้นคุณอานี่ล่ะฮะน่าจะมาเป็นน้องเล็กสุดของวงคุณอามาด้วย
2: เท่ากับเล็กส
0: ุ
2: ด
0: การโชว์อะไรฮะ
2: ก็โดยมากผมจะร้องออกทางสถานีโทรทัศน์บ่อยๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงที่จะมีละครเล็กๆอ่ะประกอบ
1: ละครเพลง
2: ละครเพลงนี่แหละแต่ส่วนพี่อรชรเนี่ยถ้าไปเล่นหรือไปแสดงตามโรงภาพยนตร์เหมือนกับเดินสายหรือมีงานวัดที่เขาจ้างมาเนี่ยผมจะออกหน้าเวทีคู่กับพี่อรชรนี่คือเพลงช่างเชยโชมงามประโลมใจยิ่งนางใดๆในลาสวยหนักหนาคนงาม
1: คู่กันคุณอาอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่คะ
2: คือผมร้องแล้วพี่อรชรจะเต้น
3: น้องร้องก็เต้นค่ะ
1: น้องก็ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยหล่อๆเหรอคะคุณอาต้องแก้ข่าวก็อสซิปนะหนูไปเจอเขาเมามาว่าคุณอาเข้าวงได้เพราะหล่อมาก
2: ใช
1: ่อ้าวใช่เลย
2: ใช่ๆ
1: คุณอาก็บอกคุณอาเสียงดีสิ
2: เสียงดี
1: หล่อปาร์คมีรูปมั้ย
0: มี
1: หล่อเบอร์ไหน
0: เขาบอกว่าหล่อมากก็ถึงขนาดว่าตอนยุคนั้นที่แบบว่ามีช่อง4บางขุนพรหมใช่มั้ยฮะ
2: คร
0: ับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครูพยงพาคุณอาออกทีวีทั้งๆที่เป็นน้องใหม่ปาดหน้าเค้กหลายท่านเลยจริงไหมคุณอา
2: ใช่
1: อายุ10ขวบแต่ออกทุกรายการขอดูหน่อยขอดูภาพหน่อยน้องปาร์ค
2: มีช่องสีบางขุนพรหมมีช่อง5สนามเป้าช่อง7สี
1: ทุกช่องหนูดูซิจะสู้พ่อชัยชนะได้หรือเปล่า
0: น้
1: องพ่อเนาะเราก็หล่อ
4: หล่อไปหมดละสิ
0: พี่กิ๊ฟหล่อจริง
1: โอ้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะคุณอาคะ10หรือ12คะในรูป12ขวบ
0: ท่านกลางนะฮะนี่หมายถึงท่านกลางใช่มั้ยครับคุณอา
2: ใช่ใช่
0: ท่านกลางนี่คือคุณอาแล้วอีกท่านนึงท่านด้านนี้แหละครับ
5: ค
2: ือ
5: ค
2: ุ
5: ณ
2: นภ
5: ยง
2: ค์อ๋อครูพยง
0: ตรงกลางคือคุณอานิรันดร
1: ์ค่ะ
0: ส่วนท่านนี้คือครูพยงมุกดา
1: สุดยอดเลยเราได้เห็นหน้าครูพยงมุกดาชัดๆแบบนี้คุณอาจ๋าแล้วเขาบอกว่าคุณอามีเสน่ห์ด้วยเวลาร้องเพลงอะไรแบบนี้ถึงกับขั้นมีฉายาคิ้วเสน่ห์คืออะไรเหรอคะ
2: ครับก็คือร้องเพลงในแนวทะเลนแต่แกตอนที่มาสมัคร
4: แบบพี่พลใช่ไหม
2: แบบตอนที่มา
1: สุรพล
2: ครับตอนที่มาสมัครอยู่กับครูพยงเนี่ย
4: ท่
2: านก็บอกท่านก็นอนพักผ่อนอยู่หลังเวทีเนี่ยให้ผมอันไหนร้องเพลงให้ฟังสิ
1: อันนี้คือเพลงที่สมัครเข้าวงเลย
2: ใช่ใช่ใช่ก็เลยเอาเพลงที่เรามีไอดอลอยู่ในตัวคือผมมีไอดอลในตัวก็คือพี่กังวานภัยลูกเพชรครูสุรพลสมบัติเจริญผมจะเอาเพลงพวกนี้มาร้องหมดเพลงพี่กังวานภัยที่เคยเอามาร้องก็คือเพลงเสียแล้วเสียไปแกก็บอกให้ผมอ่ะไหนร้องๆสิไอ้เราก็ขี้เหนียมพี่อาย
4: ต้นเสียงกังวานภัยลูกเพชร
2: ใช่รูปรออย่างเรา

0: ดีกว่า
1: จะเสียลิขสิทธิ์ไม่ร้องจะเริ่มเสียไป
2: แล้วระหว่างนั้นคิ้วเหรอคะคิ้วก็จะแบบ
1: ไหน
0: คิ้วมันก็ไปเองไง
1: ตอนนี้ยังยักได้ไหมครับ
0: ยังยักได้ยังไม่มีบาดแผลเลยครับ
2: ยักคิ้วไปมาเลยกลายเป็นคิ้วเสน่ห์เลย
0: ท่านก็เลยเมตตาชอบถ้าเล่นดีอะไรเงี้ยก็เลย
3: เป็นลายเซ็นเหรอคะเวลา
2: ด้วยเพลงนี้เลยเข้าวงการกลายเป็นลูกศิษย์ครูพยมมุกดาที่อายุน้อยที่สุด
0: ครับ
2: ครูท่านเลี้ยงเหมือนลูกชายเลยไหมคะ
0: ครับเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างนี้ครับ
3: นี่แมวละชอนแม่ว่ายังไงนะฮะ
4: คุณนาไปไหนก็เอาไปด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ไปด้วย
4: หิ้วกระเป๋าให้คุณนา
3: ค่ะออกมาถึงตามติดกันไปตลอดเลย
0: ครับ
3: แต่ตอนนั้นคือเป็นนักร้องแล้วด้วยใช่ไหมฮะอยู่ในวงแล้วด้วย
0: ร้องตอนนั้นอยู่ในวงตอนนั้นออกงานแรกเลยเนี่ยผมไปร้องเพลงที่งานสินค้านานาชาติเวทีหัวหมากครูพยงบอกแกขึ้นงานแรกเลยนะร้องให้เต็มที่เลยคุณเชื่อไหมว่าวงตีทั้งวงเนี่ยครูพยงนำนักดนตรีผมจำชื่อได้ว่าชื่อป๋าโป่งเป่าแซกโซโฟนคนเดียวกับผมเนี่ยร้องเพลงให้คนฟังทั้งร้านประมาณร้อยกว่าโต๊ะผมร้องอยู่คนเดียวเนี่ย20กว่าเพลงอ่ะ
3: มีแค่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวคือแซกโซโฟน
0: โอ้โหทั้งวงอ่ะแต่เขาให้มือแซกโซโฟนเนี่ยเป็นคนซาโลเอง
3: ครับ
0: ก็ไล่ร้องมาตั้งแต่เพลงครูสุรพลตั้งแต่เพลงไวยพจน์ก็ร้องมาโอ
3: ้พ่อร้องพ่อไวยพจน์ด้วยเหรอครับคุณอาร้องพ่อไวยพจน์ด้วยเหรอฮะ
0: ร้อง
3: เพลงอะไรของพ่อไวยพจน์
0: ครับแล้วหนอบางกอก
3: คุณอาแอบอยากรู้พอร้องพ่อไวยพจน์คุณอาปกติร้องแหล่ได้มั้ยฮะทั้งนั้น
0: ก็ได
3: ้คุณอาแหล่ได้ด้วย
0: แต่ไม่ได้แหล่สดอาจารย์ชัยชนะ
3: คุณอาเหมือนคุณอารู้เลยว่าปากชอบให้ร้องสด
2: ๆนี่คลิปโชว์อีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เดี๋ยวให้คุณอาเล่าหน่อยได้ไหมเพราะว่าในภาพนี้จะมีคนที่คุณอารักเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะคุณอาภาพกลุ่มนี้เป็นภาพใครบ้างคะเป็นงานอะไรคะจำได้ไหม
0: ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาจากงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
2: คร
0: ับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จในวันนั้นนะครับ
2: มีอาภัยวันด้วยใช่ไหมคะท่านไหนนะคะ
0: มีพี่ภัยวันลูกเพชรมิภารัตน์เบื้องสุวรรณศรีสะอางตีเนตร
2: คุณอาภัยวันนั่งอยู่ข้างล่างผู้ชายคนเดียวนี่เนาะ
0: ใช่
2: แล้วก็คุณอายืนใส่สูทอยู่ข้างบน
0: ใช่แล้วก็มีวิรัตเทวฤทธิ์ที่ร้องเพลงลำดวนทองดี
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอบคุณภาพจากคุณอนุกูลนะคะเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งภาพนี้ค่ะเทียบความหล่อกันไปเลยในหัวใจดวงนี้ข้างบนก็คืออา
3: เอสสมบัติไหมฮะ
0: สมบัติเมธนี
2: เล่นเรื่องอะไรนะคะอา
0: ภาพยนตร์เรื่องหวานใจครับ
3: นานมาก
2: จากแล้วน้องปาร์คมีรูปอีกไหมของปาร์ค
3: ทั้งแอดกับแม่เพชราใช่ไหมฮะปาร์คมีอีกรูปหนึ่งน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่คุณอาคนเดียวด้วยขออนุญาตนะฮะนี่ข้างบนถ้ากล้องจับข้างบนก็คือจะเห็นว่าป้ายเขียนชัดมากว่าพยงมุกดาใช่ไหมฮะนี่ฝั่งนี้นะพยงมุกดาหนุ่มน้อยตรงกลางก็คือคุณอานิรันใช่ไหมครับแต่ไม่ได้มีคุณอานิรันคนเดียวปาร์คสนใจภาพนี้ภาพด้านล่างมีนักดนตรีหนึ่งคน
2: อาจจะมีคนจำตัวเองไม่ได้
3: จำได้ไหมคุณอาจำมีท่านไหนจำตัวเองได้ไหมฮะ
2: พ่อชัยนรงค์
3: จำตัวเองไม่ได้แน่เลยนี่ปาร์คให้ดู
5: ตอนไหนยังจำไม่ได้เลยที่ถ่ายไว้เนี่ย
3: เล่นเบส
2: เล่นเบสอ่ะ
3: คุณพ่อจำได้ไหมฮะตอนนี้เองบรรยากาศตอนนั้น
5: ไม่ได้หรือถ่ายที่ไหนยังไม่รู้
3: นี่ให้คุณพ่อดูคุณพ่อจำได้ไหม
2: เห็นว่าเป็นรายการทีวี
3: รายการทีวีไหมฮะ
5: อ๋อแล้วใช่
3: ตอนนั้นไปออกช่อง4บางขุนพรหมแหละครับคุณอานิรันต์ฮะ
5: ก็คือช่อง4
3: อ๋อ
2: แล้วพ่อชัยชนะจำบรรยากาศประมาณนี้ได้ไหมคะในวงจะมีใครเล่นอะไรยังไงบ้างพ่อจำได้ไหมอันนี
6: ้ในวงก็ต้องรุ่นก่อนๆเนาะรุ่นก่อนผมก็มีนะอย่างคุณพี่ศรีสะอางตรีเนตรอุดมเขียนเอี่ยมพรทิพาบุรกิจบำรุงแล้วก็สุจินดาหมอโอสถแล้วก็ยังมีนวลใยนายนาปุงคานนท์นี่ก็ก่อนผมนะขบวนมุกดาแล้วก็มีพี่กุหลาบกะทินสมิทธ์นะหนูเกิดมาแล้วแมวกินหมดอะไรเนี่ยนะ
5: หนูเกิดมาอาภัพเลือดทน
6: เออนะเพลงของอาจารย์ประยง
3: หมายถึงตอนนั้นคือสมาชิกที่อยู่ในวงครูพยงในหมายถึงในฐานะนักร้องหรือในฐานะการเป็นนักดนตรีครับ
6: ผมใครฮะตัวผมใช่ไหม
3: หมายถึงทุกท่านที่พ่อบอกชื่อมาเนี่ยฮะ
6: เป็นนักร้องทั้งนั้นฮะ
3: นักร้องทั้งนั้น
6: นักร้องก่อนผม
3: แล้วทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นเราจะเห็นพ่อชัยนรงค์ไปเล่นเครื่องดนตรีได้นี
6: ่ชัยนรงค์ชัยนรงค์เนี่ยเขาไปที่หลังในตอนที่อาจารย์พยงก็ตั้งวงดนตรี PM Pocket Music
2: PM มาแล้ว
3: PM มาแล้ว PM Pocket Music
6: ย่อจากพยงมุกดานั่นเอง
3: P คือพยงM คือมุกดา
2: Pocket Music
3: เหรอครับ
5: ฉบับกระเป๋า
2: ฉบับย่อฉบับย่อฉบับกระเป๋าแสดงว่าจำนวนคนก็จะน้อย
6: พอเริ่มตอนนี้ชักมันจะมีพวกอะไรดนตรีฝรั่งเข้ามาใช่ไหม
5: คือใช้กีตาร์ฮะที่เขาเรียกว่าวงชาโด
6: เมื่อก่อนพี่ยงไม่มี

0: วงกีตาร์กับแอคคอร์เดียนไม่มีไม่มีแสดงมีแต่เครื่องเป่าลมแล้วก็ไวโอลินกีตาร์ไม่มีแอคคอร์เดียนไม่มี
1: ก็คือเป็นวงใหญ่ก่อนหลังจากนั้นก็คือจะมีวงที่เป็นวงพ็อกเก็ตฉบับกระเป๋า
2: เรียกวงชาโดว์อ่ะสมัย
1: วงชาโดว์อ๋อวงชาโดว์นี่คือจะเป็นลักษณะของเพลงแนวไหนฮะ
0: เพลงสากลเพลงพลังอย่างเดียวเลย
2: เพลงสากล
1: อุ๊ยแสดงว่าต้องมีแม่อรชรด้วยไหมถ้าอย่างนั้นเพราะสายเพลงอินเตอร์นะ
0: ทูเซอร์วิทเลิฟ
3: มีกีตาร์สามตัว
1: กีตาร์สามตัว
3: ชาโดว
0: ์แล้วก็กีตาร์สามตัวคีย์บอร์ด
1: อันนั้นคือวงย่อยที่เป็นชาโดคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณแม่ไปรวมไปเป็นสมาชิกอยู่ในวงนี้ด้วยไหมฮะหรือว่าไงฮะ
0: อยู่ในวงพยองเขาร้องเพลงสากล
4: ก็พลังอรชรร้องได้ไหมทูเซอร์วิทเลิฟลองดูค่ะก็ร้องได้ค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวนี
1: ้มาถึงเป็นเพลงสากลเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมครับคุณแม่ตอนนั้นเอง
4: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็ I will follow him อะไรพวกนั้นค่ะ
5: คือต้องบอกว่าครูพยงท่านเก่งมากท่านมองขาดเลยไม่ใช่แค่กระแสอะไรมาแล้วต้องร้องต้องทำปั๊บแต่เดี๋ยวถามพ่อชัยชนะนิดนึงเห็นบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการตลาดและการวางแผนด้วยในการรับงานจากวงใหญ่ๆมาเป็นวงเล็กๆทำไมคะพ่อตอนนั้นการเงินการตลาดวงการลูกทุ่งเป็นไงคะพ่อ
0: ครับอันนี้ผมไม่รู้จะพูดไงดีนะเมื่ออาจารย์เขาตั้งวงเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะก็เนี่ยพอตั้งวงเล็กๆขึ้นมาผมก็เลยคิดได้เพลงผมก็แต่งเป็นเพลงสากลแปลงที่เมื่อกี้เขาร้องอ่ะนะเมื่อฉันขาดเธอนี่แหละมันก็มาจากเพลงสากล
6: ชื่อเพลงอะไรครับพี
0: ่เพลงเมื่อฉันขาดเธอ
6: ไม่ใช่เพลงฝรั่ง
0: เพลงฝรั่งมันชื่อ
4: แอมบอวัน
0: วุ้ดแมน
6: พอได้พอได้
0: ชอร์ดี้ฮอสเตล
6: ครับ
0: เขาเป็นผู้ร้อง
6: แอมบอวันวุ้ดแมน
0: เมื่อเข้ากับวงเล็กเพชรพนมรุ้งที่จริงเพลงต้นฉบับเขาไม่มีโหไงเพชรพนมรุ้งเข้ามาใส่โหเข้าไปอย่างที่อรชรร้องเมื่อกี้
1: แต่เห็นบอกว่าที่บันทึกแผ่นเสียงจะเป็นของเพชรพนมรุ้งใช่ไหมครับเพลงนี้แต่จริงแม่อรชรร้องด้วยแต่แค่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงครับ
4: ก็เพราะว่าโหคู่กับพี่เพชรนี่แหละค่ะก็เลยเพลงที่พี่นาแต่ง
0: เมื่อฉันขาดเธอ
4: พี่เพชรอัดแต่ว่าเราก็ร้องด้วยกันค่ะ
1: หมายถึงเวลาไปทัวร์ไปเล่นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แต่กลายเป็นว่าได้ร้องกับคนแต่ง
4: ได้ร้องกับคนแต่ง
5: คู่ขวัญคู่ใหม
1: ่เน
5: า
1: ะ
5: รายการเราสุดพิเศษจริงๆนะคะก็ติดตามทุกท่านที่ช่องทาง Facebook อัปเดตกันไหมคะแต่ละท่านคุณอามีโซเชียลมีเดียไหมชื่ออะไรคะชื่อช่องให้แฟนๆตามหาคุณอาน
2: ีรันดร์ท่านนิมิตนะครับ
5: เขียนภาษาไทยใน Facebook ได้เลยนะคะพ่อชัยชนะนี่อัปเดตไม่หยุดแม่พิกุลอัปเดต
1: นะพอเล่นเฟซบุ๊กไหม
0: ไม่เป็นหน้าคุยจะต้องอาศัยลูกทั้งสองนั่นแหละช่วย
6: ตอนนี้อาศัยหลานนะ
5: ก็พ่อชัยชนะบุญโชตก็เฟซบุ๊กเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้เหมือนกัน
1: เพราะตอนคุยกับพ่อชัยชนะพ่อชัยชนะยังร้องเพลงอยู่นะคุณผู้ชมยังร้องไหวถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชวนพ่อไปร้องเพลงพ่อก่อนหน้านี้พ่อตัดพ่อบอกหลายคนอาจจะนึกว่าพ่อร้องเพลงไม่ไหวแล้ว
0: พ่อยังร้องได้แต่ใครจะจ้างมีบ้างไหม
1: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดไปเป็นทั้งทีมได้คุณพ่อชัยชนะพ่อชัยนรงค์เดี๋ยวทิ้งกลางมาที่สารพันละดุ้งบางเขนก็ได้เดี๋ยวเราส่งต่อให้กับคุณพ่อนะครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าอยากชวนแม่อรชรผ่านสารพันละดุ้งบางเขนเหมือนกันทั้ง3ท่านเลยนะโอเคเดี๋ยวมีบทเพลงเพราะๆของทั้ง4ท่านให้คุณผู้ชมฟังอีกอย่าเพิ่งไปไหนแล้วก็เรื่องราวอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวรอบหน้าชวนมาเมากันต่อนะอันนี้ได้แค่เสี้ยวเดียวของวงการลูกทุ่งเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะครับ
5: คุณผู้ชมคะอยากให้มีภาคต่อต้องคอมเมนต์แล้วค่ะว่าขอซีซั่น2นะคะสำหรับเซตนี้เพราะว่าวันนี้แค่กิ๊บปาร์คเนาะคือจริงๆอ่ะเกิดไม่ทันแค่ได้ฟังก็ยิ้มตามแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรานึกภาพด้วยแล้วคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชมที่เกิดทันเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะมีความสุขแค่ไหนบรรยากาศแบบนี้สารพันลันทุ่งบางเขนเท่านั้นนะคะ
1: ใช่เพราะหลังหลายชื่อนะที่คุณพ่อบอกมานะพี่กิ๊บกับปาร์คไม่ทันแต่คุณผู้ชมแน่นอนปาร์คคิดว่าภาพในหัวเนี่ยจินตนาการออกแล้วนะอยากเจอศิลปินท่านไหนอีกแนะนำติชมได้นะครับที่เพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ครับแล้วก็027902625-7ครับ
5: ความสุขของเรานะคะวันเสาร์บ่าย 3:00 นค่ะรีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงให้คุณผู้ชมได้ดูในอีกหลากหลายตอนเลยนะคะวันจันทร์บ่าย 00:00 นถึงบ่าย 2:00 นค่ะตอนนี้มอบพื้นที่ให้กับศิษย์ครูพยงมุกดาครูอยู่บนฟ้าเห็นแล้วแหละว่าปั้นศิษย์ไว้มีคุณภาพจริงๆและบางท่านก็เป็นถึงกับศิลปินแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะวันนี้กิ๊บปาร์คลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะรัฐบาลเตรียมยกระดับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาปมไฟใต้ก่อนย้ำถึงบทบาทมาเลเซียต้องไม่ให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญคุณเกตมณีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์ก็ออกมาระบุนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและหากต้องการเจรจาควรที่จะมีการลดความรุนแรงลงก่อนค่ะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าจะเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติในเรื่องของประเทศมาเลเซียต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงค่ะนายศรีหศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าจะต้องประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นมีนัยยะอะไรรวมไปถึงกลุ่มกระบวนการ BIN ก่อเหตุเพื่อให้รัฐบาลยอมรับถึงการมีตัวตนหรือไม่แต่ส่วนตัวมองว่าการทำให้เกิดความรุนแรงก็รับไม่ได้หากต้องการพูดคุยก็ต้องลดความรุนแรงลงก่อนย้ำว่าต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นและไม่ให้เกิดความรุนแรงมากไปกว่านี้ขณะที่ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติประเมินตามความเหมาะสมแต่ก็ยอมรับนะคะว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มมีทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการในการใช้กำลังพร้อมขอให้เพ่งเล็งไปถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยส่วนทางด้านของกอรมน.นะคะภาคสี่ส่วนหน้าล่าสุดก็ออกมาปฏิเสธข่าวนะคะว่าไม่มีข่าวเรื่องของการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนแล้วก็วิสามันไป3คนบอกนี้เรื่องนี้ก็ยังเป็นข่าวปลอมอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนพบประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะหลังจากมีผู้ใช้หลายรายตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะถูกสวมสิทธิ์การรักษาหรือไม่ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมที่ดูแลระบบเร่งตรวจสอบแล้วโดยแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.หากประชาชนพบข้อมูลการรักษาที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปได้ทันทีเบื้องต้นระบบจะลบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้งานแต่ข้อมูลต้นทางหรือว่าข้อมูลหลังบ้านจะยังคงถูกเก็บไว้ค่ะเพื่อใช้ตรวจสอบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดหรือการมีการสวมสิทธิ์การรักษาหรือไม่โดยขณะนี้ทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลที่เป็นปัญหามาจากหน่วยบริการใดและคาดว่าจะประเมินข้อเท็จจริงได้ภายใน 1-2 วันนี้ด้านของรัฐมนตรีว่าการ

0: ทรวงสาธารณสุขยังย้ำด้วยนะคะว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการสวมสิทธิ์หรือไม่เพราะว่าต้องตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมขอให้ประชาชนที่พบความผิดปกติรีบแจ้งเข้ามาค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพจ Drama Addict แล้วก็ผู้ใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์หลายรายนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์พบประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการแต่พบว่ามีการใช้สิทธิ์รักษาหลายครั้งจนตั้งคำถามว่ากระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์มีความรัดกุมเพียงใดค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งในณพิมนินอายุ49ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินป้ายทะเบียน1กไก่ขไข่2170จังหวัดกำแพงเพชรไปด้วยหายจากหมู่ที่4ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลานกระบือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาผสกนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะเราพบกันแล้วนะคะรายการสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะเราเจอกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนั่งรอเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกวันเรียนนั่งกับน้องแป้งค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก่อนเข้ารายการน้องแป้งบอกว่ามีเรื่องของคนป่วยคุณผู้ชมเคยป่วยมั้ยอาจจะไม่เคยป่วยกลายเป็นป่วยไม่รู้ป่วยจริงป่วยปลอมป่วยทิพย์คือมันอะไรยังไงอะลูก
1: ป่วยทิพย์ค่ะหรือบางคนบอกไม่เคยป่วยเลยอาจารย์มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะฉันไม่ทำค่ะ
1: แอปสีเขียวๆนะคะ
0: ไม่ทำค่ะ
1: ที่เวลาที่สมัยก่อนย้อนกลับไปตอนช่วงที่เกิดโควิด19 4ปี5ปีที่แล้วเขาต้องดาวน์โหลดแล้วก็ไปฉีดวัคซีน
0: ไม่จริงฉันไปฉีดเสร็จเขาให้กระดาษฉันมาติ้วเดียวฉันก็ฉีดทิ้งไปแล้ว
1: แต่ส่วนใหญ่คนไทยมีแอปพลิเคชันนี้เกินครึ่งประเทศคุณผู้ชมค่ะที่ว่าแบบนั้นหนึ่งในนั้นคือดิฉันด้วยนะคะตอนนั้นเคยไปฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บคิดว่าแอปนี้อาจจะไม่สำคัญแล้วก็มีการลบทิ้งไปเหมือนกับผู้เสียหายหลายๆคนปรากฏว่าณเวลานี้อยากจะรู้ว่าตอนนั้นตัวเองฉีดวัคซีนโควิด-19 อะไรไปเข้าไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันไปเจอว่าเรามีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งมีการเบิกยาไปหลายๆครั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูจากภาพนี้ก่อนค่ะเป็นภาพที่ดราม่าแอดดิกค่ะเพจนี้นะคะมีการโพสต์เอาไว้อุ้ยคนเข้าไปกดถูกใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะบอกว่าเจอแบบนี้เหมือนกันคือเล่าคร่าวๆแบบนี้ค่ะผู้เสียหายบางคนเขาบอกไปเจอว่ามีประวัติการไปหาหมอรับยาแทนเจอคนสวมสิทธิ์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลบางคนหนักมากอาจารย์
0: คะ
1: ไป3รอบ3ปีติดไปตรวจเนื้องอกทั้งตัวเองนั้นแข็งแรงไม่เคยไปเลยพร้อมระบุว่ามีประกันสุขภาพทำหลังจากที่เขาลงว่าไปตรวจเป็นประกันโรคร้ายแรงค่ะคือเรื่องนี้มันร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าหากบริษัทประกันไปตรวจพบถือว่าเคสนี้ซวยสุดๆค่ะไม่สามารถซื้อประกันได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเคสที่1เคสถัดไปเขาบอกว่าพอเจอข่าวแบบนี้ก็มีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันค่ะว่าตัวเองมีประวัติการรักษาอะไรบ้างไปเจอมาว่าระบุว่าเขาเนี่ยอายุ48ไม่เคยรับยาไม่เคยไปรักษาที่นี่แต่กลับพบว่าไปใช้สิทธิ์ถึง2ครั้งที่น่าสงสัยคือมีการระบบในระบบระบุว่าเขาสูงเนี่ย164ทั้งที่ตัวจริงสูง158ส่วนสูงไม่ตรงกันน้ำหนักก็ยังไม่ตรงกันอีกนะคะเขียนในนั้นว่าหนักเพียงแค่48แต่ปัจจุบันหนัก60กว่านั่นตามมาซึ่งอะไรตามมาซึ่งว่าประวัติการรักษาที่ลงผิดพลาดแบบนี้อาจทำให้วันดีคืนดีไปรักษาในโรงพยาบาลจริงๆคุณหมออาจจะให้โดสยาผิดพลาดได
0: ้เรื่องนี้เรื่องจริงนะ
1: เรื่องใหญ่ด้วยค่ะแล้วมองได้2มุมค่ะอาจารย์ค่ะคือมุมแรกมองว่ามีใครก็ไม่รู้ไม่หวังดีทุจริตหรือไม่เอาข้อมูลเราไปใส่ระบบการรักษาและเบิกยาเอามาซึ่งไม่รู้เอามาทำอะไรกับอันที่สองค่ะก็คือใส่ข้อมูลผิดจริงๆแต่กรณีที่ผู้เสียหายบางคนเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ณเวลานั้นหมดสติเสียสติไปพยาบาลก็จะมีการเข้าไปคีย์ข้อมูลอย่างเช่นที่ดารัตอันรกิติส่วนสูงเท่าไหร่แพ้ยาอะไรไหมแต่ถ้าหากที่ฉันถูกปลอมสิทธิ์เข้าไปทำให้การรักษาผิดพลาด
0: ตุยค่ะ
1: ชีวิตอีกค่ะ
0: ตายแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเนี่ย
1: สองมุมมองด้วยกันแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าหมอพร้อมที่มีประวัติแบบนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้นะเวลานี้เลยนะคะ
0: หมอพร้อมหรือหมอไม่พร้อม
1: อาจารย์ว่าพร้อมไหมคะ
0: อันนี้ไม่เรียกพร้อมแล้วล่ะค่ะถ้าลองมีปัญหาขนาดนี้อันนี้ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะ
1: เรื่องใหญ่มากและหลายๆคนอาจจะเจอแบบนี้
0: ไม่ต้องคุยรายการต่อก็ได้ค่ะพอจะรู้แล้วค่ะขี่ข้อมูลมั่ว
1: แต่ก็ต้องรู้สาเหตุ
0: เราคุยกันสองคนไม่ได้ออกทีวีลำพึงลำพันฉันว่าข้อมูลมั่วนะ
1: แต่ว่าก็ต้องไปหาสาเหตุเหมือนกันที่ข้อมูลมั่วแบบนี้ตั้งใจที่จะทุจริตหรือว่าใส่ข้อมูลผิด
0: คืออะไรฉันว่าต้องแอบเอายาไปขายแน่เลยอุ้ยลำพึงเสียงในหัวดังจังเลย
1: หรืออีกมุมนึงพยาบาลอาจจะใส่ข้อมูลผิดคนหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์วิเคราะห์กันแขกของเทอมใครคะ
1: ด้านขวามือของดิฉันค่ะคุณรัฐสิทธิ์ภัทรสิริชัยสินค่ะรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมรองเจมส์
2: สว
1: ั
2: สดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะมีผู้เสียหายค่ะเขาถูกอ้างค่ะว่าเขาป่วยเป็นโน่นเป็นนี่เรียนใช้นามสมมุตินะคะคุณฮารุค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ฮารุสวัสดีค่ะ
0: มาทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณฮารุเธอเป็นผู้เสียหายวันนี้เธอเสียหายอะไรป่วยเป็นโรคอะไรโดนแอบอ้างเป็นโรคอะไรยังไง
3: โดนแอบอ้างรับยาโฟลิกเป็นเวลา2ครั้งครั้งละ100เม็ด
0: โอ้ยาโฟลิกแก้โรคอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นบำรุงเลือดค่ะอาจารย์บำรุงเลือดลักษณะประมาณนั้นค่ะ
0: ครั้งละ100เม็ด
3: ครั้งละ100เม็ดครั้งละ100เม็ด2ครั้งก็200เม็ด
0: ชื่อโรงพยาบาลได้ป่ะ อ๋อไม่ได้
1: อย่าเลยค่ะจ
0: ้าเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเม้นมานะคะในโซเชียลอ๋อรายการนี้ไม่แน่จริงแน่จริงก็เอ่ยไปเลยมันต้องปิดเปิดกันเพื่ออะไร
1: ปิดเอาไว้ก่อนค่ะอาจารย์ค่ะเพื่อที่ตอนนี้สาธารณสุขจะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าระบบลงผิดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าต้นทางมีเจตนาอะไรกันแน่ค่ะ
0: เธอเข้าไปรู้ได้ยังไงเขาเอาชื่อเธอไปเบิกยา
3: คือช่วงนั้นมันที่บ้านป่วยกันนะคะป่วยแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยมากตอนนั้นก็เลยคุยกับเพื่อนเมาๆกันนะคะว่ามันมาจากวัคซีนหรือเปล่าทำให้เป็นป่วยอย่างงู้นอย่างนี้แกฉีดวัคซีนอะไรเราก็เลยเข้าไปดูในแอปหมอพร้อมแอปหมอพร้อมเนี่ยจะรวมประวัติการฉีดวัคซีนโควิดของพวกเราคนไทยอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็เลยโหลดมาดูพอโหลดมาดูเข้าไปปุ๊บก็กดเล่นๆพอดูวัคซีนเสร็จก็มาดูว่าประวัติการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอว่าฉันต้องไปรับยาถึง2ครั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงฉันไม่เคยรับยานี้เลยแล้วก็พอเข้ารับยาเสร็จก็ไปดูว่ามันเป็นใครอ่ะไอคนเนี้ยมันเป็นใครไอคนที่รับยา
0: ก็เธอกี่เข้าไปเลข13หลักก็ชื่อ
3: ใช่ชื่อหนูแต่ว่าพอเสร็จแล้วพอรับยาเสร็จพอเข้าไปดูส่วนสูงก็ไม่ใช่น้ำหนักก็ไม่ใช่อุณหภูมิก็ไม่ใช่บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ใช่
0: อ
3: ัน
0: แล้วเขาเอาเลข13หลักของเธอคีย์เข้าไปได้อย่างไร
3: อันนี้หนูก็ไม่รู
0: ้แสดงว่ามีการเอาเลข13หลักไปขายเหรอคะ
1: แสดงว่าข้อมูลหลุด
0: อ๋อหลุดเรื่องนี้ต้องใหญ่นะ
1: เรื่องใหญ่รวมถึงเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าหากเรื่องแบบนี้คุณฮารุวันดีคืนนี้เข้าโรงพยาบาลไปแล้ววันนั้นเนี่ยไม่ได้คุยกับแพทย์แพทย์ก็มีการไปเสิร์ชข้อมูลแบบปฐมภูมิแบบเร่งด่วนข้อมูลไม่ตรงกันน้ำหนักส่วนสูงไม่เท่ากันอาจารย์โดสยาคนละเรื่องเลยนะคะ48กับ60กว่านี่น้ำหนัก
0: อุ๊ยเธอไปเอามาจากไหน60ในนั้นเขาเขียนเธอ48
3: ใช่48น้ำหนักครั้ง48
0: ครั้งเธอก็ไม่น่าวุ่นวายนะ48เป็นที่ปรารถนาได้น้ำหนัก48เก็บเงียบไปดีกว่าไหมคะ

0: เรื่องยานี่ผิดจริงๆ48จาก250มิลลิกรัมต้องเป็น500แล้วนะ60กว่า
1: ถูกต้องค่ะคนละกรัมเลยค่ะ
2: ความสูงก็ผิด
0: นั่นเบื้องต้นพอเธอเห็นแบบนี้เธอได้ทำอะไรบ้างคะลูก
2: หนูก็ปรึกษาผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อขอบคุณตรงนี้เลยละกันว่าคุณหมอสุรเดชวลีอิทธิกุลนะคะเป็นที่ปรึกษาเขาก็เลยโทรไปปรึกษาท่านท่านก็บอกว่าสิทธิ์อยู่ที่ไหนให้ลองไปโทรไปเพราะว่าเขาเผื่อเขาใช้สิทธิ์เราเพราะสิทธิ์หนูอยู่กรมบัญชีกลางหนูก็โทรไปกรมบัญชีกลางพอโทรไปกรมบัญชีกลางปุ๊บตอนแรกส่งเรื่องทางเว็บไซต์ก่อนส่งไม่ได้ยังไงก็ส่งไม่ไปก็เลยเลือกที่จะโทรไปก็มีการโอนสาย3ครั้งไม่มีใครรับเรื่องโอนจนสุดท้ายไปเจอเด็กน่าจะเป็นเด็กเพราะจากเสียงน่าจะเป็นเด็กค่ะก็เลยถามว่าน้องพี่ทำไงดีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ถามกันมาว่าพี่รู้ไหมคะว่าใครดูแลหมอพร้อมบอกไม่รู้พี่เป็นประชาชนพี่ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอย่างนี้พี่ร้องหมอพร้อมก่อนดีกว่าพี่รู้ไหมช่องทางอยู่ทางไหนก็เลยบอกพี่ก็ยังไม่รู้เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ควรทำยังไงดีเผื่อเขาใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางที่เขาก็ตอบว่าแล้วถ้าพี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยพี่ไปเช็คโรงพยาบาลไม่มีชื่อพี่ทำไงเราก็อึ้งว่าทำไมถามแบบนี้เราก็เลยถามกลับว่าแล้วถ้ามันมีชื่อพี่ล่ะจะให้พี่ทำยังไงเขาก็บอกว่าพี่ก็พิมพ์เอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เอาจดหมายมายื่นที่กรมบัญชีกลางคือให้เราไปจัดการตัวเองอะ
1: ทั้งที่เราไม่เดินเรื่องให้เลย
2: ใช่ไม่สนใจไม่เดินเรื่องอะไรให้เลยนะคะที่เราปกป้องเงินกรมบัญชีกลางนะปกป้องเงินหลวงให้นะอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เรามีความรู้สึกว่าต้องมีคนมาแอบอ้างเอายาไปน่ะจะใช้ชื่อเราพวกเธอจะเสียหายเยอะแยะงบประมาณชาตินะคะแต่เขากลับให้เราไปเดินเรื่องเองเหมือนเป็นความทุกข์ร้อนของเรา
1: ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เคสของคุณฮารุค่ะอาจารย์
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามีเคสหนึ่งวันนี้นักข่าวของเราก็ติดต่อไปเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอายุ48ปีเริ่มแรกย้อนกลับไปตอนแวะเกิดเป็นทารกค่ะไปแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นก็ย้ายถิ่นฐานยกครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครพอคุณฮารุเจอประวัติแบบนี้เขาก็ตกใจลองเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเหมือนกันตกใจคุณผู้ชมเชื่อไหมเข้าไปในแอปพลิเคชันปรากฏว่าเขาเคยมีประวัติการรักษาเกี่ยวกับการตรวจเนื้องอก3ครั้งที่โรงพยาบาลที่จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อปี2021เขาบอกว่าเคยไปตรวจครั้งหนึ่งจากนั้น2022และ2024เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุให้ถ้าหากเขาซื้อประกัน
0: ไม่ได้
1: อาจารย
0: ์เป็นโรคร้ายแรงค่ะ
1: เป็นโรคร้ายแรงหมายความว่าเขาเสียสิทธิ์การรักษาการดูแลคุ้มครองไปเลยมันเกิดขึ้นได้
0: แล้วถ้าเกิดไปสมัครงานราชการหรือที่ไหนก็ตามนะ HR เขาคีย์เข้าไปนะเขาเจอแบบนี้นะเขาก็ไม่รับเขาทำงานใครจะรับคะคนเป็นเนื้องอกใกล้ตายก็ไม่รับ
1: ประวัติคนละเรื่องคนละราวกับเขาเลยแล้วเขาบอกว่าเขายืนยันได้ว่าวันที่มีประวัติว่าไปรักษาเนื้องอกเขาอยู่กรุงเทพมหานครกับลูก
0: อ้าวแล้วแสดงว่าคีย์ชื่อเพื่อจะให้คนโนเนมคนหนึ่งมีสิทธิ์รักษาฟรีอย่างนั้นเหรอคะ
1: อาจารย์หรือว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะสมมุติแล้วคะอาจารย์เป็นผู้ป่วย คนแรกเสร็จแล้วโรงพยาบาลคีย์ข้อมูลผิดเอาชื่ออาจารย์มาใส่ในประวัติของหนูเท่ากับว่ายามันต้องออกไปกี่ชุดอาจารย์
0: อาจารย์ได้รับชุดไม่ล่ะ
1: อาจารย์ได้รับไปอาจารย์ไปโรงพยาบาลอาจารย์ได้รับไป1ชุดมาใส่ในประวัติหนูเสร็จปุ๊บหนูได้รับอีกชุดนึงแสดงว่ามันต้องมียาล่องหน1ชุดใช่มั้ยอาจารย์คะ
0: ฉันไม่รู้แต่ต้องถามก่อนว่าข้อมูลมันเข้าไปในระบบโดยใครโดยเจ้าหน้าที่ใช่มั้ยคะ
1: โรงพยาบาลต้นทางที่รักษา
0: โรงพยาบาลมีเจตนาอะไรคะจะบอกว่าถ้าผิดพลาดคุณก็ต้องแก้ไขและต้องมีการเช็คย้อนหลังถ้าทำแบบนี้ยาออก2ชุดจำนวนยากับจำนวนผู้ป่วยไม่มีการรีเช็คย้อนหลังหรอคะอันนี้รูรั่วมโหฬารมาก
1: ง
0: ั้
1: นเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันของ
0: เธอดูซิเธอเป็นโรคอะไรฉันอยากรู
1: ้ลองเข้ามาที่หมอพร้อมค่ะปุ๊บเขาก็ดูว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งนี่ของระดับของประชาชนเข้ามาต้องใส่พาสเวิร์ดขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะคะใส่เสร็จปุ๊บเข้ามาที่หน้านี้ค่
0: ะ
1: เชื่อว่าตอนนี้คนค่อนประเทศที่ดูรายการเราอยู่นะอาจารย์ขากำลังเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่
0: ยกโทรศัพท์พร้อมกันค่ะคุณผู้ชมขาใครนั่งชมรายการเรานะคะเช็คเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: ปรากฏว่าเข้ามาถึงหน้านี้เข้าได้ลึกพอสมควรเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มนึงเขียนว่าประวัติสุขภาพค่ะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ขอยัดคลิกเข้าไป
0: มุมล่างซ้ายมุมล่างขวาคุณนะคะ
1: กรอกรหัสเข้าไปอีกรอบนึงค่ะนี่รอบที่2แล้วนะคะอาจารย์กรอกรหัสพินพาสเวิร์ดเข้าไปมันขึ้นหน้านี้ค่ะณปัจจุบันค่ะเรามีการถามทีมงานของเราเหมือนกันว่าเอาไหนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คกันหน่อยสิใครได้โทรศัพท์หยิบขึ้นมาเช็คเขาบอกว่าเข้ามาเจอหน้านี้แทบจะทุกคนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่เป็นกระแสเป็นข่าวขึ้นมาเอ๊ะเขาดึงข้อมูลกลับไปตรวจสอบหรือเปล่าเนาะ ไม่ได้ปรับปรำค่ะแต่หลายคน
0: ตรวจสอบ
1: ไม่ได้
0: เปลี่ยนแปลง
1: แต่หลายคนเขาไม่ได้นะเวลานี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีมงานของเราค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิด19มาไม่เคยลบแอปพลิเคชันเลยแต่ว่าผูกไว้กับไทย ID เข้าไปปรากฏว่าไม่พบประวัติการรักษาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
0: อันนี้แปลว่าอะไรกันคะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เดี๋ยวนะถามคุณเจมส์คะนั่งเงียบๆคุณเจมส์มีความรู้สึกเป็นยังไงคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้เอาแค่ตัวอย่างกับเคสคลิปจอยนะคะ
3: ตอนแรกก็คือผมก็มานั่งฟังผมคิดว่าเป็นคนเดียวอาจารย
0: ์
3: แต่พอฟังไปมาปุ๊บคนเดียวเรายังพอคิดว่ามันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรที่คีย์ข้อมูลก็อาจจะเป็นไปได้เรายังไม่มองไปถึงเรื่องของการจะทำทุจริตอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยจะมีอะไรแบบนี
1: ้หรอ
0: คะเหรอ
3: บ้านเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แต่พอฟังไปปุ๊บถามข้อมูลจากผู้เสียหายปรากฏว่ามีประมาณ5คน6คนที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์น้องแป้งก็คือวันนี้ว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลของชาวบ้านประชาชนแต่ละคนเข้าไปในข้อมูลระบบแอปพลิเคชันตัวนี
0: ้ทะเบียนของแต่ละโรงพยาบาล
3: ทะเบียนพอกดเข้าไปปุ๊บมีการรีเช็คมีการตรวจสอบก่อนที่จะแอปพรูฟขึ้นระบบหรือไม่เพราะว่าคีย์เข้าไปปุ๊บมันต้องมีการตรวจสอบก่อนสิอาจารย
0: ์
3: ถ้าไม่งั้นกรอกไปมันก็อาจจะมั่วถูกไหมครับต้องไปไล่เลยตั้งแต่ต้น1 2 3ใครทำอะไรยังไงบ้างแล้วปลายทางมันเกิดผลกระทบเกิดความเสียหาย
0: อันนี้เดี๋ยวคิดเองนะคะสมมุติจังหวัดของเดี๋ยวจังหวัดขอไข่เดี๋ยวมีคนที่จะต้องมาใช้บริการแสนคนเดี๋ยวนั่งคีย์ไปนะอุ๊ยตายเหลือตั้ง 80,000 คนยังไม่ได้มาเดี๋ยวจะสุ่มเอาใครก็ได้มาคีย์ใส่เข้าไปน้ำหนักก็เท่านี้ส่วนสูงก็ตามเวรตามกรรมเลข13หลักก็รู้อยู่แล้วนี่ในเขตนี้มันมีใครถูกก็ป่ะ
3: อย่างนั้นมันไม่ได้เลยครับ
0: อ้าวก็นี่เด้งคิดไปเองอันนี้ถ้าคิดในมุมที่ว่าไม่ได้ตั้งใจทํางานไม่ได้แบบไม่เจตนาให้เกิดข้อผิดพลาดคือจงใจจะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า
1: แต่มันก็มีมูลให้คิดในมุมนั้นเหมือนกันเพราะเคสที่กาญจนบุรีบอกว่าแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อ48ปี
0: แล้วไม่เคยไปใช้อะไรอีกเลย
1: แต่โรงพยาบาลจะเห็นว่าเราไม่เคยมาใช้บริการหลังจากที่เราแจ้งเกิดในครั้งแรกถูกต้องไหมคะฐานข้อมูลมันลิงก์กันหมด
0: เห็นมาทีนี้เรียนถามก่อนถ้าเกิดมีการทุจริตหรือทำอะไรไม่โปร่งใสจริงๆการกระทำนั้นๆเอื้อประโยชน์อะไรกับเขาคะข้อที่หนึ่งเขาได้รับยาเหรอคะหรือยังไง
1: ยามันต้องล่องหนไปถึงชุดถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ทีนี้ก็แสดงว่าถ้าล่องหนหนึ่งชุดเด้งก็ตั้งสมมติฐานค่ะอ๋อมีการโกงยากันทั้งแผ่นดินไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้โอ้โหนี่แหละ
0: มีหน้าล่ะถึงได้ไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินค่ายงค่ายาเดี๋ยวนี้หมอที่โรงพยาบาลนะคะเด้งขอพูดนะคะญาติพี่น้องเด้งค่ะป่วยไม่สบายไปหาหมอนี่เขาทำแบบนี
1: ้ยังไงคะ
0: คุณป้าพอมีตังไหม
1: ยังไงคะ
0: โรงพยาบาลนะเขาจ่ายยาให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะป้ามีเงินไหมเดี๋ยวหมอเขียนให้
1: เราไปซื้อเอง
0: ไปซื้อยาเองง่ายกว่าสะดวกกว่านะ
1: เอ
0: าเดี๋ยวหมอเขียนให้เพราะยาที่นี่มันยาธรรมดาแต่ป้าถ้าป้าพอมีนะ
1: แล้วถ้าคนไม่มีตังค่ะ
0: ถ้าป้าญาติฉันมีตังค์ไง
1: อ๋อค่ะ
3: แล้วเขาให้ไปซื้อที่ไหนอาจารย์
0: ก็ไปซื้อร้านขายยาเองเขียนชื่อให้คือหมายความว่าเด้นก็ไม่รู้ว่าไอ้การที่ให้ไปซื้อยาเองแต่ยาตัวนี้ถูกจ่ายออกไปให้คนอื่นอีกหรือเปล่
3: า
0: เด้นไม่ทรา
3: บ
0: เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดนะคะกับบัตรทอง30บาทมันควรจะรักษาเขาแล้วจ่ายยาเขาเดี๋ยวนี้ปริมาณยาที่เคยให้2เดือนมาทีนึงไม่ต้องมาบ่อยๆกินยาไป2เดือนเดี๋ยวนี้เหลือ15วันนะ
1: ครึ่งหนึ่ง
0: เขาโอ้ย1ส่วน4เขาบอกว่าโรงพยาบาลอ้างว่าไม่มียาให้ก็คงไม่มีเงินแล้วมั้งคะ
1: ของขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะอาจารย์
0: ใช่
1: งั้นในแบบนี้ละกันค่ะอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยความจริงทีมของเราติดต่อไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนดูแอปพลิเคชันนี้โดยตรง
0: แล้วไงคะ
1: พร้อมค่ะมีการชี้แจงมาก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ว่าให้ข่าวเอาไว้กับมีการแถลงการก่อนหน้าค่ะเขาบอกว่าสรุปตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาดในแอปพลิเคชันหมอพร้อม
0: อ่านอีกทีซิเดียนได้ยินไม่ชัด
1: ไม่พบความผิดปกติในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะเรื่องนี้มีการชี้แจงจากทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะคุณหมอโสพลค่ะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบตัวแอปพลิเคชันและกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดค่ะไปพบว่าระบบหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกติเลยไม่พบความผิดพลาดของระบบโดยข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานบริการคือความจริงดิฉันก็อยากจะเข้าไปเช็คในแอปอะ แต่มันไม่ขึ้นข้อมูล
0: เดียนพูดได้ไหมคะน้องแป้งอ่านแล้วเดียนคันปากมากเลยระบบมันก็ปกติระบบมันจะเบี้ยวไปตรงไหนไอ้คนที่ทำงานเอาข้อมูลเข้าระบบนั่นต่างหากไหมคะทำไมท่านบอกว่าระบบปกติระบบ

0: ไหนก็ปกติเขียนมาแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้น2บวก2มันก็ต้องได้4คีย์เข้าไปมันก็ต้องออกมาเป็นเลข4มั้ยคะทีนี้ไอ้มนุษย์คนเคลียร์คีย์เลข2หรือเปล่าคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกแบบนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบที่ต้นทางข้อมูลปฐมภูมิก่อนที่จะคีย์เข้าระบบหมอพร้อมคือการคีย์เข้าไปแน่นอนอาจจะไม่ได้ใช้ AI ในการคีย์ต้องใช้คุณ
0: มนุษย์
1: ใช่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานคีย์เข้าไปก่อนว่าใครป่วยเป็นอะไรและเบิก
0: ถ้าไปหาที่ต้นทางตามโรงพยาบาลต่างๆฮาโลถามว่าถ้าเขาคีย์ผิดหรือเจตนาคีย์ผิดหรือไม่ตั้งใจมีความผิดไหมคะการนำข้อมูลใส่เข้าไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิตได้เนี่ยกุ๊บเลือกกระใส่ผิดคีย์ผิดอย่างเงี้ยสมมุติรายละเอียดอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขาควรต้องได้รับผิดหรือคำตักเตือนใดๆไหมคะถ้าเป็นฮารุคิดยังไงคะ
2: คิดว่าเขาต้องได้รับความผิดค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพอแจ้งเหตุการณ์ไปพอเจอเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นก็คือไปติดต่ออสม.อสม.ไปติดต่อพยาบาลพยาบาลก็ตอบอย่างเงี้ยค่ะว่าคีย์ผิดแต่มีความรู้สึกว่าคำว่าคีย์ผิดมันช่วยไปสำหรับการเอาชีวิตการันตีของประชาชนมาทำด้วยคำว่าคีย์ผิดก็เลยเลือกที่จะวันเลยไปสาเหตุทำให้โพสต์กระทู้นั้นลงไปอะค่ะเพราะว่าคำตอบมันช่วยมากเป็นคำตอบที่เราได้รับจากทุกภาคส่วนมาตลอดไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเมื่อมีความผิดพลาดเราจะพูดว่าคีย์ผิดระบบผิดพลาดนู่นนี่ผิดพลาดแต่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
0: ถ้าสมมติว่าคีย์ผิดตอบแค่นี้ความดัน150คีย์ไป250
1: มันมีผลต่อการให้ยา
0: ต้องมีไหมคะ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นคำชี้แจงจากทางท่านรองปลัดใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนี้ช่วงเช้านักข่าวของเราก็เลยไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเลยค่ะท่านพัฒนาพรหมพัฒน์นะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งนอนใจครับมีการเร่งสั่งตรวจสอบแล้วเรื่องประวัติตรงนี้ที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมมันเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะมันเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลจากหน่วยงานบริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรปศต.ค่ะซึ่งกรณีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาแค่1กรณีค่ะ
0: ร้องเรียนแค่1กรณี
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยหากประชาชนท่านใดพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหมอพร้อมสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได
0: ้อันนี้ไงในแอปนี่ไอในเพจนี่ไงเท่าไหร่แล้วล่ะมีแค่ไปร้องเรียน1เองเหรอ1นั้นคือฮารุหรือป่ะ
2: ก็ใช่ประมาณนั้นค่ะ
3: ไม่เป็นไรคุณฮารุวันนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีท่านบอกว่ามีคนร้องเรียน1คนนะครับเดี๋ยววันนี้
1: มีมูลไง
3: เดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลเดี๋ยวมูลนิธิรณรงค์จะรวบรวมข้อมูลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเดี๋ยวเอาไปให้ท่านดูเลย
0: ค่ะ
3: รัฐมนตรีสาธารณสุขท่านดูเลยว่านี่ไงข้อมูลไม่ใช่คนเดียวตอนนี้มันมีเยอะแล
2: ้
3: วเรามองข้ามเรื่องของความผิดพลาดของคนที่คีย์ไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะมองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบที่เขาทำกันแน่อาจจะเป็นเรื่องของการทุจริตอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเมื่อตะกี้
0: ก็ได้เด่นกำลังคิดว่าถ้าถามจากวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะปฐมภูมิที่ประชาชนเอาแบบประชาชนไปวางและยังใส่ข้อมูลเข้าไปผิดเนี่ยมันจะมีผลนะคะเพราะวันข้างหน้าเนี่ยเราจะพบหมอยากขึ้นเราอาจจะต้องขีดข้อมูลการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเป็นเบื้องต้นเข้าไปในแอปแล้วเราก็ต้องไปซื้อยาอะไรรับประทานถ้าข้อมูลมันผิดอันนี้ถือว่าอันตรายทำต่อในขั้นตอนต่อไปไม่ได้เลยค่ะ
1: นักข่าวก็เลยถามว่าท่านจะใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี้นานไหมเนื่องจากประชาชนร้อนใจนี่คือปัญหาสุขภาพท่านบอกว่าขอเวลา 1-2 วันนักข่าวก็เลยถามต่อว่า 1-2 วันรู้เลยไหมคะว่าใครเป็นคนทำแล้วผิดพลาดจากอะไร
0: ท่านว่าย
1: ังไงท่านบอกว่าต้องไปขอคุยกับทางบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันก่อน
0: จ้างบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน
3: ตอนจ้างเนี่ยเขาจ้างกันกี่บาทและเขาได้วางระบบในการป้องกันความผิดพลาดเกิดขึ้นไหม
1: ปีแอปพลิเคชันตั้งแต่2564ค่ะอาจารย์ปัจจุบัน2564
0: ไม่4ปี5ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5ปีก็ไม่พัฒนาแอปนะคะมันก็คงจะถอยหลังเข้าคลองไหมคะ
1: ท่านยืนยันว่าพัฒนาแอปมาโดยตลอดเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
0: หรอคะไม่รู้นะคะเดี๋ยวยังเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเดี๋ยวไม่อยากเห็นภาครัฐหรือหน่วยงานใดๆเลยต่อไปนี้จะทำอะไรก็ตามขอเลข13หลักขอดูบัตรประชาชนอันนี้ค่ะมันควรหมดไปได้แล้วถ้าเด้นจะหยิบบัตรประชาชนออกมาเด้นจะขอหยิบเองแล้วไปทาบแถบข้างหลังที่เป็นอะไรอ่ะแม่เหล็กหรืออะไรชิปชิปอ่ะแตะ
1: ออกข้างหลังใช่ไหม
0: เด้นขอใช้เองแตะเองแล้วเด้นเก็บบัตรกันเด้นไม่ชอบเอาบัตรประชาชนไปทำส่วนลดซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนลดก็ต้องขอดูบัตรประชาชนเลิกได้แล้วค่ะอบัตรประชาชนที่ได้เป็นเล่สามบาทห้าบาทเนี่ยมันเป็นอันตรายนะคะเรียนว่าไม่สมควรค่ะ
1: ก่อนเข้ารายการบอกอาจารย์ลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะบอกไม่กล้า
0: ไม่เขาให้ฉันกรอกเลข13หลักกรอกเบอร์โทร
1: นี่ระบบของรัฐอาจารย์ไม่มั่นใจอ่ะ
0: ไม่ค่ะประเดี๋ยวถามชื่อพ่อชื่อแม่พอดีหมดเลยบ้านช่องห้องหับฉันโอนหมดเลยค่ะแอปพลิเคชันไอแอป normal นี่ราคามัน

0: กูดีเลยฉันไม่ไว้ใจ
1: อาจารย์ไม่ไว้ใจระบบของรัฐ
0: ไม่ไว้ใจอ
2: าจารย์แต่นี่เป็นแอปของรัฐนะครับ
0: คุณก็กรอกไปสิฉันไม่ได้ป่วยดูซิเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยแล้วเขายังดูซิแล้วเดี๋ยวอยู่ๆกลายเป็นว่าฉันกรอกไปเสร็จฉันไปรับยาจิตเวชขึ้นมาแล้วฉันจะทำยังไง
2: ครับ
0: มีใช่ไหมมีรับยาจิตเวช
3: มีรุ่นน้องก็โดนเขาก็เลยไปกรอกของกรอกของแฟนดูแฟนได้รับยาจิตเวททั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นอะไรทำงานอยู่ปกติ
0: ตาย
3: อยู่เชียงใหม่
0: ผัวอยู่ดีๆนะคะกรอกเขาไปในแอปกลายเป็นผัวบ้าไปแล้วโอ้ยอะไรอ่ะนี่งงอ่ะคุณเจมส
2: ์ครับ
0: เรื่องอย่างนี้ทางกฎหมายสามารถฟ้องได้ไหมเสียหายนะเนี่ย
2: จริงๆหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะ
2: คนที่ทำเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับดูว่าเขาต้องตั้งกรรมการสอบวินัยก่อนเลยอาจารย
0: ์เจตนาอะไรไปใส่สามีเขาเป็นจิตเวชนะครับ
2: แล้วต้องมีการรับผิดชอบต้องมีการเยียวยานะถ้าผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีกันไปนะครับและเรื่องการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาเข้ามั่วๆไม่ได้นะเข้าผิดไปเนี่ยมันมีผลกระทบทางกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีได้
0: เดี๋ยวไม่แน่ใจเราคงต้องไปแก้กฎหมายขั้นสูงสุดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้โรงพยาบาลทุกแห่งเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลรัฐด้วยหรือเปล่าปกปิดข้อมูลที่เป็นความจริงของคนไข้เนี่ยค่ะปกปิดค่ะสมมติเด่นอยู่เด่นจะเข้าโรงพยาบาลเด่นไปรักษาเนี่ยเด่นไปรักษาฤทธิ์สีดวงเนี่ยเด่นก็ไม่อยากให้ใครรู้เด่นช่วยปกปิดด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อนักข่าวมาถามเด่นต้องบอกว่าเด่นเป็นสิวค่ะ
1: แล้วก็ปกปิดได้
0: ปิดได้โรงพยาบาลเขาต้องปกปิดตามความต้องการของคนไข้เธอเอาข้อมูลของฉันไปบอกว่าฉันเป็นฝีตรงนู้นตรงนี้เอาไปเผยแพร่ฉันฟ้องได้นะฉันเสียหาย
2: คร
0: ับ ต้องแก้ไขกฎหมายระดับสูงขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคุณเจมส์คิดยังไง
2: เป็นสิ่งที่เห็นด้วยกับท่านอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการผมได้คุยกับท่านประธานกรรมาธิการสาธารณสุข
0: ค่ะ
2: ผู้แทนราษฎรท่านสกลทีพัทยกุลนะครับได้แจ้งเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วก็ท่านก็มีความสนใจนะครับจะให้นำผู้เสียหายเนี่ยเอาเอกสารเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปให้กรรมาธิการตรวจสอบหน่อยนะครับ
0: ว่าม
2: ันเป็นยังไงกันแน่1 2 3 4จะมาบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะยังไงก็ฝากคุณเจมส์แล้วก็
2: ฮ
0: าลุกก็เรื่องราวก็ช่วยกันมอบให้เขาไปเดี๋ยวยังมีความรู้สึกว่ายังไงฮาลุกก็คงจะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้กลับไปสู่ข้อมูลที่ถูกต้องเดี๋ยวไม่ได้มีความเจตนาที่จะทําให้เห็นว่ารายการของเราจะมาประจานการทํางานของภาครัฐทุกสิ่งทุกอย่างทํางานมีข้อบกพร่องได้เสมอติเพื่อก่อค่ะพร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงเดี๋ยวเป็นกังวลค่ะ
1: ติเพื่อก่อนะคะติเพื่อก่อปรากฏว่าขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ผู้ชมสักนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: วันนี้ชวนคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวถ้าหากมีเวลามีโอกาสจะอ่านเขาแบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาบอกอาจารย์พูดถูกค่ะกระบวนการนี้มันเกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อทุจริตค่ะสวมสิทธิ์เพื่อเบิกงบประมาณค่ะมันต้องทำกันเป็นขบวนการเขาบอกว่าไม่ต่างจากมิจฉาชีพนี่แสดงความเห็นกันเข้ามารัวๆเลยแต่อยากจะเห็นความคิดเห็นแบบนี้หน่อยค่ะใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างใครเจอแล้วเข้าไปเช็คในแอปแล้วเจอว่าไม่ใช่ประวัติเราแจ้งเข้ามาที่เราเพราะตอนนี้สาธารณสุขบอกว่ามีการไปร้องเคสเดียว
0: แต่ท่านก็บอกแล้วไงว่าไม่พบสิ่งผิดปกติเธอยังจะดันทุลังอะไรอีกล่ะ
1: แอปไม่ผิดแต่ต้นทางผิด
0: อ๋อเหรอคะแต่คุณเดี๋ยวจะเรียนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะที่เห็นเขาคอมเมนต์มาว่าอาจารย์ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลม
1: อาจารย์ใจเย็นๆนะคะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะคะ
0: เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นปกตินะคะ
1: ของขึ้นแทนคุณผู้ชมค่ะเอาล
0: ่ะ
1: อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวให้อาจารย์ของขึ้นและช่วยเหลือกันต่อค
0: ่ะ
1: ขอบคุณทั้งสองท่าน
0: ขอบคุณนะคะฮาลุขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เจมส์
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคะ
0: ช่วยเอาเรื่องไปต่อทีได้ไหมครับ
2: สถานีประชาชนรวบรวมคนมาเยอะ
0: ๆโอเคค่ะเดี๋ยวจัดการค่ะอย่างที่น้องแป้งบอกนะคะใครก็ตามที่เข้าไปในแอปแล้วเจอสิ่งผิดปกติแจ้งมาด่วนที่สถานีประชาชนค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวอาจารย์ขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะอาจารย์ยังจำเจอจ่ายจบประกันโควิด19ในช่วงเวลานู้นมหาปีที่แล้วได้ไหมคะอาจารย์ขา
0: จำได้
1: ได้ซื้อกับเขาไหมคะ
0: แต่ไม่ได้ซื้อแต่คนซื้อยังไม่ได้เงิน
1: ซื้อไป500ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนบอกซื้อกันไปเยอะเลยแต่ณปัจจุบันค่ะปรากฏว่าบริษัทประกันภัยปล่อยล้มมาเราเคยนำเสนอเรื่องนี้หลายครั้งแต่วันนี้มีความอัปเดตคืบหน้าแบบนี้ค่ะคือหลายๆคนไปเสียเงินเสียทองขออนุญาตใช้ว่ากระบวนการที่ไม่หวังดีเลยนะคะเขาบอกว่าเขาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ให้ได้ค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้สิทธิ์กปวจะจ่ายใครบ้างและตอนนี้ยังไม่จ่ายใครบ้างปรากฏว่ามีหลายคนหลงเชื่อเข้าไปใน Facebook เป็นกลุ่มเป็นเพจต่างๆนะคะจากนั้นค่ะจ่ายเงินค่าเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้บางคนจ่ายหลักร้อยแรกเข้าค่ะจ้าง300บ้าง500บ้าง1,000บ้างค่ะถามว่าเป็นค่าอะไรเป็นค่า เกาะติดสถานการณ์ว่าณเวลานี้จ่ายไปถึงไหนแล้วล่าสุดค่ะเพจประกันว่าไงออกมาโพสต์เตือนเลยนะคะว่าลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมใครที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอย่าไปจ่ายความจริงมันตรวจสอบง่ายมากผ่านทางเว็บไซต์ของกปว.เท่านั้นแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมประชาชนต้องยอมเสียเงินเสียทองแบบนี้เพราะนี่คือเงินก้อนสำคัญในชีวิตของเขาค่ะเขาคิดว่าชีวิตนี้จะได้แต่ปัจจุบันไม่ได้ไงอาจารย์
0: ก็รอมาคิดว่ายังไงก็ไม่ได้

0: ่อนนะคะคุณวิทย์วุฒากรค่ะเป็นคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้แทนสภาจากสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคประชาชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงค่ะท่านสุนทรนะคะประธานคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคจากวุฒิสภาค่ะ
2: สวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านแรกที่นั่งติดกับอาจารย์ค่ะเป็นผู้เสียหายนะคะคุณพัชค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณพัชค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นแอดมินเพจประกันว่าไงนะคะคุณโต้งค่ะ
0: พี่โต้งสวัสดีค่ะ
2: คุณโต้งค่ะเอาละค่ะเดนคงต้องถามก่อนคุณพัชผู้เสียหายเล่าสิ
3: ก็คือได้รู้จักเขาอะค่ะที่ตึกของสินมั่นคงเพราะว่าพัชเป็นโควิดค่ะแล้วก็เราก็ทำเรื่องยื่นเคลมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอเขาที่ทางสินมั่นคงเพราะว่า
2: ไปเจอยังไงเขาทำงานในนั้น
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อทำงานในบริษัทประก
3: ันก็อ๋อไม่ค่ะเขาเป็นเหมือนรับช่วงอะค่ะ
2: รับช่วง
3: เป็นเหมือนว่า
2: โบรกเกอร์ในหน้า
3: เป็นเหมือนตัวแทนที่จะทำเป็นเหมือนตามเพจอะค่ะรับเคลมค่ะ
2: รับเคลม
3: ใช่ๆค่ะยื่นเรื่องให้เราแทน
2: เขาไปเจอยังไงเขาไปถึงก็เดินมาทักคุณ
3: ไม่ค่ะก็เดินไปก็เจอแล้วหนูก็เลยถามว่าอันนี้ทำยังไงเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเขาแฝงตัวอยู่ในนั้นเลย
3: ใช่ๆค่ะ
0: ก็เลยอยากจะติดตามสถานะตัวเอง
2: แล้วเขาพูดยังไงพัดถึงเชื่อเขาเดี๋ยวก่อน
3: ก็คือเขาก็บอกค่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่ทำให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: ผู้ชายผู้หญิง
3: ผู้หญิงค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: อายุประมาณยังไงสันรูปร่างสันทัด
3: อ้วนกว่าหนูหน่อยนึงค่ะแล้วก็อายุประมาณอ่อนกว่าหนูสัก2ปีถึง3ปีได
2: ้เดินอยู่ในนั้นเหมือนประมาณว่าบีซี่อยู่แถวนั้นแล้วเธอก็เดินไปเธอจะไปจัดการเรื่องส่วนตัวไปเคลมเคลิมอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ถามตรงนี้ทำยังไงคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเขาบอกเอามานี่มาเดี๋ยวพี่สอนให้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วยังไงต่อ
3: แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ต้องเข้าคิวนะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่หนูไม่รู้หนูก็อ๋อทำอย่างนี้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยเอกสารของหนูเรียบร้อยหมดแล้วทางที่หนูเคลมกับโรงพยาบาลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เรื่องใบ PCR ตัวนั้น RT-PCR แล้วก็ใบรับรองแพทย์เพื่อที่เราจะต้องเคลมเพื่อที่เราจะต้องได้เงินตัวนี้เคลมกลับมาหาเรา
2: เธอซื้อประกันที่ไหนอะไรยังไง
3: บริษัทสินมั่นคงประกันภัยค่ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่
3: 399บาทค่ะ
2: ตอนที่เป็นโควิด
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเธอจะได้เท่าไหร
3: ่ 100,000 บาทค่ะ
2: แล้วเธอเป็นเองโควิดหรือจงใจให้เป็นเพื่อจะเอาแสนหนึ่ง
3: เป็นเองค่ะ
2: เป็นเองด้วยนะ
0: เป็นอาจารย์ก็ถาม
2: จะตอบเนี่ยถามใช่ได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะเผื่อบางทีบางคนซื้อประกันแค่500ฉันได้แสนหนึ่งพอใครเป็นโควิดต้องวิ่งไปใกล้เลยจะได้เป็น
0: ใครจะอยากเป็นอาจารย์โควิด
2: เขาทำเยอะแยะป่านนี้มันก็เพราะไอ้ทำแบบนี้ไงถึงได้ไม่มีเงินจ่ายกันตั้งแผ่นดิน
0: แต่บางคนไปแล้วเสียชีวิตก็คงไม่มีใครอยากเป็นแบบน
2: ั้นก็ใช่ไอ้ที่สงสารและที่ควรได้ก็ไม่ได้ก็เพราะมีอีผสมโลงนี่แหละ
0: แต่ในวันนี้เขามานั่งคำนวณกันเลยนะคะจากข่าวว่าถ้าหากเงินได้เท่านี้กปวจะตังค์จากไหนมาจ่ายพวกเขาบางคนก็อยากได้จนกระทั่งต้องไปจ้างนายหน้ามาคือถ้าหากคำนวณแล้วเนี่ยตอนนี้มูลหนี้ตอนนี้ 53,000 ล้านบาทได้งบประมาณปีละ 1,300 ล้านบาทก็ประมาณสัก40ปีจึงจะจ่ายครบหมดทุกคนแต่ถ้าหากคนที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นเจ้าหนี้อายุ70 80 90 110120ปี
2: เนี่ยเดี๋ยว70กว่า
0: จะอยู่ถึงไหมคะอาจารย์120
2: ต้องกว่าจะได้เงินมานะคะเดี๋ยวคงตายเผาผีเสร็จไปแล้วค่ะเงินยังไม่มาเลย
0: 40ปี
2: เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าเรื่องนี้คงต้องเคลียร์แต่ไม่ใช่มีแค่น้องพัชคนเดียวคุณต้องค่ะแอดมินเพจประกันว่าไงทำอะไรกับเขาคะมีรวบรวมคนได้เยอะไหมคะ
4: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยมีตั้งแต่ที่พัชบอกครับตั้งแต่นู่นเลยก่อนที่บริษัทถูกปิดจนณวันนี้เอง 4-5 ปีผ่านมาละมิจฉาชีพก็ยังทำงานกันอยู่นะครับทำงานในหลายๆรูปแบบทั้งที่ตั้งแต่รับจ้างนะครับรับตรวจสอบนะครับรับทุกอย่างนะครับยัดซีนันสิทธิ์รวมถึงขอแม้กระทั่งค่าน้ำมันรถบ้างค่าเทอมลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือนอกจากค่าจ้างแล้วขอเรื่อยๆนะครับกับผู้เสียหายผู้เสียหายก็พยายามเอาล่ะฉันกูไม่ได้ตังค์ฉันก็พยายามโอน100 200ก็มี
2: อ๋อถ่ายทีละ100 200ก็เอา
4: ก็มี
2: เลิกค่ะ
4: สำหรับบางราย
2: ตายแล้วเออทำไมมันมีเหลือไปเกาะอยู่ในบริษัทประกันบริษัทประกันที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้หนูมีข้อมูลไหมลูก
0: มีกี่บริษัทณปัจจุบันนี้ล้มไปแล้วหลายบริษัทมูลนี้อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ 50,000 กว่าล้านค่ะแต่ลักษณะการจ่ายทุกๆบริษัทแบบนี้ค่ะอาจารย์เขาจะเขาเรียกว่าเหมือนเกลี่ยข้อมูลกันตอนนี้ที่ล้มไปแล้วนะคะมีอาคาเนย์ประกันภัยค่ะสินมั่นคงประกันภัยเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยและไทยประกันภัย
2: โอ้บริษัทดังๆโอ้ยน่าเชื่อถือทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: แต่ก็ลือกันว่าล้มกันแบบนี้ลักษณะของการล้มบนฟูกล้มแล้วล้มหายตายจากแต่ประชาชนก็ไม่ได้เงินอย่างที่อาจารย์บอกว่าบริษัทใหญ่แล้วไหนเงินอยู่ไหนสุดท้ายแล้วมาทิ้งขี้ให้กปว.
2: แป้งอย่า

0: ว่าเขาล้มบนฟูกไม่เอาลูกไม่มีใครเป็นแบบนั้น
1: ผู้เสียหายเขาส่งข้อมูลมาให้อ๋อ
0: เหรอคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีกองทุนคือกบว.
1: กปว.
0: กปว.ก็ประธาน
1: ประกันวินาศภัย
0: เรียนพูดหยาบนะคะก็รับอึไปสิคะกรรมเวรมาอยู่ตรงนี้เรียนไม่แน่ใจนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้มกันละเนระนาดแบบนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้เงินจำนวนมหาศาลเรื่องราวทั้งหมดกี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผ่านมา5ปี
2: แล้ว
0: 5ปีประธานโทษนะคะภาครัฐยังนิ่งเฉยเลยเหรอคะไม่มีใครลุกขึ้นมาเกี้ยเสียให้มันจบเหรอคะปล่อยให้มันฟุ้งอย่างนี้หรอ
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหากองของกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งกองทุนเองเขามีรายได้รายได้ที่ว่าคือบริษัทที่ยังไม่ล้มเนี่ยค่ะเขาขายประกันได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาเงินมาลงขัน50สตางค์ค่ะอาจารย์50สตางค์50สตางค์แต่ก่อนหน้านี้แค่ 0.25 เองนะคะ
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่นะคะกี่หมื่นล้าน 1,300
2: 1,300 ถึง 1,400 บาทต่อปีนะ
1: ต่อปี
0: เข้าใจค่ะรับ 1,400 บาทต่อปี
2: 1,400 ล้าน
0: เอาออกไปจุด50ตังค์อ
1: ันนี้คือสิ่งที่ได้มาแล้วค่ะ50ตังค์ใส่เข้ามาได้ประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ล้านบาทแต่มูล
0: หนี้เท่าไหร่
1: 53,000 ล้าน40ปีจึงจ
0: บรายรับ 1,400 มีหนี้ 50,000 โอ้ไม่ต้องไปต่อแล้วไหมคะ
1: ค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลให้วงวันนี้เราต้องมานั่งจับเข่าคุยกันค่ะอาจารย์ว่าถ้าหากมันยังคงจ่ายช้าประชาชนก็จะถูกหลอกจากมิจฉาชีพไปเรื่อยๆค่อยๆกัดกินว่านี่มาสิเดี๋ยวฉันจะลัดคิวให้ได
0: ้แขกนั่งยิ้มเลย อ่ะ เด่นทางฝั่งพรรคประชาชนทำเรื่องนี้ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
3: ต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับเราเคยมาในรายการนี้หลายครั้งแล้วนะครับล่าสุดขออัปเดตอาจารย์ครับว่าเราทางกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับโดยมีผมนั่งเป็นกรรมธิการเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาทางท่านประธานกรรมธิการครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่น่าจะต้องมาหาข้อถกเถียงหาข้อสรุปกันว่าเราจะจบประเด็นนี้หรือเราจะช่วยเหลือคนที่ยังมีมูลค้างมีมูลนี้ค้างอยู่เนี่ยได้อย่างไรเราก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าในกรรมธิการเราครับอาจารย์แต่ว่าคิดว่ามีปัญหาที่ร้อนแรงกว่ารออยู่ก่อนหน้านี้ก็เรื่องนี้จะต่อคิวต่อไปครับ
0: เรียนถามหน่อยสิคะคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องท่านรัฐมนตรีพึ่งสิคะ
3: ครับ
0: แล้วท่านทราบเรื่องไหมคะ
3: ผมคิดว่าอันนี้รัฐมนตรีทราบเรื่องดีครับแต่ว่าต้องแจ้งว่าปัญหาเนี่ยครับมันไม่ได้ปัญหาที่เพิ่งเกิดที่รุ่นท่านก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องมาหาฉันทามติร่วมก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงโดยทางผมคิดว่าหลังจากที่เรามีการประชุมกรรมธิการแล้วเนี่ยพอเราเอาเรื่องนี้เข้ามาถ้าเราได้ข้อสรุปอย่างไรเราจะส่งข้อคิดเห็นนี้ครับไปให้ทางท่านรัฐมนตรีได้รับทราบว่าท่านเห็นพ้องต้องกันกับเราหรือเปล่าในทิศทางเดียวกัน
0: ไหมครับเรื่องแบบนี้มันน่าจะถึงรัฐมนตรีก่อนทักคุณพึ่งจะมานั่งด้วยซ้ำไปเพราะเหตุการณ์มัน5ปีแล้วแล้วคุณก็มารายการนี้ตั้งหลายทีอ่ะไม่ขยับเลยเหรอ
3: คือมันเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนจริงๆครับอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรานะอันนี้ต้องเรียนว่าทางฝั่งสวเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้เพราะเราพยายามทำการร่วมกันครับอาจารย์แต่ว่าปัญหาเนี่ยมูลค่านี่วันนั้นเรามานี่ยังอันนี้ลดลงมาหน่อยนะครับจานวันที่เรามาเนี่ยจริงๆมันอยู่ประมาณสัก70,000 บาทแล้วก็ลงมา 56,000 ล้านจนวันนี้ประมาณ 56,000 ล้านแต่ว่าอย่างที่ทางคุณแป้งได้แจ้งกับครับจานเรากำลังหากลไกบางอย่างที่ไม่ใช่การเก็บเงินรายได้หลักเนี่ยมันถูกเก็บเข้ามาเนี่ยได้ประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ล้านต่อปีแต่มูลนี้เรามันยัง 50,000 กว่าดังนั้นเราจะมีวิธีไหนบ้างไหมที่จะทำให้ปีเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็การที่กองทุนเก็บรายได้เนี่ยให้ได้มากขึ้นผมคิดว่าโจทย์มันอยู่ประมาณตรงนี้ครับ
0: คุณวุฒากรมองออกไหมคะว่ายังไงก็ไม่มีปัญญาที่จะเอาเงินมาจ่ายหรอกค่ะจะดิ้นรนดันทุรังเท่าไหร่กับอี 50,000 กับอี 1,000 กว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไหมคะ40ปี
3: เป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าเราคิดอย่างนี้
0: ต้องล้มกระดานแล้วตั้งกันใหม
3: ่
0: ล้มกระดานยังไงดีคะ
3: อย่างนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าวิธีการนึงเราต้องดูก่อนครับว่ากองทุนเนี่ยรายได้หลักคืออะไรอย่างที่ทาง
0: ไม่มีรายได้หรอกค่ะมีกระยิบกระย้อยทำเงินก็ไม่ได้50,000
3: คือสมมติว่าเราต้องการเงินให้ครบ50,000เราจะหยอดแค่50ตังค์มันก็นานถูกไหมครับอาจารย์ดังนั้นเราคิดกระบวนการว่าเราพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยได้มากกว่านี้โดยปัจจุบันเนี่ยระเบียบเก็บ 0.5 ใช่ไหมครับคือ50ตังค์เราพูดกลมทีนี้เราคิดว่าในเมื่อเคยมีการศึกษาแล้วเราจะเอาการศึกษาของทางกปว.เนี่ยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะตัวเลขที่เก็บ 0.5 เนี่ยเป็นตัวเลขที่สามารถจะ flexible ปรับขึ้นได้หรือเปล่าเป็น 0.75 ได้ไหมเป็น 1.25 ได้ไหมแต่ใดๆก็ตามการขึ้นตรงนี้ต้องไม่กระทบต่อผู้ซื้อประกันผมคิดว่าถ้าเรามองบริษัทเจ้าของประกันนะครับส่วนใหญ่เป็นระดับเจ้าสัวทั้งนั้นผมคิดว่าการปรับตัวเลขเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ท่านเจ้าสัวเนี่ยกระเป๋าฟีบลงครับอาจารย
1: ์แต่นี่คือธุรกิจนะคะไม่ใช่การกุศลเขาจะยอมหรอสมมติอาจารย์ไปซื้อประกัน ไทยถ้าหากมีการขอเพิ่มเบี้ยเขาก็ต้องมาเพิ่มกับลูกค
0: ้
1: า
0: ใช่ก็มาเพิ่มกับลูกค้าแล้วตัวเองนั่งเก็บจุด 5% ได้เงินตั้งเท่าไหร่ถ้าไม่มีเรื่องมีราวก็เอาเงินเข้ากระเป๋าเย็นๆพอถึงเวลาขาดทุนเจ๊งกระบงขึ้นมาก็เงียบล้มบนฟูกเหรอ
3: มันก็เป็นการพูดจาแบบนั้นรักษานั้นได้ครับอาจารย์แต่ว่าเรา
0: ชาวบ้านต้องพูดแบบนี้ได้ไม่รู้เรื่องได้ก็พูดแบบนี
3: ้แต่คิดกลับกันครับอาจารย์ครับว่าพอบริษัทเนี่ยได้มีการจัดทำประกันใดๆขึ้นมาเนี่ยพอมันมีผลกระทบปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะต้องเอาเงินกองทุนที่เป็นบริษัทที่เป็นกู๊ดสติลเดนเป็นนักเรียนดีเน
0: ี่
3: ยเก็บสะสมไว้เผื่อบางครั้งมีปัญหาแต่กลายเป็นว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยกลับกลายว่าต้องไปตั้งจ่ายให้กับบริษัทที
1: ่
3: เมื่อสักครู่นี้เราไม่แน่ใจว่าล้มบนฟูกหรือล้มบนอิฐบนปูนหรือเปล่า
0: คนได้ก็จะต้องคอยไม่ได้ไปด้วยหมดทั้งขโยง
3: และ
0: บริ ษ
3: ั
0: ทที่ล้มไป5บริษัทเนี้ยมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นไหมคะหรือว่าเขาก็ปิดไปเฉย
3: ๆเราก็ต้องมานั่งดูครับอาจารย์ว่ารายชื่อของคณะกรรมการหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ทรัพย์สินมีไหมคะเอามาจำหน่ายจ่ายแจกจะพอไหมคะอีห้าหมื่นล้านเนี่ย
3: ก็ไม่แน่ใจครับว่าทางกรรมการต่างๆเนี่ยเขาได้มีชื่ออะไรออกไปก่อนที่บริษัทจะได้ปิดอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์
0: คนอินเหรอ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะขอย้อนกลับมาคุยกับทางท่านสบนะคะฉะนั้นคุยกับหน่วยงานโดยตรงเลยไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ทำกปปต้องมานั่งรับเช็ดอึกใช่ไหมอาจารย์ว่าใช่ไหมคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกัลยาจุขอมค่ะรักษาการผู้จัดการกองทุนประกันวีน่าสภัยค่ะท่านเข้าสายเองเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
0: คุณกัลยาเสียงดังนิดหนึ่งนะคะ
4: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินแล้วล่ะค่ะกปวจะทำยังไงคะ 50,000 กว่าล้านแต่มีรายได้นิดหน่อยจะชดใช้เงินเขายังไงคะ
4: ไม่อย่างที่ทราบอะค่ะว่าในมาตรการแรกค่ะก็คือว่าทางกองทุนประกันวินาศภัยยังพึ่งพิงในตัวของเงินสมทบของกองทุนประกันวินาศภัยเป็นหลักอะค่ะดังนั้นรายได้หลักๆของเราตอนนี้ก็คือเป็นเงินสมทบของกองทุนประกันวินาศภัยที่ได้จากบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทที่ส่งสมทบเป็น2รอบอะค่ะก็คือรอบเดือนมกราแล้วก็รอบเดือนกรกฎาค
0: ่
4: ะดังนั้นในเงินรายได้ตอนนี้ก็จะมีอยู่2รอบอะค่ะ
1: ค่ะก็คือเอาเงินของบริษัทที่ดีประพฤติดีมาตลอดยังไม่ล้มเอามาจ่ายเพราะเป็นเงินสมทบท่านขาแต่ถ้าหากมองแบบนี้ตามหลักทางการเงินดิฉันก็มีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยนะคะท่านต้องหาเงินเพิ่มป่ะคะ
4: ในมาตรการการจัดหาเงินรายได้ก็อยู่ในระหว่างของการพิจารณาค่ะเพราะว่าในแง่ของพรบประกันวินาศภัยอะค่ะแหล่งรายได้ของกองทุนเนี่ยจะมีอยู่หลายช่องทางแต่ในหลายๆช่องทางอะค่ะก็จะต้องมีการพิจารณาค่ะว่าในแต่ละช่องทางสามารถจัดหายังไงได้บ้างนะคะซึ่งในบทบาทของกองทุนประกันวินาศภัยเองเราก็พยายามดำเนินการมาหลายๆช่องทางแล้วนะคะสุดท้ายก็อาจจะต้องหารือในระดับไว้ฐานที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าในตัวบทบาทของกองทุนเองก็จะมีจำกัดด้วยอะค่ะ
0: ค่ะโอเคคุณกัลยาคะคุณวุฒากรนะคะอยากจะถามอะไรบางอย่างเรียนเรียนเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณกัลยาครับเราเคยเจอกันที่ในห้องประชุมนะครับสวัสดีครั้งครับผมขอสอบถามหน่อยครับจากการที
4: ่
3: ครับสวัสดีครับจากการที่ทางคุณกัลยาเคยแจ้งกับทางกรรมธิการมาครับว่าเคยมีการศึกษาแล้วผมขอถามอีกครั้งนึงครับว่าตัวเลขเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5 ได้ไหมครับในการที่เราจะเก็บรายได้หลักเท่ากับกองทุนครับ
4: อ๋อตัวเลขสามารถเพิ่มเป็นสูงกว่า 0.5 ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไปตัวแก้กฎหมายใหญ่ก็คือพรบประกันวินาศภัยอะค่ะค่ะเพราะว่าในตัวของอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้ 0.5% นี้กำหนดไว้ในตัวพระราชบัญญัติเลยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะท่านขาแล้วถ้าหากเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเคยมีข่าวลือขออนุญาตใช้คำว่าข่าวลือนะคะหนาหูเหมือนกันบอกว่ากปวจะขอแฮร์คัทหนี้ค่ะ
4: อ๋อในตัวของบทบาทของกองทุนประกันวินาศภัยเองคงทำในเรื่องของการแฮร์คัทไม่ได้อะค่ะแต่ว่าในตัวของมาตรการที่จะมาช่วยเหลือนี่อาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่สามารถดำเนินการแทนได้แต่ว่าในตัวบทบาทของกองทุนเองเนี่ยดำเนินการในการแฮร์คัทนี่ถ้าในผลการศึกษาเราเนี่ยในการดำเนินการของกองทุนเองไม่สามารถทำได้อะค่ะค่ะ
0: เดินถามหน่อยสิคะกปว.เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองและแต่งตั้งมาอย่างถูกต้องไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไปกู้เงินธนาคารที่อื่นที่เขามีสตังค์แล้วเอามาจ่ายผู้คนที่เขาเวลาเขาจ่ายเบี้ยเขาจ่ายไม่ได้ผัดผ่อนเลยแต่พอเวลาเขาควรจะได้เงินมาผัดผ่อนเขาแบบนี้เรียกว่าไม่แฟร์ค่ะ
4: จริงๆแล้วบทบาทของกองทุนสามารถกู้ยืมเงินได้นะคะแล้วเราก็ดำเนินการนี้

0: นี้มาพักหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่จะไปกู้กับสถาบันการเงินแต่ว่าในแง่ของการกู้กับสถาบันการเงินในบทบาทที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือว่าทางสถาบันการเงินจะปล่อยเงินกู้ได้ก็ต้องดูความสามารถในการชำระหนี้นะคะแต่ทีนี้ในตัวของสถาบันการเงินมองว่าในตัวของบทบาทกองทุนถ้ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินสมทบหรือยังไม่ได้มีแหล่งเงินสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เป็นการปล่อยเงินกู้ค่ะ
1: ค่ะคุณกัลยาค่ะไม่มีใครเขาช่วยแน่เลยค่ะเพราะเขามองว่ายังไงก็ไม่มีปัญญาจะคืนหนี้เพราะดูจากรายรับที่จะได้จากบริษัทที่เหลือแล้วมันเตี้ยอุ้มค่อมทีนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนกันหมดจำนวนมโหฬารขนาดนี้จะทำยังไงคะจะปล่อยให้เป็นระเบิดหรอคะ
0: ในเรื่องนี้ทางกองทุนประกันวินาศภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าในตัวของแหล่งรายได้ที่เรามีจากหลายช่องทางเนื่องจากตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะเราก็พยายามศึกษาในทุกช่องทางค่ะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แต่เนื่องจากว่ามันเงินค่อนข้างจะเยอะค่ะดังนั้นในหลายช่องทางก็ต้องดูในตัวของกฎหมายมารองรับด้วยค่ะ
2: ไม่เป็นไร
3: ค่ะท่านการนิดนึงค่ะคือ5บริษัทที่ล้มไปไปตรวจสอบแบบละเอียดแล้วใช่ไหมคะว่าเขาล้มแล้วเขาไม่มีทรัพย์สินให้เอามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ประกันภัยอะค่ะ
0: คือในแง่บทบาทของกองทุนแยกเป็น2ส่วนนะคะถ้าบทบาทในตัวของกองทุนประกันวินาศภัยที่ใช้เงินสมทบหรือเงินรายได้ของกองทุนอันนั้นจะเป็นบทบาทในการคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยอันนี้เราก็จ่ายตามกระบวนการปัจจุบันแต่อีกบทบาทหนึ่งที่เราเป็นผู้ชำระบัญชีค่ะในตัวบทบาทของผู้ชำระบัญชีนี่เราพยายามเร่งรัดติดตามทรัพย์สินของบริษัทรวมทั้งติดตามลูกหนี้ต่างๆที่ค้างชำระของบริษัทประกันทั้ง5บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้จะเป็นบทบาทของผู้ชำระบัญชีซึ่งตอนนี้โดยรวบรวมทรัพย์สินของบริษัทประกันวินาศภัยทั้ง5บริษัทประกันภัยค่อนข้างเยอะนะคะอยู่กระบวนการสุดท้ายที่มีทรัพย์สินอยู่
1: จะฟ้องกว่าจะยึดได้ชาติ
0: ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในการถูกฟ้องดำเนินคดีนะคะเพราะว่าคดีที่อยู่ในมือเราประมาณเกือบ 20,000 กว่าคดีค่ะที่เราดำเนินการฟ้องร้องของลูกหนี้ของ
1: กัลยาค่ะ
0: ของบริษัทที่เราเพิกถอนใบอนุญาต
1: คุณกัลยากราบขอประทานโทษค่ะเนื่องจากเรามีแขกหลายท่านแล้วก็เย็นกลัวว่าเวลาที่จะคุยกับคุณกัลยาจะเหลือน้อยเ
0: ดี๋
1: ยวรบกวนนะคะเดี๋ยวมีแขกอยู่ท่านหนึ่งค่ะคุณโต้งเขาอยากจะถามอะไรคุณกัลยาเดี๋ยวเรียนเชิญ
0: ค่ะ
4: พอดีครับผมสังกัด
0: เชิญค่ะคุณโต้งค่ะ
4: ต้องถามว่าพอดีเดือนหน้าเป็นเดือนที่อนุมัตินะครับอยากจะทราบว่า เรามีเงินสมทบณวันนี้ที่เราได้ตัวเลขเนี่ยประมาณกี่ร้อยล้านแล้วก็มีเงินจากแหล่งอื่นด้วยไหมครับ
0: เงินในแหล่งอื่นนี้ตอนนี้ยังอย่างที่เรียนนะคะว่าเงินแหล่งอื่นยังไม่มีค่ะแต่ว่าในเดือนหน้าที่จะขอมาจ่ายชำระหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรู้ตัวเลขที่ชัดเจนปั๊บสิ้นเดือนนี้ค่ะเพราะรอบการจ่ายคือรอบการจ่ายเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราคาดการว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะมีรายรับมาภายในกรกฎาคมนี้ประมาณ748ล้านนะคะ
1: โอเคค่ะโอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: ไม่พอไม่พอประธานโทษคุณกัลยาค่ะเรียนมีอีกหนึ่งท่านนะคะท่านสว.สุนทรค่ะอยากถามอะไรคุณกัลยานิดหนึ่งนะคะ
5: สวัสดีครับคุณกัลยาเราเคยประชุมร่วมกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมอยากจะถามเนี่ย
0: ที่วันนี้ไม่ได้ไปร่วมค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับผมอยากถามคำถามหนึ่งคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าเรื่องที่ว่ากปว.เนี่ยติดหนี้กับประชาชน 60,000 ล้าน 70,000 ล้านเนี่ยอันเนี้ยทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยทราบเรื่องไหมครับเรื่องถึงท่านแล้วหรือยังครับท่านรับรู้ไหม
0: น่าจะทราบเรื่องนะคะเพราะว่าทางกองทุนก็ได้รับหนังสือแจ้งทางคลังให้ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งภาระหนี้ถึงของกองทุนต่อกระทรวงการคลังอย่างเป็นระยะนะคะ
5: ที่ผมถามตรงนี้เพราะผมคิดว่าคือเมื่อเงินมันก้อนใหญ่ขนาด 60,000 70,000 ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ประชาชนผู้เสียหายเนี่ยมีถึงแบบ 600,000 คนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งคงจะต้องอาศัยท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือไม่ก็ท่านนายกเท่านั้นล่ะครับที่จะลงมาแล้วแก้ปัญหาได้ถ้าทั้ง2ท่านเนี้ยยังไม่ได้รับทราบปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเนี่ยไปอีก40ปีอ่ะ
1: เรียนทราบว่าไม่ใช่แค่ประกันตรงที่เราคุยตรงนี้ประกันทุกประเภทก็มีปัญหาหมดเลย
5: นี่แหละ
1: ในเรื่องของการจ่ายกับผู้เอาประกัน
5: ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
5: ผมถึงบอกว่า ู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องลงมาดูแลตรงนี้แล้วนะฮะก่อนที่มันจะเสียความเชื่อมั่น
1: คุณกัลยาต่อไปนี้จะไม่มีใครกล้าซื้อประกันอีกแล้วค่ะเพราะประกันมันเละเทะไปทั้งระบบจะแก้ไขยังไงค่ะนี่เดี๋ยวเป็นกังวลค่ะ
0: คืออาจจะต้องแยกนะคะว่าในตัวของบริษัทที่ถูกเพิกถอนในสถานการณ์โควิดนะคะก็อย่างที่ทราบในเรื่องของภาระหนี้สินที่ 50,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของบริษัทที่เขาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วเขาก็จ่ายเคลมโควิดไปหลายหมื่นล้านเหมือนกันอันนี้ก็คือต้องยกเครดิตให้เขาอีกระดับหนึ่ง
1: แต่ประชาชนก็เหมารวมแล้วก็ขวัญเสียค่ะคุณกัลยาไม่มีใครเขาเชื่อคำว่าประกันพอเวลาจะติดต่อประกันอี้ไม่เอาเดี๋ยวโดนอีกนะเขายังไม่เข็ดเหรอภาพรวมของวงการประกันไม่ว่าจะเป็นวินาศภัยอุบัติเหตุอัคคีภัยหรืออะไรก็ตามมันดูเสียหายและขาดความศรัทธาจากประชาชนค่ะ
0: คือในแง่ของการประกันอื่นนะคะในตัวบทบาทของบริษัทประกันภัยอะค่ะอย่างที่ทราบสถานการณ์น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวที่ผ่านมาค่ะเขาก็ยังมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกือบ 100% กันหมดนะคะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับทางโควิดด้วยสถานการณ์โควิดเหล่านั้นนะคะอาจารย์ก็อาจจะเฉพาะบริษัทที่มีปัญหาจริงๆ5บริษัทอะค่ะ
1: ค่ะเขาเล่นประเด็นค่ะ
3: เขาเตรียมกันบนเวทีนี้อะยังไงนะคะจะถาม
6: อย่างนี้ครับกัลยาครับผมทราบมาว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการประชุมบอร์ดนะครับคปภ.เป็นไปได้ไหมครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีภาคส่วนที่สำคัญที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมบอร์ดเลยหรืออยู่ในบอร์ดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนคำว่ามีส่วนร่วมของประชาชนผมไม่ได้มองว่าเป็นพวกเราตาดำๆที่ไหนแต่ว่าเอาคนที่มีความรู้ความสามารถสมาคมประกันต่างๆเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในบอร์ดครั้งนี้ด้วยนะครับการแก้ปัญหาเรื่องนี้มูลค่าหนี้เยอะขนาดนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนระเบียบบางอย่างเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมถ้าเกิดสมมติเรามีโรคหรือมีอะไรต่างๆที่คล้ายๆกับโควิดเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยลักษณะในการขายประกันไม่ควรจะมีการขายในลักษณะแบบนี้อาจจะต้องมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลยคือทุนการจดทะเบียนของบริษัททุนการเอาประกันของกรมธรรม์นั้นๆต้องถูกควบคุมและถูกกำกับไม่ว่าจะเป็นทางคปภ.เองกปภ.เองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าต้องเอาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในบอร์ดด้วยครับ
3: เป็นไปได้ไหมคะคุณกัลยาคะ
0: ขออภัยนะคะบอร์ดคปภ.หรือบอร์ดกปว.นะคะ
4: บอร์ดกปว.
6: กปว.ครับกปว.
0: บอร์ดกปว.เผอิญในตัวของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยกำหนดเรื่องของบอร์ดกปว.ไว้ชัดเจนนะคะว่ามาจากที่ไหนบ้างแต่ว่ามีตัวของบทบาทหนึ่งที่สามารถมาเป็นบอร์ดของกปว.ได้ก็คือผู้ทรงคุณวุฒินะคะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของลักษณะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่ะ
3: แต่ประชาชน
6: ถ้าไม่เป็นบอร์ดเป็นผู้สังเกตการหรือเป็นอะไรในคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำได้ไหมครับ
0: อันนั้นอาจจะต้องไปศึกษาในตัวกฎหมายเพิ่มเติมเดี๋ยวได้รับขอมาศึกษาดูก่อนได้ไหมคะ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณกัลยาคะเรียนถามนิดเดียวค่ะก่อนที่จะประกาศออกมาขายชุดประกันโควิดซื้อเท่านี้ได้เท่านี้ขอโทษนะคะมีการศึกษาและมีการขออนุญาตและแจ้งกปว.ก่อนไหมคะว่ามันมีความเสี่ยงหรือประกันความเสี่ยงกันที่ตรงไหนมันจะได้เกิดป่วยกันทั้งแผ่นดินทุกคนที่ซื้อจะมีปัญญาจ่ายไหมมันไม่มีการศึกษาก่อนเหรอคะ
0: ของกปว.น่าจะเป็นปลายทางอะค่ะอันนั้นจะเป็นบทบาทของคปภ.อะค่ะ
3: ค่ะเอาละไม่เป็นไรจะ
1: รับ
3: แล้ว
0: กปว.เราคือปลายทางมารับเคลียร์นี่ไงค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณคุณกัลยานะคะขอบคุณมากที่กรุณานะคะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: อาจารย์ต้องจัดแบบเบาๆเพราะท่านมาเป็นรักษาการ
1: ไม่เป็นไรรักษาการก็คือตัวจริงรักษาการมีอำนาจเท่าตัวจริงทุกประการท่านต้องมีความรู้
3: อาจารย์คะแต่เมื่อสักครู่นี้ในวงนี้เราได้ข้อสรุปอันหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วกระทรวงการคลังรู้เรื่องนี้หรือเปล่าท่านรัฐมนตรีรู้หรือเปล่าอาจารย์จะฝากถึงคุณเอกนิติไหมคะอาจารย
1: ์
3: ก่อนจะจบหน้าจอเราจะไปต่อออนไลน์กันแบบยาวๆนะ
1: เด่นกับรบกวน
3: สั้นๆค
1: ่ะท่านรัฐมนตรีคะคนจำนวนมหาศาลและเงินเป็นหมื่นล้านค่ะเรียนว่ากระทรวงการคลังต้องเร่งพิจารณาแล้วล่ะค่ะเรียนไม่อยากเห็นนะคะระเบิดอีกหนึ่งลูกนะคะที่จะทำให้ประชาชนมองนะคะว่ามันไม่มีศรัทธาในระบบของราชการและก็ทาง

0: การอีกเลยเดี๋ยวฝากนะคะช่วยทำเรื่องนี้ทีสิคะรับไปจริงๆจังๆเลยค่ะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าจะต้องกู้ก็เอากกปปเนี่ยจัดการกู้แล้วจะมาผ่อนของเธอเป็นเงินที่ต้องได้เท่าไหร
1: ่100,000 บาท
0: 100,000 บาทเดือนละ1,000เดือนละ10,000ก็ว่ากันไป
2: ผมฝากอย่างนี้นิดนึงได้ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ตอนสมัยท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยเคยมีความพยายามที่จะกู้แล้วก็ออกพันธบัตรอย่างนี้อยู่แล้วใกล้จะสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโชคไม่ดีมันเปลี่ยน
0: ผู้บริหารโอเค
1: งั้นเนี่
0: ยเดี๋ยวไปคุยกันต่อ
1: ยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวท่านยังนั่งอยู่ต่อค่ะเดี๋ยวช่วงของออนไลน์3 ช่องทางเลยนะคะ YouTube Facebook และ TikTok ติดตามกันด้วยค่ะ
0: เข้ามาเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะโรงพยาบาลหนองทองชี้แจงกรณีทารกเสียชีวิตหลังคลอด5วันนะคะยืนยันสาเหตุเกิดจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับประทานอาหารภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า NICU ค่ะพร้อมทั้งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ดังกล่าวนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมพุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมด้วยผอ.โรงพยาบาลอ่างทองทีมแพทย์เด็กและสูตินรีแพทย์เปิดเผยว่าทารกรายนี้คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์36สัปดาห์น้ำหนักแรกเกิดกว่า 4.3 กิโลกรัมโดยมารดามีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงค่ะภาวะหายใจลำบากและสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดทีมแพทย์ระบุนะคะว่าได้รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งการใช้เครื่องช่วยหายใจยาและดูแลในห้อง NICU อย่างใกล้ชิดแต่ทารกมีอาการทรุดลงก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่21กรกฎาคมหลังจากทีมแพทย์ช่วยฟื้นคืนชีพนาน35นาทีส่วนกรณีจัดเลี้ยงในห้อง NICU ของโรงพยาบาลยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตค่ะโดยเบื้องต้นสั่งห้ามจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด้านของแพทย์สุตินรีเวชยังระบุด้วยนะคะว่ามารดามีความเสี่ยงจากโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีและได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงมาโดยตลอดค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กังวลเรื่องของรถยนต์เก่าวันนี้มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่ครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีที่มีอายุเกิน15ปีมาเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์นะคะพร้อมทั้งขยายเวลายืดอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองและเตรียมเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ปีอยู่ประมาณล้านกว่าคัน
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนค่ะขณะที่ผู้ผ่านการคัดกรองรอบใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยทางด้านของกระทรวงการคลังระบุด้วยนะคะว่าได้ปรับปรุงเกณฑ์ย่อยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นโดยจะไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีที่มีอายุเกิน15ปีมาเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงผ่อนปรนเกณฑ์การถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนและบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวพร้อมนำข้อมูลนักศึกษานอกระบบกลับมาพิจารณาคืนสิทธิ์ค่ะขณะที่ทางด้านของกรมการปกครองเปิดศูนย์บริการ One Stop Service หรือว่า OSS ครบทั้ง878อำเภอทั่วประเทศรองรับการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ค่ะโดยผู้ที่กังวลว่ามีชื่อเป็นผู้มีรายได้ในระบบสรรพากรโดยไม่ได้เคยได้รับเงินจริงสามารถแจ้งข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดร้อยละ7ออกไปอีก1ปีนะคะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะโดยจะยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือว่าร้อยละ 7เมื่อรวมภาษีท้องถิ่นสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าสินค้าทุกกรณีรัฐบาลระบุว่าการคงอัตราแวดร้อยละ 7จะช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเสริมความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนให้เดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเสกสรรแซ่เตินอายุ39ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากมีไฝที่ริมฝีปากหายจากบริเวณบ้าน ผาลังหมู่ที่10ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่จะตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดี้ยามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีมพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ขี้หลงขี้ลืมด้วยนะคะเพราะการลืมเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่ลืมนัดหมายทำให้เราไปทำงานสายหรือบางครั้งลืมง่ายๆใครเคยเป็นบ้างคะลืมเอามือถือเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็มาตามหามือถือเราอยู่ไหนบางคนลืมแว่นตาหาตั้งนานเอ้าอยู่บนหัวนี่เองนะคะการลืมมีหลายรูปแบบมากๆค่ะเป็นพิธีกรเนี่ยก็ห้ามลืมหมดเลยเหมือนกันแต่ว่าลืมเล็กๆน้อยๆอาจจะพออารมณ์อร่อยได้แต่ลืมแบบไหนที่มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่จะนำไปสู่เรื่องของภาวะสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์ได้หรือเปล่านะคะถามคุณหมอที่นั่งอยู่กับพิมตรงนี้ดีกว่าค่ะต้อนรับนะคะนายแพทย์จิโรจน์พละเลิศอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะลืมแบบไหนที่มันเริ่มอันตรายและไม่ใช่แค่ขี้ลืมแน่แต่บ่งชี้ถึงการเป็นโรคได้ค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าอาการหลงลืมครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการหลงลืมนั้นเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราครับอาจจะเช่นลืมนัดหมายลืมว่ากินยาไปแล้วอะไรครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าอาการลืมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมครับ
0: ซึ่งถ้าลืมบ่อยๆบางทีมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเหมือนกันนะคุณผู้ชมไหนใครลืมอะไรบ้างคะลองคอมเมนต์มาบอกกันสักนิดนึงนะคะออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ค่ะแฟนเพจFacebook คนสู้โรคนะคะ X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคุณผู้ชมคะมาเช็คข้อมูลที่ถูกต้องกับแฟกเช็ควันนี้สักนิดนึงค่ะเรื่องของอาหารการกินหลายคนเข้าใจว่าถ้ากินอะไรที่ไขมันเยอะๆอย่างหมู3ชั้นเนื้อติดมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลให้เกิดไขมันพอกตับแต่มันไม่ใช่

ค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะมีข้อมูลที่แชร์กันด้วยว่าข้าวแป้งน้ำตาลถ้ากินเยอะๆก็มีผลทำให้เกิดไขมันพอกตับได้ด้วยเหมือนกันเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การที่เรารับประทานข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวขาวแป้งและน้ำตาลในปริมาณมากเกินนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับจริงครับผมจริงครับผมจริงครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าข้าวแป้งน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ครับซึ่งเป็นไขมันรูปแบบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยตรวจสุขภาพประจำปีเราก็จะมีระดับไขมันนะครับอยู่หลายตัวหนึ่งในตัวร้ายก็คือไตรกลีเซอไรด์ครับผมและเจ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันก็จะไปพอกพูนสะสมอยู่ที่ตับของเรานะครับถ้าเรากินเยอะกินมากเกินนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับแล้วเน้นพวกข้าวขาวแป้งน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขยับเคลื่อนไหวร่างกายมันก็จะมีโอกาสทำให้พลังงานส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไปเก็บสะสมพอกพูนนะครับที่ตับมากขึ้นครับผมสำหรับน้ำตาลฟุกโตสนะครับที่พบมากเลยในพวกอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเขาใช้ฟุกโตสคอนไซรัปนะครับมันมาจากข้าวโพดมันราคาถูกแล้วมันหวานมากกว่าน้ำตาลทรายนะครับก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้ซึ่งถ้าผู้บริโภครับประทานเข้าไปในปริมาณเยอะปริมาณมากนะครับฟุกโตสเนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับซึ่งไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันก็จะไปเก็บสะสมพอกที่ตับนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตับอย่างเดียวนะครับมันก็จะไปสะสมที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเรานะครับหรือในช่องท้องของเราที่ทำให้เรามีไขมันวิสเซอรัลแฟตไขมันที่สะสมในช่องท้องมากเกินนะครับรวมไปถึงตับของเราด้วยที่อยู่ในช่องท้องของเรานี่แหละนะครับก็จะทำให้ตับของเราเนี่ยมันอักเสบได้นะครับพอตับอักเสบปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดนะครับตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ในท้ายที่สุดครับสำหรับภัยเงียบนะครับจากที่มีไขมันพอกตับเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียเนาะหรือบางทีสังเกตอาการไม่ได้อะว่ามันมีอาการผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราสังเกตได้จากค่าเลือดด้วยนะครับจากการที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีนี่แหละนะครับซึ่งอาจารย์แนะนำเลยว่ามีความสำคัญมากนะครับเราจะตรวจการทำงานของตับนะมีเอนไซม์ที่บ่งชี้นะครับอยู่2ตัวหลักๆก็คือ AST และ ALT นะครับถ้าเอนไซม์ตับเราเพิ่มขึ้นอันนี้มีผลมีโอกาสสัมพันธ์กับการเกิดโรคไขมันพอกตับได้นะครับเพราะว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วแหละนะมันมีไขมันเนี่ยที่ไปพอกตับรบกวนการทำงานของตับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะทำการอัลตราซาวด์ก็ได้นะครับอัลตราซาวด์ช่องท้องของเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีไขมันพอกตับแล้วนะหรือมีพังผืดที่ตับแล้วเราอาจจะสามารถที่จะตรวจลึกลงไปอีกนะครับเราเรียกว่าไฟโบสแกนนะครับเพื่อสแกนว่าเฮ้ยตับมีพังผืดไหมมีไขมันพอกที่ตับมากเกินไปไหมนะครับ
1: เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรื่องของอาหารการกินมีผลจริงๆกับสุขภาพร่างกายของเราบางทีบางคนนะบอกว่าการกินเนี่ยช่วยระบายความเครียดได้นะคะกินแล้วแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าเกิดมันส่งผลทำให้เรามีโรคต่างๆตามมาแบบนี้ก็อาจจะไม่แฮปปี้ในระยะยาวได้กินอะไรก็กินให้เหมาะสมด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดไขมันพอกตับระยะยาวก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งตับได้ด้วยค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของสมองเสื่อมคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันนะเพราะว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ด้วยอย่างที่หลงที่ลืมคุณหมอคะกับภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคนเรามันจะเกิดขึ้นได้มีเรื่องของช่วงอายุเกี่ยวข้องไหมคะ
2: จริงๆในภาวะสมองเสื่อมนะครับอายุเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดหลังจากอายุ65ปีเป็นต้นไปครับ
1: หนุ่มๆสาวๆ
2: คือเจอได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นอาการหลงลืมแต่ว่าอาการหลงลืมเขาเนี่ยไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมครับ
1: แต่คนไทยไม่เคยลืมเลยนะคะโดยเฉพาะแฟนเก่า ล้อเล่นค่ะล้อเล่นนะคะทีนี้โรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมค่ะต่างกันยังไงคะ
2: ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับมีหลายโรคที่เป็นทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยครับพบประมาณ 60% เลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีหลายโรคโรคอื่นอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันโรคเราเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกัน
1: หลายคนเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่เปล่า
2: ใช่คือเจออัลไซเมอร์ได้บ่อยครับคนเราก็เลยเหมารวมกับว่าอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อม
1: ซึ่งสมองเสื่อมเนี่ยทำให้เกิดภาวะต่างๆเก
2: ิ
1: ดขึ้นได้หลากหลายอย่างที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะแต่สมองเสื่อมที่หมายถึงการลืม เช่นลืมว่าบ้านอยู่ตรงนี้ลืมว่านี่คือใครเดินออกไปจากบ้านแล้วก็สูญหายเยอะเลยก็มีอันนี้สมองมันมีความผิดพลาดหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนยังไงคะ
2: ในส่วนที่เป็นความทรงจำอะครับมันจะมีสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสครับสมองส่วนนี้ทำหน้าที่ในการบันทึกความจำเข้ามาในส่วนต้นนะครับแล้วก็จะส่งไปเก็บในสมองส่วนต่างๆเมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้สมองส่วนนี้ฝ่อไปเรื่อยๆก็จะส่งผลให้มีอาการหลงลืมได้ครับ
1: เราทำยังไงถึงจะไม่ให้มันฝ่อคะคุณหม
2: อจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะป้องกันภาวะสมองเสื่อมครับเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเลยครับเราแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็นทั้งหมด3ช่วง
1: คร
2: ับไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเด็กช่วงวัยกลางคนแล้วก็ช่วงวัยผู้ใหญ่ครับ
1: แปลว่ามีที่มาได้ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าในช่วงวัยเด็กครับถ้าเราสะสมการศึกษาที่สูงครับหรือว่าสะสมความสามารถความสามารถพิเศษอะไรก็ได้ครับในวัยเด็กอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยป้องกันนึงที่จะช่วยลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ครับ
1: บางคนสร้างสมาธิให้กับน้องๆด้วยการพาไปเล่นดนตรี
2: อ
1: ะไรอย่างนี้ช่วยได้ยัน
2: ช่วยได้ครับ
1: สูงวัยเลย
2: ค่
1: ะอันนี้เป็นสำหรับเด็กๆและช่วงกลางๆนะคะวัยกลางคนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอย่างเราอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ในวัยกลางคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันกันเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวเนา
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตัวไม่ดีสุดท้ายเราก็จะนำไปสู่โรคที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงครับภาวะอื่นอย่างเช่นอ้วนเหล้าเศร้าบุหรี่สี่อย่างเนี่ยครับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้
1: มาเป็นคำพ้องจองอ้วนเศร้าเหล้าบุหรี่อ้วนเนี่ยคือการทำให้ตัวเองอ้วน
2: ใช่ครับเป็นภาวะอ้วน BMI เกินดัชนีมวลกายเกินหรือว่ามีภาวะอ้วนลงพุงคร
1: ับ ค่ะไม่ออกกำลังกายกินเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเศร้าความเศร้านี่มีผลเหรอคะ
2: มีผลมากเลยครับเพราะว่าในคนที่มีโรคซึมเศร้านะครับจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยสูงกว่าคนปกติทั่วไปมากเลยครับ
1: ค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณหม
2: อถ้าเกิดว่าเรามีภาวะซึมเศร้าครับมันเป็นทำให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันเสื่อมไปครับในภาวะซึมเศร้าเองครับอาจจะมีอาการคล้ายกับโรคสมองเสื่อมได้เหมือนกันครับเพราะว่าในภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีอาการขาดสมาธิในขณะที่เราขาดสมาธินะครับเราก็จะทำให้เกิดอาการหลงลืมได้ครับ
1: เหมือนที่เขาบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าสมองมันทำงานผิดปกติบางอย่างด้วยสารสื่อประสาท
2: ใช่
1: โอ้เหล้าค่ะเหล้
2: า
1: สุราเมรัย
2: แน่นอนครับว่าเหล้าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาว่าถ้าดื่มในปริมาณที่พอเหมาะครับแต่พอเหมาะของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะเมื่อไหร่ที่เล่าเข้าปากเนี่ยเราจะหยุดไม่ได้มันก็จะนำไปสู่การดื่มที่มากเกินผิดปกติในการดื่มที่มากเกินผิดปกติเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับผลเสียจากสารพิษที่เกิดจากแอลกอฮอล์ครับก็จะทำให้เกิดอาการสมองฝ่อได้ครับนอกจากสมองฝ่อที่บริเวณของสมองใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำแล้วเนี่ยก็จะฝ่อไปถึงบริเวณสมองน้อยด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดการฝ่อที่บริเวณสมองน้อยเนี่ยก็อาจจะเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ครับอาจจะเดินทรงตัวผิดปกติได้
1: ไม่ใช่แฮงอย่างเดียว
2: ใช่
1: แต่เดินผิดปกติได้ด้วยนะคะกินมากแค่ไหนที่เรียกว่ามากเกินไปเช่นบางคนบอกว่าต้องไปให้สุดภาพต้องตัดถึงจะกลับบ้านได
2: ้ในกลุ่มเนี้ยครับในกลุ่มที่ดื่มจนภาพตัดเนี่ยครับจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนที่ดื่มทั่วไปด้วยครับฉะนั้นถามว่ามีตัวเลขเท่าไหร่จริงๆมีตัวเลขตัดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขอเว้นไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนเราก็จะบอกว่างั้นกินเท่านี้ก็พอแต่อย่างที่บอกว่าพอเราดื่มไปส่วนใหญ่จะหยุดไม่ได้ครับ
1: ต้องเรามาระวังเอาแค่พอกลุ้มกลิ่มสังสรรค์นะคะกินเศร้าเหล้า
2: บุหรี่
1: ค่ะบุหรี่มีผล
2: บุหรี่มีผลมากครับเพราะว่าบุหรี่เองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงครับเพราะว่าทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดอาการอักเสบได้ครับแล้วก็ในตัวบุหรี่เองครับมีสารพิษจำนวนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่เกิดจากคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็สารพิษที่เกิดจากตัวโลหะหนักที่อยู่ในบุหรี่ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สมองเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็จะเกิดอาการฝ่อตามมาได
1: ้แล้วบุหรี่มวนที่จากการเผาไหม้กับบุหรี่ไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
2: แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีสารพิษเหล่านี้เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่น้อยกว่าก็คือการที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันน้อยกว่
1: า
2: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเกิดโรคไม่ต่างกันเลย

0: อีกอย่างนึงคุณหมออันนี้เคยได้ยินมาไม่รู้จริงหรือเปล่าขอเช็คความถูกต้องไปด้วยเลยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวมากๆใช้อารมณ์นะคะตอนแก่เนี่ยเดี๋ยวสมองเสื่อมนะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเกี่ยวไหมคะ
1: ในอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับโรคอื่นที่เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของโรควิตกกังวลโรคจิตเภทในกลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะมีพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ที่ผิดปกติได้เหมือนกันครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นหนึ่งที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได
0: ้ค่ะดังนั้นนะคะเป็นเรื่องสุขภาวะโดยรวมในส่วนนี้ต้องช่วยกันดูแลตัวเองตั้งแต่ช่วงวัยทำงานหรือว่าหนุ่มสาวด้วยและถ้าเกิดเริ่มใกล้เกษียณแล้วคุณหมอเพราะว่าถ้าเกษียณเนี่ย60ไปจะเข้าข่ายสูงวัยแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: พรีเกษียณก่อนสูงวัยเราดูแลตัวเองป้องกันยังได้อยู่ไหมคะ
1: ยังได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วัยกลางคน
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการปรับลดได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีเราทานยาได้อย่างสม่ำเสมอครับหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเรารับประทานยาความดันโลหิตสูงได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่ามันไปเกี่ยวข้องกันด้วยเนาะนะคะคุณพ่อพินเนี่ยก็สูงวัยแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นเกมคิดเลขเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะได้ฝึกสมองนี่ช่วยไหมคะ
1: ช่วยบางส่วนแล้วกันครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝึกสมองในวัยผู้ใหญ่ครับจริงๆอาจจะเป็นอะไรที่เราทำกันในกิจวัตรประจำวันก็ได้ครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ชอบทำอาหารนะครับก็อาจจะเป็นการฝึกการทำอาหารต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยมันใช้สมองหลายส่วนมากๆแล้วก็ต้องใช้สมาธิในการจดจ่อมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการเตรียมเครื่องปรุงในการขั้นตอนการทำก็ต้องเปิดไฟเมื่อไหร่ต้องใส่อะไรลงไปบ้างมันมีลำดับขั้นตอนครับถ้าเกิดว่าเรายังมีความสามารถที่จะคงกิจกรรมเหล่านี้ไว้ได้เนี่ยก็อยากให้ทำต่อเนื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นเสริม อย่างเช่นเล่นเกมเล่นมือถือ อาจจะเป็นอะไรที่มันต้องฝึกสมองมากหน่อยครับถ้าเกิดบอกว่าเกมที่เล่นได้อาจจะเป็นซูโดคุหรือว่าเกมไพ่อะไรครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเริ่มหัดได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยทำมาอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ทำต่อเนื่องเหมือนกัน
0: แต่ทำอาหารเนี่ยจริงนะถ้าเก
1: ิ
0: ดว
1: ่า
0: ไม่มีสมาธิวันนั้นไม่อร่อยเครื่องไม่ครบเลยนะเพราะทุกอย่างต้องมีลำดับขั้นตอนก็ถือว่าถ้าเอาไปทำเนี่ยเป็น how to ของคุณหมอได้สร้างเวลาในครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วผู้หญิงกับผู้ชายคุณหมอความเสี่ยงสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หลงลืมเนี่ยต่างกันไหมคะ
1: แทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็พบได้ทั้งในผู้ชายและก็ทั้งผู้หญิง
0: ไม่เกี่ยวนะที่ว่าผู้หญิงเนี่ยชอบลืมมากกว่าผู้ชาย
1: อ๋ออาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่เก่งเรื่องทิศทางเขาก็อาจจะบอกซ้ายบอกขวาผิดอันนี้มันเป็นความแตกต่างของเพศตั้งแต่เราเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยอ
0: ันนี้มันคือเรื่องจริง
1: ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับในเรื่องความ
0: แต่ว่าไม่แปลกที่เราชอบขับรถหลง
1: ก็มีส่วนครับอันนั้น
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่คุณหมออยากจะแนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากจะอยู่ในภาวะสมองเสื่อมตอนแก่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าในอย่างที่บอกว่าปัจจัยเสี่ยงก็มีในวัยผู้สูงอายุเหมือนกันใช่ไหมครับปัจจัยเสี่ยงในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเรื่องของการมองครับถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุคนไหนที่เริ่มมีการมองที่ผิดปกติไปจากเดิมครับอย่างเช่นมีภาวะต้อกระจกหรือว่ามีปัญหาสายตาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าแก้ไขได้เนี่ยก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้
0: เดี๋ยวนะคะตาเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้อเนี่ยไปเกี่ยวกับสมองยังไงคุณหมอ
1: มันคือประตูทางเข้าของประสาทสัมผัสเราไงครับถ้าเกิดว่าหูเราไม่ได้ยินตาเรามองไม่เห็นก็จะไม่เกิดการกระตุ้นสมองเกิดขึ้นครับสมองเราก็จะทำงานลดลงไปเรื่อย
0: ๆแต่ว่าถ้ายังมองได้อยู่ก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าในรายที่มีความผิดปกติไปแล้วครับอย่างเช่นเป็นต้อกระจกและได้รับการผ่าตัดแก้ไขก็อาจจะช่วยกลับมาลดปัจจัยเสี่ยงได้เหมือนกันครับ
0: อ๋ออาจต้องดูแลด้วยนะคะอะไรที่เรายังต้องการการดูแลรักษาอยู่เดิมนะคุณหมอถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนะเริ่มหลงลืมแล้วกินยาไม่ค่อยตรงบ้างอะไรบ้างเรายังพอที่จะสกัดกั้นไม่ให้มันไปมากกว่านี้ได้ไหมคะหรือว่าคืนความทรงจำของเรากลับมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องอาการหลงลืมครับอันดับแรกเลยคือหาเหตุก่อนครับว่ามีเหตุที่พอแก้ไขได้หรือเปล่า อย่างที่บอกไปว่าภาวะซึมเศร้าเองหรือว่าโรคบางโรคเองเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาโรคซึมเศร้าเราไปรักษาโรคที่เป็นต้นเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยมันหยุดลงได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าภาวะสมองเสื่อมนะครับมันเป็นโรคของความเสื่อมอย่างเช่นเป็นโรคอัลไซเมอร์ในเมื่อเป็นโรคของความเสื่อมแปลว่าอาการเนี่ยจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราสามารถชะลอ

0: ให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีคงความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในระดับนั้นต่อไปได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาด้วยการไม่ใช้ยาครับอย่างที่
1: ไม่ใช้ยา
0: ใช่ครับอย่างที่เราเล่ากันไปเลยว่าเราสามารถฝึกสมองได้เราสามารถคงความสามารถเราได้ถ้าเกิดว่าเราฝึกความสามารถนั้นไปเรื่อยๆครับเราต้องควบคุมเบาหวานความดันไขมันของเราให้ดีครับเราพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยครับก็จะนำไปสู่การป้องกันแล้วก็ชะลอไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆสุดท้ายก็อาจจะต้องใช้ยาควบคู่กัน
1: แต่ว่าคุณหมอแนะนำว่ายาเนี่ยเอาไว
0: ้สามารถทำควบคู่กันได้ครับ
1: ควบคู่กันได้หรือว่าระยะที่จำเป็นจะต้องใช้ใชแล้วใช่ไหมคะเวลาไปงานสัมมนาไปเล่นเกมอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะชอบมีเกมให้เล่นบอกว่าอะไรจีบแอล
0: ใช่ครับ
1: เ นี่ยคุณผู้ชมลองทำตามทำได้หรือเปล่าคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ช่วยไหมคะ
0: ก็เป็นการฝึกการประสานงานของสมองทั้งสองฝั่งครับก็เป็นกิจกรรมฝึกสมองแบบหนึ่งเหมือนกันทำได้ครับอันนี
1: ้การออกกำลังกาย
0: สำคัญมากครับปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมก็คือการที่เราอยู่เฉยๆครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสังคมก้มหน้าใช่ไหมครับ
1: ใช่เล่นแต่มือถือ
0: กลับบ้านมาบางทีไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยเล่นมือถืออย่างเดียวกลายเป็นว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กันในโซเชียลแทนทำให้เราเอาเวลาเหล่านี้ลดลงไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเบียดบังเวลาที่เราจะไปทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆเนาะอย่างเช่นการออกกำลังกายมีการศึกษาเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยครับจะช่วยลดไม่ว่าจะเรื่องของ NCD และที่สำคัญก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่อมก็สามารถป้องกันได้เช่นกันครับ
1: อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่าทิ้งให้โดดเดี่ยวอย
0: ่
1: าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเป็นซึมเศร้าและยังเสี่ยงต้องเป็นสมองเสื่อมอีกด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับในวัยสูงอายุครับการที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่มีการพบปะกับครอบครัวเลยเจอกันน้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ครับแล้วก็จะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในท้ายที่สุดครับ
1: อันตรายเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ผู้สูงอายุต้องสร้างความเบิกบานใจให้ตัวเองอยู่เสมอมีเรื่องของสาเหตุที่เป็นกรรมพันธุ์ไหมคะคุณผู้ชมถามมาม
0: ีส่วนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากเรื่องของพันธุกรรมครับจะเกิดก่อนอายุ65ปี
1: เริ่มได้เลย
0: ใช
1: ่แล้วดื่มกาแฟช่วยลดหรือว่าชะลอสาเหตุโรคนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: จริงๆในเรื่องของการดื่มกาแฟครับมีการศึกษากันมามากเลยครับมีทั้งดื่มเท่าไหร่แล้วก็ดื่มอะไรจะเป็นปัจจัยป้องกันหรือว่าจะเป็นความเสี่ยงอันนี้ยังปัจจัยเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดมากครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ามีการศึกษาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชากาแฟหรืออะไรก็ได้ที่มีปริมาณของคาเฟอีนนะครับเขาบอกว่ามีส่วนเหมือนกันที่จะเป็นปัจจัยป้องกันได้ในคนที่เคยดื่มมาก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเริ่มดื่มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนำครับหรือถ้าดื่มปริมาณมากเกินไปก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงแทนที่จะเป็นปัจจัยป้องกัน
1: เนี่ยคุณผู้ชมที่ส่งมาต้องเป็นคอกาแฟแน่ๆเลยแล้วก็ถามเพิ่มอีกค่ะว่ารวมถึงชาด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้ชอบกินมากเลยกรีนทีมัทฉะอันนี้ช่วยไหมคะหรือว่าอย่างไร
0: คือสิ่งที่เราต้องการคือสารที่บอกว่าเป็นคาเฟอีนใช่ไหมครับแต่ว่าในปริมาณไม่ว่าจะเป็นกาแฟเองครับเมล็ดอะไรขั้วแบบไหนปริมาณการชงแล้วก็ระยะเวลาการชงกรรมวิธีการชงครับมันจะทำให้ได้สารที่แตกต่างกันฉะนั้นอย่างอื่นอย่างเช่นชาถ้าเกิดว่าได้สารที่มีความใกล้เคียงกันนะครับก็อาจจะมีปัจจัยป้องกันได้เช่นกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผลยังไม่แน่ชัดมากครับ
1: ดังนั้นอาจจะต้องค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมและแน่นอนว่าหลากหลายวิธีในการดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนเกษียณหรือหลังเกษียณแล้วก็ยังคงต้องดูแลอยู่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงละกันว่าเรื่องของอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งสมองเสื่อมเนี่ยยังทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกมากมายอย่างเช่นพาร์กินสันคุณหมอให้กำลังถูกพินพูดถูกใช่ไหมคะ
0: พาร์กินสันเนี่ยจะพบร่วมกันได้ครับแล้วก็พาร์กินสันเองเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม
1: โอ้มันคลอสกันไปมาแบบนั้นนั่นเองนะคุณหมอทิ้งท้ายให้กำลังใจสักนิดนึงหรือว่าแนะเทคนิควิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคค่ะ
0: ครับก็ในภาวะสมองเสื่อมนะครับมีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่วัยเด็กเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราป้องกันตั้งแต่แรกครับสะสมชั่วโมงการศึกษาให้สูงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงหลีกเลี่ยงภาวะอ้วนภาวะซึมเศร้าการดื่มเหล้าแล้วก็การสูบบุหรี่ทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มตั้งแต่วัยกลางคนเนี่ยเราก็จะเป็นปัจจัยที่จะป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตครับ
1: คุณหมอให้คาถาไปแล้วกิน เศร้าเล่าบุหรี่ใช่ไหมคะอ้
0: วนเศร้าเล่าบุหรี่
1: อะไรนะ
0: อ้วนเศร้าเล่าบุหรี่
1: อ้วนเศร้าเล่าบุหรี่นะคุณผู้ชมท่องเอาไว้นะคะระมัดระวังจะได้ป้องกันโรคของสมองเสื่อมด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์จิโรจน์พลาเลิศอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณค่ะคุณหมอคะและคุณผู้ชมนะคะมีข้อคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมีเรื่องไหนประเด็นใดอยากให้เราช่วยไปหาคำตอบมาแล้วก็ดูแลสุขภาพไปเรื่องการส่งมาบอกกันได้ค่ะผ่านออนไลน์ทุกช่องทางโดยเฉพาะแฟนเพจของคนสู้โรคด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรีนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างนี้แบบนี้ครับ2แม่ลูกจังหวัดพิจิตรนำหมูกระทะติดล้อตระเวนขายได้ทุกที่ลูกค้ายืนกินได้เลยเหมือนอาหารจานด่วนได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีวิถีชุมชนบ้านไม้รูดจังหวัดตราดเก็บหอยแฉลบปรุงเมนูพื้นบ้านรับนักท่องเที่ยวมีให้กินแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้นจุฑามาศผูกโพพาชมความงดงามวัดถ้ำพระจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทรงล้านนาพร้อมกับชมถ้ำพระประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากไปดูการหารายได้เสริมนะครับแล้วก็จับตลาดของวงการการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์เอกโซติกนะครับคุณผู้ชมเขาทำฟาร์มภายในบ้านของตัวเองมีทั้งกิ้งก่าเบียดราก้อนเต่าซุนคาต้าแล้วก็งูคอนนะครับส่งขายทั้งในไทยด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยครับกิ้งก่าเบียดราก้อนหรือว่ากิ้งก่าทะเลทรายหลายร้อยตัวครับเพาะเลี้ยงในบริเวณบ้านของนายภคพลคุณานนท์อายุ49ปีครับอยู่ที่หมู่บ้านข้อครัวตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนเขามีอาชีพเป็นผู้จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับปรับแต่งบ้านเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แปลกเอกโซติกเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2562นะครับเริ่มเลี้ยงตัวแรกด้วยเวลา6เดือนจากนั้นก็ซื้อตัวขนาดใหญ่แล้วก็ลองให้ผสมพันธุ์กันสามารถขายให้ผู้ส่งออกกิ้งก่าทะเลทรายไปยังต่างประเทศได้ครับเลยเลี้ยงอย่างจริงจังส่วนไข่กิ้งก่าก็ดัดแปลงตู้เย็นเป็นตู้ฟักไข่ครับด้วยความสว่างจากหลอดไฟควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติราคากิ้งก่าทะเลทรายนี่ขึ้นอยู่กับสีสันนะครับถ้าเป็นสีพื้นทั่วไปอายุสัก1เดือนก็ตัวละ500บาทถ้าเป็นสีดำล้วนแดงส้มเหลืองเขียวก็จะยิ่งแพงครับ
1: เริ่มต้นมันจะมีแบ่งเป็นหลายสีนะครับถ้าเป็นธรรมดานี่ก็ประมาณ500นะครับ500ขึ้นไปนะครับโดยปกติเนี่ยทางผมก็จะรอให้ลูกเบียดอายุประมาณ1เดือนก่อนให้ลอกคราบ1ครั้งก่อนซึ่งจะมีสุขภาพที่ดีกว่าแข็งแรงนะครับ
2: หมายถึงว่า1เดือนเนี่ยราคา500บาทถูกต้องมั้ยคร
1: ับ ใช่ครับจะเป็นแบบปกตินะครับแบบ normal ทั่วไปเลยครับ
2: แล้วอย่างอื่นนะฮะราคาอ
1: ย่างอื่นก็ขยับขึ้นตามสีตามเค้าเรียกว่าม็อบในส่วนของกิ้งก่าจะเรียกว่าม็อบ
2: สีตามอายุถูกต้องมั้ย
1: ใช่ครับบางตัวเนี่ยจะเป็นตาสีดำนะครับท้องสีใสพวกเนี้ยความพิเศษของกิ้งก่าก็จะต่างกันไปเราก็จะกำหนดราคาต่างหากครับ
0: ยังมีเต่าซุนคาต้าหรือว่าเต่าทะเลทรายครับเป็นเต่าที่อายุยืนยาวอย่างน้อย 50-70 ปีครับให้ไข่มากถึงครั้งละ 15-40 ฟองเกินครึ่งเนี่ยเวลาฟักออกมาแล้วก็มีชีวิตรอดได้ครับอันนี้ให้ผักเป็นอาหารนะครับแล้วก็ให้กินอาหารเสริมชนิดเม็ดทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมด้วยที่สำคัญคือต้องมีพื้นที่ให้เต่าซุนคาต้าได้เดินนะครับเพราะว่ายิ่งเดินสุขภาพเต่าจะยิ่งแข็งแรงและยังเลี้ยงงูคอนเป็นงูสีสวยงามนะครับอีกจำนวนหนึ่งเป็นงูขนาดเล็กดูแลง่ายครับรวมแล้วสัตว์ทั้ง3ชนิดเนี่ยมีไม่น้อยกว่า300ตัวซึ่งการดูแลสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ไม่ยากนะครับ

0: ไซส์ไซส์เขาจะไม่ใหญ่แบบงูบ้านเรา
1: เป็นเลี้ยงก็ความสวยงามถูกต้องไหม
0: ใช่ครับก็จะเป็นอิโซติกเนาะเลี้ยงอิโซติกครับก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มครับบางคนชอบสัตว์แปลกก็จะเลี้ยงกัน
1: ตอนนี้การกินกันอยู่นี่ยังไง
0: ครับงูงูก็จะเลี้ยงในกล่องแบบนี้แล้วครับการกินก็จะให้เป็นหนูแช่แข็งครับหนูตัวเล็กๆครับแช่แข็ง
1: ลูกหน
0: ูใช่ครับให้หนูสัปดาห์ละครั้ง
2: ลูกค้านี่มีทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่เด็ก6ขวบแล้วก็บางคนพ่อแม่มาซื้อให้ลูกครับเพื่อฝึกให้ลูกเนี่ยมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็กิ้งก่าเวียดรากอนนะครับจะมีลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเขารวมตัวกันของผู้เลี้ยงส่งกิ้งก่าทะเลทรายเนี่ยรวบรวมส่งกิ้งก่าพันนี้ให้ผู้ค้ารายใหญ่ส่งไปยังแถบยุโรปสหรัฐนะครับจำนวนกว่า 1,000 ถึง 2,000 ตัวต่อการส่งออกแต่ละครั้ง
0: ผมมองว่าโตขึ้นเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยคือจะเห็นว่าแต่งงานช้าใช้ชีวิตกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีบางทีเรื่องของการทำงานอะไรพวกนี้เขาใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะครับก็ทำให้สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่เป็นเพื่อนเขาได้เวลาที่เขาอย่างสมมติว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่หอพักอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะช่วยในส่วนของคลายเครียดอะไรเขาได้ผมมองนะครับก็ยอดของการสั่งซื้ออะไรเนี่ยมันก็ปกตินะครับก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: และยังต่อยอดทำให้เกิดธุรกิจรับฝากเลี้ยงสัตว์3ชนิดที่กำลังเลี้ยงด้วยครับเวลาที่คนเลี้ยงไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าต้องการเดินทางไปเทศกาลต่างๆไกลๆเนี่ยหรือว่ากระทั่งมีคนเอาปลากัดมาฝากให้เลี้ยงก็มีเช่นกันครับแล้วก็มีคำแนะนำถึงคนที่สนใจจะเลี้ยงสัตว์เอกโซติกนะครับคือสัตว์บางชนิดอย่างเต่าซุนคาต้าเนี่ยเขาอายุยืนมากๆ 50-70 ปีคนที่ซื้อไปเลี้ยงต้องวางแผนต่อด้วยว่าคนรุ่นต่อไปสมาชิกในครอบครัวเราจะรับดูแลช่วงต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนการหารายได้เสริมของชาวสวนที่จังหวัดตรังนะครับเขามีสวนปาล์มน้ำมันอยู่ก็เลยปลูกพืชแซมเข้าไปเป็นการปลูกฟักทองนะครับปลูกได้จนกว่าต้นปาล์มจะโตกว่านี้นะครับตอนนี้ปลูกประมาณสัก200กว่าไร่ด้วยกันแล้วราคาปีนี้พุ่งสูงกว่าปีที่แล้ว2เท่าเลยครับทำอาชีพเสริมระหว่างรอต้นปาล์มโตให้ผลผลิตนะครับด้วยการปลูกฟักทองบนเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่ครับแซมเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันที่มีอายุประมาณ1ปีบริเวณสวนปาล์มตำบลกะลาเสอำเภอศรีเก่าจังหวัดตรังของนายพัฒนาชัยพริกหอมนะครับซึ่งฟักทองเป็นพืชระยะสั้นนะครับใช้เวลาปลูกประมาณ90วันก็เก็บเกี่ยวผลได้เจ้าของสวนบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สวนปาล์มของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเจ้าของให้ปลูกฟรีเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลสวนปาล์มให้โล่งเตียนได้ด้วยครับศัตรูพืชอย่างหนูเนี่ยก็จะไม่มารบกวนกัดกินต้นปาล์มต้นเล็กๆนะครับต้นปาล์มเองก็ยังได้ปุ๋ยที่นำมาใส่ฟักทองด้วยเป็นฟักทองพันทองอัมไพ426นะครับโดดเด่นด้วยผลใหญ่ทรงแป้นสวยครับเปลือกแข็งทนทานต่อการขนส่งเนื้อสีเหลืองหนาครับรสชาติหวานมันเหนียวเป็นที่ต้องการของตลาด
3: ตลาดตอนนี้อยู่ที่นครเพชรบุรีราชบุรีตลาดไตครับ
4: แล้วราคาขาย
3: ช่วงนี้ราคาก็ดีอยู่ครับ25บาทถึง18บาท
4: 18ถึง25หน้าสวนใช่มั้ยครับ
3: ครับหน้าสวนครับ25บาทแล้วก็ลูกกี้18บาทครับผม
4: ก็คือขนาดไซส์
3: เล็กครับ
4: ไซส์เล็ก18บาทลูกใหญ่25
3: บาทหน้าสวน
4: แล้วถ้าเราไปส่งเราคิดค่าขนส่งเพิ่มไหมคร
3: ับส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าเขาจะพายรถมารับเองครับผม
4: รับเองถึงสวนเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: ปีนี้ผลผลิตราคาดีเกือบ2เท่าจากปีก่อนนะครับเพราะว่าฟักทองเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่ง1ไร่เนี่ยจะให้ผลผลิตประมาณ1ตันนะครับแล้วพอเก็บฟักทองรุ่นนี้แล้วจะพักแปลงหยุดปลูกรอปลูกรอบใหม่อีกครั้งในปีหน้าซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อต้นปาล์มน้ำมันโต3ปีขึ้นไปเนี่ยปาล์มจะแผ่ร่มเงาบังแสงจนปลูกฟักทองไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการแสงมากครับผลผลิตแล้วก็ราคาในปีนี้ค่อนข้างได้กำไรดีครับก็ยังส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อแล้วก็คนงานที่มารับจ้างเก็บฟักทองไปด้วยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำงานวิจัยแล้วก็แปรรูปกล้วยดิบนะครับให้เป็นแป้งแบบไร้กลูเตนนะครับซึ่งแป้งอันนี้เอาไปทำเป็นขนมอย่างคุกกี้ได้นะครับดีต่อคนที่เขาแพ้กลูเตนนะครับได้คุณประโยชน์แล้วก็ได้แปรรูปผลผลิตในพื้นที่ไปด้วยครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีทำคุกกี้แป้งกล้วยให้กับนายพีรวิทย์ทองป้องนะครับและคณะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ขอรับการถ่ายทอด

0: เทคโนโลยีงานวิจัยนี้ครับเพื่อนำไปต่อยอดในฐานะผู้ประกอบการหลังจากที่อาจารย์คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำกล้วยน้ำว้าดิบนะครับคิดค้นวิจัยจนได้เป็นแป้งกล้วยไร้กลูเตนเนื่องจากในพื้นที่หนองคายครับปลูกกล้วยน้ำว้ากันเยอะมากอยู่แล้วครับก็เลยนำกล้วยน้ำว้าดิบมาวิจัยเป็นแป้งกล้วยนำมาแปรรูปทำเป็นคุกกี้แป้งกล้วยครับใช้แป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสมร่วมกับเนยน้ำตาลในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแป้งกล้วยนี่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับมีรสชาติที่ดีปลอดกลูเตนด้วยและไฟเบอร์สูงนะครับกินแล้วอยู่ท้องผู้ป่วยเบาหวานต่างๆก็กินได้ครับ
1: ทำผลิตภัณฑ์ขนมอบให้กับผู้ที่แพ้กลูเตนสามารถทานได้แล้วก็คนที่ไม่แพ้ก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยจะออกสีน้ำตาลออกเหลืองน้ำตาลมากกว่าคุกกี้ทั่วไปจากวัตถุดิบก็คือแป้งกล้วยที่มันมีสีเข้มกว่าแป้งสาลีค่ะจะบอกว่าในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญานะคะตั้งแต่ปี2562ถึงตอนนี้ก็7ปีแล้วเพราะมีผู้ประกอบการสนใจนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีมากที่ผู้ประกอบการจะมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายจริงอะค่ะแล้วก็อยากเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการจำหน่ายในท้องตลาดเร็วๆค่ะ
2: ที่ทำให้สนใจในคุกกี้แป้งกล้วยต้องบอกว่าอินกรีเดียนคำว่าแป้งกล้วยนะครับมันมีค่อนข้างหลากหลายแล้วในตลาดแต่ว่าคำว่าคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นนิชมาร์เก็ตเพราะว่าจากที่เราได้ทำการรีเสิร์ชมาแล้วเราเห็นว่ามันมีค่อนข้างน้อยครับแล้วคนไม่ค่อยทำกันด้วยและเรามองว่าคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยมันเป็นของทานเล่นที่เข้าถึงคนไทยได้ง่ายอย่างนี้นะครับใช่อีกทั้งเรายังอยากที่จะพัฒนาต่อยอดวิจัยตรงนี้ไปสู่แมสมาร์เก็ตได้ครับ
0: ขนมหลายชนิดนะครับบางครั้งเนี่ยมีส่วนผสมของกลูเตนอยู่บางคนกินมากไปก็อาจจะแพ้ครับไม่สามารถย่อยกลูเตนได้จะเกิดอาการปวดท้องท้องผูกท้องเสียต่างๆแป้งกล้วยไร้กลูเตนนี้จึงเป็นทางเลือกสำหรับนำไปทำขนมเพื่อสุขภาพได้ดีครับทางคณะสหวิทยาการมขเนี่ยยังนำเรียกว่าพืชที่อยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปนะครับต่อยอดได้อีกหลายอย่างครั้งก่อนก็มีการเอาสับปะรดนะครับไปแปรรูปเป็นเวชสำอางใช้งานได้ดีเหมือนกันครับสองแม่ลูกที่จังหวัดพิจิตรนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ในอาชีพด้วยการทำหมูกระทะติดล้อนะครับคือเราไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านไปปิ้งย่างอะไรให้เสียเวลาครับตระเวนใส่รถขายได้ทุกที่ครับแล้วก็บรรจุลงกล่องลูกค้าสามารถใส่น้ำจิ้มเติมเครื่องกินได้เลยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยครับเป็นหมูกระทะติดล้อเพราะว่าตระเวนไปขายแบบนี้ได้ทุกที่เลยครับได้ยืนกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งปิ้งย่างบนเตาเองในร้านนะครับนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของนางรสรินทร์ประดิษฐ์ธรรมอายุ65ปีแล้วก็ลูกชายคือนายทิพย์ไตนะครับอายุ33ปี2แม่ลูกชาวพิจิตรลูกชายเนี่ยออกแบบรถพ่วงนะครับให้สามารถบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการขายหมูกระทะไว้ในรถเพียงคันเดียวมาขายได้ครับก็ตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆนำหมูนำผักสดแล้วก็ส่วนประกอบใส่ตู้แช่น้ำแข็งเพื่อความสดใหม่ครับเมื่อถึงหน้าโรงเรียนนะครับก็นำหมูออกมาย่างพอสุกแล้วก็บรรจุลงกล่องนะครับโดยในกล่องก็จะมีทั้งผักลวกวุ้นเส้นและหมูย่างที่สุกแล้วนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวทำให้น่ากินยิ่งขึ้นมีน้ำจิ้มแยกไว้ให้เสร็จสับนะครับทุกอย่างก็กินเหมือนกับกินหมูกระทะนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านสามารถราดน้ำจิ้มกินในกล่องได้เลยครับ
3: ก็อยากให้เด็กๆได้กินไงลูกชายมันชอบกินไงก็เลยมาขาย
4: จ้าชอบกิน
3: จ้าก็เลยทำขายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วที่แรกอ่ะว่าจะมีคนกินไหมอะไรไหมทีนี้เด็กมันกินเด็กหน้าโรงเรียนพอจ้ะ
4: ชอบใช่ไหม
3: จ้าก็ชอบเนี่ยขายดีทุกวันเลย
4: วันละเยอะไหมครับเนี่ย
3: ก็สัก20โลได้จ้ะ
4: หมู20โล
3: จ้าจ้าผักต่างหากคุณเส้นต่างหากจ้ะ
4: แสดงว่าเด็กได้รับความนิยมกับเด็กๆ
3: จ้าเด็กชอบแต่ว่ามันก็เยอะนะ39บาทเด็กก็กินอิ่มอ่ะจ้า
0: ส่วนราคาขายครับมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ขนาด M 39บาทขนาด L 59บาทแล้วก็ขนาด XL 79บาทนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็จะสั่งขนาด M ขนาดที่อิ่มกำลังดีครับส่วนถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็เป็นการนั่งกินกันได้หลายคนแต่ละวันขายหมูกระทะแบบนี้ได้เยอะมากนะครับต้องใช้หมูถึงวันละ20กิโลกรัมเลยถึงจะขายพอครับ ็ตัวคุณแม่บอกว่านี่เป็นอาชีพที่ลงทุนให้ลูกชายครับอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะครับแล้วก็ลูกชายเองยังขยันนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไลฟ์ขายให้เช่าบูชาพระเครื่องที่สะสมไว้อีกด้วยครับนักท่องเที่ยวที่ไปจังหวัดตราดในช่วงนี้ครับถ้าไปที่วิถีชุมชนบ้านไม้รูดเนี่ยจะได้มีโอกาสกินหอยแฉลบนะครับที่เป็นของดีประจำท้องถิ่นเขาเลยนะครับการหาก็ค่อนข้างต้องใช้ความสังเกตค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีให้กินในช่วงของหน้าฝนเท่านั้นเองครับถ้าคนที่ไม่รู้เวลามองไปที่เสาสะพานหลังน้ำลดนะครับเห็นเปลือกหอยมาเกาะเต็มไปหมดแบบนี้ครับมองผ่านๆไปก็นึกว่าไม่ใช่หอยที่นิยมกินแต่ว่านี่คือหอยแฉลบนะครับอาหารรสเด็ดแห่งชุมชนบ้านไม้รูดตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเลยครับชาวประมงเห็นนี่คือยิ้มเลยเพราะว่าได้ของอร่อยไปทำกินแล้วก็ยังตั้งใจนำไปทำอาหารต้อนรับผู้มาเที่ยวบ้านไม้รูดด้วยเนื่องจากว่าที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวในลำคลองไม้รูดส่วนตามพื้นเลนปนทรายริมลำคลองก็มีหอยแฉลบอาศัยเป็นกลุ่มก้อนนะครับกระจายกันไปทั่วหอยแฉลบหรือว่าหอยมุกใบไม้ครับรูปร่างจะแบนบางคล้ายกับใบไม้หรือว่ารูปอ่านม้าอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับใช้เส้นใยเหนียวๆ เนี่ยเกาะติดกับรากไม้หรือว่าซอกหินต้องค่อยๆแงะออกมาครับ
5: โอ้คือโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ที่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกินกันตรงที่ว่าตัวแบนคิดว่าไม่มีเนื้อแต่จะเป็นหอย

0: พอได้หอยมาพอสมควรนะครับก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดนานประมาณสัก10นาทีครับจากนั้นจะค่อยๆแกะเนื้อออกจนหมดทุกตัวครับแล้วนำไปชุบแป้งทอดกรอบก่อนนำไปทอดในน้ำมันใช้ไฟปานกลางก็พอครับรอจนหอยสุกดีนะครับจะเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆระหว่างทอดก็ต้องพลิกหอยไปมาให้สุกทั่วสม่ำเสมอครับตอนนี้มีชาวบ้านบางส่วนก็จะแกะเนื้อหอยแฉลบแพ็คถุงขายกันด้วยราคากิโลกรัมละ80-100บาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาหามาได้เนี่ยก็จะเอาปรุงอาหารกินเองในครอบครัวครับ
1: เก็บไว้ดองธรรมดาเนี่ยครับดองแบบดองน้ำแข็ง
2: ใส่ตู้แช่
1: ธรรมดานี่แหละครับแต่ดูปกติแล้ว

0: ตามด้วยการปรุงน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพื้นบ้านของที่นี่ครับเขาใช้พริกขี้หนูกระเทียมตำให้ละเอียดใส่เกลือแล้วก็บีบมะนาวก่อนจะใส่น้ำจิ้มไก่ผสมลงไปในน้ำพริกเกลือด้วยครับคนให้เข้ากันแล้วก็ใช้หอยจูแป้งทอดมาจิ้มกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยหรือว่าจะกินเป็นอาหารว่างกับแกล้มก็ได้เหมือนกันนะครับและยังนำไปทำเมนูพื้นบ้านอื่นๆได้อีกหลายอย่างทำแกงเลี่ยงแกงเผ็ดแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดแกงคั่วผัดชาหรือว่าแล้วแต่พ่อบ้านแม่บ้านแต่ละบ้านจะปรุงกันได้เลยครับการหาหอยแฉลบแบบนี้มาปรุงเป็นเมนูต่างๆเนี่ยจะมีไปสักประมาณถึงเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับรวมๆในช่วงหน้าฝนประมาณ 4-5 เดือนนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปบ้านไม้รูดช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสชิมหอยแฉลบกันเพราะว่าผู้ประกอบการแม่ครัวเขาก็ทำเอาไว้รับนักท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อครับเป็นเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปชมความงดงามของวัดถ้ำพระที่โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทรงล้านนาครับแล้วก็ไปชมถ้ำพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากครับเสริมความเป็นสิริมงคลติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มีวัฒนธรรมทรายน้ำและธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่นี่คืออำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่วัดถ้ำพระสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
2: วันนี้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่วัดถ้ำพระนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนมัสการค่ะหลวงตาค่ะ
3: น่าเจริญพรยศ
2: หลวงตาแดงจะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมอุโบสถค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำ
3: เจริญพรยศเยอะเชิญโยมเลยอันนี้ก็เป็นถ้ำเมื่อก่อนจะเป็นนั่นเฉยๆเป็นช่องเล็กๆนะทีนี้ท่านพระครูท่านมาสำรวจมาก็มาเจอก็เลยแต่งเป็นทางเข้าก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็สวยงามพอสมควรนะไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ใหญ่นะถ้ำนิดเดียว
1: เมื่อก้าวผ่านเข้ามาในถ้ำจะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายและความเงียบสงบค่ะ
3: ก็มีอยู่หลายอย่างนะที่มีทั้งของเป็นของของที่โยมเขาเอามานะถวายแล้วก็มีสร้างขึ้นพระประธานองค์สีทองนั่นก็นั่นสร้างให้เขามาปั้นนะก็มาปั้นในถ้ำนี่แหละทีนี้ก็มีพระพุทธรูปมันหลายๆปางสมาธิปางห้ามญาติมันแล้วก็ศิลปะพุทธรูปของทางเหนือ
2: oh.
3: นะมีที่ใส่ชดาใส่อะไรพวกนี้ นะ
2: oh.
3: พระแก้วมรกต
1: ภายในถ้ำแห่งนี้ยังเปิดพื้นที่กับผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือสามารถเข้ามากราบไหว้สวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
3: วัดถ้ำพระนี่นะก็เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านพระครูคือหลวงพ่อจรัญนะอภิชาโตได้มาเจอมาพบแล้วก็ท่านก็เลยมาจำพรรษาอยู่นี่ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นถ้ำก็ได้ปรับปรุงนะแต่งมาตลอดโยมก็มาเห็นอย่างนี้ก็เป็นโยมที่ศรัทธานะเงินสาธุของโยมนั่นแหละที่มาทำพวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละนะก็มีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิฝึกจิตฝึกใจของเราไม่มีอะไรมากนะนะพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงก็อย่างนั้นก็มาจากหลายประเทศ
2: ค่ะ
3: นะคือเขาเข้ามาเที่ยวมาเรื่อยๆเขาจะมาเกาะกลุ่มกันมาบางคณะก็มาสัก10บางคณะก็มา5เนี่ยมันมีขบวนของเขาอ่ะมีขบวนมอเตอร์ไซค์ของเขานะมาเที่ยวมา
2: ค่ะ
3: ก็ถามๆก็ดูก็บอกว่า มาจากออสเตรเลียบ้างมาจากอังกฤษบ้างอเมริกาก็มี
2: อ
3: เมริกาก็มีแล้วก็พม่าพม่าจะมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันข้ามตรงท่าสมยางก็มาเที่ยวนี่ได
2: ้
3: แล้วก
2: ็
3: ในนี้ก็มีวัดพม่าอยู
2: ่
3: นะวัดมันดาเลอยู่ในตลาดน
2: ะ
1: หลังจากพาเดินชมภายในถ้ำแล้วจะพาขึ้นบันไดไปชมความสวยงามของอุโบสถค่ะ
2: ตรงนี้ก็คือเป็นงานปั้นจากฝีมือของช่างที่ไหนนะคะพระอาจารย์คะ
3: อันนี้ทั้งบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่นี่แหละ
2: อ๋อทางเชียงใหม่นี่เองค่ะ
3: มาปั้นอยู่นี่8 9ปีแล้วมั้ง
2: ค่ะ
3: ทำกันละนั่นนี
2: ่แต่จุดนี้ก็คือจะเป็นทางขึ้นไปที่อุโบสถใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะ
1: สำหรับบันไดขึ้นไปอุโบสถมีมากกว่า90ขั้นค่ะเมื่อมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายจะได้ชมวิวมองเห็นทิวทัศน์เขาสลับซับซ้อนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเมืองแม่เสรียงพร้อมกับรับลมเย็นๆที่พัดผ่านค่ะและเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนจะได้ชมกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมอุโบสถทรงล้านนาที่สะท้อน

0: ถึงประณีตศิลป์ของช่างฝีมือท้องถิ่นค่ะ
1: ชั้นล่างของอุโบสถนี่นะจะเป็นที่ทำรับฝึกพวกอะไรพวกบุญของชาวบ้านนะแล้วก็ใช้เป็นประกอบกิจกรรมของสงฆ์ทางกิจกรรมของสงฆ์ได้เช่นกฐินมั่งเหนือนะพระป่าอะไรพวกนี้รับได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้โยมเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระได้นะแล้วที่นี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่หินแกะสลักหินดำหินก็บอกหินจากแม่น้ำโขงนะก็ดีก็หลายๆรูปนะหลายองค์เป็นพระไม้แกะสลักก็มีรูปปั้นรูปปั้นปูนปั้นก็มีมีรูปปั้นของหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนแต่องค์ขาวๆนี่เป็นศิลปะของพม่าทั้งพม่าทั้งไทยใหญ่ไปทางนู้นเขานะก็มีหลายๆอย่างโยมก็ดูก็สวยดีทางฝีมือทางเหนือเราก็ทำได้สวยมากนะ
2: ส่วนภายในก็คือจะใช้วิธีการใช้ไม้ประดับตกแต่งสถานที
1: ่ใช่ส่วนใหญ่จะมีเป็นไม้ที่มานั่นเขาทั้งฝ้าทั้งเสาเราจะเสาเป็นเสาปูนโยมเราก็ใช้ไม้แกะสลักที่เขาสลักไปแล้วก็มาหุ้มอีกทีหนึ่งนะหุ้มให้มันเกิดความสวยงามขึ้น
0: อุโบสถหลังนี้โดดเด่นด้วยงานไม้แกะสลักคงเอกลักษณ์งานช่างศิลป์ล้านนาโดยลวดลายแกะสลักมีความละเอียดอ่อนช้อยก่อนจะพาเข้าไปกราบสการะองค์พระประธานด้านในเพื่อความเป็นสิริมงคลค
1: ่
0: ะ
1: ด้านบนนี้จะเป็นที่ทำสังฆกรรมสงฆ์นะเช่นทุกวันพระนี่จะมีพระมาลงอุโบสถถ้าวันการอย่างเช่นกฐินพระป่าเนี่ยก็รับได้โยมจะมาปฏิบัติธรรมเขาก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้นะอนุญาตนี้ทีนี้ด้านหลังของตานี่ก็เป็นพระประธานที่ก็ข้างบนก็จะปิดทองทั้งองค์ปิดทองทองคำแท้ทั้งองค์ก็ห้ามโยมปิดทองเอาทองไปปิดต่อห้ามเด็ดขาดนะก็เราจะมาดูเรื่อยนะทั้งสถาปัตยกรรมพวกนี้ก็เป็นช่างจากทางเหนือเรานี่แหละเป็นคนแกะคนสลักพวกนี้ทำหน้าต่างประตูทำจากไม้หมด

0: นอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนาแล้วลานกว้างหน้าอุโบสถทางวัดยังได้เนรมิตเป็นสวนพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามาเก็บนำไปประกอบอาหารสะท้อนถึงความเอื้อเฟื้อและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนค่ะ
1: ที่อำเภอแม่สะเรียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นแนวธรรมชาติอีกหลายจุดให้ไปกันได้นะครับใครมีโอกาสไปอุทยานแห่งชาติสาละวินกันหรือว่าจะไปที่ชมทะเลหมอกก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีแช่น้ำพุร้อนก็มีให้เลือกด้วยครับเรานี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนท่องเที่ยววัดภูถ้วยทองที่จังหวัดหนองบัวลำพูรับไปดูวิวสวยธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาสะท้อนถึงพลังบุญและความสงบนะครับนมัสการองค์พระธาตุภูถ้วยทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูคดีที่ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติก่อนนะคะตำรวจสน.บางยี่ขันจับผู้ต้องหาชาวเวียดนามที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดโดยการหลอกลวงว่าจ้างหิ้วสินค้าแล้วก็ซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นค่ะสอบสวนผู้ต้องหารายนี้ก็อ้างว่าทำหน้าที่รับจ้างกดเงินเท่านั้นนะคะไม่รู้เห็นกับการค้ายาเสพติดขณะเดียวกันตำรวจก็เร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงกับคดีที่หญิงไทยรับจ้างหิ้วของซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นเช่นเดียวกันหลังจากที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันแล้วก็มีปลายทางเดียวกันค่ะนายเหงียนทินฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามถูกตำรวจบุกเข้าจับกุมถึงที่พักย่านสาทรค่ะหลังการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวนานกว่า2สัปดาห์โดยนายเหงียนเป็นผู้ต้องหาที่ปรากฏหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกว่าจ้างหิ้วสินค้าเป็นมะขามเปียกซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นค่ะที่ตำรวจตรวจยึดของกลางในที่คอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยผลการสอบปากคำนายเหงียนก็ให้การนะคะว่ารับจ้างกดเงินเท่านั้นค่ะแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือเว็บไซต์พนันออนไลน์แต่พนักงานสอบสวนไม่เชื่อในคำให้การและอยู่ระหว่างการขยายผลจากหลักฐานที่ตรวจยึดได้รวมถึงแกะรอยเส้นทางทางการเงินโดยพบประวัติทำธุรกรรมของนายเหงียนมีความเกี่ยวข้องทางการเงินกับเครือข่ายและได้กดเงินสดหลายแสนบาทก่อนที่จะเดินทางออกประเทศไทยไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมก่อนจะกลับเข้าไทยในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจคนที่พักนะคะตำรวจยึดของกลางได้หลายรายการทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและพยานหลักฐานอีกหลายรายการซึ่งก็พบว่านายเหงียนนั้นเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้านของเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเวียดนามมากกว่า20เว็บไซต์อีกด้วยค่ะ
1: เคสเนี่ยเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตนะครับนอกจากกระทำผิดในเรื่องของการส่งยาเสพติดนะครับไปยังประเทศอื่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับอย่างเคสนี้ก็ฝากคนไทยที่หิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากผู้ต้องหารายนี้พบว่านะครับจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆพบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นแอดมินนะครับเว็บพนันออนไลน์ให้กับประเทศเวียดนามนะครับโดยข้อมูลในระบบพบว่ารับผิดชอบเว็บพนันเวียดนามเนี่ยประมาณ20เว็บไซต์นะครับประมาณ20เว็บไซต์เป็นผู้ดูแลระบบให้ระบบพนันออนไลน์ในประเทศเวียดนามนะครับ
0: ส่วนคดีหญิงไทยอายุ28ปีที่ถูกจับในญี่ปุ่นพร้อมกับไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟสำเร็จรูปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาพลตำรวจโทสยามเปิดเผยว่าจากรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันก็คือหิ้วสินค้าซุกซ่อนไอซ์รวมถึงปลายทางก็คือไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะจึงได้สั่งการให้ตำรวจสน.บางยี่ขันประสานข้อมูลกับทางตำรวจสภ.บางบัวทองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มว่าจ้างนั้นอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ค่ะโดยล่าสุดในคดีนี้ครอบครัวของนางสาวจุธาทิพย์ซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีได้นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเพื่อติดตามความคืบหน้าค่ะหลังจากที่นางสาวจุธาทิพย์นั้นถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะได้เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังครอบครัวได้รับหนังสือแจ้งจากทางกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมว่าลูกสาวถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

0: ปุ่นและนับตั้งแต่นั้นยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับลูกสาวหรือทราบความคืบหน้าของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยก่อนเกิดเหตุนะคะนางสาวจุฑาทิพย์ธรรมชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็ทำมานานกว่า1ปีแล้วค่ะโดยทุกครั้งจะตรวจสอบสิ่งของก่อนเดินทางแต่พัสดุครั้งล่าสุดนั้นถูกแพ็คแล้วก็ถูกปิดซีลมาอย่างเรียบร้อยโดยแจ้งว่าเป็นซองกาแฟค่ะจึงไม่สามารถเปิดตรวจสอบภายในได้ก็ทำให้ครอบครัวนั้นเชื่อว่าลูกสาวอาจจะถูกหลอกให้ตกเป็นผู้ขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ
1: ค่อนข้างยาก
2: ห่วงมากครับเพราะว่าตอนนี้ติดต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกอยู่ยังไงบ้างอยากทราบข่าวลูกครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ส่วนเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่าลูกสาวเนี่ยหรือว่าแฟนหรือว่าเพื่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการค้นยาหรือว่าเป็นเหยื่อนี่คุณพ่อช่วย
2: เป็นเหยื่อแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
1: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
2: เขาเพิ่งทำมาได้ประมาณปีหนึ่งฮะ
0: ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจสภ.บางบัวทองได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเบาะแสสำคัญนะคะพบรถยนต์สีขาวค่ะขับเข้ามาภายในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมใช้เวลาภายในหมู่บ้านประมาณ20นาทีค่ะก่อนที่จะขับออกไปขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อขยายผลติดตามผู้ที่นำพัสดุมาส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างในคดีนี้ค่ะส่วนคดีฆาตกรรมอดีตนักเทนนิสเสียชีวิตภายในบ้านพักที่จังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวชาวลาวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะคะเบื้องต้นทางตำรวจก็ตั้งปมสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวค่ะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเกิดเหตุในพื้นที่หมู่ที่14ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็พบว่าบ้านถูกปิดเงียบค่ะส่วนสปอร์ตคลับที่อยู่ด้านหลังของบ้านนั้นก็ติดตั้งป้ายประกาศปิดชั่วคราวเอาไว้และห้ามบุคคลภายนอกเข้าหลังเกิดเหตุฆาตกรรมอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติพี่สาวของผู้เสียชีวิตระบุว่าน้องชายชอบช่วยเหลือผู้อื่นอัธยาศัยดีก่อนเกิดเหตุเคยพูดระบายให้ฟังถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนงานคนหนึ่งค่ะที่เคยฝึกสอนเทนนิสให้พร้อมกับบ่นว่าเครียดและเหนื่อยขณะนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงและปมการเสียชีวิต
3: พอเป็นแบบนี้แล้วคือทางครอบครัวเองเนี่ยคือมองไหมว่าอาจจะแบบมีใครมากระทำให้แกเสียชีวิตแล้วใครที่เป็นแบบกลุ่มต้องสงสัยที่เราคิดเอาไว
4: ้นึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มันไม่เคยมีเรื่องในแนวนี้ค่ะนึกไม่ออกคือแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยอยากจะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะคือตอนนี้ไม่อยากจะไปคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะค่ะ
0: ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุจะเห็นผู้เสียชีวิตถอยรถออกมาจากทางเข้าสนามเทนนิสค่ะก่อนที่จะขับเข้าไปจอดในบ้านหลังจากนั้นประมาณ1นาทีก็มีชายสะพายกระเป๋าท่าทางผิดปกติยืนอยู่หัวมุมทางเข้าหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้เสียชีวิตสอบถามผู้พักอาศัยให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะเข้าบ้านระหว่างเลี้ยวเข้าซอยก็สังเกตเห็นชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดบังใบหน้าพฤติกรรมน่าสงสัยค่ะยืนอยู่หัวมุมทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็รู้สึกตกใจส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือระบุว่าพบร่องรอยการต่อสู้บนเตียงค่ะตามร่างกายของผู้เสียชีวิตก็ยังพบร่องรอยการทำร้ายร่างกายอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็บาดแผลจากอาวุธมีคมโดยร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการผ่าชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสำหรับปมการก่อเหตุนะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีปัญหากับคนใกล้ตัวขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เชิญบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดนั้นมาสอบปากคำก็คาดว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุในเร็ววันนี้เบื้องต้นก็ได้เรียกสอบนายสมวันอายุ22ปีค่ะชาวลาวซึ่งให้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่กับผู้เสียชีวิตมานาน3ปีด้วยการทำงานแล้วก็ฝึกเป็นนักเทนนิสรวมทั้งปิกาบอลจนฝึกสอนผู้อื่นได้โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ไปแข่งขันเทนนิสแล้วก็กลับมาในช่วงเย็นคืนวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตโทรศัพท์ไปเปิดประตูฝั่งสนามเทนนิสเพราะว่าจะนำรถชาร์จไฟแต่ว่าสุดท้ายผู้เสียชีวิตก็เปลี่ยนใจนำรถเข้าไปจอดในบ้านกระทั่งมาทราบข่าวอีกวันว่าเสียชีวิตค่ะ

0: กรณีทารก5วันเสียชีวิตในโรงพยาบาลอ่างทองค่ะทางล่าสุดทางโรงพยาบาลก็ได้มีการแจ้งผลสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเลี้ยงภายในห้อง ICU เด็กจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้สัมผัสกับตัวของทารกส่วนการเสียชีวิตก็ยืนยันนะคะว่าเกิดจากภาวะการเจ็บปวดรุนแรงของเด็กตั้งแต่แรกเกิดค่ะนายแพทย์ทวีโชติโรจน์อารัมกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยแพทย์หญิงปริชาติระวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็ก5วันเสียชีวิตโดยได้มีการชี้แจงทำลายกระบวนการรักษาและการให้บริการค่ะระบุว่าแม่เด็กเป็นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมทำให้ทารกมีน้ำหนัก 4,305 กรัมมากกว่าเกณฑ์อายุมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกำหนดค่ะส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันโลหิตสูงในปอดและก็เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดเข้ารับการรักษาภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICU โดยทีมแพทย์ค่ะได้ดูแลตามแนวทางการรักษาและก็มาตรฐานวิชาชีพอย่างใกล้ชิดรวมทั้งรายงานข้อมูลการรักษาให้กับทางพ่อแม่รับทราบเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคความรุนแรงของโรคและอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตโดยยืนยันนะคะว่าทารกเสียชีวิตจากภาวะความดันเลือดในปอดสูงซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงส่วนกรณีที่มีการจัดเลี้ยงภายในห้องยอมรับว่าจัดจริงแต่ว่าไม่ได้มีการสัมผัสกับทารกค่ะ
1: การจัดเลี้ยงเนี่ยไม่เหมาะสมแต่การติดเชื้อในทารกเกิดจากการสัมผัสนะคะเพราะว่าถ้าจะติดเชื้อไปเคสเนี้ยอยู่ในตู้อบแล้วก็มีม่านใส่กันนั้นการที่จะติดเชื้อสมมติว่าบุคคลใครก็ได้ที่จะทำเอาเชื้อไปให้ทารกเนี่ยจะต้องไปสัมผัสที่ตัวทารก
0: นายแพทย์ทวีโชคโรจน์จนะอารัมกุลนายแพทย์สุขจังหวัดอ่างทองก็ระบุว่าประเด็นการจัดเลี้ยงในห้องNICU นั้นได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปเปรียบเทียบกรณีอื่นๆด้วยในการพิจารณาความผิดทางวินัยต่อไปค่ะกทมสั่งปิดชั่วคราวสถานประกอบการและก็ร้านอาหารกึ่งผับ56แห่งทั่วกทมค่ะหลังจากที่ปูพรมตรวจพบผิดเงื่อนไขขณะที่อีก551แห่งก็สั่งให้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นทางหนีไฟที่มีสิ่งกีดขวางและก็ไม่มีป้ายไฟที่แสดงเส้นทางการหลบหนีขณะที่เย็นวันนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อที่จะสรุปข้อมูลผลการปูพรมตรวจค้นอย่างเป็นทางการค่ะนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทมเปิดเผยก่อนจะมีการสรุปผลการปูพรมตรวจร้านอาหารกึ่งผับและสถานประกอบการทั้ง50เขตในเย็นวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจไปกว่า 1,000 แห่งและได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งซึ่งปัญหาที่พบนะคะก็คือมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟและไม่มีป้ายไฟแสดงให้เห็นเส้นทางการหลบหนีส่วนอีก56แห่งมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราวค่ะโดยแบ่งเป็นเฉดสีเหลืองสีส้มถูกระงับจนกว่าจะมีการแก้ไขภายในระยะเวลากำหนดส่วนสีแดงถูกสั่งปิดให้บริการซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีร้านอาหารที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือการแสดงดนตรีการควบคุมเสียงจากสำนักงานเขต
2: ส่วนมันก็จะมีเคสสีแดงก็คือในเชิงของที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตอาจจะดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเคส by เคสนะครับก็จะมีรายงานตัวนั้นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูข้อมูลล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้มีใบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังขายอาหารก็เป็นมีใบอาหารแล้วคือก็ไม่ได้เงินไม่ได้ใบอนุญาตตามที่พ.ร.บ.สาธารณสุขกำหนดว่าต้องมีถ้าจะเล่นดนตรี
0: รองผู้ว่ากทม.ยังระบุอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง50เขตพร้อมกับเตรียมเอกสารเช็คลิสต์ความปลอดภัยหรือแบบตรวจสอบประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการที่ให้เจ้าของทำเองได้แต่เอกสารฉบับดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรและสถาบันอาชีวศึกษาที่กทม.ประสานความร่วมมือช่วยเข้าตรวจสอบโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและวัสดุตกแต่งร้านที่ต้องไม่ใช้วัสดุลามไฟก่อนส่งไปที่สำนักงานเขตภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่เทียบเข้ากับสถานบันเทิงหากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะตำรวจกองปราบออกหมายเรียกข้าราชการระดับสูง2คนค่ะสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นภายในวันศุกร์นี้นะคะโดยระบุว่าพบหลักฐานค่ะที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่การกระทำความผิดด้วยการเข้าถึงข้อมูลค่ะวันนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยกองบังคับการปราบปรามได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีและพิจารณาแจ้งข้อหากับบุคคลเพิ่มเติมกรณีผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบค่ะทั้งนี้พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่าที่ประชุมมีมติดำเนินคดีกับนายธีรุตสุภวิบูลผลขออภัยค่ะวิบูลย์พลค่ะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดอาญามาตรา157โดยจะออกหมายเรียกให้ทั้ง2คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้ค่ะพนักงานสอบสวนยังระบุถึงพยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทำความผิดด้วยพบความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนโดยมีการใช้ตำแหน่งทางราชการตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดด้วยการเข้าถึงข้อมูลค่ะซึ่งก็ตรงกับคำให้การของนายอัศวินหรือว่าดร.วินซึ่งได้ระบุว่าได้รับคำสั่งจากนายพิชิตให้ประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชในฐานะเป็นผู้ที่จัดเก็บใบกระดาษคำตอบและนำมาส่งให้กับกลุ่มที่ทำหน้าที่แก้ไขคำตอบทั้ง11คนนอกจากนี้นายอัศวินยังอ้างว่าได้ประสานกับนายธีรุตในฐานะเป็นผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและมีเฉลยอยู่ครอบครองมามอบให้เพื่อแก้ไขคะแนนสอบให้กับผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเอาไว้ล่วงหน้าค่ะส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล11คนที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบนั้นพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานอ้างยี่และข้อหาอื่นรวม6ข้อหาโดยกำหนดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้เช่นกันและแม้ว่าปปช.จะกันไว้เป็นพยานแต่พนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกล่าวหาค่ะเพราะว่าเมื่อทั้งหมดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะสรุปการสืบสวนสอบสวนส่งต่อปปช.ให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะมาดูคดีหัวสว.กันนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.จึงไม่กังวลกับการที่ถูกยื่นร้องยุบพรรคค่ะส่วนการพบสว.ที่โรงแรมภูแมนก็ไม่มีอะไรในกอภัยค่ะเพราะว่าตนเองนั้นไปโรงแรมนี้ก็ทุกวันอยู่แล้วไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ได้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะวันนี้รัฐมนตรีหลายคนในฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงกรณีเรื่องเกี่ยวกับถูกแฉนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวเลือกสว.ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลนะคะที่กล่าวหาอย่างเต็มที่แล้วก็ยังชี้แจงว่ายืนยันส่วนตัวและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะหลายฝ่ายยังคงจับตาคดีหัวเลือกสว.ที่มีรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องหลายคนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไม่ได้กังวลเรื่องของการถูกร้องยุบพรรคแต่รู้สึกรำคาญและสมเพชมากกว่ายอมรับค่ะไปโรงแรมภูแมนทุกวันที่กล่าวอ้างถึงก็ไปเจอสว.หลายคนแต่ไม่ทราบว่ามีการรวมตัวกันทำไมแล้วไม่เคยเข้าไปร่วมวงจึงมองว่าไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องนี้นะคะกับคดีหัวเลือกสว.ได้เพราะไม่เกี่ยวกัน
4: ความเชื่อมแต่งสงสัยท่านยังเคยไปโรงแรมภูแมน
5: โรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปอย่าถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปปังยากิอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคา
6: พอดีว่าเขาไปเชื่อมโยงกับวันที่เป็นคนมีผู้สมัครสว.
5: ก็ผมบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้น

0: โรงแรมภูแมนมีวันไหนผมไม่ไปอ่ะสมัยผมยังไม่เป็น รองนายกผมก็ไปใช้สปงสปาเยอะแยะตั้งแต่ปีตั้งแต่เขาเปิดไปแล้วมั้งนะ
1: วันที่เขาไปรวมตัวกันมีแบบไปเดินทักทายอะไรทำให้เข้าใจผิดกันหรือเปล่า
0: ผมทักทุกคนที่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ยิ่งตอนที่ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไปพวกรปภ.ไม่ยอมให้นั่ง
1: นะทราบไหมคะว่าเขารวมตัวก
0: ัน ไม่ทราบครับเจอกระทักทุกคนเจอพวกน้องก็เจอใช่ไหมเจอใครตั้งเยอะแยะเรายังเคยไปร้องเพลงด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่ไหม
2: เคยเจอใครที่เป็นสว.แล้วปัจจุบันนี้ไหมครับ
0: เพียบ
3: ขณะที่นางสุขสมรวยค่ะวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงตอบโต้ฝ่ายค้านด้วยเรื่องคลิปงานเลี้ยงค่ะเป็นงานผ้าขาวม้าเมื่อ2ปีก่อนไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ซึ่งกกต.ตรวจสอบจบแล้วขออย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนน้องสะใภ้ที่อ้างถึงก็ตกรอบจังหวัดไม่ได้เป็นสว.ซึ่งหากมีการหัวกันจริงคนใกล้ชิดคงผ่านฉลุยแล้วพร้อมสั่งฝ่ายกฎหมายค่ะถอดเทปรายการดังเมื่อช่วงเช้านะคะหลังเนื้อหามีการสร้างความเกลียดชังและไม่คิดว่าคนรุ่นใหม่จะใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลเก่ามาทำให้คนอื่นเสียหายอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาคือกรณีที่มีกระแสข่าวไม่ลงรอยระหว่าง2นกับ1พโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพบกับครูใหญ่ในวินชิดชอบนะคะย้ำว่าบทบาทของนายในวินคือที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมควงคู่กันลงใต้ทำบุญชมฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อสยบรอยร้าวดังกล่าวยืนยันนะคะว่าภูมิใจไทยแน่นปึกค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์ก็เตรียมที่จะดำเนินคดีเช่นกันนะคะหลังจากมีชื่อของลูกสาวเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.
4: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะซึ่งทางด้านพรรคประชาชนนะคะก็มีการอ้างว่าได้รับข้อมูลแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการหัวเลือกสว.จากภาคประชาชนที่มีราว 3,000 หน้าด้วยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการโทรศัพท์ของผู้สมัครสว.ในวันที่มีการเลือกเมื่อช่วงปี67ค่ะทั้งที่ช่วงเวลานั้นยังอยู่ในช่วงของการเลือกอยู่นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: คุณพึ่งนภาคาผู้ร้องอ้างอิงข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนในวันเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้สมัครสว.นั้นโทรหาบุคคลที่ผู้ร้องเรียกว่าเจ้าพ่อเขากระโดงค่ะพักประชาชนค่ะตามต่อเนื่องพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ล่าสุดนายพัทรพงษ์สุภักษรค่ะหรือทนายอันบุรีรัมย์หอบเอกสารหลักฐาน 3,000 หน้าค่ะยื่นกับส.ส.พักประชาชนให้ตรวจสอบโดยนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ก็เน้นย้ำไปยังกกต.ขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสค่ะพร้อมจี้ให้ส่งคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาพิจารณาค่ะ
6: สุดท้ายสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์ฝากไว้ในเวทีการเปิดหลักฐานหัวสว.ภาค2เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมมาได้จากชั้นการไต่สวนแล้วเนี่ยหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็สามารถส่งศาลทั้งหมดได้ทันทีโดยยกอำนาจของการพิสูจน์ทราบจนสิ้นสงสัยให้เป็นหน้าที่ของศาลค่ะ
5: ส่วนทนายอันค่ะเปิดเผยข้อมูลว่าในวันเลือกสว26มิถุนายน2567ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนพบว่าผู้สมัครสวหลายคนค่ะได้โทรศัพท์ไปหาบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าเจ้าพ่อเขากระโดงทั้งที่ในช่วงเวลาการเลือกผู้สมัครทุกคนนั้นถูกริบโทรศัพท์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่นำมายื่นต่อพรรคประชาชนในวันนี้ค่ะโดยเป็นข้อมูลการใช้โทรศัพท์ซึ่งเป็นหลักฐานที่อยู่ทั้งในกกต.และ DSI ค่ะพร้อมเปิดเผยว่าในวันศุกร์นี้ค่ะจะไปยื่นร้องเอาผิดกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และจะไปยื่นร้องที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเอาผิดตามมาตรา49เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองค่ะส่วนเรื่องการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะวันศุกร์นี้นะคะ31กรกฎาคมนายอัศพลสันไตภพในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.ก็จะเข้าพบนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและ รักษาการอธิบดีกรมสทเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาค่ะโดยตั้งใจจะไปดูสถานที่จริงและติดตามเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บผลสอบในแฟลชไดรฟ์ในห้องทำงานของอธิบดีและจะไปตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพโรธผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งว่าในกระบวนการมีปัญหาหละหลวมในเรื่องอะไรนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการเสนอให้สทค่ะส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขึ้นแบ็คลิสต์ค่ะมสวในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้ที่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาค่ะค่ะคุณพึ่งนภาค่ะทั้งนี้นายอัศพลก็จะถือโอกาสเยี่ยมข้าราชการนะคะที่ยังมีหลายคนค่ะบอกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตค่ะท่ามกลางกระแสเรื่องของวิกฤตศรัทธาต่อสทค่ะ
4: ขอบคุณคุณยานีค่ะผู้นำสหรัฐระบุว่าการตัดสินใจระงับการโจมตีอิหร่านนั้นเป็นไปเพื่อที่จะเปิดช่องให้กับวิธีทางการทูตมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับอิหร่านที่ไม่ได้โจมตีตอบโต้สหรัฐเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นร่วงลงมากกว่าร้อยละ6ค่ะ
7: Surprise you, the New York Times is off base
4: ไมค์วอล์กเอชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุกับสำนักข่าว Fox News ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางการทูตมากขึ้นค่ะโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสหรัฐเจรจากับเจ้าหน้าที่หลายระดับทั้งจากอิหร่านและโอมานพร้อมทั้งปฏิเสธข่าวที่ว่าคลังอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอลงแล้วและย้ำว่ากองทัพสหรัฐยังคงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าได้ระงับการโจมตีตอบโต้สหรัฐแล้วขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐผ่านทางปากีสถานและกาตาร์ยังคงดำเนินต่อไปอยู่แต่ย้ำว่าอิหร่านยังคงให้ความสำคัญกับการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนรวมทั้งปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมสงครามที่สหรัฐก่อขึ้นค่ะสถานการณ์ตลอด2วันที่ผ่านมาที่ไร้การประทะกันระหว่าง2ฝ่ายส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ6ไปอยู่ที่ประมาณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสเท็กซัสintermediate ปรับตัวลดลงร้อยละ6ไปอยู่ที่ประมาณ83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสหรัฐเปิดการสอบสวนเหตุยิงกันในงานเทศกาลอาหารที่เมืองซีแอสเทิลจนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนและยังคงหลบหนีอีก1คนค่ะภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยเห็นฝูงชนกำลังวิ่งออกจากสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารในย่านใจกลางเมืองซีแอสเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐหลังเกิดเหตุยิงกันในบริเวณดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนโดยมี2คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและอีก1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย4คนในจำนวนนี้ก็รวมถึงเด็กวัย2ปีด้วยค่ะด้านตำรวจซีแอสเทิลระบุว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนที่จุดเกิดเหตุแต่ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก1คนที่หลบหนีไปได้โดยตำรวจกำลังเดินหน้าค้นหาตัวอยู่นอกจากนี้ยังเชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนพยายามยิงเข้าใส่กันแต่ยังไม่สรุปว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกลูกหลงหรือไม่ด้านนายกเทศมนตรีเมืองซีแอสเซนระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อความรุนแรงที่น่าสยองและน่าเศร้าพร้อมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนทั้งในซีแอสเซนแล้วก็ทั่วสหรัฐค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
8: นายกท้าไอลอเปิดข้อมูลหัวสวเพิ่มสุขสมรวยโต้ถ้าหัวจริงน้องสะใภ้ได้เป็นสวแล้วตั้ง2ข้อหาหนักหญิงไทยฮิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นอาจโดนโทษสูงสุดติดคุกตลอดชีวิตครอบครัวเชื่อลูกปลอดภัยสาธารณสุขขอเวลา2วันตรวจสอบแอปหมอพร้อมโปรประวัติทั้งที่ไม่เคยรักษากว่า400คน สวมสิทธิ์หรือผิดพลาดติดตามได้ในข่าวค่ำ 18:00 น
9: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง27 กรกฎาคมสัมผัสความน่ารักขี้อ่อนและมุมมองชี

0: ชีวิตที่น่าทึ่งของน้องแมวในต่างแดนตามติดชีวิตเหมียวเหมียว28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติกันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์เชิญยิ่งชีพม
3: า
2: ต้องเรื่องของหัวสว
3: ใช่
2: เท่านั้น
3: ใช่เขาไม่ใช่กับหัวเขาใช้กับโกงเลยนะเขาบอก
2: ใช้กับโกง
4: ไม่ใช่แกงหัวหัวมันตกลงกัน 2-3 คนไม่เป็นไรนี่มันเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีจ่ายค่าตอบแทนมีผลประโยชน
2: ์
4: เรียกว่าโกงฮะ
2: แต่เรามองแง่ดีนะเราสมมติว่าสวของอ้วของอ้ว
4: ครับ
2: ไม่มีหัว
3: ของนี้ไม่หัวของอ้วหัว
2: ตกลงสวทีนี่ของใครของลิ้นหรือของอ้วไม่รู้แหละติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: วัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมในเสียงเปลี่ยนเมืองกับปักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะวันนี้บรรยากาศก่อนวันหยุดยาวค่ะอยากชวนคุณผู้ชมมองเมืองมองการขยายตัวของเมืองผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคะเมืองที่ควรจะต้องน่าอยู่สำหรับทุกคนวันนี้มีหน้าตามีสถานการณ์เป็นแบบไหนชวนคุยกันในรายการวันนี้นะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะเรื่องราวในรายการวันนี้มาจากความร่วมมือระหว่างสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS กับภาควิชาบอร์ดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงมือผลิตสื่อสารจริงๆนะคะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างคนทำสื่อรุ่นใหม่ให้คิดอ่านประเด็นทางสังคมรอบนี้เราชวนน้องๆผลิตสื่อภายใต้มุมมองกรอบคิด SDG ค่ะหรือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ตั้งแต่ปี2015ค่ะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่เห็นพ้องกับความร่วมมือนี้มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนา17หัวข้อที่ต้องไปให้ถึงนะคะครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนามนุษยชาติร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากโจทย์นี้ล่ะค่ะในผลงานของน้องๆนักศึกษามอกรุงเทพผลิตและส่งเข้ามาคือชิ้นงานที่เล่าถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชานเมืองนะคะไปกันที่ชุมชนคลอง1พัฒนาย่านรังสิตค่ะที่นั่นชาวบ้านได้รับผลกระทบจากขยะและน้ำเน่าเสียค่ะ
1: คือภาพที่ชาวบ้านคุ้นเคยในทุกวันน้ำเน่าเสียไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย
2: มันก็จะไหลมาหาเราไงเขาก็เลยแก้ไม่ตกนายกเขาก็มาดูจริงเขาก็บอกว่าจะทำให้มันใสแต่มันไม่ใสลูกๆแต่พอสอน18นะมันใสเพราะว่าป้าทั้งต้มทั้งกินทั้งซาวคงซาวข้าวอาบน้ำอยู่คลองนี้หมดเลยมาตอนหลังเนี่ยมันสกปรกมากแล้วอย่างนึงถ้าน้ำเน่ายุงมันก็มาเนาะแก่นะถ้าลมมันไม่พัดน่ะถ้าลมมันไม่พัดมันก็ไม่มีกลิ่นนะลูกถ้าลมมันพัดมันมีกลิ่นไหนมันจะมาช่วงนี้อีกอ่ะตามท่อแล้วไหนคลองก็แจ้งเขาแล้วเขาก็แก้ไม่ตกก็เลยปล่อยเลยตามเลย
1: เมื่อชุมชนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วปริมาณผู้อยู่อาศัยและน้ำเสียจากครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้ระบบจัดการของเสียที่มีอยู่รับมือไม่ไหวแม้หลายหน่วยงานจะพยายามลงพื้นที่แก้ไขแต่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่โรงงานที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียไปจนถึงพฤติกรรมของคนในชุมชนเอง
2: ก็มาดูอ่ะดูแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเขาก็มาดูให้คลองเนี่ยมันเหม็นมานานแล้วหลายปีแล้วแต่ก่อนนี้มันใช้ได้อ่ะน้ำอ่ะบ้านมันเยอะเข้ามันก็ของทิ้งลง

ันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เน่าอย่างเงี้ยเขาก็แก้ไขไม่ได้หรอกแล้วก็ถ้าแก้ไขได้มันก็ไม่เหม็นหรอกเนี่ยเขาก็อยู่กันเหม็นๆนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่มีบ้านนะริมนั้นอ่ะที่ยายอยู่เริ่มแรกเลยนะมันน้ำมันจะไม่เน่าอ่ะตอนนี้มันเน่าหมดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

0: งั้นประมาณ3วันเลยมันก็จะเน่าอย่างนั้นถ้าวันไหนฝนตกมันก็จะเน่าอย่างนั้นน่ะ
1: เสียและขยะที่หมักหมมนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นภัยคุกคามสุขภาพที่อยู่เพียงแค่หน้าบ้านถึงคลองรังสิตจะเป็นเพียงเส้นน้ำหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่สำหรับผู้คนในชุมชนคลองหนึ่งพัฒนามันคือชีวิตประจำวันและอนาคตของลูกหลานการดูแลคุณภาพน้ำจึงไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนเพื่อให้คลองแห่งนี้กลับมาเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนอีกครั้ง
2: เรื่องนี้จดใหญ่ของเมืองเลยค่ะยิ่งเมืองขยายตัวขยะน้ำเสียก็ยิ่งมากสะท้อนปัญหาการจัดการในระดับท้องถิ่นแล้วก็วิถีปฏิบัติของคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะคะนอกเหนือจากความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งเสียงสะท้อนความเปราะบางเรื่องชีวิตกันบ้างค่ะแทนที่เมืองจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสวันนี้ต้องบอกว่าเมืองเป็นพื้นที่ที่เห็นโจทย์ความเหลื่อมล้ำเยอะมากท่ามกลางสถานการณ์ของแพงเข้าแรงถูกติดตามจากรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเมืองที่ใครหลายคนเชื่อว่าเต็มไปด้วยโอกาสเมืองที่บอกเราว่าถ้าพยายามมากพอเราก็จะไปได้ไกลแต่สำหรับใครบางคนชีวิตในเมืองใหญ่นี้อาจไม่เคยให้โอกาสง่ายอย่างที่คิดในเมืองเดียวกันบางคนเลือกได้ว่าจะกินอะไรซื้ออะไรใช้ชีวิตแบบไหนแต่อีกหลายคนต้องคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเงินวันนี้จะพอถึงพรุ่งนี้ไหมความคาดหวังที่ได้แบกมาจากต่างบ้านต่างเมืองจะมีวันเป็นจริงตอนไหน
4: ไม่ได้มาคาดหวังอะไรหรอกมาช่วยเขาทำโรงพิมพ์เขาไม่มีคนงานเขาลาออกกันตอนอายุ18นะจบม.ส.3ก็มาทำงานต้องประหยัดแค่นั้นเองให้ประหยัดให้รู้จักการใช้ตังค์ว่าได้สมัยก่อนได้ค่าแรงวันละ20บาทวันเสาร์อาทิตย์เขาหักเขาไม่ให้เขาไม่ได้ให้เป็นเดือนละ600นะเขาให้เป็นรายวันละ20อยู่โรงพิมพ์เนี่ยนั่งเรียงตัวเลขเสาร์อาทิตย์หักไปก็เหลือแค่420บาทบางเดือนก็เหลือแค่400บาทเช่าห้องเดือนละ50บาทคือว่าอยู่กัน3คนห้อง150ก็หารกันคนละ50บาทก็จะเหลือ350พอทำได้3ปีโรงพิมพ์ปิดไม่รู้จะไปทำอะไรเพื่อนแนะนำให้ไปทำงานล้างจาน
3: เรามักถูกสอนว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงเมืองแห่งโอกาสแต่ไม่มีใครบอกว่าโอกาสเหล่านั้นไม่ได้ถูกแบ่งให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมพอได้ลองใช้ชีวิตจริงหลายคนพบว่าเมืองนี้ไม่ได้ต้อนรับทุกคนด้วยอ้อมแขนบางครั้งมันต้อนรับด้วยค่าเช่าที่สูงค่าครองชีพที่บีบคั้นความไม่มั่นคงที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่ปัญหาของใครคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาโครงสร้างเมืองที่ทำให้คนจำนวนมากต้องอยู่ในสถานะไม่มั่นคงถาวรไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไปไม่ถึงระดับที่เรียกว่าพอมีพอกินพวกเขาเคยรู้สึกไหมว่าเมืองนี้ไม่ใช่ที่ของเราภายในเมืองเดียวกันมีสองโลกที่แทบไม่เคยแตะกันโลกหนึ่งเต็มไปด้วยความสะดวกสบายอีกโลกหนึ่งเต็มไปด้วยความหวังและความกดดันว่าจะอยู่รอดได้อีกกี่วันแม้ชีวิตจะไม่ง่ายแต่พวกเขาก็ยังหาความหวังจากสิ่งเล็กๆความหวังที่ทำให้ยังลุกขึ้นมาสู้ในวันพรุ่งนี้เราอาจมองไม่เห็นพวกเขาแต่พวกเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองนี้เดินต่อไปได้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เมืองหลวงจะต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นคงสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนเมืองที่เจริญไม่ใช่เมืองที่มีตึกที่สูงที่สุดแต่คือเมืองที่ทำให้ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงพอจะยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มลงในวันไหน

0: นั่นเป็นมุมมองจากคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งที่มองเข้ามาท่ามกลางการพัฒนาอย่างกรุงเทพมหานครเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงนะคะแต่ท่ามกลางความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนในเมืองหลวงคนที่อยู่ในเมืองต้องหาที่พึ่งทางใจรูปแบบไหนบ้างไปฟังเสียงสะท้อนจากคนในเมืองกับการหาที่พึ่งทางใจทิ้งท้ายกับคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ในเมืองใหญ่คนมากมายแต่ใจกลับเงียบกว่าที่คิดเมื่อไม่มีใครให้ถามเราก็ถามดวงเมื่อไม่มีใครให้พึ่งเราก็หันไปพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็น
2: เขาก็ได้กันเยอะนะน้องบางคนก็ได้ความสำเร็จอะ
3: เรื่องงานตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาดี
4: คือแต่ดูให้เขาสบายใจดวงดีเขาไม่มาดู
5: เลขที่ออก
1: บางทีเราไม่ได้อยากรวยจากลอตเตอรี่เราแค่อยากมีอะไรสักอย่างที่บอกเราว่าพรุ่งนี้มันอาจจะดีขึ้นกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งกรุงเทพที่เป็นเมืองแห่งความฝันของใครหลายๆคนกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความหวังกรุงเทพเมืองที่ดูมั่นคงจากภายนอกเมืองที่วิ่งเร็วกว่าใจของคนที่อยู่ในมันเมืองที่เหมือนแข็งแรงแต่จิตใจคนในเมืองกลับเปราะบาง
6: บางทีผมก็ท้อครับ
7: เพราะความจนเลยต้องมาดิ้นรนนะ
1: พวกเขาค่อยๆเก็บรอยร้าวไว้เงียบๆความเหนื่อยความโดดเดี่ยวความคาดหวังไม่มีที่ให้วางลงได้จริง
7: ๆเหนื่อยมันก็ต้องอดทนนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกด้วยความเหนื่อย
8: ค่าใช้จ่ายอ่ะสูงแล้วก็รายได้อ่ะก็ค่อนข้างต่ำ
1: และเมื่อเมืองไม่มีพื้นที่ให้พักใจหลายคนจึงเลือกเดินเข้าสู่พื้นที่อีกแบบหนึ่งศรัทธากลายเป็นที่ที่คนรู้สึกปลอดภัย
6: รู้สึกว่าการหางานที่กรุงเทพมันยากครับมาขอพรมามูก็เพื่อให้แบบว่าให้มันสบายใจกับตัวเราเอง
1: บางทีไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาขออะไรแต่เกือบทุกคำขอมักวนอยู่เรื่องเดิมเสมอบางครั้งไม่ใช่ว่าเรามีศรัทธามากขึ้นแต่เพราะเราไม่รู้ว่าจะวางความกังวลไว้ที่ไหนศรัทธาจึงกลายเป็นเหมือนห้องปลอดภัยชั่วคราวสำหรับคนที่ไม่มีใครให้พูดและไม่มีใครให้ฟังไม่ไกลจากศาลอีกพื้นที่หนึ่งก็กำลังทำหน้าที่คล้ายกันหมอดูไม่ใช่คำตอบของอนาคตแต่คือที่ที่คนรู้สึกว่ามีคนตั้งใจฟังจริงๆอย่างที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี
8: ้โดยปกติแล้วคนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่แค่ไม่กี่อย่างชีวิตคู่การเงินความรักแค่อยากให้เราได้ยินคำพูดที่มันแบบ feeling better
1: ลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อเพื่อลุ้นเสมอไปแต่มันคือหลักฐานว่าชีวิตยังมีโอกาสพลิกผันแม้เล็กแค่หนึ่งในล้านก็ตาม
9: ก็มีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆก่อนหวยออกเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดก็ขายได้เรื่อยๆพอเข้ามากรุงเทพก็ขายได้มากกว่าเยอะเลยก็เลยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
1: ความเปราะบางไม่ได้อยู่แค่ในใจคนแต่มันอยู่ในตัวเมืองเองด้วยเมืองที่ไม่พร้อมรองรับความกลัวและความหวังของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้น
8: มันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะถ้าเรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะมันลำบากมากอะไรหลายอย่างใช่
6: กรุงเทพมันก็สวยนะครับแต่ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันก็กดดันนะครับ
1: สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความงมงายแต่มันคือความพยายามของคนในเมืองที่จะประคองตัวเองในพื้นที่ที่สั่นคลอนร่วมกันในเมืองที่หมุนเร็วเกินไปความศรัทธาไม่ใช่อะไรที่ลึกลับแต่มันคือเสียงเงียบๆที่บอกว่าเรายังอยากหวังและยังอยากสู้ต่ออีกวัน
7: อยากจะมีกินมีใช้ครอบครัวมีความสุข
1: กรุงเทพสูงขึ้นทุกวันแต่หัวใจคนกลับต้องการที่พักพิงมากขึ้นบางทีความอ่อนแอของเราคือผลผลิตจากเมืองที่เปราะบางกว่าที่คิด
6: หวังว่าชีวิตพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับ

0: ผู้ชมทางออนไลน์ด้วยที่หน้าเพจของเราไทยบันเทิงไทย PBS นะคะลูกทุ่งชื่อดังค่ะสุนารีราชสีมาเข้าโรงพยาบาลมาแล้วหลายวันจากอาการปวดท้องหนักมากนะคะวันนี้พี่สุนารีดีขึ้นมากแล้วค่ะพร้อมกับอัดคลิปบอกถึงสาเหตุการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ค่ะ
1: กินข้าวจ้ะทุกคนวันนี้กับข้าวหมอก็จะให้กินประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจะบอกสาเหตุการเข้าโรงพยาบาลวันนี้เด้อ
0: ก็โชว์อาหารคนป่วยให้ได้ดูกันนะคะและทักทายด้วยสำเนียงโคราชที่แฟนๆคุ้นเคยค่ะสีหน้าของแม่สุนารีดีขึ้นกว่าเมื่อหลายวันก่อนนะคะอาจจะทำให้แฟนๆพอจะหายห่วงได้บ้างสุนารีราชสีมาค่ะที่มีอาการป่วยก่อนหน้านี้นะคะพี่สุค่ะโพสต์คลิปแนวตั้งอันนี้ไว้เมื่อช่วงเช้าค่ะหลังจากที่ส่องกล้องและคุยกับคุณหมอแล้วโดยบอกว่าสาเหตุที่ปวดท้องหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลเกิดจากลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงค่ะออกปากถึงกับว่าเป็นด้วยสาเหตุต่างๆนะคะรวมถึงการกินเผ็ดค่ะนอกจากนี้ส่องกล้องแล้วก็พบก้อนเนื้อในลำไส้ประมาณ3เซนติเมตรค่ะทำให้ลำไส้อุดตันโดยสุนารีราชสีมาบอกว่าก้อนเนื้อนี้เคยCT สแกนค่ะเจอมาตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีก่อนแต่ก็ไม่ได้โตขึ้นโดยตอนนี้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วนะคะรอผลอยู่ค่ะว่าจะมีโรคอื่นหรือไม่ถ้ามีก็ทำใจยอมรับนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อร้ายก็ยังต้องผ่าตัดอยู่ดีเพราะว่าเนื้อที่อุดตันมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วค่ะ
1: ประมาณนี้จ้ะแล้วถ้าเปิดไม่เป็นต้องตัดไหมเพราะว่าลักษณะมันอุดมันเหลือรูทีเดียวนะหมอบอกต้องตัดคือเป็นก็ตัดไม่เป็นก็ตัดแต่ถ้าไม่เป็นตัดแล้วก็มันก็สบายแต่ถ้าเป็นถึงตัดออกแล้วมันก็มาลุ้นต่อว่ามันจะไปยังไงต่อสมมตินะอันนี้ก็คิดว่าแต่คิดว่าไม่เป็นนะฮะเพราะว่าเชื้อสายไม่เคยมีแต่ก็ไม่แน่พฤติกรรมการกินของเราเนาะมันก็มีผลหลายๆอย่างก็นั่นแหละค่ะเราฟังจะได้สบายใจกันทุกคนฉันก็ทำใจยอมรับมันทุกอย่างหายดีก็จะใช้ชีวิตคือเดิมนี่แหละแต่ว่าจะกินเพชรน้อยลง
0: อย่างที่พี่สุบอกนะคะยังต้องรอลุ้นผลชิ้นเนื้อนะคะว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ค่ะพี่สุก็ย้ำเรื่องพฤติกรรมการกินละค่ะว่าคงต้องกินเผ็ดให้น้อยลงและขอโทษเจ้าภาพงานที่ทองผาภูมินะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอาการป่วยครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่ได้ไปร่วมงานแต่เชื่อว่าพี่สุนารีกำลังใจดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเพื่อนพ้องในวงการทราบข่าวก็ส่งกำลังใจกันให้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสกโลโซหม่ำจกมกเอกชัยศรีวิชัยตั๊กแตนชลดาอีทปงหลังสะออนยิ่งยงยอดบัวงามและแฟนๆอีกล้นหลามละค่ะพี่สุบอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเป็นนักร้องเองนะคะอาจจะมีเรื่องยอดวิวเป็นเป้าหมายแต่กดดันมากไปอาจจะไม่ดีค่ะอย่างอัลบั้มที่แล้วนะคะจ้าสิงห์ชัยกดดันตัวเองจากยอดวิวแต่ละเพลงคือต้องคอยลุ้นตลอดค่ะแต่พอปลดล็อกใจได้ให้เพลงค่อยๆทำงานของมันเองก็พบนะคะว่าก็ไม่ต้องแบกความหวังเอาไว้บนบ่าตลอดเวลาค่ะมีความสุขกับการทำงานมากกว่าจนมาถึงซิงเกิลใหม่ค่ะเขาเองเนี่ยไม่ทิ้งคอนเซปต์เพลงอกหักนะคะระหว่างเปิดตัวตอนนี้มีคนฟังไปแล้วล้านวิวไปติดตามจากทุ่งค่ะ
2: กด

กลับมาในมาดนักร้องเพลงเศร้ากับเพลงกฎของคนถ่าหรือต้องรออย่างไม่มีสิทธิ์ที่เบื้องหลังได้ครูเพลงธงชัยถาวรโชติเรียบเรียงให้ค่ะหลังจากถูกใจเนื้อร้องต้นฉบับที่ไกด์มาจากรัชกาลคำคอนนักแต่งเพลงรุ่นใหม่แม้ทั้งหมดจะเคยร่วมงานกันมาจากงานของจาสิงห์ชัยในอัลบั้มเพลงปีที่แล้วแต่การเข้าห้องอัดทุกครั้งเสมือนเริ่มต้นใหม่ค่ะมีท่อนร้องปราบเซียนที่ต้องผ่านให้ได้ส่วนเบื้องหน้าทำงานกับเพื่อนซีเน็กนฤพลพระเอกหนังพันล้านมาเป็นพระเอกในมิวสิกวิดีโอจนเป็นเพลงที่ดราม่าทั้งเนื้อหาเพลงและภาพในเพลงในช่วงเวลาเปิดตัว3สัปดาห์แรกมีคนรับชมไปแล้วล้านครั้งนับว่าไม่น้อยเลยในยุคที่ศิลปินนักร้องปล่อยเพลงใหม่รายวัน

0: ด้วยความที่สมัยก่อนผมให้พี่ปิงปองเขียนพี่ปิงปองเขียนไอ้เก่งกระโดดเตงบักฮุกขี้อย่างเงี้ยซึ่งหน้าช่วงนึงคือแกรับใช้ราชการทหารซึ่งก็ไม่อยากจะรบกวนแกมากเนาะหลังๆมาก็แบบแกอาจจะติดหน่อยนิดนึงเราก็แบบเอ้ยงั้นลองหาเพลงใหม่ๆดูซิคำร้องใหม่ๆดูอาจจะเข้าปากเราด้วยซึ่งบอกว่าเน็กแนะนำน้องคนนี้มาเฮ้ยว่าแบบเอ้ยเพื่อนคนนี้น้องคนนี้แต่งเพลงดีนะแล้วเขาก็ส่งให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรขึ้นลูกใหม่เนาะบางทีคำปัจจุบันนี้ของเด็กเจนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอะไรใช่มุมมองของเขาอาจจะคอมพลีทกับยุคนี้ก็ได้ใช่พ่อชายดีใจมากครับผมดูคนเดียวก็หกแสนแล้วฟังคนเดียวก็แล้วหกแสนแล้วต้องขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณน้องเกมรัชการคำกรขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาฟังเพลงผมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยครับ
1: เบื้องหลังสนุกสนุกจากการทำงานทั้งงานเพลงและงานแสดงที่ผ่านมาทำให้นักร้องวัย29ปีเห็นตัวเองว่าฝ่าฟันอุปสรรคและคำสบประมาทมาไม่น้อยค่ะยิ่งเป็นหลานของไผ่พงศธรยิ่งไม่ใช่ทางลัดเพราะประตูสู่วงการไม่ใช่คำตอบว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่หวังแต่ต้องมาจากความสามารถความพยายามและจังหวะชีวิตซึ่งจาสิงชัยใช้เวลาพิสูจน์อยู่นับ10ปีโดยมีแรงสนับสนุนจากแฟนคลับและครอบครัวจนมีกำลังใจทำงานต่อในวงการ

0: วันนี้การเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับว่าเด็กยุคใหม่มันเจนใหม่เริ่มมาเรื่อยๆเนาะลูกทุ่งอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ละอาจจะเป็นลูกทุ่งผสมป๊อปลูกทุ่งผสมแบบแร็ปเข้ามาด้วยแบบเหมือนพี่ขั้นตองเนาะมีแร็ปพี่ฟักกิ้งฮีโร่เข้ามาด้วยเงี้ยก็อยากจะทำเพลงใหม่ๆแล้วก็มีความคิดใหม่ๆอยากจะทำออกมาให้มันเข้ากับยุคสมัย
1: คำเจ้าเลือกแล้วก็ให้เจ้าไปกับเขา
2: อัลบั้มที่ผ่านมาของจาสิงชัยย้ำภาพแทนเพลงรักที่ไม่สมหวังซึ่งนักร้องถ่ายทอดไปจากความทรงจำชีวิตที่เป็นเพลงช้าเพลงเศร้าและภาษาถิ่นในแนวลูกทุ่งอินดี้อีสานค่ะปีนี้เติบโตขึ้นอีกปีและคิดพัฒนาการร้องจากการฟังเพลงหลากหลายไม่ซ้ำอยู่แค่แนวเดิมๆจึงฟังหลายสไตล์ค่ะทั้งร็อกป๊อปฮิปฮอปและจากศิลปินต่างประเทศมาปรับใช้กับการร้องของตัวเองส่วนงานแสดงที่มีเข้ามานับว่าเป็นประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวฝึกตัวเองให้รับผิดชอบทุกงานอย่างดีที่สุดค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
3: งานฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะที่ลานทรายของวัดทั้งงานบุญค่ะรวมไปถึงภาพหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างมากคือภาพของโนราค่ะหรือว่ามโนรา480คนที่ไปร่วมรำได้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพระบรมธาตุนะคะและวัดพระมหาธาตุค่ะ

้อมเรียงยิ่งใหญ่ค่ะนี่คือบรรยากาศการเฉลิมฉลองให้กับพระบรมธาตุเมืองนครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากมโนรา480คนค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเลยค่ะจากพลังความอ่อนช้อยงดงามของโนราที่มาพร้อมกับท่ารำโบราณค่ะ12ท่าด้วยกันทั้งแม่ลายกนกราหูจับจันทร์กินนอนจับระบำท่าลงฉากอย่างพร้อมเพรียงถวายพระบรมธาตุเมืองนครค่ะภาพนี้เป็นบรรยากาศบริเวณกลางลานวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกับงานใหญ่ของภาครัฐตลอด2วันค่ะคือ26ถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อสมโภชการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการแสดงออกด้วยกระบวนรำมโนรานะคะย้ำถึงโนราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกไปแล้วค่ะยังมาร่วมสะท้อนความสำคัญของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่วันนี้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกค่ะและนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตค่ะ

การเฉลิมฉลองทำให้ต่อเนื่องไปถึงวันอาสาฬหบูชานะคะปีนี้ค่ะ2569ก็สอดคล้องกับความเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตยังมีพระสงฆ์ค่ะประกอบศาสนกิจนะคะมีการทำบุญในวัดวันสำคัญทางศาสนาทั้งวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษารวมถึงมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุค่ะที่ทำให้เห็นว่านอกเหนือจากความเก่าแก่ของโบราณสถานศรัทธาต่อพระบรมธาตุยังมีต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลายปีที่ผ่านมานะคะการรณรงค์ผ่านกิจกรรมทางศาสนาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมค่อนข้างเด่นชัดเลยค่ะเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาอย่างเช่นการฟื้นฟูประเพณีตรุษเมืองนครค่ะภายในลานวัดพระมหาธาตุมีการพิสูจน์ตำนานพระธาตุไร้เงาว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเลื่อนลอยนะคะแต่ว่าอ้างอิงแบบแผนการวางแกนทิศและบันทึกห้วงเวลาการเกิดพระธาตุไร้เงาเอาไว้ว่ามีจริง2ครั้งในรอบ1ปีค่ะเช่นเดียวกับต้นแบบเจดีย์ศรีลังกาตามที่สันนิษฐานค่ะว่าศรัทธาศาสนาได้รับอิทธิพลจากลังกาวงจนศาสนาเจริญขึ้นในดินแดนนครศรีธรรมราชนะคะไม่น้อยกว่า 1,000 ถึง 1,100 ปีค่ะตามคติสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำบรรจุพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเอาไว้ค่ะจนเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ผ่านมาค่ะใช้เวลาไม่น้อยกว่า10ปีในการดำเนินการขึ้นทะเบียนจนได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยค่ะห้วงเวลาการประกาศปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะยังใกล้เคียงกับห้วงเวลาที่กรรมการจะมาตรวจประเมินเชียงใหม่เป็น Living Heritage มรดกโลกที่มีชีวิตค่ะมีผู้คนอาศัยและใช้ชีวิตผูกพันกับพื้นที่มานานกว่า730ปีมีกำหนดเดือนสิงหาคมนี้นะคะหลังจากเชียงใหม่บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวหรือว่า Tentative List ของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558ค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเสมอนะคะในการยกระดับเมืองของเราไปสู่มรดกโลกเช่นเดียวกับหลายๆเมืองก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเองถ้าอยากติดตามไทยบันเทิงนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พิธีกรรมสำคัญของวงการโขนไทยที่น้อยคนจะรู้จักแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ก็ตามกระบวนท่ารำชั้นสูงมีกฎเคร่งครัดในการสืบทอดแม้แต่สถานที่รำก็ใช่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้พระพิราบคือใครทำไมจึงมีพิธีนี
1: ้องค์พระพิราบกับยักษ์ที่ชื่อพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนละคนกัน
2: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะ
0: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน

0: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติกันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์เชิญยิ่งชีพม
3: า
2: ต้องเรื่องของหัวสว
3: ใช่
2: เท่านั้น
3: ใช่เขาไม่ใช่กับหัวเขาจะโกงเลยนะเขาบอก
2: ใช่ก็โกง
4: ไม่ใช่แค่หัวมันตกลงกัน 2-3 คนไม่เป็นไรนี่มันเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีจ่ายค่าตอบแทนมีผลประโยชน
2: ์
4: เรียกว่าโกงฮะ
2: แต่เรามองแง่ดีนะเราสมมติว่าสวของอัวของอัว
4: ครับ
2: ไม่มีหัว
3: ของนี้ไม่หัวของอัวหัว
2: ตกลงสวทีนี่ของใครของลิ้นหรือของอัวไม่รู้แหละติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำเวลาแบบนี้เช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณอิวาโกะมิตซึอากิครับที่เป็นช่างภาพสัตว์กันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาได้ไปติดตามถ่ายภาพแมวครับที่ประเทศศรีลังกากันด้วยซึ่งก็จะมีทั้งภาพที่แปลกตามากครับอย่างแมวที่อยู่กับชาวประมงที่มันคุ้นเคยกับการตกปลาเป็นเพื่อนกับคนครับหรือแม้แต่แมวครับที่ชอบไปวัดชอบอยู่ท่ามกลางวงสวดมนต์ในโบสถ์ครับซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ได้รับความรักจากชาวศรีลังกากันมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บอสเนียและเฮเซโกวีนาครับดินแดนที่มีวิวธรรมชาติราวกับเทพนิยายด้วยในหมู่บ้านที่เงียบสงบแล้วก็มีหมอกลงกับอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็ไปดูเจ้าแมวนะครับที่ช่วยทำงานอย่างขยันขันแข็งรวมถึงความผูกพันระหว่างแมวสุนัขและแกะอีกด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ It's a Cat's Life ตามติดชีวิตเหมียวเหมียวในตอนมหาสมุทรอินเดียศรีลังกาและตอนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาครับ

0: 変なとこでくつろいでんね。
1: インド洋、漁師の子猫です。どうした？鳥が飛んでいった上を。

0: ど。あ、魚くれた。
1: 魚で遊んでる。熱帯のムンムンする空気の中、子猫は元気だ。

お、遊び相手見つけたか？カニやヤドカリ、ちっちゃい生き物いっぱいで楽しそうだね。

子猫と岩子さん濡れちゃった？ありゃりゃ、やっぱりずぶ濡れ。

ああいうボワン黒白ちゃんお母さんなのかな。おっぱい膨らんでるよ。ここは仏教のお寺。

みんな熱心にお参りしてるのに、猫はリラックス。これは願い事をするための白い糸。

始まった。

を拝んでるつもりか。ずっとお尻向けたまんまじゃん。

0: 人で遊ぶのはもう飽きた？スリランカの猫、本当に人が好きなんだね。
1: 風が爽やかに、子猫は元気だな。

0: めっちゃいい子だね。
1: クレッツォは4歳のオス。家から1キロほど離れたご主人の仕事場、毎日ついてくるんだって。

大変だね、炭焼きの仕事は。重労働だ。猫が見守る作業。で、猫がいると気持ちが和らぐ。きっとご主人も。

0: ペプシ
1: 絞ったばかりのお乳を猫がいただいた。
2: お、炭焼き窯にいたクレッツか。
3: おはよう。
2: いいな、美味しそう。

標高900メートルの出市地村。羊牧場のネズミをやっつけるのがマルグッドのお仕事なんだとか。

まあすごいところに暮らしてるね。岩がゴツゴツ。朝のパトロールも大変だね。

0: どうした？羊に追いかけられて。
1: マルグッドが守ってる羊たちだな。

คุณผู้ชมครับแมวเนี่ยสามารถสร้างมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสัตว์อื่นๆได้นะครับทั้งการเลียขนการเล่นหรือการนอนด้วยกันครับโดยเฉพาะหากมีความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กโดยปกตินะครับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะค่อนข้างรักอิสระมากแล้วก็ยังสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสุนัขหรือสัตว์ตัวอื่นๆได้ดีด้วยนะครับหากมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและพวกมันเนี่ยก็มักจะผูกพันกับมนุษย์เราด้วยในลักษณะแบบเป็นครอบครัวของพวกมันอีกด้วยนะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับที่หลายคนก็ตกเป็นทาสแมวโดยปริยายด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้ามีเจ้าเหมียวอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะโชว์รูปกันเข้ามาพูดคุยเรื่องราวต่างๆเข้าไปที่ Facebook ในแฟนเพจได้เลยนะครับที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Spectacular Mountain Railways of the Swiss Alps ทางรถไฟแสนสวยแห่ง Swiss Alps ในตอน Schneeke Platter รับรองว่าสวยงามมากครับที่นี่จะ

0: เป็นยังไงครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสินค้าที่มีคุณภาพและทนทานช่วยลดความจำเป็นในการซื้อทดแทนบ่อยครั้งส่งผลให้ลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าใหม่นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วย
2: นายกท้าไอลอเปิดข้อมูลหัวสวเพิ่มสุขสมรวยโต้ถ้าหัวจริงน้องสะใภ้ได้เป็นสวแล้วตั้ง2ข้อหาหนักหญิงไทยยิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นอาจโดนโทษสูงสุดติดคุกตลอดชีวิตครอบครัวเชื่อลูกถูกหลอกใช้สาธารณสุขขอเวลา2วันตรวจสอบแอปหมอพร้อมโปรดประวัติทั้งที่ไม่เคยรักษากว่า400คนสวมสิทธิ์หรือผิดพลาดติดตามได้ในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
3: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมุติกันเรื่องอะไรครับอาจารย
4: ์เชิญยิ่งชีพม
5: า
4: ต้องเรื่องของหัวสว
5: ใช่
4: เท่านั้น
5: ใช่เขาไม่ใช่กับหัวเขาใช้กับโกงเลยนะเขาบอก
4: ใช้กับโกง
6: ไม่ใช่แค่หัวมันตกลงกัน2 3คนไม่เป็นไรนี่มันเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีจ่ายค่าตอบแทนมีผลประโยชน์เรียกว่าโกงฮะ
4: แต่เรามองแง่ดีนะเราสมมติว่าสวของอัวของอัว
6: ครับ
4: ไม่มีหัว
5: ของนี้ไม่หัวของอัวหัว
4: ตกลงสวทีนี่ของใครของลื้อหรือของอัวไม่รู้แหละติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ้าไอลอว์เปิดข้อมูลหัวสวเพิ่มสุขสมรวยโต้ถ้าหัวจริงน้องสะใภ้ได้เป็นสวแล้วตั้ง2ข้อหาหนักหญิงไทยฮิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นอาจโดนโทษสูงสุดติดคุกตลอดชีวิตครอบครัวเชื่อลูกปลอดใช้สาธารณสุขขอเวลา2วันตรวจสอบแอปหมอพร้อมโปรประวัติทั้งที่ไม่เคยรักษากว่า400คนสวมสิทธิ์หรือผิดพลาด
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ในช่วงที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้รุนแรงและถี่มากขึ้นนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหามาตรการในการแก้ไขครับหนึ่งในนั้นก็คือคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับเปรียบเสมือนกับครม.ส่วนหน้ามีรองนายกเสียหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีการคุยกันนะครับในมิติเชิงนโยบายระหว่างไทยมาเลเซียคุยกันได้ไหมเรื่องของการให้ที่พักพิงกับผู้ก่อเหตุหรือเรื่องของบุคคลสองสัญชาติเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่กับคุยกันมาหลายรัฐบาลแล้วโจทย์สำคัญก็คือในทางปฏิบัติจะทำได้มากน้อยขนาดไหน
1: แต่ถ้ามาดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะตอนนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไปค้นพื้นที่ต้องสงสัยที่นราธิวาสกับปัตตานีนะคะแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย3คนไปที่ศูนย์ซักถามขยายผลคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้เรื่องการตรวจสอบปลอกกระสุนวันนี้มีการเปิดเผยออกมาสำหรับการยิงที่จุดตรวจบูเกซามีค่ะปรากฏว่ามาจากปืน14กระบอกแล้วก็เคยใช้ก่อเหตุมาแล้วก็มีค่ะชุดคลี่คลายคดีได้เปิดเผยผลการตรวจสอบปลอกกระสุนกว่า200ปลอกที่ใช้ในการก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมาจากปืน3ชนิดคือ M16 อาก้าและปืนพกขนาด9มมการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งหมด14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะพร้อมกับแฟนเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนค่ะส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวในพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเจาะไอร้องระแงะรือเสาะจะแนะและศรีสาครนะคะที่ส่งสมาชิกมาร่วมปฏิบัติการก่อเหตุมีนายอาซีซันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการขณะที่การติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษก็มีการปิดล้อมกดดันต่อเนื่องเบื้องต้นนั้นคาดว่ายังคงหลบหนีซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาเมาะแต่ว่ามีอุปสรรคจากฝนตกนะคะก็ทำให้ตอนนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องสงสัยควบคู่กับการลาดตระเวนในพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุแฝงตัวหลบหนีมาในชุมชนนะคะ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับเรียกประชุมในอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลนะครับเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติแจกจ่ายให้กับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบแต่ละชคต.ครับนั่นก็คือชุดคุ้มครองตำบลนะครับจะดีเดย์ซักซ้อมการปฏิบัติในวันที่3หาคมนี้ครับ
3: ก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชคต.เนี่ยทั้ง51ชคต .51 คนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวนะครับอำเภอไหมอำเภอตัดขาดไปเลยนะครับแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ปลัดอำเภอหน้าชคต.เนี่ยไปปฏิบัตินะครับโดยมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและก็อสจำนวน33นายปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่
1: นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการตรวจค้นและใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายพื้นที่นะคะอย่างที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านพักนายมะซอรีผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนก็มีการยึดไว้ตรวจสอบก่อนนายมะซอรีถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามด้วยนะคะส่วนที่อำเภอจะแนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ควบคุมตัวนายอาฮามะไปยังศูนย์ซักถามเพื่อขยายคดีความมั่นคงจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายแวนูดิงผู้ต้องสงสัยให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ซึ่งการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกกระสุนปืนลูกซอง13นัดค่ะ
2: ในสัปดาห์นี้ครับรองนายกศรีหศักดิ์นะครับจะนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลคุยกันในการแก้ไขเชิงนโยบายครับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือมิติระหว่างไทยและมาเลเซียครับนั่นก็คือจะทำยังไงไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปพำนักอยู่ในฝั่งมาเลเซียรวมไปถึงปัญหาของบุคคลสองสัญชาตินะครับที่จะต้องแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหามาตรการในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับโดยเฉพาะมิติเรื่องประเทศมาเลเซียนะครับที่จะต้องขอความร่วมมือสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบใช้เป็นพื้นที่พักพิงครับรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติผู้นำไทยและมาเลเซียได้คุยกันครับมีเจตนาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาชายแดนใต้มีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกันครับ
4: ผมคิดว่าให้คำสำคัญอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงต้องไปดูว่าไอ้เหตุการณ์อันนี้เราต้องคงต้องมานั่งดูว่ามันมีนัยยะยังไงมีนะครับผลยังไงก็เห็นว่าจะพยายามประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับก็
5: ม
4: ัน
5: เป็นไปได้ไหมคะ
4: คือเราก็รู้ว่าเขาก็มีตัวตนนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่เขาต้องการนั้นไอ้เรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับการพูดคุยนั้นก็เพื่อลดความรุนแรง
1: ส่วนทางนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธานะคะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้แสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของทหารพรานรวมถึงประชาชนที่บาดเจ็บถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและผิดกฎหมายและขอให้ผู้รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์ถึงการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้วยค่ะ
6: แต่ไรก็ตามทางฝ่ายผู้ที่เห็นต่างเนี่ย ก็มีหลายฝ่ายนะฮะทั้งที่ฝ่ายอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝ่ายนักคิดฝ่ายที่ต้องการสันติสุขอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติการนะในการใช้กำลังแต่แรกตามผมก็อยากให้เพ่งเล็งมองไปเรื่องของผิดกฎหมายอื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเรื่องของยาเสพติดนะเรื่องของค้าของเถื่อนกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ก็อาจจะมีส่วนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์สงบก็ได้
2: อาจารย์วันนอย้ำอีกครั้งครับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการข่าวนะครับต้องประเมินและติดตามกลุ่มขบวนการอย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยอาจารย์วันนอตั้งข้อสังเกตครับห่วงว่าจะมีการนำสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นเงินทุนในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับยืนยันครับวันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาไฟใต้เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ
1: กรณีที่มีคนไทยถูกตรวจพบว่าซุกซ่อนไอซ์ในซองกาแฟในพัสดุที่มีการหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ทางการญี่ปุ่นก็มีการควบคุมตัวดำเนินคดีใน2ข้อหาด้วยกันครอบครัวของคนที่ถูกดำเนินคดีตอนนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเอาหลักฐานขอให้เร่งสืบสวนคนที่นำพัสดุและซุกไอซ์มาส่งให้กับตัวลูกสาวซึ่งถูกดำเนินคดีอยู่ค่ะล่าสุดตำรวจได้เบาะแสเป็นรถยนต์ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาให้ปากคำค่ะ นายธนาศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีได้นำหลักฐานไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองนะคะขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากที่ลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองกาแฟในพัสดุที่รับนำส่งให้กับลูกค้าหลังเกิดเหตุครอบครัวได้รับหนังสือแจ้ง

0: จากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมว่าลูกสาวถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับลูกสาวหรือว่าทราบความคืบหน้าของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าตัวลูกสาวประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมานานกว่า1ปีทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีการเปิดตรวจสอบสิ่งของก่อนเดินทางแต่สำหรับพัสดุครั้งล่าสุดนั้นแพ็คแล้วก็ซีลปิดมาเรียบร้อยผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นคนแจ้งบอกว่าเป็นซองกาแฟไม่สามารถเปิดตรวจสอบภายในได้ก็เลยทำให้ทางครอบครัวเชื่อว่าเธออาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณพ่อมีอาการหน้ามืดตำรวจกับญาติต้องช่วยกันประคองก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนหลังค่ะ
1: เป็นเหยื่อแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
2: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
1: คือเขาเพิ่งทำมาได้เป็นประมาณปีหนึ่งฮะครับ
2: ขอโทษนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาแบบทางปปส.ประชาสัมพันธ์มากมายเลยว่าพวกที่รับหิ้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีความผิดตรงนี้เราได้แบบเตือนลูกหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
1: เตือนอยู่แล้วครับแต่เชื่อมั่นในลูกว่าลูกไม่ทำเรื่องนี้ครับผม
3: กับคนคืออิงๆนี่เขาเคยติดต่อกันมาก่อนเคยหิ้วของไปให้กันก่อนไหมคะ
1: อันนี้ได้ข่าวว่าเขามีส่งครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ซึ่งค่าจ้างก็คือ 3,000
1: ใช่ครับ
3: เรามองว่าคุ้มไหมกับร้อนปะคะเราก็จะเป็นลมพอแล้วมันร้อน
2: ไปนั่งข้างในไหมให้พ่อไปนั่งข้างในพ่อไปนั่งข้างในเย็นๆดีกว่าม
4: ีน้ำไหม
3: น้ำทำไมอ่ะจริงอากาศร้อน
4: น้ำไม่แก้วไปน
2: ั่
4: ง
2: พ่อไปนั่งข้างในเย็นๆไหมคะ
4: ห้องแอร์
2: หอได
5: ้ปะหลักฐานที่ครอบครัวนะครับนำมาให้ตำรวจวันนี้ครับเป็นข้อความในไลน์ครับคนว่าจ้างใช้ชื่อว่าอิงอิงนะครับING เนี่ยครับติดต่อมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมสอบถามว่ามีเที่ยวบินไปญี่ปุ่นไหมจากนั้นก็จ้างให้นำพัสดุน้ำหนักประมาณ12กิโลกรัมให้ไปส่งครับแล้วก็ส่งภาพพัสดุแจ้งที่อยู่ปลายทางในญี่ปุ่นแล้วก็โอนค่าจ้างล่วงหน้า 3,600 บาทนะครับคนว่าจ้างเนี่ยเคยจ้างมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเดือนพฤษภาคมครับทำให้คนรับหิ้วเนี่ยอ้างว่าเชื่อใจก็เลยรับงานอีกครั้งหนึ่งครับพอไปถึงสนามบินปลายทางสนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นก็ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟในพัสดุดังกล่าวนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนหิ้วไปส่วนผู้ว่าจ้างครับพอรู้ว่าคนหิ้วถูกจับก็มีการบล็อกบัญชีไลน์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้อีกนะครับส่วนแฟนและผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งคนถูกเชิญไปสอบปากคำครับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันนะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือครองพัสดุครับ
6: รอบแรกได้ 4,170 ครับประมาณ 13.7 ครับก็คือกิโลละ300ครับแทนรอบ2ทั้งหมด12กิโลครับ 3,600 บาทคืออันนี้ผมเพิ่งทราบรายละเอียดเมื่อวันที่22ก็คือผมเพิ่งรู้ว่าเขาคุยทาง LINE ผมก็มาไล่เช็คทาง LINE Official ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นบัญชีไลน์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ใช่ก็คือมาเพิ่งเจอวันที่22ก็คือเขาบอกไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมย้อนดูก็คือไม่ปกติครับ
0: คือทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก็ได้ภาพมาเหมือนกันนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญพบรถยนต์ Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์คืนวันที่10กรกฎาคมแล้วใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ20นาทีก่อนจะขับออกไปตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคนที่ครอบครองรถนะคะจะได้เป็นการขยายผลติดตามได้ว่าใครเป็นคนนำพัสดุมาส่ง
5: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ครับบอกว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยได้ประสานข้อมูลมายังปปส.นะครับภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานระหว่างประเทศครับเบื้องต้นแจ้งว่าเจอไอซ์น้ำหนักประมาณ900กรัมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ทางแลบครับเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสั่งฟ้องนะครับสำหรับกระบวนการตามกฎหมายของญี่ปุ่นครับอัยการจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ภายในระยะเวลาควบคุมตัวครับซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งภายในวันที่31กรกฎาคมนี้และถ้าอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องถูกคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีนะครับโดยคดีลักษณะนี้เนี่ยจะมีอัตราโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานครับ
7: อันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าจำนวนปริมาณไอซ์ที่ออกมาบอกว่า900กรัมเนี่ย
4: ก็

0: คือข่าวออกมา900 กรัมแต่ว่าการเข้าแลบเขาก็ต้องมีการตรวจให้ละเอียดเพื่อจะนําเข้าฟ้องปกติก็คือ10 วันนับจากวันที่จับกลุ่ม
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะจริงๆมันจะไปตกประมาณวันที่1 หรือ 2แต่ปรากฏเป็นเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเลื่อนมาเป็นที่31 กรกฎานี้ว่าอัย
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารจะสั่งฟ้องหรือไม่ถ้าอัยการ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ั่งฟ้องมันก็จะเป็นคดีเป็
1: ค
0: น
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ดีอยู่ในการดําเนินการซึ่งจะพิจารณาว่าโทษสูงสุดปกติโทษสูงสุดของเขาเนี่ยจะจําคุกตลอดชีวิต
2: แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบตรวจคัดกรองสัมภาระในสนามบินของไทยเองนะคะเรื่องนี้ปปส.ชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ยังปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องเอ็กซเรย์สุนัขตำรวจเคนายตรวจค้นสัมภาระใต้ท้องเครื่องรวมไปถึงสัมภาระติดตัวผู้โดยสารแต่เนื่องจากว่าแต่ละวันผู้โดยสารกับสัมภาระมีเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในบางกรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามต้องไม่ลืมการรักษาสมดุลระหว่างมาตรการด้านความปลอดภัยกับความรวดเร็วของการให้บริการจะได้ไม่กระทบกับการเดินทางของประชาชนรวมถึงภาคการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
3: กทม.ลุยตรวจร้านอาหารกึ่งผับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลจะถูกส่งเข้ามายังส่วนกลางในเย็นวันนี้ครับแต่เบื้องต้นข้อมูลจากรองผู้ว่านะครับตรวจร้านอาหารกึ่งผับไปกว่า 1,000 แห่งครับปรากฏว่ามีสั่งปรับปรุงประมาณ551แห่งก็ครึ่งๆครับสั่งปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ต้องปิดเนี่ยก็มีสั่งปิดเหมือนกันเพิ่มอีก56แห่งครับนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการสรุปผลการปูพรมตรวจร้านอาหารกึ่งผับสถานประกอบการที่จะรวบรวมทั้ง50เขตในเย็นวันนี้นะครับให้สัมภาษณ์ทีแรกเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไปแล้วมากกว่า 1,000 แห่งครับมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม551แห่งนะครับปัญหาหลักๆ ก็คือที่ไปเจอแล้วต้องสั่งให้มีการปรับปรุงก็คือมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟครับบางที่บางแห่งไม่มีป้ายไฟแสดงเส้นทางหลบหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ระงับการให้บริการชั่วคราว56แห่งอันนี้สั่งปิดปรับปรุงไปเลยแบ่งเป็นเฉดสีต่างๆครับอย่างสีเหลืองสีส้มถ้าส้มเหลืองเนี่ยอันนี้คือการสั่งให้ระงับจนกว่าจะมีการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดครับส่วนถ้าเป็นสีแดงสีแดงก็คือสั่งปิดให้บริการนะครับในจำนวนนี้ครับมีร้านอาหารที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือการแสดงดนตรีการควบคุมเสียงจากสำนักงานเขตอยู่จำนวนหนึ่งครับ
4: ส่วนมันก็จะมีเคสสีแดงก็คือในเชิงของที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะไม่มีใบอนุญาตอาจจะดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเคส by เคสนะครับก็จะมีรายงานตัวนั้นขึ้นมาด้วยนะครับ
5: เคสแดงเยอะไหมครับ
4: นี้เดี๋ยวต้องดูข้อมูลล่าสุดไม่
5: ก็คือ
4: เนี่ยจะเป็น
5: เขาไม่ได้ขอ
4: ส่วนอาจจะเป็นร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้มีใบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังขายอาหารก็เป็นร้านมีใบ
5: อันนี้มันเข้าข่ายความผิดด้วยใช่ไหมเมื่อการสั่งปิด
4: คือก็ไม่ได้ใบอนุญาตตามที่พ.ร.บ.สาธารณสุขกำหนดว่าต้องมีถ้าจะเล่นดนตรี
2: ทางรองผู้ว่ากทม.ก็บอกด้วยนะคะว่าได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง50เขตเตรียมที่จะออกเป็นเอกสารเช็คลิสต์ความปลอดภัยนะคะหรือเป็นแบบตรวจสอบประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ให้เจ้าของเนี่ยทำเองได้คือใบเช็คลิสต์เนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรและสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งกทม.ประสานความร่วมมือช่วยตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะมีเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีวัสดุตกแต่งร้านที่จะต้องไม่ใช้วัสดุลามไฟค่ะ
4: เป็นเรื่องง่ายๆครับคุณมีป้ายหนีไฟเปล่าคุณก็ถ่ายมาคุณมีถังดับเพลิงตรงนู้นตรงนี้ตามที่เรากำหนดหรือเปล่าแล้วข้อสำคัญคือคุณมีการจัดการระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะต้องมีหน่วยงานมารองรับอันนี้คุณก็ต้องยื่นหลักฐานให้กับเรานะครับแล้วก็มีการทําเรื่องของตรวจวัสดุตกแต่งนะครับว่ากันไฟหรือไม่อะไรตามเงื่อนไขและอันนี้คุณก็จะต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลภายนอกเนี่ยต้องช่วยตรวจสอบเป็นหลักฐานเพื่อยื่นกับกทม.ด้วย
3: เช็คลิสต์ที่ว่าครับทั้งผู้ประกอบการและเจ้าของร้านครับต้องส่งไปยังสำนักงานเขตภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับกทม.เขาย้ำแบบนี้ครับว่าเช็คลิสต์ทั้ง17ข้อที่ทำขึ้นมาไม่ใช่ของใหม่ครับเป็นของเดิมนั่นแหละแต่มันจะเข้มงวดกว่าเดิมทีนี้มาตรฐานที่เขาใช้เนี่ยเดิมเขาอาจจะใช้เฉพาะกับสถานบริการนะครับแต่อันใหม่ก็คือสถานประกอบการร้านต่างๆที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการหรือพูดชัดๆก็คือร้านอะไรก็ตามถ้าเปิดให้บริการเหมือนผับเนี่ยก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับผับครับ
2: การยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นทราบกันแล้วว่ามีการขยายเวลาออกไป1เดือนใช่ไหมคะไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือหลายพื้นที่ยังมีคนที่เดินทางไปยื่นอุทธรณ์ตามหน่วยงานต่างๆอยู่แต่มีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือเขารวมตัวกันช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะลำบากเวลาที่จะเดินทางไปหลายคนไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้กลุ่มนี้ก็เลยเข้าไปช่วยค่ะอาสาสมัครมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและการนำชุมชนใจแก้วตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์เตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์หลังจากที่พบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เจอปัญหาไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ทราบขั้นตอนการไปยื่นอุทธรณ์ปัญหาที่ไปพบมากๆเลยก็คือข้อมูลเก่าคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ทำให้หลายคนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีรถยนต์มีอายุการใช้งานนานกว่า 10-20 ปีขายไปนานแล้วก็ยังมีชื่อติดค้างอยู่ผู้สูงอายุบางคนขับรถไม่เป็นหรือมีเพียงรถจักรยานยนต์แต่ชื่อเนี่ยไปครอบครองรถยนต์อยู่นอกจากนี้ก็ยังพบว่าบางคนไปกู้เงินเอามาประกอบอาชีพแล้วก็ยังต้องผ่อนชำระหนี้อยู่ค่ะ
1: ผมว่าคืนสิทธิ์ให้เพิ่นคืนสิทธิ์ให้เพิ่นดีกว่าครับต้องมาอย่างนี้อย่างนี้ละนะครับเบาๆคืนสิทธิ์ให้เพิ่นเป็นปกติดีกว่าเพิ่นจะได้สบายใจตายอย่างน้อยก็มีนะเดือนนึงก็เพิ่นก็ได้ค่ากับข้าว300 400ก็คือได้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำเนิ่มก็ยังได้อยู่นะครับน้ำปีกะปิน้ำป่าก็ยังดีอยู่300นี่ก็จะว่ามันช่วยมาได้นะก็ช่วยได้นะครับประทังชีวิตไปซื้อมาม่าได้ตุนไว้สำหรับผู้สูงอายุ
3: เหมือนกันครับที่ว่าการอำเภอต่างๆก็ยังมีคนไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นที่ว่าการอำเภอสันทรายครับมีคนไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่จุดบริการ One Stop Service แล้วก็สำนักงานสรรพากรอำเภอนะครับอย่างชาวอำเภอสันทรายบางคนครับให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพราะว่ารายได้เกินปีละ 100,000 เธอเล่าแบบนี้บอกว่าเดิมเนี่ยสามีเคยเป็นสทครับเป็นสมาชิกเทศบาลแต่เป็นถึงปี66เคยได้เงินเดือนจริงแต่หลังปี66หมดวาระไม่ได้เป็นต่อทุกวันนี้ไม่มีเงินครับไม่มีรายได้ก็เลยมายื่นอุทธรณ์นะครับนอกจากนั้นครับในอำเภอสันทรายเนี่ยยังให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นคนช่วยอันนี้ลงพื้นที่ไปรับเรื่องอุทธรณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ของตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องมาที่อำเภอครับ
2: แล้วเราก็ยังเห็นคนที่ได้ชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ที่ยากจนจริงๆนะคะอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของนายบัวชำนิกุลอายุ85ปีชาวอำเภอนางรองเป็นผู้พิการสายตาอาศัยอยู่กับภรรยาอายุ74ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังมีหลานพิการทางสมองแต่กำเนิดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการสำหรับเลี้ยงดูคนในครอบครัวทีนี้ทางผู้นำชุมชนกับลูกหลานพยายามที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ท้ายที่สุดผลที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคือทางระบบเนี่ยระบุว่ามีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนดนั่นก็คือมีชื่อครอบครองที่นา9ไร่เศษคือที่นาเนี่ยเป็นมรดกตกทอดกันมาแต่ไม่ได้มีรายได้ที่เกิดจากที่ดินที่นาดังกล่าวเลยก็เลยอยากให้ภาครัฐพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะ
3: จะเป็นคนรวยก็ไม่ได้นะครับจะเป็นคนจนก็ต้องใช้ความพยายามในการพิสูจน์ความเป็นคนจนครับวันนี้หลายคนยังยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับความหวังยังมีครับเมื่อคณะรัฐมนตรีเขาผ่อนเกณฑ์บางข้อบางประการคุณนิติเทพครับเกณฑ์ที่เขาปรับเปลี่ยนกันเนี่ยมันช่วยให้เฟ้นหาผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้มาก

0: เดี๋ยวต้องรอดูตอนที่พอมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการคัดกรองนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมเขาก็ยืนยันว่าหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์รอบนี้เนี่ยหน่วยงานจะมีการทำงานในระบบหลังบ้านให้ข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วก็มีการจำแนกแยกย่อยกลุ่มที่พบปัญหาออกเป็นกลุ่มๆให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับเพราะว่ามีหลายประเด็นที่พบปัญหาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับที่ทำให้โครงการที่รัฐบาลหวังจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเป็นที่มาที่คณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบทั้งเรื่องของการขยายระยะเวลาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในระหว่างที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ให้คนที่อาจจะเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าข้อมูลนั้นตกหล่นได้มีโอกาสพิสูจน์ความยากจนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเกณฑ์ที่มีการปรับนะครับรอบนี้การปรับเกณฑ์เดิมนั้นจะยังคงอยู่นะครับแต่ว่าจะมีการปรับเกณฑ์ย่อยๆที่ใช้ในการคัดกรองที่ผ่านมาคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีกว่า9,300,000 คนนะครับมาถึงรอบนี้กระทรวงการคลังได้มีการแยกย่อยกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกเป็น3 กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มั่นใจว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่คิดว่าตัวเองผ่านแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องขอทบทวนสิทธิ์รวมไปถึงกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่กระทรวงการคลังเขาเรียกกันว่าเป็นกลุ่มนอมินีเป็นกลุ่มที่ถูกเอาชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนบริษัทในการครอบครองทรัพย์สินทั้งที่ดินรวมไปถึงการซื้อรถยนต์แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่ถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับและเมื่อมีการแยกย่อยกลุ่มที่พบปัญหาออกมานะครับกระทรวงการคลังก็ได้มีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆในการที่จะคัดกรองผู้ที่ยื่นในการทบทวนสิทธิ์นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้มีการปรับปรุงข้อมูลไม่รวมผู้ที่เรียนในระบบการศึกษานอกระบบทุกช่วงวัยนะครับและจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นกลุ่มที่เรียนจริงหรือว่ามีการเอาชื่อไปสวมในหลักสูตรการศึกษาหรือไม่นะครับกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือว่าไปถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทนะครับจากเดิมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามารอบนี้มีการยกเว้นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยส่วนกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเป็นกลุ่มที่ถือครองตราสารหนี้นะครับจากเดิมจะถูกตัดสิทธิ์ทุกกรณีนะครับมาถึงรอบนี้จะมีการยกเว้นกลุ่มที่มีการถือบัญชีหลักทรัพย์และไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ได้ใช้งานรวมไปถึงการที่มีการถือครองตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำๆมากๆนะครับและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่พบปัญหาจำนวนมากก็คือกลุ่มที่ถือครองรถยนต์นะครับให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ยกเว้นกลุ่มที่ถือครองรถยนต์อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมไปถึงรถพ่วงรถที่ใช้ในเกษตรกรรมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะครับแต่จะไม่รวมรถที่มีมูลค่าสูงรถที่เป็นของสะสมหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่ารถคลาสสิกกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดกรองให้นะครับส่วนรถที่ไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้มีการแจ้งจอดจำนวนนี้จะต้องไปยื่นเอกสารในการที่จะอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครับ
1: รถเก่าเนี่ยมันก็มี2 แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับคือถ้าท่านมีครอบครองรถที่อยู่ในเกณฑ์คลาสสิกซึ่งตัวนี้ทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้แล้วท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ์
0: หน่วยงานที่จะรับจบและเป็นหน้าด่านสำคัญในการรับข้อมูลจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือหน่วยงานระดับอำเภอนะครับซึ่งกรมการปกครองให้878อำเภอทั่วประเทศตั้งจุด One Stop Service ในการรับข้อมูลจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3,800,000 ราย และที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับถึงข้อจำกัดของหลักเกณฑ์บางข้อนะครับที่ประกอบกับข้อมูลบางส่วนนั้นไม่ได้อัปเดตแต่การปรับเกณฑ์รอบนี้กระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นยุ่งยากหรือว่าสับสนประชาชนแค่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับจากนั้นระบบหลังบ้านจะไปดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบระหว่างกันครับ
1: เดี๋ยวเราดูให้เองเลยจากระบบนะครับท่านขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูให้ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองในรอบใหม่นะครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายให้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบและขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์จากเดิมถึง31กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนการยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้จนถึงวันที่20กันยายนคนที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมครับการปรับเกณฑ์รอบนี้มีการประเมินนะครับว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาสู่ระบบในรอบนี้มากมายอย่างที่หลายคนอาจจะมีความกังวลไว้นะครับเพราะว่าเมื่อดูจากข้อมูลที่มีการยื่นสิทธิ์เข้ามาในการขอทบทวนแม้ว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยกเว้นหลายข้อแต่ก็พบข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้ามาจริงๆเพียงแค่หลักแสนคนเท่านั้นเพราะว่ายังต้องผ่านการพิจารณาเกณฑ์เดิมอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลรายได้รวมไปถึงหนี้สินนะครับคุณพิมพิมลคุณเจษดาครับหลายคนก็มองนะครับว่าการปรับเกณฑ์รอบนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องการที่จะคัดกรองคนที่ยากจนจริงๆเข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้ามองดูตัวเลขจากการคาดการณ์ว่าอาจจะมีคนที่ผ่านเข้ามาอาจจะเพียงแค่หลักแสนคนนี่ก็อาจจะเป็นชุดข้อมูลที่ทำให้กระทรวงการคลังอาจจะมั่นใจนะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มีคนมองว่านี่อาจจะเป็นการลดแรงกดดันจากกลุ่มคนที่อาจจะหลุดจากระบบในรอบนี้หรือไม่ครับ
2: คิดได้หลายทางค่ะขอบคุณค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับคดีหัวเลือกสวนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่าการโต้กันไปโต้กันมาครับหลายเรื่องหลายอย่างหลายอันตอนนี้พันกันไปหมดแล้วครับอย่างเมื่อวานนี้ครับทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเขาจัดเสวนาแล้วก็มีหลักฐานอ้างเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวใช่ไหมครับแทบทุกชื่อที่มีการพาดพิงเมื่อวานนี้วันนี้มีการตอบโต้ชี้แจงครับส่วนใหญ่ก็พูดในลักษณะเดียวกันบอกเป็นของเก่าคลิปเก่าเมื่อหลายปีก่อนแล้วเรื่องของการฟ้องร้องอันนี้ฟ้องแน่นอนอยู่แล้ว
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่ออกมาพูดแต่อย่าลืมว่ามีชื่อนายกด้วยแล้วเป็นชื่อหมายเลขหนึ่งซะด้วยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้กังวลเลยเรื่องนี้แล้วก็ถูกถามทุกวันนะคะว่ามันจะไปโยงกับเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าพูดเหมือนกับบอกว่ารู้สึกรำคาญทีนี้ใช้คำแรงเหมือนกันวันเนี้ยใช้คำว่าสมเพชแบบนั้นเลยนะคะส่วนที่ไปโรงแรมภูแมนก็บอกว่าก็ไปทุกวันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องของการเมืองอะไรวันนี้มีการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะเป็นการสัมภาษณ์หลังประชุมครม.ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านไอลอนักวิชาการมาร่วมเวทีครบ2ปีแล้วเปิดหลักฐานเพิ่มยืนยันหนักแน่นบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรช่วงที่เลือกสว.พรรคภูมิใจไทยเคยออกหนังสือเตือนสมาชิกพรรคว่าห้ามไปเกี่ยวข้องนั่นแหละคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าพรรคไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าคุณอนุทินไปโรงแรมภูแมนในวันที่ผู้สมัครสว.ไปรวมตัวกันที่นั่นคุณอนุทินบอกว่าเอาก็ตัวเองไปโรงแรมนั้นทุกวันไปจนเป็นปกติไปเจอคนมากมายหลายคนก็มาขอถ่ายรูปด้วยไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่ทีนี้ย้อนถามว่าอ่ะและอีกฝ่ายไปทำไมก็ย้ำถึงเรื่องของสิทธิ์กฎหมายสิทธิ์ในการฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นแหละค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการตั้งวอร์มสู้คดีนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่มีการตั้งแล้วก็จะสู้ตามข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กังวลถ้าถูกขยายประเด็นเรื่องการฟ้องยุบพรรคภูมิใจไทยหรือว่าบานปลายจนกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลแต่ตอนนี้ยอมรับว่าอาจจะสร้างความรำคาญอยู่
4: ังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะลำคาญไหมลำคาญใช่เออ
5: ลำคาญมากเลยลำคาญแบบไหนคะท่านนาย

สมเพศสมเพศโรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปอย่าถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนาย

0: ไม่ยอมให้นั่ง
1: นะทราบมั้ยคะว่าเขารวมตัวก
0: ัน ไม่ทราบครับเจอกระทักทุกคนเจอพวกน้องก็เจอใช่มั้ยเจอใครตั้งเยอะแยะเราก็ยังเคยไปร้องเพลงด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่มั้ย
2: เคยเจอใครที่เป็นสวแล้วก็ปัจจุบันนี้มั้ย
0: ครับเพียบ
3: อีกคนหนึ่งครับคุณพิพัฒน์รองนายกคุณพิมพ์พิมลท่านผู้ชมนี่ชื่อใหม่นะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องหัวสวมากนักตอนหลังนี่ถูกถามเหมือนกันแต่ตอบเรื่องอื่นก่อนครับคุณพิพัฒน์เนี่ยตอบถึงกระแสข่าวความไม่ลงรอยระหว่าง2น1พแต่เจ้าตัวปฏิเสธนะครับบอกว่ากระแสข่าวแบบนี้เป็นความพยายามในการสร้างความแตกแยกยืนยันครับทั้งตัวเขาและคนที่ถูกพากพิง2น1พเนี่ยประชุมกันทุกสัปดาห์แล้วก็เจอกันทุกวันจันทร์ทั้งนายกแล้วก็ครูใหญ่เนวินประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับรับแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะร่วมคณะไปเตะบอลด้วยกันกระชับมิตรซะหน่อยนะครับทีนี้เรื่องหัวสวครับนายพิพัฒน์เนี่ยยืนยันนะครับว่ากระแสความขัดแย้งและการกล่าวหาเรื่องหัวเลือกสวไม่ใช่ประเด็นที่จะสั่นคลอนรัฐบาลครับแต่ก็แปลกใจที่ตัวเขาเนี่ยหมายถึงคุณพิพัฒน์ทำไมถึงมีชื่อในเรื่องหัวเลือกสวด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีชื่อร่วมมาก่อนแล้วก็ยังมีการกล่าวหาครับพาดพิงไปถึงลูกสาวซึ่งลูกสาวคุณพิพัฒน์ก็อ้างว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาก่อนนะครับเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งครับคุณสุขสมรวยวันธนียกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือเมื่อวานเขาเอาคลิปเป็นงานเลี้ยงที่อำนาจเจริญมาเปิดแล้วก็มีคุณสุขสมรวยเนี่ยอยู่ในงานด้วยคุณสุขสมรวยเนี่ยบอกว่าคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเป็นคลิปเก่าครับ2ปีนู่นแล้วแต่งานนี้จัดที่อำนาจเจริญจริงครับเธออ้างว่าเป็นการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าไม่ได้มีการจัดเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกไปสอบเรื่องนี้นอกจากนี้ครับเธอขอให้คนที่ออกมากล่าวหานั้นพูดแต่ข้อเท็จจริงอย่าบิดเบือนให้เสียหาย
4: ก็อยากจะบอกฝ่ายค้านนะคะว่าถ้าจะเอาข้อมูลอะไรไปถามหรือไปออกสื่อกรุณาตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าข้อมูลมันเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแล้วมาพูดเพื่อให้คนอื่นเสียหายอีกเรื่องนึงไม่ต้องถามค่ะคุณน่าจะรู้สุพรรษาวันเทียกุลคือใครคนทั้งจังหวัดก็รู้ว่าเป็นน้องสะพ้ายดิฉันและที่สำคัญคือเขาก็เป็นอนุกรรมการของสตรีแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครสวนะคะในกลุ่มสตรีแล้วก็ได้ตกรอบจังหวัดค่ะ
5: มีพรรคภูมิใจไทยหลายคนที่โดนกล่าวหาเรื่องหัวสวท่านก็
6: ไม่ผมเองไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่รอบนี้มีชื่อด้วยคนหนึ่งผมก็เลยยังงงเพราะในการกล่าวหาตั้งแต่ต้นนะครับที่ผ่านไปทางกกต.ก็ไม่มีชื่อผมเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขานะครับและจริงๆอ่ะที่ไปกล่าวอ้างเรื่องลูกสาวผมก็เขาเป็นพนักงานนะครับเป็นทำงานในบริษัทก็ไม่เคยมายุ่งเรื่องการเมืองแม้แต่หนึ่งครั้งไม่เคยเลย
7: ส่วนคนนี้บอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะทั้งหลักฐานและข้อกฎหมายว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่อย่างไรนั่นก็คือคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือในกรณีถ้าจะฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยไม่ใช่การฟ้องปิดปากเหมือนอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจถ้าจะฟ้องบอกว่าจะฟ้องเพราะทำให้บุคคลเสียหายแล้วก็เสียหายมาถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยสำหรับพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยอมรับว่าอัยการมีการส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.กลับมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับส่งไปยังกกต.ด้วยไปดูอีกฝั่งหนึ่งนายพันทิมนุ่มเจิมและนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ได้รับหนังสือจากนายพัทรพงศ์สุภักษรผู้แทนภาคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีหัวเลือกสว.นะคะบอกว่าสำนวนมีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงเป็นขบวนการอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและขัดต่อความมั่นคงก็ขอให้ทางภาคประชาชนพิจารณาดำเนินการต่อและล่าสุดนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กสาระสำคัญในนั้นบอกว่าคุณอนุทินเบี่ยงประเด็นเลี่ยงตอบคำถามพร้อมกับขอให้มาประชุมสภาบ่อยขึ้นเหมือนกับการไปโรงแรมชื่อดังแล้วก็เห็นว่านางสุขสมรวยชี้แจงข้อกล่าวหาไม่ชัดเจนเสนอให้ DSI ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมและสอบเส้นเงินของน้องสะใภ้ของนาง

0: สุขสมรวยตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีสว.ถึง5คนค่ะ
1: สัปดาห์ที่แล้วครับรองนายกเอกนิติเนี่ยสื่อสารไปยังสาธารณชนบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มันทำแล้วมันไม่คุ้มค่าตามมาด้วยพาดหัวข่าวต่างๆที่บอกว่าพับแผนแลนด์บริดจ์วันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับไม่ใช่การพับแผนแลนด์บริดจ์แต่เขามีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นสามารถปัดฝุ่นขึ้นมาทำใหม่ได้เสมอครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปให้น้ำหนักกับคำว่ามิสซิ่งลิงก์แปลไทยเป็นไทยก็คือการเชื่อมโยงระบบรางในภาคใต้ครับว่าง่ายๆก็อาจจะมีการปัดฝุ่นการพัฒนาโครงการท่าเรือต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลเตรียมพับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันครับโครงการนี้ไม่ได้ถูกพับแต่เป็นการปรับแผนการดำเนินงานครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนายอนุทินบอกว่าในช่วงเวลานี้ครับเห็นว่าการเร่งทำโครงข่ายเชื่อมต่อหรือ missing link โดยเฉพาะโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาได้เร็วที่สุดครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงยกระดับท่าเรือทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้าถึงเวลาควรมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมที่จะนำโครงการแลนด์บริดจ์กลับมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาครับ
2: โอ้ยังมีโครงการอีกมากมายที่ทำตรงนั้นนะครับแค่ปรับปรุงท่าเรือนะเดี๋ยวต้องดูมันควรจะปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือเปล่าอีกใช่ไหมแล้วก็ missing link ซึ่งมันก็ดีนะมันจะทำให้ไอ้เส้นทางรถไฟเนี่ยมันก็ภาคจากตัวนี้มันไม่ผ่านทางภาคตะวันตกคือมันก็สามารถลิงก์ไปที่ทางภาคตะวันตกได
0: ้และก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวนะคะเกี่ยวกับการจะยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ที่เป็นโครงการเชื่อม3สนามบินนะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC ก็บอกว่าเรื่องนี้จะประชุมเร็วๆนี้คือหลังวันที่28กรกฎาคมจะเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาพบแล้วก็มาพูดคุยรายละเอียดร่วมกันนะคะแต่ปฏิเสธเรื่องของแนวโน้มการยกเลิกสัญญาโครงการนี้คือยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาขนาดใหญ่มันไม่สามารถยกเลิกกันได้ง่ายๆต้องมีการศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วจะยกเลิกสัญญาใดๆต้องได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายชี้ได้ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นการยกเลิกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเนื่องจากว่าตัวสัญญานั้นค่อนข้างรัดกุมนะคะ
1: ขณะที่ครม.ครับมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟหรือรฟม.ทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะครับและสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณปี69จำนวน 9,414 ล้านบาทครับทั้งนี้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับกำหนดให้รฟม.สนับสนุนค่าก่อสร้างงานโยธาช่วงตะวันตกพร้อมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงให้กับผู้ร่วมลงทุนครับโดยทยอยชำระเป็นรายปีตามความก้าวหน้าเป็นระยะเวลา6ปีนะครับซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่31กรกฎาคมนี้มีวงเงินสนับสนุนค่างานโยธา 23,328 ล้านบาทครับขณะที่รฟม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี69รายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1,914 ล้านบาทครับและส่วนที่เหลือได้เสนอขอรับการจัดสรรงบปี69จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณครับ
0: มีความคืบหน้าสำคัญของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ตำรวจออกหมายเรียกเพิ่ม2คน2คนนี้ค่อนข้างจะมีตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คือคนล่าสุดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการสอบโดยตรงนะคะ2คนนั้นนัดหมายมารับทราบข้อหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวันศุกร์นี้เนื่องจากว่ามีหลักฐานที่บ่งบอกถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกการกระทำความผิดด้วยการเข้าถึงข้อมูลค่ะ เป็นการขยายผลจากคำรับสารภาพของนายอัศวินหรือว่าดร.วินซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็จะมีการออกหมายเรียกจากทางตำรวจโดยนายธีรุธสุภาวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอีกคนหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ให้มารับทราบข้อกล่าวหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะคะโดยที่จะให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ระบุถึงเหตุผลแล้วก็หลักฐานที่ออกหมายเรียก2คนมีการพบความเชื่อมโยงการกระทำความผิดค่ะมีการใช้ตำแหน่งราชการและตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
1: สิ่งที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับมันตรงกับคำให้การของนายอัศวินหรือว่าดร.วินนะครับที่อ้างว่าได้รับคำสั่งจากนายพิชิตให้ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชในฐานะเป็นผู้จัดเก็บกระดาษคำตอบและอีกคนหนึ่งก็คืออดีตอธิบดีสท.ครับในฐานะผู้จ้างจัดสอบแล้วก็มีไฟล์เฉลยข้อสอบอยู่ในครอบครองนะครับหลังจากได้ข้อมูลสำคัญทั้งสองส่วนแล้วนายอัศวินเนี่ยมอบหมายให้น้องสาวก็คือนางสาวสัตพรครับส่งข้อมูลให้กับกลุ่มบ้านบางใหญ่กลุ่มที่มีหน้าที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง11คนเพื่อแก้ไขคะแนนสอบให้กับผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งครับ
0: คือนอกจากตัวอดีตอธิบดีสท.กับผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วนะคะทางพนักงานสอบสวนมีมติให้ออกหมายเรียกกลุ่มที่ไปแก้กระดาษคำตอบ11คนด้วยให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานอ้างยี่และข้อหาอื่นรวม6ข้อหาภายในวันศุกร์นี้เช่นกันคุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่าก่อนหน้านี้ปปช.ขอกันคนกลุ่มนี้11คนเนี่ยเอาไว้เป็นพยานแต่พนักงานสอบสวนเขายืนยันว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกล่าวหาเพราะเมื่อทั้งหมดเข้ารับทราบข้อหาก็จะสรุปสำนวนส่งปปช.พิจารณาซึ่งปปช.ก็จะนำหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อชี้มูลในชั้นนั้นได้เช่นกันค่ะ
1: ที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลาที่เรากำลังตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้หลายจังหวัดครับเริ่มมีคนออกมาแจ้งเบาะแสครับบอกว่ามีพฤติกรรมวิ่งเต้นเพื่อเอาชื่อออกจากกลุ่มผู้จริตสอบท้องถิ่นที่คาดว่าจะถูกเพิกถอนเป็นกลุ่มแรกนะครับแหล่งข่าวเนี่ยอ้างว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ครับใช้ช่องทางติดต่อไปยังขบวนการที่เป็นนายหน้าแก้ไขผลสอบกลุ่มเดิมมันก็มีคำถามตามมาอีกครับคุณพิมพ์พิมลครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตสอบเนี่ยยังมีอำนาจสามารถเคลื่อนไหวในกระบวนการตรวจสอบได้หรือไม่หรือจะเป็นการหลอกเรียกซ้ำเท่านั้นทีมข่าวได้เบาะแสสอดคล้องกับที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพบกระบวนการวิ่งเต้นให้เอาชื่อออกจากกลุ่มทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยยอมจ่ายเพิ่มจากเบาะแสครับพบว่าผู้ที่มีชื่อว่าคะแนนผิดปกติคนหนึ่งในจังหวัดภาคใต้นะครับติดต่อกลับไปยังนายหน้าที่เคยจ่ายเงินเพื่อให้สอบได้พร้อมกับจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนครับเพื่อให้ดึงชื่อของตัวเองออกจากกลุ่มที่คาดว่าจะถูกเสนอเพิกถอนนะครับแต่เบาะแสที่ทีมข่าวได้รับยังไม่มีข้อมูลว่านายหน้าจะติดต่อไปยังบุคคลใดที่ใหญ่กว่าเพื่อให้ดำเนินการให้ประเด็นนี้ครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหลอกเรียกรับเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกระบวนการในการเพิกถอนครับ
0: คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการเพิกถอน 5,924 รายชื่อนะคะระบุว่าตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกโดยย่อว่ากสท.ก็คือเมื่อยกเลิกมติเดิมและประกาศรับรองผลใหม่เสร็จพร้อมออกประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรายงานที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะคะ
1: เช็คกันอีกรอบครับตัวเลขผู้มีคะแนนผิดปกติที่เคยถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับพบว่ามีทั้งสิ้น 5,924 คนครับทั้งกลุ่มที่พบการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กลุ่มสอบได้อยู่แล้วแต่เพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นกลุ่มผู้สอบได้แต่มีคะแนนคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 คะแนนและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่คะแนนผิดปกติแต่ยังไม่ได้บรรจุครับ จุดสังเกตก็คือพอเอาไปเทียบกับข้อมูลรายชื่อล่าสุดที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะครับโดยระบุว่าได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพบว่าบุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอเพิกถอนกลุ่มแรกมีทั้งหมด 3,967 รายชื่อครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจากข้อมูลชุดนี้นะครับพบว่า5จังหวัดแรกที่พบรายชื่อสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานคร314คนครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับรองลงมาก็คือพัทลุง229คนครับลำดับที่3ก็คือสงขลา178คนลำดับที่4สุพรรณ124คนครับและอันดับที่5ก็คือนครศรีธรรมราช123คนครับ
0: และเมื่อวานนี้นะคะมีการจัดสอบแต่เป็นสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นก็คือคนที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่เดิมเนี่ยสอบเพื่อที่จะเลื่อนขยับแล้วมีความเติบโตในหน้าที่การงานเพิ่มเติมนะคะการจัดสอบนั้นเกิดขึ้นใน5พื้นที่5จังหวัดด้วยกันศูนย์สอบธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นจะเป็นจุดหลักนะคะและจุดนั้นก็เป็นที่น่าสนใจและถูกจับตามากๆมีความพยายามที่จะเปิดเผยกระบวนการตรวจข้อสอบใช้วิธีถ่ายทอดสดค่ะเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสอบแล้วก็สังคมได้รับทราบนะคะติดตามจากคุณพัทราชวนชมค่ะ
3: ผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี2569ภายในศูนย์สอบธรรมศาสตร์เดินเรียงแถวตรวจคัดกรองพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการเพื่อยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาสมาร์ทวอทนี่เป็นมาตรการด่านแรกก่อนเข้าห้องสอบภาคกอและภาคขอที่มีผู้เข้าสอบกว่า 8,000 คนเพื่อสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารเช่นหัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการกองรองปลัดและปลัดในอบต.เทศบาลอบจ.ทั่วประเทศรวมทั้งเมืองพัทยาการสอบแบ่งเป็นรอบเช้าและบ่ายรอบละ2ชั่วโมงเมื่อหมดเวลาสอบกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบทันทีจากนั้นบรรจุใส่ซองก่อนนำส่งกองอำนวยการสอบเพื่อนำไปตรวจคำตอบเครื่องตรวจข้อสอบมี2ประเภทเครื่องตรวจภาคกอตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 4,000 ถึง 5,000 ฉบับส่วนเครื่องตรวจภาคขอตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 2,000 ฉบับเป็นครั้งแรกของการสอบแข่งขันภาครัฐที่จัดให้มีการถ่ายทอดสดกระบวนการตรวจข้อสอบผ่านกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบหลังการสอบรอบที่ผ่านมามีการทุจริตอย่างเป็นขบวนการส่วนกระดาษคำตอบของศูนย์สอบต่างจังหวัดได้แก่ชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นและนครศรีธรรมราชถูกส่งมาตรวจที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์เช่นกันโดยมีรถตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทางตั้งแต่การขนย้ายจนถึงการนำส่งกระดาษคำตอบเข้าห้องประมวลผลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 37,359 คนจาก17สนามสอบใน5ภูมิภาคตรวจแล้วเสร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อยศูนย์สอบธรรมศาสตร์จัดทำลิงก์ URL ให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าไปตรวจกระดาษคำตอบของตัวเองมีเฉลยข้อสอบคะแนนสอบที่ได้และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในรอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์กระดาษคำตอบออกมาเป็นรายข้อเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเฉลยได้ทันทีว่าเครื่องตรวจสแกนคะแนนถูกต้องหรือไม่หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อโต้แย้งสามารถแจ้งเรื่องมายังศูนย์สอบหรือแจ้งผ่านทางช่องทางเพจประชาสัมพันธ์ได้ทันที
4: ในการตรวจสอบนะครับทางโครงการเนี่ยนะมีการลงกระดาษคำตอบที่ผู้สอบทำนะครับพร้อมคีย์เฉลยผู้สอบสามารถปริ้นออกมาแล้วเทียบตรวจได้เลยว่าเครื่องตรวจเนี่ยตรวจถูกต้องไหมนะครับถ้ามีการมีโต้นะครับก็แจ้งมาที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์หรือแจ้งผ่านเพจได้นะครับว่าเอ๊ะมันตรวจไม่ตรงอะไรยังไง
3: กระดาษคำตอบฉบับจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ภายในห้องมั่นคงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้รองรับงานสอบของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆส่วนไฟล์ดิจิทัลจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์เล่าว่า ระบวนการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเป็นมาตรฐานที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ดำเนินการเช่นเดียวกับสนามสอบภาครัฐอื่นๆที่เข้มงวดโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ครั้งนี้เปิดให้สาธารณชนทราบถึงกระบวนการเบื้องหลังเพื่อสร้างความมั่นใจ
4: โดยปกติแล้วธรรมศาสตร์เวลามีหน่วยงานนะครับมาขอให้ดำเนินการเราก็จะแบบนี้แหละครับตรวจสอบเสร็จตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับก็ตรวจข้อสอบเลยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานมาเป็นสักขีพยานนะครับแต่ว่าเพียงแต่ครั้งนี้สังคมอาจจะเห็นฉากเบื้องหลังเห็นเครื่องตรวจข้อสอบเห็นคะแนนที่วิ่งนะครับนี่เป็นเรื่องปกติของการสอบอยู่แล้ว
5: ก็คือรอบนี้มีความโปร่งใสให้เห็นชัดว่าไม่ได้มี
4: ครับผมครั้งนี้ก็เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้คนสอบว่ากระบวนการที่ธรรมศาสตร์นะครับเคยทำอย่างไรเราก็ทำให้แบบนั้นเพียงแต่เปิดหลังบ้านให้ดูมากหน่อย
3: การสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี2569มีผู้สมัครสอบมากกว่า 37,000 คนมีตำแหน่งว่าง 17,000 ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศศูนย์สอบธรรมศาสตร์คาดหวังว่าการจัดสอบและตรวจข้อสอบครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการสอบแข่งขันของภาครัฐและส่งต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำกระบวนการนี้ไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดสอบครั้งต่อไปภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: สวมสิทธิ์หรือเป็นความผิดพลาดในแอปหมอพร้อมครับมีผู้ป่วยหลายคนมีผู้ใช้สิทธิ์หลายคนบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้สิทธิ์บางคนไปมีชื่อตรวจมะเร็งแบบนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตรวจแต่ชื่อมาโผล่มาจากไหนไปเช็คเบื้องต้นเนี่ยมีลักษณะนี้ประมาณ400รายชื่อนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาขอเวลา2วันในการตรวจสอบแอปมันรวนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีการสวนสิทธิ์แต่ถ้าไปดูในภาพใหญ่เรื่องของการทุจริตครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับหญิงรายหนึ่งครับให้ข้อมูลกับไทย PBS นะครับบอกว่าเปิดแอปหมอพร้อมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเพื่อจะนัดแพทย์ทำฟันแต่พบว่าเธอเนี่ยมีประวัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีประวัติในแอปถึง3ครั้งด้วยกันระบุสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีครับทั้งที่ไม่เคยตรวจคัดกรองตามที่อยู่ในแอปเลยไม่ได้ตรวจทั้งสถานที่และเวลาในช่วงนั้นเมื่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโดยอสม.ผู้ลงบันทึกประวัติเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อสม.ครับพอเธอปฏิเสธข้อมูลก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆนะครับเธอสงสัยแบบนี้ครับสงสัยว่าข้อมูลประวัติที่มันไม่ตรงเกิดขึ้นโดยจุดประสงค์ใดแล้วก็กระทบต่อการทำประกันสุขภาพหรือไม่
6: เขาเรียกว่าอะไรสงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งถามคนที่บ้านแล้วว่ามีใครได้เจอพนักงานเข้ามาหรือเปล่าเขาบอกไม่มีแล้ววันนั้นผู้หญิงที่อยู่ที่ในบ้านน่ะก็ไม่มีเหมือนกันแล้วบ้านนั้นก็คือเป็นคุณพ่ออยู่กับน้องชายเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดผลเสียหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วถ้ามันเกิดผลขึ้นมาใครจะรับผิดชอบในความเสียหายตรงนี้
0: มีคำอธิบายจากคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่บอกว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวบรวมข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการแล้วก็มีการแสดงผลให้ประชาชนตรวจสอบประวัติสุขภาพของตัวเองรวมถึงรองรับการจองคิวรับบริการตอนนี้ดูแล้วระบบก็ยังทำงานได้ตามปกติข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็มาจากหน่วยบริการในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าจะเป็นหน่วยบริการเอกชนคลินิกที่เชื่อมโยงข้อมูลก็มีนะคะตัวแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลไม่ใช่ผู้รับรองผลการรักษาส่วนเรื่องของข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะมีสาเหตุมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่การลงข้อมูลเพื่อเบิกค่าบริการโดยมิชอบหรือการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ซึ่งประชาชนนั้นไม่ทราบรายละเอียดนะคะทุกๆเรื่องที่มีข้อร้องเรียนมาจะมีการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปยังหน่วยบริการต้นทางคือถ้าพบข้อสงสัยว่าเป็นการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่าบริการก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนตามกฎหมายตอนนี้บอกว่าขอเวลา2สัปดาห์จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
7: งบประมาณที่ตั้งเบิก นะครับเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากที่ใดถ้าเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากการที่โรงพยาบาลเนี่ยให้บริการแล้วต้องตั้งเบิกไปที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ทราบว่าปัจจุบันมีความเวิร์กโหลดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ได้เรียกทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับมาพูดคุยหารือว่าท่านจะต้องทำงานให้ seamless กว่านี้นะครับเพื่อไม่ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรักษาพยาบาลแล้วจะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่ากรณีข้อมูลการรักษาที่หน่วยบริการส่วนใหญ่ประชาชนต้องยืนยันตัวตนก่อนรับบริการนะครับจึงเชื่อว่าเป็นการเข้ารับบริการจริงแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการคีย์ข้อมูลครับขณะที่ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่งบางกรณีไม่ได้ยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลมากกว่าอีกท่านหนึ่งครับนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าตอนนี้มีประชาชนแจ้งร้องเรียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วประมาณ400รายการครับและทีมงานเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบทุกกรณีครับ
0: น่าจะเรียกได้นะคะว่าเป็นปรากฏการณ์สวมสิทธิ์รักษาหรือเปล่าที่ไปเจอในแอปพลิเคชันหมอพร้อมคือหลายๆจุดหลายๆคนและเรื่องนี้กำลังบอกอะไรกับระบบสุขภาพของไทยนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันใช่เรื่องทุจริตหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความผิดปกติในระบบในส่วนไหนนะคะคุณวชิรวิทย์เริ่มบำรุงชัยตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันสิ่งที่ได้พบอะค่ะมันไม่รู้ยังไม่รู้เหตุเนาะแต่ว่าสิ่งที่พอจะบอกได้คือมันมีคนเสียหายแล้วนะคะ
8: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะตั้งต้นด้วยการไปหาคนที่โพสต์เรื่องนี้คนแรกเพราะว่าถ้าเธอคนนี้ไม่โพสต์ออกมาเนี่ยก็จะไม่ชวนให้หลายๆคนเนี่ยไปเปิดแอปหมอพร้อมดูหรอกว่าในนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างผมได้คุยกับคนนึงที่เขาขอใช้ชื่อว่าคุณฮารุโพสต์เมื่อประมาณเมื่อวานเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแชร์ออกไปก็ให้เธอเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงคิดเปิดแอปหมอพร้อมขึ้นมาอยากจะดูอะไรแล้วในที่สุดเนี่ยตัดสินใจโพสต์ลงไปตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสโซเชียลไปหมดเลยเนี่ยเธอมองปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างไรทีนี้ผมก็ถามว่าเธอจะใช้สิทธิ์อะไร
1: ครับ
8: มันมี30ใช่ไหมครับมี30บาทรักษาทุกโรคมีประกันสังคมมีสิทธิ์ข้าราชการคุณพี่คนนี้ที่ออกมาโพสต์คนแรกเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทของงบส่งเสริมป้องกันโรคซึ่งเป็นงบของสปสช.ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ครับมันใช้ได้กับคนทุกสิทธิ์เพราะเราอยากจะให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่สิทธิ์ไหนเนี่ยป้องกันก่อนป่วยเธอก็เป็นสิทธิ์ข้าราชการที่ได้ใช้งบส่งเสริมป้องกันโรคนี้ในการตรวจแต่เธอไม่ได้ตรวจจริงๆมันไปขึ้นประวัติอยู่ในหมอพร้อมทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้เข้าไปตรวจเลยเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการทุจริตหรือเปล่าก็ลองไปฟังเธอพูดกันดูครับ
9: พอมีข่าวเรื่องการเจ็บป่วยมากด้วยพี่ก็เลยเมาส์คุยกับเพื่อนเรื่องการเจ็บป่วยอะไรตรงนี้เพื่อนก็ถามมาคำถามว่าเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าแกฉีดวัคซีนอะไรบ้างโควิดนู่นนี่นั่นนี่พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไปดูหมอพร้อมดีกว่าว่าฉันฉีดอะไรมั่งฉันลืมไปแล้วพอเปิดดูก็ดูวัคซีนเสร็จแล้วพี่ก็กดจิ้มๆเล่นดูมีอะไรบ้างปรากฏมันขึ้นประวัติการรักษาซึ่งประวัติการรักษาเนี้ยมันก็มีการรับยา2ครั้งเกิดขึ้นพี่ก็เฮ้ยใครวะฉันไม่เคยได้รับยาอีนี่เลยอุณหภูมิอะไรที่มันไม่ใช่พี่เลยอะครับทุกอย่างไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่มีอย่างเดียวที่ใช่คือชื่อนามสกุลและเลข13หลักของฉันพี่คิดว่าน่าจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นคอร์รัปชันแหละเพราะว่ายามันไปไหนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกเบิกจ่ายถูกคีย์เข้ามามีค่าใช้จ่ายให้รับจากสปสช.มันไปไหนยาจำนวนนี้ไปไหนใครรับค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายต่างๆอะมันหายไปไหน
10: อุทธรณ์ไปว่าข้อมูลเราไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ถามบ้างหรือยัง
9: พี่ก็ส่งไปแล้วแต่ก็เหมือนกับส่งให้รัฐทุกๆครั้งที่ผ่านมามันก็เหมือนโยนหินลงน้ำอ่ะ
10: คือถ้าพี่เปิดดูประวัติก็ยังเหมือนเดิม
9: ใช่
10: ตรวจอุจจาระยาโฟเลตอะไรก็
9: ค่ะ
10: โฟลิก
9: ก็ยังอยู่อุจจาระอันนั้นอ่ะพี่ตรวจจริงอันนี้เพียงนี้ไปยอมรับแต่ว่าโฟลิกพี่ไม่เคยได้ไอ้200เมตรเนี่ยพี่ไม่เคยได้
8: ก็อย่างที่เขาเล่าให้ฟังคือตอนนี้คือรัฐบาลบอกว่าถ้าเห็นความผิดปกติในหมอพร้อมเนี่ยให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนไปเธอก็ร้องเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าประวัติมันก็ยังไม่ได้ถูกแก
1: ้ครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีการชี้แจงออกมานะครับมีทั้งขั้นตอนของการตรวจการกรอกข้อมูลแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องคืออย่างตรวจเนี่ยใครตรวจ ใครกรอกข้อมูลแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าใคร
8: อย่างที่คุณพี่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้มีการตรวจอุจจาระหรือว่าได้มีการรับยาโฟลิกเนี่ยอันนี้ผมไปดูมามันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารายการบริการPPP Fee Schedule ก็คือเขาจะกำหนดรายการมาเลยว่าถ้าให้บริการนี้

0: เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นการตรวจอุจจาระเนี่ยครับการตรวจอุจจาระเนี่ยถือว่าเป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส
1: ้
0: ก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทดูไม่เยอะ
2: ครับ
0: แล้วก็ที่เธอบอกว่าเธอได้รับยาโฟลิกกินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทถ้าให้บริการนี้แต่มันจะมีอีกหลายคนเลยครับที่ในแอปหมอพร้อมเนี่ยขึ้นโชว์ว่าไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งจะมีการตัดชิ้นเนื้อให้บริการตรงนี้จะ900บาทก็จะเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียว
2: ครับเมื่อกี้ผมถามแล้วสรุปแล้วเนี่ยใครไปตรวจแล้วใครกรอกข้อมูลแล้วสุดท้ายเงินเข้าใคร
0: คำตอบนี้ผมก็เลยต้องไปหาคำตอบว่าในแอปหมอพร้อมของคุณพี่คนเมื่อสักครู่นี้หน่วยบริการที่ให้บริการน่ะคือที่ไหนปรากฏว่าคือโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ที่อยู่ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็คือเลยจากไทยพีบีเอสไปไม่ไกลเนี่ยผมก็เลยไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาคำตอบผมก็ไปที่โรงพยาบาลก็เจอกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าพยายามจะถามหาผู้อำนวยการว่าท่านอยู่ไหมอยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรปรากฏว่าท่านไม่อยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงว่าท่านไปประชุมด่วนที่สสจ
2: ครับ
0: ก็ติดต่อไปที่สสจสสจก็ไม่รับสายคือไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยนะครับทีนี้ทำยังไงต่อผมก็เลยไปหาอสม
2: ครับ
0: ในพื้นที่ว่าได้รับข้อมูลมายังไงก็ไปเจอกับอสมท่านนึงท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยให้ตรวจให้บริการชาวบ้านน่ะจริงแต่ขั้นตอนที่ท่านให้บริการเนี่ยคือจะเป็นการสำรวจก่อนว่าสำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อนว่ามีคนไหนอยากจะเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือบริการตรวจเชิงลุกเนี่ยมีกี่คนแล้วจะส่งชื่อนี้ไปที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลจึงจะส่งชุดตรวจมาให้คือแล้วตัวที่สำคัญเลยผมก็ถามว่าอสมนี่ได้รับค่าตอบแทนจากการตรวจอะไรแบบนี้หรือเปล่าอสมบอกว่าไม่ได้ได้แค่ค่าป่วยการ2,000บาทแล้วลองไปฟังอสมให้สัมภาษณ์กับเราครับ
3: ก็สำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อน
4: ใช่ต้องถามความสมัครใจของเขาก่อน
3: แล้วเราก็ถึงไปให้เขาตรวจ
4: ใช่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้
3: แต่มันไปโผล่ในประวัติการตรวจในแอปหมอพร้อมเขาเนี้ยคร
4: ับไอ้อย่างงี้เราไม่เข้าใจอ่ะว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนาะ
3: ครับ
4: แต่ที่เราทำมาไม่เคยผิดพลาดนะ
3: แล้วเราก็ไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยใช่ไหม
4: ไม่ได้เราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรตอนทำงานแบบว่าเราเป็นอสม.เราเขาจะกำหนดมาทางโรงพยาบาลจะกำหนดมาว่าพี่ยุพารับผิดชอบ12หลังคาเรือนนะพี่ก็จะดู12หลังคาเรือนบางทีคนจรมาเขาอยากจะให้เราตรวจเราก็ทำให้
0: สิ่งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นชัดเจนถึงเส้นทางการเบิกจ่ายนะครับว่าถ้าว่าใครได้เงินหน่วยบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีคนบอกว่าไม่ได้รับบริการจริงๆแต่ไปมีประวัติบันทึกอยู่ในหมอพร้อมเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่คีย์คือใครก็คือคำตอบคือหน่วยบริการคือโรงพยาบาล
1: ไม่ใช่อสม.
0: ไม่ใช่อสม.นี่เพราะอสม.ปฏิเสธแล้วไม่ใช่อสม.เป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อได้เงินจากสปสช.เนี่ยก็คือจะได้ก็จะเข้าไปสู่เงินบำรุงของโรงพยาบาล
2: อันนี้ตั้งหลักดีๆก่อนนะเราไม่ได้กล่าวหาแค่แจ้งขั้นตอนว่าอสม.เขาไปเก็บตัวอย่างแต่คนจะคีย์ข้อมูลคือโรงพยาบาลและเงินมันจะเข้ามาที่โรงพยาบาลการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวหาว่าโรงพยาบาลเขาตั้งใจกรอกข้อมูลเพื่อเอาเงินหรือเปล่าเปล่า
0: ใช่ครับใช่แต่คำถามก็คือว่าถ้าเงินไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจ
1: ทำไมโรงพยาบาล
0: ถึงทำแบบนั้นใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นตัวแทนขององค์กรแพทย์ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็มีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดมาเลยว่าโรงพยาบาลจะต้องคัดกรองกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ให้ครอบคลุมประชากรถึง 80-90% ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปได้ยากมาก 80-90% ของประชากรที่โรงพยาบาลดูแลอยู่ครับพอมันทำได้ยากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการคีย์ข้อมูลหรือที่ว่าคีย์ทิปหรือเมคข้อมูลขึ้นมาหรือไม
1: ่
0: อันนี้คือ1ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือถ้าเคลมไปแล้วเนี่ยคือไอ้คีย์ข้อมูลเพื่อที่จะให้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ส่วนนึงนะครับ แต่ถ้าเคลมไปแล้วเนี่ยเงินมันเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยทำไมโรงพยาบาลเอาเงินไปทำอะไรต
2: ่อ
0: มันก็จะมีข้อสังเกตว่าตอนนี้งบผู้ป่วยในเนี่ยงบผู้ป่วยในกับงบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเขาดูแลคนป่วยอยู่เนี่ยมันขาดสภาพคล่องอยู
2: ่
0: มันได้รับการจ่ายชดเชยจากสปสช.ไม่ได้ตรงตามต้นทุนจริงก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะต้องทำงานส่งเสริมป้องกันโรคคีย์ข้อมูลทิปขึ้นมาเพื่อจะนำเงินของส่งเสริมป้องกันโรคนี้มาชดเชยกับเงินผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือไม่

0: ันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณหมอที่เราได้ไปคุยมาลองไปฟังกันครับ
1: มันก็เลยแบบเหมือนมากดดันคนหน้างานเร่งคีด้วยให้ครบตามเกณฑ์ของกระทรวงด้วยหลายๆอย่างงั้นเนี่ยจริงๆคืออยากให้เปลี่ยนผ่านจากเรื่องของ volume base ให้มันเป็น value จริงๆค่ะ value base เช่นเราเจอ early stage cancer เยอะขึ้นจากการคัดกรองนะไม่ใช่ว่าเราคัดกรองเซียร์สวิตได้ 25% จุ่มสติปทำฟิตเทสโคโลเรกตัลได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่อะค่ะถ้าทำแบบนั้นคนก็มาเร่งคีหรือว่าเกิดการคีที่เรียกว่าอะไรอะจะจงใจหรือไม่จงใจในการทำให้ได้ตามยอดอันนี้จริงๆเป็นปัญหาเรียกว่าทุกที่โดยซ้ำ
2: ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อสังเกตของคุณหมอตั้งข้อสังเกตว่ามีการคีย์ทิปเอายอดเอาเงินไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันสธ.กระทรวงสาธารณสุขเขาขอ2วันตรวจสอบเรื่องของคนที่ระบุสิทธิ์ไม่ตรงกับการใช้บริการจริงที่มีแจ้งเข้ามาประมาณ400รายการ
0: อัน
2: น
0: ี้
2: เป็นข้อมูล2ด้านแล้วกันการตรวจสอบจริงๆสธ.เขาว่าไปแต่ข้อสังเกตของคุณหมอจากแพทย์ชนบทเมื่อสักครู่เนี่ยว่ากันไปตามขั้นตอนสมมุติถ้าจะมีการคีย์ทิปเนี่ยเขาคีย์เพื่ออะไร
0: สักครู่นี้เป็นคุณหมอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดนึงทีนี้ที่คุณพิมพ์พิมลถามตั้งแต่คำถามแรกมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะได้คำตอบแล้วว่าจากปรากฏการณ์เนี่ยเราเห็นอะไรในระบบสุขภาพข้อเสนอของคุณหมอรัชรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าการตั้ง KPI เนี่ยมันตั้ง KPI ในการที่จะส่งเสริมป้องกันโรคโดยใช้จำนวนคือยิ่งตรวจเยอะยิ่งบรรลุเป้าหมายแต่ในความเป็นจริงถ้าจะแก้ปัญหาเชิงระบบกติกาตรงนี้คุณหมอก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ที่การที่จะเอาจำนวนการตรวจเป็นตัวตั้งแต่เอาจำนวนว่าตรวจแล้วพบเท่าไหร่และควบคุมไม่ให้คนป่วยมากกว่าที่จะไปดูว่าไปตรวจมากเท่าไหร
3: ่
0: คือเอาเขาเรียก value base เนี่ยครับคือเอาคุณค่าเป็นฐานไม่ใช่ volume base คือเอาปริมาณเป็นฐานอันนี้ต้องเป็นกติกาที่เป็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่ละในระดับนโยบายที่ต้องเปลี่ยนนโยบายเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคเพราะว่าถ้าเรายังเดินเอาตัวเลขแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดการคีย์ข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริง
2: ครับ
0: แบบนี้ครับทีนี้เมื่อสักครู่รัฐมนตรีบอกว่าอาจจะมีการคีย์ผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อยากจะตัดประเด็นนี้ทิ้งแต่มันพิสูจน์ได้ไม่ยากครับถ้าคีย์ผิดเนี่ยเงินเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่
3: า
0: ถ้าคีย์ผิดเนี่ยแล้วเงินเข้าไปที่โรงพยาบาลมันจะเป็นอีกเรื่องนึงก็แปลว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปตรวจเส้นทางการเงินว่าตรวจแล้วคีย์ข้อมูลแล้วเนี่ยเงินจากเบิกจากสปสช.เนี่ยมันเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าถ้ามันคีย์ผิดข้อมูลอะไรเออร์เลอร์จริงๆอ่ะเงินไม่เข้าก็แล้วไปแต่ถ้าคีย์ผิดแล้วเงินเข้ามาที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคือต่อให้จะมีเจตนาในการที่จะคีย์ข้อมูลไม่ว่าจะด้วยเจตนาจะทำตาม KPI หรือเจตนาว่าจะทำยอดอะไรก็ตามหรือจะเอาเงินเข้าโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยการคีย์ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีครับ
3: ทีนี้มันจะมีคนที่เขาเสียหายสิคะแล้วทีเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้บอกเลยเนาะว่าจะไปดูแลเขายังไงยังมีรายงานที่ว่าหลายคนก็ทำประกันสุขภาพไม่ได้มีปัญหาสะดุดไปหมดเลยกับการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำยังไงมันจะไปแก้ไขข้อมูลหรือเปล่า
0: เท่าที่ฟังจากท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าข้อมูลในแอปหมอพร้อมเนี่ยมันเป็นสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ที่เวลาเราจะทำประกันเนี่ยเราจะต้องเอาประกันเขาจะดูว่าเราป่วยหรือเปล่าเพื่อที่จะขายถ้าเราสั่งสุขภาพแข็งแรงเขาก็จะขายประกันให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวบันทึกประวัติสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนที่จะเอาไปซื้อประกันเนี่ยเขาต้องดูข้อมูลส่วนนี้ครับมันก็อาจจะทำให้เขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงที่ว่าวันนี้ผ่านมา1วันแล้วเนี่ยข้อมูลในหมอพร้อมยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ก็คือต้องรีบเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้มันถูกต้องลองเช็คดูก็ได้นะครับหรือก็รีบแจ้งผมก็ภาวนาว่าให้มันมีการเปลี่ยนข้อมูลให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ครับในส่วนของคนที่จะไปซื้อประกัน
2: ครับ
3: กดเข้าไปดูเลย
2: แบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ตัวอย่างที่เราพูดก็คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมครับถ้าคนเขาจะขายประกันเขาก็ต้องดูอยู่แล้วสุดท้ายซื้อประกันเขาอาจจะไม่ให้คุณเคลมมะเร็งปากมดลูกไงแต่อีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราคุยถึงเคสตัวอย่างต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า มีความพยายามที่จะติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่ถูกพาดพิงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการชี้แจงว่าเป็นการคีย์ผิดพลาดไหมหรือว่ามีความผิดพลาดในส่วนไหนอันนี้เปิดช่องไว้นะเผื่อทางโรงพยาบาลเขาอยากชี้แจงกับคุณวัชรวิทย
4: ์
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำต่อได้เลย
4: ครับ
2: ถูกต้องไหมฮะก็วันนี้ตรวจสอบกันสองด้านทั้งในเรื่องของกระบวนการรวมไปถึงข้อสังเกตคือสุดท้ายถ้ามันเป็นเรื่อง

0: คีย์ทิปเพื่อ KPI เนี่ยสุดท้ายมันไม่มีใครได้ประโยชน์ไงวันนี้เรามุ่งไปที่ประเด็นนั้นเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ผลประโยชน์สุดท้ายคือสิ่งที่คุณพิมพ์พิมลถามคนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับขอบคุณมากมาก
2: ขอบคุณค่ะ
0: พูดถึงโรงพยาบาลครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเคสใหญ่ครับนั่นก็คือโรงพยาบาลอ่างทองกรณีทารกอายุ5วันเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมตั้งหลักแบบนี้ก่อนมันมีหลายประเด็นทับซ้อนกันเรื่องของการตั้งโต๊ะจีนกินอาหารอยู่ใน ICU เด็กเรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งจะโต๊ะจีนไม่โต๊ะจีนแต่การไปกินอาหารในห้อง ICU เด็กเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: เรื่องของสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมก็คือประวัติการรักษาของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จนคลอดลูกเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นย่อยอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแจงกันทีละประเด็นครับนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยแพทย์หญิงปาริชาติติระวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนะครับแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อและแม่ติดใจการเสียชีวิตของทารก5วันครับว่าเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นหลังพบว่ามีการจัดเลี้ยงในห้อง ICU เด็กนะครับทีมแพทย์บอกว่าแม่เด็กเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมทำให้ทารกมีน้ำหนัก 4,305 กรัมมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์และคลอดก่อนกำหนดครับโดยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดทั้งภาวะความดันโลหิตสูงในปอดภาวะสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือ NICUผลสรุปการเสียชีวิตของทารกทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเกิดจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดและมีอัตราการเสียชีวิตสูงยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงภายในห้องแต่ไม่มีใครสัมผัสกับทารก
3: กรณีที่เราเด็กเนี่ยอยู่ในตู้อบนะคะแล้วก็อยู่ในม่านซึ่งตรงนี้การติดมันจะต้องติดจากการสัมผัสเราต้องจับตัวเด็กหรือติดจากอะไรที่ไม่สะอาดนะคะจากคนภายนอกหรือเจ้าหน้าที่แล้วถึงทำให้เด็กเนี่ยเอาติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งถามว่ามันก็ไม่เหมาะสมเนาะที่จัดในวันนั้นเนื่องจากว่าเด็กวิกฤตอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลน้อมรับนะคะอย่างที่พอเรียนแจ้งดังนั้นถามว่าสัมพันธ์กันติดเชื้อไหมไม่ถือว่าเด็กที่สื่อถามนี่คือว่าเรื่องติดเชื้อของทารกใช่ไหมคะสัมพันธ์กับไม่เกี่ยวค่ะก็คือว่าพฤติการจัดเลี้ยงเนี่ยไม่เหมาะสมแต่การติดเชื้อในทารกเกิดจากการสัมผัสนะคะเพราะว่าถ้าจะติดเชื้อแต่เคสเนี้ยอยู่ในตู้อบแล้วก็มีม่านใส่กันนั้นการที่จะติดเชื้อสมมติว่าบุคใครก็ได้ที่จะทำเอาเชื้อไปให้ทารกเนี่ยจะต้องไปสัมผัสที่ตัวทารก
2: มีข้อมูลจากเจ้าของโต๊ะจีนนะคะที่บอกว่าทางร้านเนี่ยรับจัดอาหารให้โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่จะจัดเลี้ยงในห้องประชุมหรือว่าตามสถานที่ที่กำหนดก็จะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะคะแต่กรณีที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลแจ้งสั่งอาหารมา5เมนูสำหรับ30คนเป็นอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็ไปทราบที่หน้างานว่าการจัดส่งเนี่ยให้ยกไปส่งที่ห้อง ICU เด็กส่วนกรณีที่พ่อของแม่เด็กบอกว่าพนักงานเสิร์ฟยืนอยู่ใกล้กับตู้อบไม่เป็นไปตามให้เป็นไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าแม้ว่าผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจะไม่ได้พบความผิดพลาดเกี่ยวกับการรักษาแต่ว่าโรงพยาบาลก็เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามได้ว่าโรงพยาบาลจะดำเนินคดีหรือฟ้องกลับพ่อกับแม่หรือไม่พบว่าแพทย์ที่ร่วมนั่งแถลงข่าวใกล้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเราะค่ะนั่นก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้มีแนวคิดเลยที่จะไปดำเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องกลับขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับมองว่าการจัดเลี้ยงในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเด็กแรกเกิดในตู้อบอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาการป่วยโดยตรงและตามหลักการสถานพยาบาลที่เป็นวอร์ดผู้ป่วยในทั้งหมดผู้ป่วยสามัญผู้ป่วยห้อง ICU ครับจะมีสถานที่ให้รับประทานอาหารเฉพาะประมาณ8ถึง10คนอยู่แล้ว
1: สถานพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสามัญหรือผู้ป่วย ICU ก็ตามเนี่ยเราจะจัดที่ทานอาหารให้บุคลากรเพราะเขาออกไปทานข้างนอกไม่ได้นะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีประมาณทานได้สัก 8-10 คนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราทราบจากพื้นที่ว่ามีการเลี้ยงส่งนะครับของคุณหมอที่จะย้ายไปคุณหมอที่เข้ามานะครับก็เลยทำให้มีการออกมานอกพื้นที่นะครับส่วนรายละเอียดของนอกพื้นที่เนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่าเขาออกมาเกิดเลยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเลี้ยงที่ออกมานอกพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมนะครับนะครับก็ให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องที่2นะครับแยกกัน
0: ประเด็นที่เกิดขึ้นครับตอนนี้มีคณะกรรมการสอบสวนอยู่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งประเด็นการรักษาประเด็นการจัดเลี้ยงคาดว่าจะทราบผลในวันศุกร์นี้ครับ
2: ส่วนเรื่องใหญ่ในทางเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐที่จะจัดเก็บเพิ่มเติมกับประเทศไทยรวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะรับมือภาษีรอบใหม่นี้เตรียมแนวทางเอาไว้4แนวทางที่จะดันให้ภาคเอกชนไทยสามารถลงทุนเพิ่มในสหรัฐค่ะหลังจากที่สหรัฐประกาศการใช้ภาษีนำเข้ามาตรา301กับ60ประเทศทั่วโลกในอัตราร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 นะคะส่วนไทยเองที่ถูกจัดเก็บอยู่ในอัตราร้อยละ 12.5 เนื่องจากว่ายังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับในขณะที่ประเทศที่มีกฎหมายดังกล่าวหรือว่ายอมรับความตกลงทางการค้าก็จะเสียเพียงร้อยละ10เท่านั้นนะคะรวมทั้งการถูกเพ่งเล็งในประเด็นที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึงร้อยละ60โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากว่าภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนมากเกินความต้องการเรื่องนี้ทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่กลับจากการทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐว่าแจ้งกับสหรัฐไปว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังร่างกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับแล้วก็มีแผนที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเร็วๆนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ใช้กำลังการผลิตส่วนเกินได้ให้ข้อมูลกับสหรัฐไปว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของ3อุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ75-95รัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหานะคะ
0: คุณสุภจีครับประเมินนะครับว่ามาตรการภาษีของสหรัฐภายใต้มาตรา301จะไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมการส่งออกในปีนี้ครับเพราะเห็นว่าไทยเนี่ยยังคงแข่งขันได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักที่ส่งสินค้าไปสหรัฐก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยถูกเก็บภาษีในอัตราเดียวกันกับไทยครับส่วนจีนก็มองว่าจีนถูกเก็บสูงกว่ามากดังนั้นจึงไม่น่าจะกระทบไทยนะครับแต่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวครับทีมไทยแลนด์จะเร่งดำเนินการใน4ด้านคือการเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมเดือนสิงหาคมครับแล้วก็จะเร่งสรุปความตกลงทางการค้ากับสหรัฐ ATR นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบครับ
2: คุณสุภจีได้ย้ำว่าการจะพิจารณานำเข้าสินค้าใดๆจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยนะคะการเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐในสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือผลิตไม่เพียงพอก็จะเป็นการลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐแล้วก็สนับสนุนบริษัทไทยเพิ่มการลงทุนในสหรัฐคือปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ย้ำได้ว่าอัตราภาษีนำเข้าของไทยจะต้องไม่แตกต่างจากคู่แข่งมากจนเกินไปจะเจรจาให้สหรัฐเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีให้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 2,120 รายการค่ะ
0: เป็นเรื่องครับการประชุมกสทช.วันนี้นะครับเนื่องจากมีประธานกสทช.ก็คือหมอสรณะเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหาเขามีมติชี้แล้วใช่ไหมว่าหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติเมื่อวันนี้คุณหมอเข้าร่วมประชุมครับก็เลยทำให้ กสทช.บางท่านเลือกที่จะ walk out ครับ
4: เกิดอะไรขึ้นนะคะท่านคุณหมอถ้าวันนี้เลื่อนแล้วรอบหน้ามันจะยังประชุมได้ไหมคะคุณหมอ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบรรยากาศการประชุมของกสทช.นะครับมีกสทช.หลายท่านเดินออกจากห้องประชุมประกอบไปด้วยศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ครับพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงและศาสตราจารย์สุพัชชลาไสยกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ครับหลังกรรมการทั้ง3คนเนี่ยเข้าให้ความเห็นในที่ประชุมนะครับว่าสถานะการปฏิบัติหน้าที่ของศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ซึ่งกรรมการสรรหาได้ลงมติว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วตั้งแต่17กรกฎาคมถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครับอาจารย์พิรงรองยืนยันครับบอกว่าการเดินออกห้องประชุมไม่ใช่การ walk outแต่เพราะสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ไม่ชัดเจนครับการลงมติจึงอาจสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายแล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแม้จะมีรายงานว่าการประชุมเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันที่5สิงหาคมแต่กรรมการทั้ง3คนได้ยื่นใบลาประชุมล่วงหน้าแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพ.ร.บ.กสทช.เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดสถานะทางกฎหมายครับเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปได้ครับ
5: เรายืนยันที่สำคัญเรายืนยันว่าเรามีเจตนาที่จะมาประชุมนะคะมาประชุมและมาพิจารณาตามวาระการประชุมที่มีการนัดประชุมไปนะแต่ว่าด้วยอุปสรรคของข้อกฎหมายนะแล้วก็ที่ชัดเจนว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเราไปร่วมลงมติเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างที่ท่านอาจารย์สุภาพพูดไปแล้วมันก็จะมีผลสืบเนื่องยาวนานไปถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยดังนั้นก็ต้องขอความเข้าใจว่านี่คือองค์กรกลุ่มนะฮะก็ต้องเคารพความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่เราวิเคราะห์มานะว่ามันมีฐานทางกฎหมายอย่างไร
2: ทีนี้ทางคุณหมอสารณะนะคะบอกอย่างไรท่านยืนยันบอกว่าเตรียมยื่นศาลอุทธรณ์มติคณะกรรมการสรรหาต่อศาลปกครองภายใน90วันย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
6: เรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อน
7: มั่นใจไหมพอไปถึงศาล
6: ทุกคนก็ต้องมีความมั่นใจนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับ
7: คุณหมอหลังจากนี้ยังทำงานปกติมาทุกวันทำงานเหมือนเดิมถูกไหมครับ
6: อย่างที่ผมเรียนจนกว่ามีพระราชโองการนะครับ
2: ทีนี้เมื่อความเห็นไม่ตรงกันนะคะก็สอบถามมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็บอกว่ามันมีข้อถกเถียงทางด้านกฎหมายอยู่2แนวทางกับกรณีคุณหมอสรณะที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา8วรรค2แห่งพ.ร.บ.กสทช.เนื่องจากว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐภายในเวลาที่กำหนดซึ่งถือเป็นการสละสิทธิ์ตามมาตรา18มีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ตามมาตรา20ของกฎหมายนะคะ
0: ข้อเสนอแนะครับ2แนวทางที่อาจารย์ปริญญาเสนอนะครับแนวทางที่1นายกมีหน้าที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับหรือแนวทางที่2ครับกรรมการสรรหากสทช.สามารถสรรหากสทช.คนใหม่ได้ทันทีแต่ข้อเสนอสุดท้ายอาจารย์เสนอแบบนี้อาจารย์ปริญญาเสนอให้นายแพทย์สรณะเลือกอีกแนวทางหนึ่งเป็นทางที่3แล้วกันนะครับนั่นก็คือการลาออกจากตำแหน่งครับ
8: ได้แต่ที่แน่คือหมอสรณะเนี่ยไม่ได้เป็นคือคุณสมบัติขาดตั้งแต่แรก
9: ครับ
8: ดังนั้นเนี่ยก็ไม่พึงครับควรจะรู้ตัวเองนะครับไม่ควรต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วความจริงมันมีทางออกอีกทางนึงนะแล้วอาจจะดีแต่หมอสนะมากกว่าได้ซ้ำไปนะคือลาออกครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมผมพูดแบบนี้ก็มีปัญหาข้อกฎหมายนะคือการลาออกเนี่ยก็จบในวันที่ลาออกถูกไหมแต่ถ้าหากไปด้วยเหตุสละสิทธิ์เนี่ยไม่เคยเป็นตั้งแต่แรกนะครับหรือไปด้วยพระราชองการให้พ้นตำแหน่งนะครับก็ให้ย้อนหลังมาถึงวันที่ขาดคุณสมบัติก็คือตั้งแต่แรกเหมือนกันผลก็คือว่าหมอสนะต้องคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับ
0: าจารย์ปริญญาย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรส่งกลับไปที่ประธานวุฒิเพราะมันพ้นขั้นตอนนั้นมาแล้วครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่และการลงมติต่างๆของหมอสรณะที่ผ่านมาไม่เป็นโมฆะนะครับถ้าอ้างอิงตามพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา19ได้บัญญัติการคุ้มครองเอาไว้ครับ
2: ช่วงตลอดสัปดาห์นี้ก็มีคำเตือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะคะหลายคนก็เริ่มหวั่นใจโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงรายที่เคยเจอน้ำท่วมหนักมาก่อนนะคะแต่ก็มีคำยืนยันมาจากทางการเหมือนกันว่ามีการเสริมแนวตะลิ่งป้องกันน้ำสายทำได้แบบเสร็จสมบูรณ์แล้วมั่นใจว่ารองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาจากชายแดนเมียนมาได้ค่ะการปรับปรุงรางระบายน้ำให้แข็งแรงและกว้างขึ้นนี่เป็นหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาตลาดสายลมจอยย่านเศรษฐกิจสำคัญชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะคะป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันน้ำทะลักมาจากลำน้ำสายถ้ามีฝนตกหนักนอกจากนี้การเสริมแนวป้องกันตะลิ่งแบบกึ่งถาวรเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ระดับหนึ่งแต่ประชาชนบางส่วนก็ต้องการพนังกั้นน้ำแบบถาวรที่แข็งแรงป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ค่ะ
9: ผมมีความดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่แม่ทัพท่านมาทำผนังกั้นน้ำชั่วคราวนี้ไว้ให้สูงตามความต้องการของชาวบ้านแต่มันก็ยังกังวลอยู่ที่ว่าถ้าเกิดมันกระสอบทรายมันอะไรผุพังลงไปแค่นั้นนะแต่ถ้ามันทำถาวรได้ระดับนี้นะชาวบ้านนี่กินอิ่มนอนหลับได้สบายเลยและอยู่ที่เดิมไม่ต้องได้ย้ายไปไหนด้วย
10: เราขอให้ทางส่วนราชการหรือว่าโยธาผังเมืองน่ะที่ดูแลหน่วยตรงเนี้ยให้ออกแบบร่วมกับชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านต้องการอะไรควรที่จะเอาชาวบ้านของชาวบ้านน่ะไปร่วมในการออกแบบด้วยซึ่งมันจะมีความเสมอภาคกับว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องการอะไรนะคะแล้วก็ส่วนปัญหาตรงเนี้ยปัญหาในระยะยาวว่าถ้าหากว่าจะเป็นพนังชั่วคราวเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ได้ผล
2: ทางนายอำเภอแม่สายค่ะนายวรายุทธ์ค่อมบุญบอกว่าการทำผนังกั้นน้ำนั้นเชื่อว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาจากชายแดนเมียนมาได้เพราะกำแพงที่ทำสูงแข็งแรงถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักถึงขั้นเรนบอมนะคะนอกจากนี้ภาครัฐก็บูรณาการหน่วยงานในการเฝ้าระวังพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนทางตอนเหนือของลำน้ำจัดชุดแจ้งเตือนภัยชาวบ้านจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือกู้ภัยตลอด24ชั่วโมงเชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมแม่สายปีนี้น่าจะเบาบางกว่าทุกปีหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ค่ะ
0: ตอนนี้โลกรวนนะครับบางที่เจอกับภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมบางที่เจอกับความร้อนครับที่สเปนและฝรั่งเศสครับตอนนี้เดินหน้าควบคุมไฟป่าทั้งรุนแรงนะครับซึ่งทำให้มีคนต้องอพยพแล้วหลายแสนคนท่ามกลางความกังวลนะครับที่จะมีคลื่นความร้อนระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้อาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองทัพสเปนช่วยการฉีดน้ำใส่กองไฟขนาดใหญ่นะครับที่โหมลุกไหม้อยู่ในพื้นที่ตะวันตกของกรุงมาดริดท่ามกลางกลุ่มควันหนาทึบลอยทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายวันครับแต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายจุดทางการสเปนครับบอกว่าไฟป่าครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเผาผลาญพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศมากกว่า 480,000 ไร่นะครับทำให้คนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยมากกว่า 90,000 คนครับนอกจากนี้ยังมีไฟป่าปะทุขึ้นใกล้กับเมืองบาเลนเซียทางตะวันออกของประเทศด้วยทำให้มีคนอพยพมากกว่า 15,000 คนโดยนายกรัฐมนตรีของสเปนเตรียมลงพื้นที่ในวันนี้ครับ
2: ส่วนท้องฟ้าเหนือจังหวัดทีรงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสนะคะอยู่ใกล้กับเมืองบอร์โดเต็มไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างหลังจากที่มีสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพออกไปแล้วมากกว่า 220,000 คนส่วนทางเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าดับไฟรวมถึงตัดต้นไม้ในหลายจุดหวังว่าจะควบคุมไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่ในจังหวัดทีรงไปแล้วมากกว่า 260,000 ไร่ค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสครับเตือนนะครับว่าคลื่นความร้อนระลอกใหม่ที่จะเข้าปกคลุมประเทศในวันพรุ่งนี้ครับอาจจะทำให้อุณหภูมิหลาย

พื้นที่แตะ40องศาเซลเซียสยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ไฟป่านะครับแม้ว่าบางจุดจะเริ่มทุเลาลงแล้วเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินนะครับเพื่อเร่งหารือแนวทางในการรับมือกับวิกฤตไฟป่า

0: ู้นำเยอรมนีประกาศเดินหน้าสอบสวนเหตุโจมตีกรุงเบอร์ลินอย่างเต็มที่นะคะและจะนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษด้วยหลังจากตำรวจวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้ถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการไล่ล่านาน24ชั่วโมงค่ะประชาชนทยอยเดินทางมาจุดเทียนและวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุขับรถพุ่งชนและไล่แทงคนในงานเดินขบวนเบอร์ลินไพร์ซึ่งเป็นเทศกาลสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเบอร์ลินนะคะทางการเยอรมนีระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายของผู้ที่มีแนวคิดอิสลามสุดโต่งค่ะซึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นชาวเยอรมันที่เกิดในเลบานอนอายุ21ปีมีประวัติก่ออาชญากรรมหลายครั้งนะคะและมีแนวคิดสุดโต่งด้วยโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขาเคยเดินทางไปเลบานอนเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียค่ะก่อนที่จะถูกจับและถูกจำคุก3เดือนในข้อหายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาขณะที่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะตอนเดินทางกลับเยอรมนีผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวเนี่ยถูกจับที่สนามบินนะคะก่อนจะถูกตัดสินโทษจำคุก1ปี10เดือนฐานเตรียมก่อเหตุรุนแรงที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ถูกให้รอลงอาญาไว้ก่อนค่ะเนื่องจากยอมรับสารภาพแล้วก็เคยรับโทษที่เลบานอนมาก่อนประเด็นนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งตั้งคำถามนะคะถึงการตัดสินใจของทางการและระบบความปลอดภัยในประเทศที่หละหลวมหรือไม่ค่ะนับย้อนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเยอรมนีเผชิญเหตุก่อการร้ายมาแล้วรวมเนี่ยตัวเลขมากกว่า200ครั้งด้วยกันนะคะโดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นอิสลามสุดโต่งขวาจัดหรือว่าซ้ายจัดซึ่งในยุคที่การก่อการร้ายเฟื่องฟูโดยเฉพาะในยุโรปคุณผู้ชมเยอรมนีเคยเกิดเหตุสูงสุดเนี่ยถึง47ครั้งในปี2018นะคะก่อนที่ตัวเลขจะลดลงมาเหลือไม่ถึง10ครั้งในช่วงปี2022และ2023ขณะที่เมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุก่อการร้ายในเยอรมนี5ครั้งค่ะส่วนเหตุขับรถพุ่งชนคนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่2แล้วของปีนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกประมาณ29คนด้วยกันค่ะ
1: ทาซูซาน
0: นายกรัฐมนตรีเยอรมนีออกมาเรียกร้องให้มีการปกป้องเสรีภาพตั้งแต่ก่อนที่ทางการจะเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุนะคะโดยผู้นำเยอรมนีในระบุว่าเหตุการณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมและทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศค่ะนั่นก็คือการสนับสนุนเสรีภาพและการเปิดกว้างจุดยืนของผู้นำเยอรมนีไม่ต่างจากชาวเยอรมันอีกจำนวนไม่น้อยนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุโจมตีเมื่อวันเสาร์ด้วยซึ่งไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้จุดกระแสความหวาดกลัวหรือความเกลียดชังจนนำไปสู่การต่อต้านผู้อพยพคุณผู้ชมในยุคที่โลกโกลาหลช่วงทศวรรษที่2010ค่ะเยอรมนีถือเป็นแกนนำแถวหน้าในยุโรปนะคะที่เปิดบ้านรับผู้อพยพและจนถึงปัจจุบันนโยบายของเยอรมนีก็ยังดูเป็นมิตรกับผู้อพยพมากกว่ายุโรปหลายๆชาติค่ะข้อมูลจากสำนักสถิติเยอรมนีชี้ว่าเยอรมนีมีประชากรต่างชาติทั้งที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมืองคิดเป็นเกือบ1ใน5ของประชากรทั้งประเทศนะคะซึ่งถ้านับแค่เฉพาะนอกยุโรปจะเห็นว่าเยอะที่สุดเนี่ยคือผู้ที่เดินทางมาจากซีเรียตัวเลขมากกว่า 800,000 คนตามมาด้วยอัฟกานิสถานอินเดียแล้วก็อิรักค่ะในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุโจมตีลักษณะนี้ขึ้นในเยอรมนีกระแสสังคมเนี่ยก็มักจะเอียงขวามากขึ้นนะคะพร้อมๆกับคะแนนนิยมของพรรคการเมืองขวาจัดอย่าง AFD เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยนับตั้งแต่พรรค AFD ก่อตั้งในปี2013เสียงสนับสนุนของพรรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดคุณผู้ชมจากตัวเลข 2% เป็น 28% นะคะขึ้นแท่นพรรคอันดับ1ของประเทศในปัจจุบันขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าถ้ามีการจัดการเลือกตั้งในเยอรมนีวันนี้นะคะผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 28% บอกว่าจะเลือกพรรค AFD ค่ะตัวเลขเนี่ยแซงหน้าพรรค CDU CSU ของนายกคนปัจจุบันที่ได้ไปเพียง 22% ตามมาห่างๆด้วยพรรค Greens แล้วก็ SPD ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจของประชาชนในประเด็นผู้อพยพถือเป็น2ปัจจัยหลักนะคะที่ดันคะแนนนิยมของพรรค AFD แต่การจะได้เห็นเยอรมนีมีพรรครัฐบาลขวาจัดเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากจริงคุณผู้ชมเนื่องจากพรรคแกนนำอื่นๆประกาศท่าทีชัดเจนค่ะว่าจะไม่มีทางจับมือกับ AFD จัดตั้งรัฐบาลแน่ๆแต่ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือความนิยมของพรรค AFD บนเวทีการเมืองท้องถิ่นค่ะหลังจากพรรคนี้ยึดฐานที่มั่นในพื้นที่ทางตะวันออกของเยอรมนีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและกำลังรุกคืบเข้าช่วง

0: พื้นที่อื่นๆซึ่งรวมถึงหัวใจของประเทศอย่างกรุงเบอร์ลินด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังเป็นเก้าอี้ของแนวร่วมรัฐบาล CDU-SPD อยู่ในปัจจุบันค่ะผลสำรวจคะแนนนิยมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมชี้ว่า AFD ได้เสียงสนับสนุน 19% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกค่ะที่พรรคฝ่ายขวาจัดเบียดแซงหน้าและก้าวขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งในเบอร์ลินได้สำเร็จแม้จะมีคะแนนนำพรรค CDU เพียงแค่ 1% ก็ตามค่ะต้องจับตาดูผลงานของพรรค AFD ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนกันยายนนี้กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เห็นภาพใหญ่ของเวทีการเมืองระดับชาติได้ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสังเวียนกรุงเบอร์ลินค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องของการใช้เงินในกองทุนกีฬาอีกแล้วนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้อยู่กันที่ปัญหาของงบประมาณวงการกีฬาไทยครับล่าสุดผู้จัดการกองทุนกีฬายืนยันชัดเจนว่าใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับ
1: ประชุมหารือว่า
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายวิจิตสิทธินาวินครับฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินกองทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งกกท.และกองทุนกีฬาอ้างว่าเงินไม่พอในการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆครับโดยนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS สอบถามไปยังนายธนุเกียรติจันทร์ชุมครับผู้จัดการกองทุนกีฬาโดยนายธนุเกียรติยินดีเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมากองทุนกีฬามีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึงจริงครับแต่ปัจจุบันบอร์ดกองทุนนำโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งให้กองทุนจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมใน96สมาคมกีฬาทั้งคนปกติและคนพิการรวมถึง77สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดยเฉพาะสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่สมาคมศักยภาพสูงมากจัดสรรไม่เกิน35ล้านบาทต่อสมาคมศักยภาพสูงจัดสรรไม่เกิน 17.5 ล้านบาทสูงปานกลางไม่เกิน8ล้านบาทและกำลังพัฒนาไม่เกิน2ล้านบาทต่อสมาคมครับ
2: ทำไมในเรื่องเหล่านี้เรามีค่อนข้างจำกัดเพราะโครงการต่างๆก็ต้องมีความชัดเจนมีเป้าหมายและมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยทุกสมาคมจะได้รับการจัดสรรเงินของรัฐนะครับมันก็ต้องมีระเบียบมีข้อบังคับเป็นระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าระเบียบในการเบิกจ่ายจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เองเนี่ยเราคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้เป็นการตั้งกำแพงขึ้นมาอย่างที่ท่านเข้าใจนะครับทำไมสมาคมโดยส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้แล้วทำไมปีส่วนน้อยก็มักจะมาร้องเสมอเบิกใหญ่ล่าช้างานนี้ก็ต้องไปดูว่ามันด้วยสาเหตุใดก็ไปแก้ตรงนั้นนะครับคงไม่เหมารวมนะครับ
0: ในปีนี้บอร์ดกองทุนกีฬาครับได้อนุมัติงบประมาณปี2569ณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด13แผนงานเป็นเงินรวมกว่า 5,636 ล้านบาทโดยยอดสูงสุด5อันดับแรกเริ่มจากอันดับที่1ครับแผนส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลกว่า 1,588 ล้านบาทอันดับที่2แผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศซึ่งสมาคมกีฬาอยู่ในแผนนี้ได้มากกว่า 1,563 ล้านบาทอันดับที่3เงินอัดฉีดนักกีฬาครับกว่า838ล้านบาทอันดับที่4ครับแผนส่งเสริมเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติกว่า402ล้านบาทและอันดับที่5แผนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า253ล้านบาทหลังจากนี้ครับกองทุนกีฬาได้เชิญสมาคมกีฬาร่วมหารือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลในวันที่6สิงหาคมนี้ครับมาดูกันที่ความฝันของเด็กไทยครับที่ต้องการพาบอลไทยไปบอลโลกและลงเล่นอาชีพที่ยุโรปครับฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ครั้งที่9ปีนี้ครับมีทีมจากญี่ปุ่นมาเลเซียและไทยรวม16ทีมร่วมชิงชัยโดยมีนายมาซาโอะคิบะ

0: อดีตกัปตันทีมกาบะโอซาก้าและทูตเจลีกในเอเชียผู้ก่อตั้ง JDFA ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจัดแข่งรายการนี้โดยรอบชิงชนะเลิศครับแข่งที่โรงเรียนนานาชาติเบอร์โซปรากฏว่าทีมเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไปครองหลังชนะชิงะซีเล็กทีมครับจากญี่ปุ่นขาดลอย 4-0 อันดับ3เป็นของเทพศิรินทร์และอันดับ4เป็นของยะโฮดาวนุตาซิมจากมาเลเซียไฮไลท์อยู่ที่รางวัล Asian Dream Player ที่คัดนักเตะผลงานโดดเด่น2คนไปฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่นในเจลีกอะคาเดมี่นำโดยแซมเทเลอร์กองหน้ากัปตันทีมจากเทพศิรินทร์ลูกครึ่งอังกฤษและปาร์ตี้ภคพลศรีปัฏฐากองหน้าจากท่าข้ามพิทยาชลบุรี FC ส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขกองกลางจากอัสสัมชัญครับดาวซันโบเป็นของภูวิสิทธิ์กุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญที่เดียวกันทำไป7ประตูซึ่งนักเตะเหล่านี้ครับต่างมีความสุขที่ได้ลงแข่งขันโดยเฉพาะปาร์ตี้ภคพลที่คว้าตั๋วไปญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองก้าวสู่นักเตะอาชีพในยุโรปพร้อมตั้งเป้าพาบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ในอนาคตครับ
1: ไม่คิดเลยครับว่าจะได้รางวัลครับเพราะผมก็เล่นเพื่อทีมครับไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองครับก็รู้สึกดีใจครับเป็นความฝันอย่างหนึ่งครับที่อยากไปซ้อมบอลที่ต่างประเทศครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากญี่ปุ่นครับเพื่อมาต่อที่ไทยครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองเป็นนักบอลอาชีพแนวหน้าให้ได้ครับอยากไปเล่นบอลที่ยุโรปครับแล้วก็พาไทยไปบอลโลกให้ได้ครับ
2: ก็เพราะผมเตรียมทีมกันมานานครับประมาณ1เดือนได้ครับแล้วก็ซ้อมหนักกันมาครับเพื่อรายการนี้ครับแล้วก็พวกโค้ชก็หวังพวกผมครับว่าจะได้แชมป์เอารายการนี้กลับไปได้ครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ทำตัวเองเล่นดีครับแล้วก็จนได้รางวัล MVP ครับรายการต่อไปก็รายการมิสูครับก็ผมก็หวังแชมป์เหมือนกันครับ
0: ปัจจุบันมีนักเตะไทยลงเล่นในเจลีก5คนครับนำโดยเช็คสุภโชคสารชาติเปาธีรพัฒน์ปรือทองและอิทธิมนทิพเนตรทั้ง3คนลงเล่นให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรในเจลีก2แบงค์สุพนัทเหมือนตาเล่นให้กับโอมิยะอาดิจานในเจ2และแบนธนวุฒิโพชัยเล่นให้กับซางามิฮาระในเจลีก3ครับ
3: ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะโอมิโตะโดไกย
0: านักเตะไทยที่ลงแข่งขันเจลีกทั้ง5คนไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดอาเซียนครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเกมแรกไทยถล่มลาวขาดลอย 5-0 เกมที่2ครับเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มพบกับมาเลเซียห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณพิมพ์พิมลครับ
4: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
5: ขอบคุณค่ะขยายเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้คุณวิภาพรลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนริมแม่น้ำปัตตานีนะคะอย่างชุมชนสบารังแม้ว่าชุมชนนั้นจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีเพียงใดแต่ชุมชนก็ยังอยากให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเป็นการลดความเสียหายของคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ

0: ันนี้ดิฉันพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปัตตานีนะคะที่นี่เป็นชุมชนริมน้ำค่ะบริเวณโซนด้านหลังนี้ก็คือชุมชนสบารังนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีไม่ไกลจากจุดนี้ก็จะออกไปที่ปากแม่น้ำปัตตานีแล้วค่ะอยากชวนดูการรับมือน้ำท่วมเพราะที่นี่เมื่ออยู่ริมน้ำเจอน้ำท่วมทุกปีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะแต่หลังๆเขาบอกว่าท่วมแล้วท่วมนานนี่เป็นโจทย์ของชุมชนค่ะรับมือกันอย่างไรแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชุมชนมีข้อเสนอยังไงบ้างวันนี้คุยกับประธานชุมชนนะคะอยู่กับแบแมแบแมสวั
1: สดี
0: ค
1: ่
0: ะอยู่ในข่าวค่ำไทย PBS ค่ะวันนี
1: ้
0: อยากให้แบแมเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่รับมือน้ำท่วมกันยังไง
1: ก็เราช่วยๆกันครับดูแลกัน
0: ดูแลกันเองชุมชนแข็งแกร่ง
1: ใช่ครับคือกันแข็งแกร่งของผมนี่ที่ผมบอกก็คือชุมชนผมเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นเลิศครับ
0: ค่ะ
1: เราดูแลบ้านไหนที่ว่าหนักหรือว่าเบาแล้วก็ช่วยทั้งหมดช่วยกันเราจะมีเปอร์มูดอคือวัยรุ่นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะเรียก
0: เปอร์มูดอ
1: ครับเปอร์มูดอคือเราจะเรียกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาช่วยกัน
0: ค่ะ
1: ไปยกของนู่นร้านนี่บ้านนี่
0: อ๋อเหมือนอาสาสมัครคนรุ่นใหม
1: ่
0: ที่มาช่วยดูแลนะคะทีนี้ที่ชุมชนเนื่องจากว่าอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีด
1: ัง
0: นั้นบ้านเก่าที่นี่ยังมีอยู่เยอะเป็นชุมชนที่อยู่กันมาเกินร้อยปี
1: ครับเกินร้อยปีครับ200ปีแล้ว
0: โอ้โหค่ะแล้วเดิมเนี่ยเขาบอกว่าชื่อกำปงกอและเป็นชุมชนที่ต่อเรือกอและเพราะอยู่ริมแม่น้ำ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ไม่ค่อยมีละ
1: ไม่ค่อยมีแล้วครับมาเดี๋ยวนี้ลูกหลานน่าจะเป็นหลานเรียนเลยนะครับมาเป็น

0: ราชการแล้วก็ทำธุรกิจการขายนี่ฮะพวกนี้หมดเลยค้าขาย
1: และอย่างบ้านที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่อยู่แบบข้ามถนนไปนี่แม่น้ำปัตตานีแล้วนะคะถนนแบบ2เลนเล็กๆเองค่ะนี่เป็นบ้านเก่าอายุ
0: บ้านเก่าร้อยกว่าปีครับ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: บ้านเก่าอายุร้อยกว่าปีเขารับมือน้ำท่วมยังไงทำไมถึงอยู่ได
0: ้แต่ก่อนเนี่ยคือเห็นไหมน้ำจะไม่เข้าตัวบ้านนี่ครับเพราะว่ามันสูงมันจะมีเรือแต่ก่อนทุกหลังจะมีเรืออ
1: ยู่ใต้ถุนบ้าน
0: ใต้ถุนบ้านครับที่นี่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชายหาด
1: ค่ะ
0: แต่ก่อน
1: ยังไม่มีถนนใช่ไหมคะ
0: เป็นที่เป็นที่ที่เราเล่นน้ำกันเด็กๆเล่นน้ำกันเล่นฟุตบอลกันตรงนี้แล้วก็ปี2510หรือ20เนี่ยก็มีการลอกแม่น้ำปัตตานีก็เอาทรายขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมซึ่งปลาแต่ก่อนจริงๆน้ำบ้านนี้สูงกว่านี้อีกก็คือจะเป็นก็มาทำถนน
1: เอาทรายขึ้นมาถมถนนบ้านนี้มันก็เลยต่ำกว่าถนนนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี
1: ้โอ้แล้วตอนหลังๆเนี่ยน้ำท่วมนานที่สุดเท่าที่เคยอยู่กับน้ำเนี่ยใช้เวลาสักกี่วัน
0: 7ถึง8วันครับล่าสุดดีครับปี68กับ67
1: ถือว่านานไหม
0: นานเลยครับแต่ก่อนนี่2วัน3วันหมดเลยครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ก็คือน้ำออกลงทะเลหมดครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนจะมีทางนางเยอะเลย
1: แต่ตอนนี้น้ำมันออกไม่ได้เนื่องจากตรงนู้นเขาสร้างเขื่อนกัน
0: ใช่หนึ่งสร้างเขื่อนสร้างแล้วก็มีการทำบ้านลุงน้ำแม่น้ำไง
1: ก็มีโจทย์ของการสร้างเขื่อนกั้นบริเวณคลองก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล
0: ใช่
1: โจทย์ของการสร้างเขาเรียกว่าหมู่บ้านหรือจุดช้อปปิ้งอะเนาะ
0: ครับ
1: ที่ไปทับทางน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แถมกับตอนหลังมีเขื่อนบางรางเห็นบอกว่าแม่น้ำปัตตานีมันตื้นเขิน
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ตะกอนมันมาเยอะ
0: ตะกอนมาเยอะครับ
1: ลอกไม่ทัน
0: ใช่ครับ
1: ขนาดตอนนี้ชุมชนใช้ข้อมูลดูแอปพลิเคชันแจ้งเตือนกันก่อนก็รับมือทันแต่มันอยู่นานอะใช่ไหม
0: นานใช่ครับ
1: เนี่ยเป็นโจทย์ทีนี้วันนี้ให้แบแมฝากทางรายการเลยว่าถ้าจะต้องรับมือกับน้ำท่วม
0: ครับ
1: ใครต้องช่วยชุมชนบ้างเนี่ยช่วยอะไรบ้าง
0: ผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาดูครับเรื่องการสร้างเขื่อนเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับอย่างนั้นก็คือเราสามารถป้องกันน้ำที่จะเข้าบ้านเรือชาวบ้านแต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยมาทำประชาวิจารณ์หรือประชาคมให้ชาวบ้านว่าต้องการเขื่อนแบบไหนตัวนี้ครับ
1: เขื่อนที่แม่พูดถึงก็ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนะคะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: เขื่อนก
0: ั้
1: นน้ำ
0: กั้นน้ำแบบนี้ครับ
1: กั้นริมน้ำ
0: เขื่อนริมน้ำครับใช่ครับ
1: อยากให้มาฟังเสียงประชาชนว่าจะสร้างจุดไหนดีอย่าไปขวางทางน้ำ
0: ใช่ครับอันที่สร้างแล้วก็คือก็ไม่เป็นไรก็อยากให้มาให้ทางโยธาหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยมาช่วยทุบให้เป็นช่องทางน้ำระบาย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ชัดเจนเลยชุมชนจะรับมือกับภัยพิบัติซึ่งจะมาถี่และอาจจะมีโอกาสรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนซึ่งตอนนี้มีแล
0: ้
1: วแต่โจทย์ของหน่วยงานราชการหน่วยงานจากส่วนกลางที่ต้องซัพพอร์ตและฟังเสียงการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากชุมชนเป็นเรื่องสำคัญค่ะเชื่อว่าหลายท่านถ้าได้ติดตามข่าวที่ปัตตานีจะพบว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งแต่ขาดเรื่องนี้ค่ะภาครัฐจำเป็นต้องฟังเสียงจากชุมชนด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับไม่เฉพาะที่ปัตตานีนะครับตอนนี้ทั้งประเทศไทยสัปดาห์นี้เจอฝนหนักครับติดตามกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะสาเหตุจากร่องมรสุมซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดแรงนะคะเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะนอกจากนี้กระแสลมที่พัดแรงนั้นก็ยังส่งผลให้ทะเลช่วงนี้นะคะคลื่นลมจะยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะระยะนี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่กระจายอยู่โดยรอบนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่เช่นกันค่ะจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะสำหรับภาคกลางช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ 60% ของ

0: พื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ทางตอนบนและด้านฝั่งอันดามันโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชมคะระยะนี้ฝนที่ตกหนักสะสมนะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784นะคะหรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโทร1669และเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินดนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่างสองพระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไป

สู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวรรณกาญจนะ

0: จารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวรเสศลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568สรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569รายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยทรงหวังในพระราชหฤทัยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาแบ่งเป็น8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 14:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับเจ้าคณะใหญ่ทั้ง5หนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคม2569โดยเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธกำหนดจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกำหนดจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกำหนดจัดพิธีณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำหนดจัดพิธีณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครและเจ้าคณะใหญ่หนใต้กำหนดจัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง นวคหายุสามธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์นวคหายุสามธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้แต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรมเพียง4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และสืบสานทำนองการสวดซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่ละพระอารามเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปหัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกรองชนะจะจัดเจ้าพนักงานทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100วัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน574คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่18กรกฎาคม2569เพื่อให้ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีโดยมีรายการอาหารต่างๆอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่าง

0: ่างๆมาโดยตลอดจากนั้นเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน654คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่18กรกฎาคม2569ทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วพร้อมฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณเรือนจำชั่วคราวเขาพรองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skill และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริได้ดำเนินงานตามพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพรองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูแลนกเพื่ออาชีพฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์น
0: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายพระไตรพระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทโกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยาการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

0: นราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรศรีและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขลาและวัดขุนสมุทราวาสรวมถึงวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอุทัยธารามและวัดกุณฑีรุทธารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตดานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทกิตติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:51 นาทีนายแกสตูดิสบุตรริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยจากนั้นลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการศึกษาวัฒนธรรมทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.และที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณจินดนัยและคุณวรรณชนกค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงคดีหัวเลือกสวนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เปิดข้อถกเถียงสหรัฐระงับโจมตีอิหร่านอาวุธขาดมือหรือเปิดพื้นที่ทางการทูตอิสราเอลปาเลสไตน์ตึงเครียดอีกระลอกหลังผู้ตั้งถิ่นฐานก่อเหตุป่วนเวสต์แบงก์ประมวลเหตุโจมตีเบอร์ลินพลายเยอรมนียกระดับคุมเข้มความปลอดภัยงานเทศกาลใหญ่กลางยุทธศาสตร์กลาโหมญี่ปุ่นชูธงเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารในวันที่ความตึงเครียดพุ่งสูงทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: แล้วแต่ทางพรรคขอให้พี่เซ็นใบลาออกสว.ไว้โดยไม่ลงวันที่เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าสิ่งนี้เราจะควบคุมในการยกมือ
1: พี่สมัครกลุ่ม14ค่ะเขาเลยบอกว่าอ๋อตัวจริงมันเต็มแล้วค่ะตัวจริงเต็มได้ไงวันนี้วันที่20เลือกวันที่26มันจะเต็มได้ไง
2: มันไม่ได้ขบวนเป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยกลุ่มผู้สมัครสว.อย่างเดียวแต่มันมีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
3: 9ท่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

0: เยอะกว่านี้อีกเยอะ
1: โรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปจะถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำถามว่ากังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะลำคาญไหมลำคาญใช่เออ สมเพศสมเพศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นภาพส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะวิปฝ่ายค้านและภาคประชาชนจัดงานเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2นะคะแล้วก็มีการนำพยานมาทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะมาจากภูเก็ตมาจากสุโขทัยแล้วก็มหาสารคามนอกเหนือจากนี้ยังมีการเปิดเผยเส้นเงินด้วยแต่คำถามก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏเมื่อวานนี้มันจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะกดดันให้กกต.ส่งคดีไปถึงศาลตามคำเรียกร้องของไอลอว์เลยหรือไม่นะหรือว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเก่าแล้วก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราพูดคุยกันถึงข้อมูลที่ออกมาเมื่อวานนี้กับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะคะในรายการวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานนท์มิกุลจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่
0: ะท่านที่สองกรุงเทพไทยเสนพงศ์นะคะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย
0: ์นี่ต้องเชิญมาเลยเพราะว่ามีแฟนๆรายการเรียกร้องคู่นี้มากใช่
3: เขายังไม่เบื่อผมใช่ไหม
2: นี่เขาเป็นคนเกาะขอบเวทีอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่มีพยานใหม่ๆมาเปิดเผยต้องให้เขาพูดก่อน
3: ตาม
0: เมื่อวานเน
2: ี่
0: ย
2: เมื่อวานมันตัด
0: เมื่อวานมีพยานมา3คนเนาะมีจากภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยเขาเอาหลักฐานเป็นตั๋วเครื่องบินที่มีผู้จัดการซื้อเป็นกลุ่ม10คนแล้วก็บอกว่ามีการพาไปเลี้ยงข้าวลงเรือด้วยเอาอันนี้ก่อนออกมาแล้วรู้สึกว่ามันแบบแหมมันมีน้ำหนักหรือเปล่าคะ
3: มันเป็นแค่ออเดิร์ฟ
0: เป็นออเดิร์ฟ
3: มันเป็นท่าลิเกเขาเรียกออกแขกโหมโรงนะ
2: โ
3: หมโรงแค่นั้นเอง
2: ถึงขนาดนี้เพิ่งจะแค่ออกแขกโหมโรงเหรอแปลว่าของจริงยังไม่มัน
3: ใช่หลักฐานที่เห็นมาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคือคุณเปิดฉากโดยคุณยิ่งชีพเนี่ยคือคุณยิ่งชีพบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยมาจากพยานแล้วก็เสียงเล่าลือเล่าอ้างทั้งหมดเนี่ยเขาก็มาติดประติดประต่อแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีหลักฐานจะมาท้าบอกว่าเอาหลักฐานมาเนี่ยเขาไม่มีแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เขาได้รวมกันมาคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายิ่งนานหลักฐานมันก็ยิ่งเพิ่มจากวันแรกๆนะไม่มีใครกล้าพูดนะเงียบนะเรียกใครก็ต้องไปค้นหาเอาเองนะไปแค่หาเส้นทางการเงินอะไรทั้งหมดนะแต่ว่าพอนานวันปั๊บเนี่ย2ปีที่จัดเมื่อวานเนี่ยภาค2
0: ค่ะ
3: แล้วจะมีภาค3ภาค4ภาค5อีก
0: มาเรื่อย
3: ๆเยอะเพราะอะไรเพราะคนร่วมขบวนการนี้เนี่ยมันนับหมื่นมันไม่ใช่10คน20คนที่จะไปเล่นดัมมี่
0: คุณเทพไทยก็เลยพูดว่าเมื่อวานเป็นแค่ออเดิร์ฟ
3: มีคนส่วนหนึ่งที่เอามาที่อยากจะพูดความจริงเรื่องนี้กับสาธารณะเพราะอะไรเพราะว่าที่ถามว่าทำไมมันเยอะเพราะว่าพอนานวันเข้าเนี่ยคนที่ถูกหักหลังใช่ไหมวันแรกๆมันไม่ปรากฏเนี่ยว่าถูกหักหลังหรือเปล่าเบี้ยวไหมอะไรไหมเนี่ยพอนานๆเข้ามันเห็นชัดว่าถูกเบี้ยวถูกหักหลังเรื่องการได้ตำแหน่งเรื่องการให้เป็นผู้ช่วยเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกระแสมันแรงขนาดนี้บ้านเมืองมันจะเสียหายนะ
0: แต่ประเด็นคืออย่างนี้คือเมื่อวานที่มาเนี่ย3คนมาจากมหาสารคามจากภูเก็ตแล้วก็อีกคนนึงมาจาก
2: ส
0: ุโขทัย3คนเนี่ยเข้าใจว่า เป็นคนที่พลาด
2: เป็นโวตเตอร์
0: เป็นโวตเตอร์นะฮะแล้วก็ในแง่ของกฎหมายเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีน้ำหนักขนาดไหนเพราะว่าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหรือเปล่า
2: คือต้องเข้าใจว่าไอ้ระบบเลือกกันเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปขอคะแนนกันเอง
0: คือก็ไม่ผิดอะไร
2: โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับการไปขอให้เลือกซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าพูดอย่างให้ถูกทุกอย่างก็ต้องบอกว่าไปแนะนำตัวแต่ว่าเราแนะนำตัวเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิมันก็ต้องมีการโน้มน้าวจูงใจด้วยทางหนึ่งทางใดใช่ไหมครับวิธีการหนึ่งที่ทำเช่นจับคู่กันคุณกรุณากับผมลงด้วยกันนะผมเลือกคุณกรุณาคุณนาเลือกผมอันนี้ดูน่าจะไม่ผิดใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี่ยไปถึงศาลฎีกาแล้วนะครับซึ่งกกต.ก็แปลกมากนะครับทีเรื่องแค่เนี้ยคือมีผู้สมัครสอบตกนะครับที่จังหวัดชลบุรี2ท่านนะครับพอดีก็มาปรึกษากฎหมายกับผมนะก็บอกว่าเขาแค่ไลน์หากันว่าจับคู่กันนะคะแค่ประโยคเดียวกกต.เนี่ยด่วนมากเลยนะครับส่งไปให้ศาลฎีกาตั้งแต่เมื่อ1ปีเศษที่แล้วศาลฎีกาก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเพราะการเลือกกันเองควรจะเลือกด้วยเหตุผลเรื่องของคุณสมบัติความเหมาะสมไม่ใช่จับคู่กันคุณกนาฟังนะ

ไอ้เราที่เรานับถือมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นตำนานนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกราบไหว้องค์พระพุทธมณีพอสิสครอบไปเนี่ยเราก็จะจำสิ่งต่างๆกระบวนท่ารำที่มาได้เลยฮะอันนี้คือเสียนแรกนะเสียนที่สองคือองค์พระพิราบแน่นอนพระพิราบนี่คือปางหนึ่งของพระอิศวรอย่างที่บอกเป็นปางดุร้ายนะฮะองค์แล้วแต่ถือว่าท่านเป็นปางหนึ่งขององค์พระอิศวรที่เป็นผู้ประดิษฐ์กระบวนท่ารำต่างๆแล้วดุร้ายความดุร้ายของท่านนะฮะคือความดุร้ายที่จะปกปักรักษาสิทธิ์สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะมาก้ำกลายกับสิทธิ์ของท่านท่านก็จะปราบไปหมดไม่ให้มาก้ำกลายกับลูกศิษย์ของท่านเลยก็เอาเสียนของพระพิราบเนี่ยครอบไปที่ศีรษะลูกศิษย์เสียนที่3ก็คือเสียนของเซิร์ตโนลาเซิร์ตโนลานี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของละครนะครับละครชาตรีเป็นต้นกำเนิดของละครทั้งมวลเสียนของโนลาเนี่ยไม่ได้แบ่งพระหรือนางและเสียนของโนลาเนี่ยจะครอบได้ครอบแล้วหมายถึงพระและนางเลยเพราะฉะนั้นเสียนของโนลาเนี่ยจะให้ความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการละครทั้งมวลทุกอย่างก็ครอบไปที่สิทธิ์เพราะฉะนั้น3เสียงนี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

0: ศิลปะการทำหัวโขนโดยเฉพาะถ้าเป็นเสียงของเทพด้วยแล้วผู้ที่ทำต้องมีทั้งฝีมือและศรัทธา
1: สำหรับพระพิราบเนี่ยเป็นท่านเป็นหนึ่งในหน้าขู่ทั้ง9นะแล้วก็ท่านเป็นยักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความดุดันเนี่ยท่านต้องมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วข้อห้ามเนี่ยอย่างเช่นพระพิราบเนี่ยเราจะไม่นำหุ่นที่เหมือนกันมาประยุกต์ใช้หมายถึงว่าคือถ้าเป็นหุ่นพระพิราบเนี่ยก็คือหุ่นพระพิราบโดยตรงเลยเพราะว่าหุ่นพระพิราบเนี่ยกับสมณขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทั้งรูปร่างหน้าตาเวลาขอขึ้นหุ่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นหุ่นกระดาษแล้วเนี่ยห้ามนำไปย่างกับเตาไฟเพื่อให้แห้งให้หุ่นแห้งเร็วเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการทำงานคือถ้าเป็นหัวโขนอื่นๆเนี่ยเราย่างเตาไฟจะให้เพื่อให้แห้งเร็วนึกออกปะแต่หุ่นพระครูพิราบหรือหุ่นครูอื่นๆเนี่ยต้องให้แห้งธรรมชาติหรือแห้งด้วยแสงแดดห้ามเด็ดขาดห้ามไปย่างกับเตาไฟขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะเบิกพระเนตรเนี่ยเราก็ต้องบอกกล่าวท่านก่อนว่าโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยจะทำการเบิกเนตรแล้วนะด้วยคาถานี้นะแล้วก็มีการตั้งเครื่องบวงสรวงบูชาท่านเป็นอันจบเสร็จพิธีนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังถูกกำหนดไว้ว่ามี2แบบคือพระพิราบป่ากับพระพิราบทรงเครื่องหรือพระพิราบยอดพระพิราบป่าก็คือทรงนี้ตาจระเข้ปากแสยงส่วนพระพิราบทรงเครื่องหรือพระพิราบยอดเนี่ยใบหน้าจะเหมือนกันหรือจะมีสีน้ำลักหรือสีทองเราก็ได้เหมือนกันแต่จะมีมงกุฎขึ้นไปจากข้างบนคือพระพิราบเนี่ยไม่ใช่ว่าใครมีเงินแล้วก็จะทำได้ในสายของครูเนี่ยสกุลของครูเนี่ยก่อนที่จะรับงานเนี่ยถ้ามีลูกค้าออเดอร์พระพิราบเนี่ยต้องถามก่อนเลยคุณอาชีพอะไรเพราะว่าพระพิราบเนี่ยถ้าเป็นอาชีพค้าขายคุณไม่จำเป็นต้องบูชาพระพิราบพระพิราบเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับนาฏศิลป์เหมาะกับคนที่มีอาชีพดนตรีไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีลูกค้าเจอสร้างพระครูพิราบแล้วก็เอาไปอยู่ที่อเมริกาด้วยท่านก็มาเข้าฝันพ่อบอกว่าข้าไม่ไปแต่ว่าทำเสร็จไปแล้วพ่อทำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งมอบให้เขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงหน้าพระครูพิราบหน้านั้นเนี่ยซึ่งทำไปเสร็จแล้วเนี่ยท่านได้สิงสถิตอยู่ในหน้านั้นหรือเปล่าอันนี้แต่ว่า

0: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน
1: ในการแต่งตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนก็เป็นยักษ์แต่งตัวครึ่งท่อนนะครับอภิราบเนี่ยครึ่งท่อนแต่งยีนเครื่องครึ่งท่อนมีสนับเพลามีไพ่ยกมีห้อยหน้าห้อยข้างตามปกติเข็มขัดแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือการวงทักษิณาวัตรหรือทักขิณาวัตร
2: สิ่งที่ปรากฏอยู่บนร่างของพระพิราบในไทยก็คือผมของพระศิวะนั่นเองแล้วก็การวงเนี่ยเราวงเป็นวงทักษิณาวัตรเนี่ยถ้าเราไปอ่านตำราของฮินดูเนี่ยเขาจะมีประทักษิณคือการแสดงความเคารพบางท่านพูดอยู่ว่าตัวของพระพิราบเนี่ยพูดถึงพระอิศวรวงทักษิณาวัตรเลยวนไปทางลงไปทางทิศใต้ทักษิณาวัตรนะครับถ้าเราตีความลงไปอีกนะครับพระศิวะอาศัยอยู่บนเขาไกรลาศใช่ไหมครับพระวิษณุหรือพระนารายณ์อาศัยอยู่ในทะเลน้ำนมใช่ไหมการที่จะขึ้นไปหาพระศิวะต้องขึ้นจากล่างขึ้นบนการที่จะลงไปหาพระนารายณ์ก็ต้องจากบนลงล่างมันก็สามารถจะแอสโซเชตความหมายอย่างนี้ได้เหมือนกัน
1: นัยยะที่หนึ่งเขียนตามรูปแบบอัตลักษณ์ของพระพิราบตามบทพระนิพนธ์ลักษณะถูกต้องต้องมีขนนะครับวงทักษิณาวัตรเหมือนกับหนุมานมีขนทักษิณาวัตรเหมือนกันเป็นวงใช้ปูนคาดเป็นวงอีกอันอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของการขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่าลืมว่าเวลาท่านมาเนี่ยพูดผีปีศาจทั้งหลายมาโหลุมที่จะมาขอบุญบารมีท่านหลายอย่างฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันหรือช่วยป้องกันก็คือเนี่ยอาคมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการรำ 1. ใบมะยมใบมะยมมีทำไมนะครับตามความเชื่อจากเสียงก่อนเสียงเขาว่ามะยมยมนิยมชมชื่นใบมะยมถือว่าเป็นไม้มงคลที่เราสังเกตว่าเวลาเราไปตามวัดต่างๆตามภูมิภาคก็ยังมีนอกจากที่พรมน้ำมนต์ที่เป็นนั้นก็เนี่ยใบมะยมเนี่ยพรมน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็นใบที่เอามาพรมน้ำมนต์เป็นของมงคลอันหนึ่งข้าต้องขอพระวิลามาพรมน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์มาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปหอกว่าทำไมหอกเนี่ยไว้ต่อสู้กับพูดผีปีศาจนะครับข้าทั้งหนังสือมีอาวุธประจำกายคือหอกกับใบมะยมเป็นเอกลักษณ์ของพระวิลาแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้นั่นคือการประพรมน้ำมนต์ให้บริเวณปริมณฑลมีแต่ความสุขมีแต่ความสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะเหมือนตะวัดปั๊บอะไรเงี้ยสิ่งที่ห้ามทำองค์พิราบสิ่งแรกเห็นชัดๆก็คือทางด้านกายภาพก็คือว่าเวลาเราแต่งตัวเสร็จแล้วห้ามแตะต้องตัวครูเป็นอันขาดเพราะขณะนี้ครูไม่ได้อยู่ในยักษ์ธรรมดาทั่วไปท่านเปรียบเสมือนท่านเป็นมหาเทพซึ่งมหาเทพเราด้วยคนไทยอยู่แล้วเราก็จะไม่อาจเอื้อมที่จะไปแตะทั้งเพราะตัวเราเนี่ยเราเองก็เหมือนกับก็ยังมีมลทินใช่ไหมและการแตะท่านก็ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถือว่าอย่าห้ามแตะตัวท้องท่านเลยแล้วท่านก็แตะใครไม่ได้เนี่ยท่านแตกไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในอาการสำรวมตลอดเวลา
3: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะฮะ
4: มันบอกไม่ถูกคือจะถามว่าทำไมมีเหตุผลอะไรถึงกลัวบอกไม่ถูกแต่พอพูดถึงท่านพับเนี่ยนี่ดูดูดีนะนั่งคุยธรรมดาผมไม่ได้เป็นแล้วนี่ผมได้ผลพอพูดถึงท่านผลลุกเลย
5: ถ้าพูดถึงครูพระพิราบใช่ไหมครับอย่างแรกคือความน่าเกรงขามเพราะท่านเป็นเทพที่ทรงมหิทธานุภาพมากนะ
3: ในสายตาคนทั่วไปเขามองว่าน่ากลัวแต่บรรดาศิลปินก็มองไม่มีความน่ากลัวอะไรเพราะถ้าเราเคารพท่านทุกอย่างจำไว้อย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ไม่มีการทำร้ายลูกศิษย
6: ์เรานับถือพระอิศวรสูงสุดนะฮะแต่พระพิราบนี้คือปรางที่ดุร้ายเพราะความดุร้ายคนไทยอะฮะคนทั่วไปไม่ต้องคนไทยหรอกคนทั่วไปนะฮะจะเกรงกลัวกับคนที่ดุร้ายคนที่ใจดีเนี่ยจะเฉยๆรู้สึกสบายๆคนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนเรา ครูเหมือนกันนะฮะครูบาอาจารย์ที่ถ้าไม่ดุเนี่ยเราก็จะเฉยๆเราจะจำได้เลยครูคนนี้หยิกฉันเมื่อตอนป.4ใช่ไหมฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งของจิตสำนึกนะว่าเราจะกลัวคนที่ดุเพราะนั้นพอพระพิราบเนี่ยเป็นปางดุร้ายเนี่ยแล้วหน้าก็เป็นยักษ์ด้วยแล้วเป็นเทพสูงสุดก็คือเป็นปางหนึ่งพระอิศวรเพราะนั้นทำให้เราเนี่ยเคารพกราบไหว้อย่างมากมายมหาศาลจะไม่ยอมทำอะไรที่บิดพริ้วไปจากสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกไว้เลยทีเดียว
0: ความศรัทธาในองค์พระพิราบไม่ได้มีแค่ชาวนาฏศิลป์เท่านั้นหากแต่ได้ขยายไปถึงชาวบ้านทั่วไปด้วยโดยเฉพาะที่นี
7: ่สิ่งบังเอิญมีในโลกเพราะว่าพระพิราบเป็นบรมครูด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของไทยเฮาแล้วก็ทีนี้ครูโขนไทยก็เคารพนับถือยมปอธนอัตพร้อมกับคณะก็ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระพิราบก็เลยมาจัดแสดงไว้ที่นี่เพราะสถานที่นี้โอทงน่ะเป็นโรมณียสถานครูบาก็เลยจัดแสดงหอพิพิธภัณฑ์หอพระพิราบเพื่อให้โยมมาศึกษามากราบไหว้บูชาเป็นที่เคารพตั้งใจชาวบ้านก็เริ่มรู้จักเริ่มเข้ามาแล้วก็ตั้งคณะนาฏศิลป์ตั้งจังใหม่จังหายที่เป็นนักเรียนคณะนาฏศิลป์เขาจะมากราบไหว้บูชากันนะ
8: ไปเจอเศียรพระพิราบเห็นปุ๊บผมถูกชะตาเลยผมถามว่าอีอันนี้เป็นเศียรอะไรอ่ะเขาบอกเป็นเศียรพระพิราบเป็นปางหนึ่งขององค์พระศิวะพอแล้วได้ยินคำว่าองค์พระศิวะปุ๊บเนี่ยซึ่งเราก็มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ท่านอยู่แล้วเราก็ขอบูชาตอนนั้นผมก็บูชาองค์เล็กๆมาองค์เพื่อมาห้อยคอแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ติดต่ออาจารย์ศรีพงษ์ขอให้เล่าประวัติความเป็นมาของพระพิราบท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระพิราบเป็นปางดุขององค์พระศิวะนะครับประทานพรนะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้ออกไปจากเราหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มศึกษามีอะไรติดปัญหาอะไรเราก็บ่นท่านว่าถ้าสำเร็จเดี๋ยวผมจะบูชาเศียรองค์พระพิราบนะมา5เศียรครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยนะครับแล้วเราก็บูชาอีก5เศียรเราขอเรื่อย5เสียน10เสียนแล้วแต่งานถ้างานใหญ่เราก็20เสียนจนกระทั่งเราก็สะสมมาเรื่อย
0: ศิลปะทั้งหลายในโลกล้วนเกิดขึ้นเพื่อสรรเสริญหรือบูชาเทพเจ้าเช่นเดียวกับเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบที่เป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงเพื่อบูชาปางหนึ่งของพระอิศวรเป็นต้นกำเนิดของท่ารำที่ถูกคิดค้นขึ้นภายหลัง
9: คันนี้ขอบัตรกราบไหว้บูชาท่านครูทุกท่านด้วยเถิด

0: องค์พระพิราบเนี่ยอยู่ในพิธีกรรมไหว้ครูสูงสุดของพิธีกรรมไหว้ครูเราจะเห็นได้ว่าเอาเพลงอื่นเรียกมา108เพลงเพลงพระพิราบเท่านั้นที่อยู่สุดท้ายสุดของพิธีเพราะว่าใหญ่สุดไงฮะเป็นเทพอสูรใหญ่สุดสูงสุดของดนตรีของรุยยางคศิลป์รัชกาลที่6ท่านมีกรมมหรสพซึ่งครูพญาประสานรุยยศัพท์แปลกประสานตับเป็นเจ้ากรมพิพาทหลวงอยากให้นักดนตรีในกรมพิพาทหลวงนี้ได้รับเพลงนี้ไว้ได้รับการถ่ายทอดนะครับก็ให้ไปเชิญครูทองดีชูศักดิ์นั้นมาถ่ายทอดเพลงองค์พระพิราบท่านได้ทำนองเพลงนี้มาจากไหนก็สืบค้นไม่ได้นะครับในจำนวนนักดนตรีที่ในกรมมหรสพก็จะมีคุณหลวงคุณพระหลายท่านนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายที่อายุน้อยที่สุดก็คือครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติที่รับการถ่ายทอดมาแล้วก็มาถึงยุคพวกเราครับที่มาของเพลงองค์พระพิราบก็เกิดตั้งแต่นั้นมาเป็นเพลงที่รักษากันไว้ค่อนข้างลึกลับเป็นความลับนะครับทั้งท่านาฏศิลป์ทั้งทำนองเพลงเราจะเห็นว่าสมัยโบราณนั้นผู้ที่ได้เรียนเพลงนี้น้อยมากเมื่อก่อนสมัยที่โรงเรียนนาฏศิลป์เกิดขึ้นใหม่ๆมีครูที่บรรเลงเพลงนี้ได้อยู่ชุดเดียวประมาณ5คนตะเวนไปทั่วทุกสารทิศก็ครูชุดนี้อายุ70กว่า80ครับได้กันอยู่ชุดเดียวเพราะว่าครูยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครเลยครับต่อมาแล้วได้ถึงกำหนดกันว่าต้องถ่ายทอดแล้วล่ะครูสังขารครูไปไม่ไหวแล้วครูต้องมีทายาทแล้วต้องมีคนได้เพลงนี้ก็ถึงได้กำหนดว่าทำพิธีขึ้นเพื่อขออนุญาตรับการถ่ายทอดเพลงนาพาธองค์พระพิราบ
1: นาพาธองค์พระพิราบเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับจริงๆมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานอยู่ที่สมุดบันทึกเรื่องของไหว้ครูของครูเกตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4อันนี้มีหลักฐานนะฮะว่าเพลงนี้เกิดขึ้นมาแต่ครูบาอาจารย์ได้บอกมาว่ามีก่อนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีเพลงนาพาธแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจึงมีการคิดกระบวนท่ารำเข้าไปในเพลงนาพาธที่มีอยู่แล้ว
2: ท่ารำนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2470ในสมัยรัชกาลที่7นะฮะเมื่อรัชกาลที่7สมโภชพระเสวตคชเดชดิโลกช้างเผือกเอกที่ได้มาจากเชียงใหม่แล้วก็ให้กองมหรสพก็ทำโขนพระรามเข้าสวนพระพีราบในการแสดงถ้าเผื่อกล่าวถึงองค์พระพิราบมันจะเหมือนอินโทรคือเป็นฉากนำหรือเป็นเบิกโลงด้วยท่านนาพาธองค์พระพิราบจากนั้นพระองค์พระพิราบออกนาพาธองค์พระพิราบเสร็จแล้วถึงจะเข้าเรื่องพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์คือตอนที่พระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือแบกต้นพวาทองออกมาเลยนี่คือความชาญฉลาดของครูบาอาจารย์แต่โบราณคือชื่อพ้องกันแต่หน้าพาดองค์พระพิราบไม่มีโอกาสที่แสดงก็เอาหน้าพาดองค์พระพิราบมาเป็นอินโทรแล้วก็เอาเรื่องพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องของการแสดง
1: ผู้ที่ประดิษฐ์กระบวนท่ารำก็คือพญานัตการุลักษ์กับคุณหญิงนัตการุลักษ์นะครับทั้งสองท่านประดิษฐ์กระบวนท่ารำขึ้นพญานัตการุลักษ์เนี่ยเดิมท่านชื่อทองดีสุวรรณภารสแล้วก็มีพี่ชายก็คือทองใบสุวรรณภารสหรือพญาพรหมาภิบาลท่านเป็นโขนยักษ์แต่พญานัตการุลักษ์เนี่ยท่านเป็นโขนพระนะฮะกระบวนท่ารำที่เป็นโขนยักษ์เนี่ยนะฮะแต่พญานัตการุลักษ์ท่านคิดเนี่ยเพราะว่าท่านคิดถึงพี่ชายอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับคิดถึงพี่ชายที่เป็นโขนยักษ์ซึ่งท่านเสียชีวิตไปก่อน เมื่อมีการประดิษฐ์กระบวนท่ารำขึ้นมาเพื่อคิดถึงพี่ชายก็เลยคิดกระบวนท่ารำของนาพาธองค์พระพิราบพร้อมกับภรรยาก็คือคุณหญิงนัตกานุรัก
3: ษ์แล้วก่อนอย่าลืมว่ามันมียักษ์ผู้หญิงด้วยอยู่ในละครในท่านมีความรู้ความสามารถเก่งมากคนนี้ถือว่าเป็นบรมครูเรียกอีกอย่างหนึ่งในวงการนาฏศิลป์ว่าเจ้าคุณครูเจ้าคุณครูเก่งมากนะครับแต่ว่าบางตำราก็เขียนว่าพญานัตการุรักษ์ซึ่งเป็นสามีท่านอันนี้ก็คือเป็นการเอื้อประโยชน์ระหว่างสามีกับภรรยาก็ยกผลประโยชน์ให้พญานัตการุรักษ์แต่โดยนัยยะและพญานัตการุรักษ์ท่านไม่ได้เป็นตัวยักษ์ท่านเป็นตัวพระแต่กระบวนมันเป็นกระบวนของยักษ์
1: อันนี้ก็พอคิดเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายทอดให้กับนายรงพักดีเจียนจารุจรณนะฮะนายรงพักดีนี่ก็เป็นโขนยักษ์นะครับถ่ายทอดกันที่ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะโหถ่ายทอดกันอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวนะครับในปี2470นะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่1
2: คือหน้าพาทองค์พระพิราบมันเป็นหน้าพาทสูงสุดสูงสุดทั้งศิลปินในเรื่องของการแสดงศิลปินในเรื่องของดนตรีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถ่ายทอดมันจะต้องมีข้อจำกัดถ้าเผื่อว่ามันเป็นหน้าพาทธรรมดาคงถ่ายทอดกันเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าด้วยความจำกัดในหน้าพาทนี้ด้วยความเกรงกลัวด้วยความสำคัญของหน้าพาทนี้จึงต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้รับการถ่ายทอดหน้าพาทนี
1: ้คุณสมบัติเรามี5ข้อข้อที่1ก็คือบวชเรียนแล้วผู้ที่บวชเรียนแล้วก็จะมีวุฒิภาวะนะฮะมีความคิดคิดดีคิดชั่วได้แล้วนะฮะข้อที่2ก็คือมีฝีไม้ลายมือมีฝีมือในด้านการแสดงโขนถ้าเป็นโขนยักษ์ก็ต้องเรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์โขนข้อที่3ก็คือมีอัธยาศัยดีไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครับข้อที่4ก็คือผู้ที่มีกิริยามารยาทดีไม่โอ้อวดอุตริมนุษยธรรมข้อนี้สำคัญนะครับครูหลายท่านจะยืนหยัดข้อนี้ไว้ข้อสุดท้ายคือมีความกตัญญูกตเวทีนะครับทั้ง5ข้อนี้นะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ไปถ่ายทอดให้ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำหน้าพาทองค์พระพิราบ
2: ตอนที่คุณครูนายรงพักดีเจียนจารุจรณได้รับถ่ายทอดจากพญานัตการุรักษ์เมื่อปี70และครูรงพักดีท่านก็เก็บหน้าพาทนี้ไว้เป็นสิ่งสำคัญของท่านท่านไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครเลยนะฮะ
1: ครูรงอายุมากท่านก็ดูแล้วท่านจะไม่ไหวแล้วท่านได้อยู่คนเดียวแล้วถือว่าเป็นเพลงหน้าพาทชั้นสูงสุดแล้วพอมีความเชื่อเกี่ยวกับความดุร้ายความเชื่อเกี่ยวกับครูพระพิราบนะฮะเสียงพระพิราบต่างๆก็ยิ่งทำให้เกิดความกลัวไม่กล้าถ่ายทอดต้องมีพระบรมราชโองการหรือต้องมีพระราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงจะยอมที่จะถ่ายทอดกัน

นี้โอ้โหกรมศิลปากรสมัยนั้นท่านธนิตอยู่โพเป็นเด็กที่กรมศิลปากรปรึกษากับท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะแล้วก็นำความกราบบังคมทูลล้นเกล้ารัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชโองการให้มีการจัดพระราชพิธีถ่ายทอดหน้าพระองค์พระพิราบให้โอ้โหถือว่าวงการนาฏศิลป์ไทยได้รับพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะเราถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพนะเป็นประธานดูการถ่ายทอดตรงนี้ได้เลยมีครูที่ได้รับการคัดเลือก4ท่านด้วยกันเพราะว่าไม่ได้ใครก็ได้นะครับ4ท่านด้วยกันท่านที่1ก็คือครูอาคมสายาคมอันนี้เป็นครูโขนพระนะจะเห็นได้ว่าโขนพระก็สามารถรับการถ่ายทอดได้โขนยักษ์ก็สามารถรับการถ่ายทอดได้ท่านที่2ก็คือครูอารามอินทรนัทอันนี้ก็โขนยักษ์ครูหยัดช้างทองโขนยักษ์แล้วก็ครูยอแสงพักดีเทวา4ท่านเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทอดในปี2506หลังจากนั้นการเวลาผ่านไปนะฮะ4ท่านที่มีอยู่เนี่ยก็เสียชีวิตเหลือแค่ท่านเดียวก็คือครูหยัดช้างทองนะตอนนี้พอครูหยัดช้างทองเนี่ยนะฮะอยู่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครูรงพักดีเจียนจรุจนก็ยังอยู่แต่อายุ86ไหวไหมฮะไม่ไหวนะพอไม่ไหวปุ๊บก็เลยกรมศิลปากรครูรงก็เลยไปเนี่ยเหมือนกับคุยกันกับกรมศิลปากรแล้วครูหยัดยังอยู่ก็เลยให้กรมศิลปากรเนี่ยทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตองค์ท่านก็ส่งพระราชานุญาตให้เป็นรุ่นที่3ในปี2527

0: ันนี้ในพระที่นั่งดุสิตมีด้วยกัน7ท่านนี่ถ่ายทอด7ท่านนะครับ7ท่านมีใครบ้างนะครับก็มีครูราคบโพธิเวศครูจตุพรรัตนวราหะคุณครูจุมพลโชติทัศน์ครูชัยยศคุ้มมณีคุณครูสุจิตพันสังคุณครูสิริพันอัตตวัชระและคุณครูสมศักดิ์ทัตติทั้ง7ท่านนี้เป็นครูผู้ใหญ่ถือว่าเป็นศิลปินโขนครูผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
1: ผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเลยถ้าดูในภาพพยนตร์นี้ก็จะเป็นอาวุโสน้อยสุดนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะดีใจมากเลยนะครับที่เป็นรุ่นเด็กที่ต้องไปได้รับการต่อจากรุ่นครู
2: ไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวว่าเราเองจะเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่ครูอารามท่านเกษียณท่านก็ไปอยู่กับวิทยาลัยนศิลป์ก็เหลือพ่อผู้ใหญ่ท่านกำลังซ้อมกับท่านอยู่มีครูคนหัวหน้างานเรียกหัวหน้างานตอนนั้นหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้างานนศิลป์ว่าผมสังกัดอยู่ที่งานนศิลป์ก็เดินเข้ามาถามว่าจิตเธอจะรับเขาจะต่อหน้าพาดพระพิราบกันเนี่ยเธอจะรับไหมเขาให้มาถามความสมัครใจครูบอกถ้าหลายๆคนผมรับแต่ถ้าเผอให้ผมไปต่อคนเดียวผมไม่รับเพราะเขากลัวพอบอกว่าเราจะได้ต่อเราขนลุกสู้แล้วใช่ไหมมันอะไรก็ไม่รู้มันมีจิตมันจะว่าจิตวิวรณ์ไหมใช่ไหมก็อาจจะเป็นได้หรือเรามั่นยึดมั่นถือมั่นในครูท่านแต่ก็ถามว่าดีใจไหมก็แอบดีใจลึกๆว่าเรายังได้ถูกพิจารณาให้ขึ้นมาก็เลยตอบรับไปว่าผมยินดีรับครับ
3: ผมรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตที่ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้กระผมต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบต่อเบื้องพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และตั้งใจจะรักษาท่ารำนี้สืบทอดตลอดไป
4: นับจากครั้งนั้นก็ได้ว่างเว้นไป20ปีกว่าจะมีพิธีถ่ายทอดให้กับรุ่น4ขึ้นมีผู้รับการถ่ายทอด14คน
0: หนึ่งในนั้นก็จะมีครูประเมศบุญยชัยซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติอยู่นะครับทั้ง14ท่านปัจจุบันนี้อายุเกิน60หมดแล้วครับนะแล้วก็มีบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเพราะว่าจาก2545จนถึงปัจจุบันนี้ห่างกันกี่ปีแล้วครับปีนี้2567ยังไม่ได้มีการถ่ายทอดเลย
4: การรำเพลงหน้าพาดอันศักดิ์สิทธิ์นี้นอกจากคุณสมบัติของผู้รำแล้วยังมีกฎเกณฑ์อื่นๆอีก
5: คือต้องต่อท่ารำในวังในวัดในบ้านห้ามแต่มันมีหลักคิดอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ในวังเป็นที่ระโหฐานวังคำว่าวังอ่ะเรามองว่าระโหฐานไหมดูแล้วดูมีสง่าราศีนะกับอีกอันหนึ่งก็คือความเขาเรียกความแน่นหนาของพื้นความแน่นหนาของบริเวณกระทืบเท่าไหร่ไม่พังถ้าบ้านอ่ะพังเต้นมันก็จะพังไปเองเพราะเป็นบ้านมันไม้มันไม่ได้บ้านอะไรก็เป็นบ้านโบราณเขาคิดมาดีแล้วในวังกับวัฒนธรรมมี2อันที่ต่อในวัดในวังและอาศัยบารมีพระมหากษัตริย์มันมีคอนเซปต์อันหนึ่งว่าการเป็นเพลงหน้าพาดสูงสุดฉะนั้นเวลารำรำยังไงให้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นโจทย์ยากมันเป็นโจทย์ยากรำยังไงให้ศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆคือต้องมีพลังต้องมีสมาธิที่สำคัญคือท่อนเพลงต่างๆครูจะเก็บครูจะยืดกระทบและครูจะยักตัวเนี่ยครูจะไปตามทำนองทั้งหมดฉะนั้นผู้ที่จะต้องรับการถ่ายทอดท่าองค์พระพิราบเจ็ดองค์ต้องมีความรู้ไปถามผู้บาอาจารย์ดูทางดนตรีเราแค่ท่ารำอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปคุยครูดนตรีว่าท่อนนี้หมดอย่างนี้ท่อนนี้เป็นอย่างนี้และแอคชั่นที่ใช้มันต้องแอคชั่นเป็นระดับมหาเทพเพราะไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับคือสิ่งที่มันจะทุกคนจะต้องไปเรียนรู้แล้วก็ต้องทำกันบ้านมากๆหนัก
4: ๆด้วยกฎที่เคร่งครัดทั้งหลายนี้พิธีสาธยายหรือทบทวนท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจึงได้กำหนดขึ้นเพื่อดำรงท่ารำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว
0: ้การสาธยายท่ารำอย่างที่บอกนะครับความประสงค์ของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีความประสงค์อยากจะให้มีการสาธยายท่ารำกันทุกปีหรือปีเว้นปีก็ยังดีนะฮะแต่การสาธยายที่ผ่านมาครั้งล่าสุดก็คือปี2550ที่จังหวัดลพบุรีห่างกันตั้ง15ปีเห็นไหมฮะ15ปีเพราะนั้นตรงนี้แหละครับคุณครูสุจิต พันสังจึงได้ปรึกษากับครูจตุพรรัตนวราหะก็ด้วยความเป็นห่วงไม่ได้มีการสาธยายท่าลำเลย
2: ครั้งสุดท้ายที่เราไปคือหลังจากพวกที่เราต่อให้ทั้ง14 15คนนี้แล้วเนี่ยก็ตกลงกันไว้ว่าเราจะสาธยายปีละ1ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะทำที่โบสถ์พระแก้ววังหน้าก่อนนั่นเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ก็ไปที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครั้งที่3ไปที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชครั้งที่4ก็ที่นาฏศิลป์ลพบุรีทำได้4ครั้งพอจะมาสุพรรณบุรีก็อ่างทองจบมันก็เกิดภาวะอะไรขึ้นมาความอะไรไม่พอใจอะไรกันไปส่วนเนื้อส่วนตัวแล้วผมเราก็ไม่เข้าใจเขาเลยเรื่องบริหารเขาก็บอกมาไม่เอาละเลิกแล้วก็เว้นมาจนกระทั่งมาถึงปีที่เราทำเมื่อปี65เนี่ยนะว่างเว้นมาเวลา10กว่าปีครูก็เป็นห่วงว่าถ้าเราไม่ทำซะเลยมันจะหายและอย่างหนึ่งกรมศิลปากรเขาก็ไม่ได้มาใส่ใจอะไรเรื่องที่จะสาธยายพอดีครูก็เป็นกรรมการสมาคมศิลปากรสมาคมก็เสนอไป
0: ศิลปากรสมาคมเนี่ยดูแลเรื่องของกองทุนท่านผู้หญิงแพ้วเสร็จวงเสนีอยู่ครูสุจิตก็นำความเนี่ยไปปรึกษากับทายาทของท่านผู้หญิงแพ้ว
6: ในวัตถุประสงค์ของกองทุนท่านผู้หญิงแพ้วเนี่ยกองทุนเนี้ยคุณยายจะมีขึ้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจศิลปินอาวุโสที่ยังมีแรงถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังหรือว่าคอยดูแลลูกศิษย์ให้ออกมาได้เท่าเทียมกับที่เคยได้ถ่ายรับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ออกมาเป็นภาพที่งดงามที่สุด
4: ไม่เพียงแต่ท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจารีตต่างๆที่ยึดถือกันในวงการนาฏศิลป์ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มจำนวนผู้สืบทอดอย่างไรก็ตามยังมีครูผู้มีความสามารถต่างช่วยกันพัฒนาและสืบทอดไว้ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีก็คือหนึ่งในนั้น
7: ย้อนกลับไปในช่วงสักประมาณพุทธศักราช2463นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โขนหญิงเนี่ยครับมีการประกาศสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็เนื่องจากว่าท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีร่วมกับทางคุณครูละมุนยมคุปคุณครูเฉลยสุขวานิชนะครับในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ในคณะละครสวนกุหลาบนะครับท่านก็ได้มีการฝึกซ้อมผู้หญิงนะครับให้จัดแสดงโขนมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบตัวพระตัวนางตัวยักษ์ต่างๆก็จะแสดงเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยท่านเป็นแบบอย่างนะครับท่านเป็นผู้ที่นำเรื่องของนาฏศิลป์ศิลปินคนเรื่องหรือเรื่องของโขนนะครับมีการจัดแสดงโขนเป็นแบบอย่างซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้กลับมาทำงานกับทางกรมศิลปากรเนี่ยครับได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏยศิลป์ไทยของกรมศิลปากรท่านแรกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ช่วยทางกรมศิลปากรเยอะอย่างมากทีเดียวในการที่จะคัดเลือกนักแสดงโขนฝึกซ้อมคนต่างๆเหล่านี้นะครับ
4: ท่ามกลางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์หลากสาขากับคำถามที่ว่านาฏศิลป์ไทยจะสูญหายไปหรือไม่คำตอบกลับน่าประหลาดใจเพราะยังมีคนรุ่นใหม่หลากหลายวัยให้ความสนใจเรียนรู้เป็นจำนวนไม่น้อยแต่เพราะศรัทธาไม่ใช่หรือที่เป็นแรงทำความฝันให้เป็นจริง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ประสานรวมกันบนแผ่นดินไทยผ่านการเวลาและภูมิปัญญาของช่างจากรุ่นสู่รุ่นเป็นงานศิลปะกรรมล้ำค่าของประเทศเราพบกับรายการจากรากสู่เราตอนศิลปะกรรมไทยบนพื้นที่ผู้คนและวัฒนธรรมอันหลากหลายทางไทย PBS
2: ไทย PBSคัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้ 7 นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ์ 8 นาฬิกาวันใหม่วาไรตี้ 9 นาฬิกาเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11 นาฬิกา 5 นาที เปิดสุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
3: ยินดีได้รู้จักนะครับ
4: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
2: 13 นาฬิกาเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ค13 นาฬิกา 30 นาทีรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
5: อักขินิกานะครับมันกันไม่ได้
6: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
2: 14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสารคดีผำพืชแห่งอนาคตนาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
7: กินเดี๋ยวจะเข้าสมมติว่าแล้ว
8: เดี๋ยวเข้าสมมติว่านะกินข้าวยัง
7: ก็นั่งขณะที่นั่งรออยู่เน
8: ี่
7: ยนี่มันอะไรเนี่ยแฟนคลับส่งมาแฟนคลับคุณหรือเปล่าส่งมา
8: เรามีแฟนคลับด้วยเหรอครับ
7: คุณพูดเอาไว้บอกรายการก่อนหน้านี้ว่าคุณเนี่ยจะต้องมีปิ่นโตตัวเองเพราะว่า
8: ใช่
7: มาทำรายการนี้หิวข้าวทุกที
8: ใช่แล้วอยากเห็นปิ่นโตด้วยนะ
7: ที่มีโลโก้ไทย PBS
8: ของไทย PBS
7: แสดงว่าเขาส่งอาหารให้เราเหรอ
8: เขาส่ง
7: มาเดี๋ยวมีอะไรกินบ้างมีอะไรก
8: ินในฐานะผู้อาวุโสครับ
7: มีอะไรกิน
8: เอ้าว่างเปล่า
7: ช่วยบอกหน่อยครับว่าเมนูโปรดของคุณคืออะไรทำไมถึงชอบเมนูนี้เฮ้ยผมเหรอแก่งเรื่องแก่งเรื่อง
8: แก่งเรื่องของภาคใต้ใช่ไหม
7: ถามว่าทำไมชอบเหรอ
8: มัน
7: แซ่บ
8: แล้วแซ่บใช่ไหม
7: แล้วมันสุขภาพสุดยอด
8: ใช่ไม่มีกะทิด้วย
7: ไม่มี

0: นี่
1: ใช่ไหมฮะ
0: อืมแล้วมันพอมันเผ็ดกินข้าวร้อนๆโอ้โห
1: แล้วมันต้องม
2: ีสุดยอดเลยสุดยอดเลยไอ้นี่ของคุณ
0: เดี๋ยวก็อย่าว่าผมมาเปรียบคุณ
1: แล้วตกลงเขาไม่ได้ส่งให้เรากินใช่ไหม
2: ไม่
1: ก็จะคิดว่าจะได้กินอาหาร
2: คุณนี่ๆเขาบอกให้คุณตอบนี่
1: ถ้าให้ส่งอาหารให้เพื่อนหนึ่งคนคุณจะส่งให้ใครแล้วก็เลือกเมนูอะไรให้เขา
2: เพื่อนคนไหนที่คุณชอบที่สุด
1: ยากว่าส่งให้เพื่อน
2: วีระ
1: ส่งให้อาจารย์วีระธีรพัฒน์นะครับเมนูที่จะส่งให้กินคือ
0: ฮะไหนก็ด่ามาดู
2: ที่ไหนยัง
1: ใบเหลียงใบเหลียง
2: ใบเหลียงผัดไข
1: ่ใบเหลียงผัดไข
2: ่
1: เพื่อสุขภาพ
2: คุณน่าจะได้ก็ชอบ
1: คือผมอยากให
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: เขาชอบไปเรื่องเขา
1: เรื่องของเขาฮะ
2: เราไม่สนเราไม่สน
1: ผมอยากให้ใบเหลียงผัดไข่
2: แล้วทำไมเหตุผลคือ
1: สุขภาพดี
2: ๆ
1: สำหรับคนที่ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณางบประมาณ
2: โอ้ยนี่สำคัญนะ
1: อย่ากินแต
2: ่ยุ่งเลยนะ
1: ขนมปังแฮมอะไรเง
2: ี้ยนี่มีการเนื้อนั่งกันนี่เราจะเตรียมอาหารส่งให้คุณและเพื่อนในเร็วๆนี้นะครับและถ้าต้องการเมนูอาหารรสชาติหลากหลายแปลกใหม่ตามมาดูกันที
1: ่เฮ้ยที่ไหน
0: Thai PBS Kitchen ของเรา
2: แสดงว่านี่เขาหลอกให้เราเนี่ยมาคิดถึงเรื่องอาหารแต่ว่ารายการนี้ใหม่มากนะ
1: มาแล้วใช่ไหม
2: Thai PBS Kitchen ครัว Thai PBS
1: ของเรานะครับ
2: เฮ้ยเขาต้องมีอะไรดีแง่ๆ
1: ต้องตามไปดูแล้วจะได้กินไหม
3: ตอนแรกเล่าให้พี่จู้ฟังเสร็จพี่วิสุทธ์มาเล่าพี่วิสุทธ์เล่าให้บิ๊กบอสอีกทีหนึ่งคุณสุทธิชัยเชื่อไหมครับตอนที่ผมจะไปยื่นหนังสือเนี่ยผมไม่คิดเลยว่ามันจะข่าวใหญ่ขนาดผมคิดแค่ว่าก็ไปยื่นหนังสือครั้งนึงให้มันทำเป็นธุรการให้มันครบถ้วนผมก็โอเคผมข้อมูลผมไม่ได้ใหม่อะไรมากคนก็พูดไปเยอะแยะแล้วผมก็เรียงแล้วก็ไปยื่นผมไม่ได้เตรียมว่ามันจะมีอิมแพคมาก
2: จะมาขนาดนี้ใช่ไหม
3: ใช่ผมประเมินสถานการณ์ได้แย่มาก
2: แต่มันจะเป็นมากจะเป็นประการเล็กๆที่จุดเป็นเพลิงใหญ่ได
3: ้ครับ
2: ผมก็มองว่านี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสังคมตรวจสอบแล้วก็ถ้ามีการเรียกพยานมาถ้าฟ้องกันจริงอ่ะมันก็จะเป็นฝ่ายประชาชน
3: ครับ
2: สู้กับฝ่ายผู้มีอำนาจนะเป็นจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าผมว่าหลักฐานต่างๆออกมามันชัดปิดบังลำบากมันอยู่ที่ว่ากระบวนการเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่า
3: ครับ
2: มันไม่มีมันไม่มีทางปิดบังอะไรได
3: ้หวังว่า ก็เราก็เปิดไปทีละนิดทีละหน่อยครับมีเยอะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเป
2: ิ
3: ดครับถ้าเปิดไปเยอะๆแล้วถ้าจะสั่งไม่ฟ้องจริงๆเนี่ยมันก
2: ็
3: มาเขาก็ต้องแบกรับภาระเยอะกว่านี
2: ้ใช่ใช่มันก็น่าเกลียดไปหน่อย
3: ครับ
2: ไปเราไปคุยกัน
1: ไป
2: อ้าววันนี้ข่าวร้อนที่สุดก็ต้อง
1: ร้อนที่สุดนะ
3: ร้อนที่สุดแล้วเหรอครับ
2: ร้อน
1: มากร้อนมาก
3: ร้อนเหมือนกัน
1: ร้อนขนาดทางโน้นจัดทัพสู้อ่ะ
3: ทางโน้นคือรัฐบาลเหรอครับ
1: แต่ที่เผยชื่อไว
3: ้อ๋อไม่ต้องจัดทัพอะไรหรอกก็ถ้าไม่จริงท่านก็แค่บอกไม่จริงนะครับท่านก็ดูพูดยากนิดนึงเนาะสังเกตไหมครับคุณสุริชัยพี่วิสุทธิ
1: ์
3: ผมเห็นท่านนายกให้สัมภาษณ์นักข่าวไปถามว่าไอ้เรื่องที่ไอ้รอมาพูดเรื่องโกงสวนี่เป็นยังไง
1: ไม่เกี่ยวไม่รู
3: ้ท่านนายกขั้นตอนแรกเขาบอกว่าพวกผมนี่ไม่น่าเชื่อถือ
2: หัวเราะก่อน
3: ไม่น่าเชื่อถือเราก็บอกว่าอะไรนะหลายครั้งแล้วไม่มีถอนไม่มียอมไม่ใช่ใครจะพูดอะไรก็พูดไปได
1: ้
3: นะครับก็โอเคแล้วนักข่าวถามเพิ่มถามสัก 3-4 คำถามอ่ะท่านค่อยตอบว่าเออไม่จริงผมไม่ทำผมไม่เกี่ยวผมว่านั่งคิดเอ๊ผมเข้าใจถูกไหมสมมติเวลาเราแบบเรานั่งอยู่ด้วยกัน3คนนะ3คนนะสมมติมันเริ่มสมมติมันเริ่มมีกลิ่นมาผมบอกพี่วิสุทธิ
2: ์
3: พี่วิสุทธิ์ตดเหรอคำแรกพี่วิสุทธิ์ต้องบอกว่าไม่ใช่
1: เฮ้ย
3: โดยธรรมชาติก่อนมันต
1: ้
3: องเฮ้ยไม่ใช
1: ่
3: ดีไม่ดีอ่ะถึงตดอ่ะยังปฏิเสธก่อนเลยใช่ป่ะมันโดยอัตโนมัติอ่ะมีที่ไหนผมบอกเฮ้ยพี่วิสุทธิ์ตดพี่วิสุทธิ์บอกไอ้คุณเป็นใครคุณไม่น่าเชื่อถือคุณมีนักการเมืองอยู่ข้างหลังคุณแม่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ล่ะพูดไปเรื่อยเปื่อย
2: แล้วก็ถ้าคุณตนแล้วคุณต้องปฏิเสธอย่างก่อนใช่ไหมแต่กลิ่นมันมาจากทางนั้นนี่กลิ่นตนคุณมาเนี่ย
1: แต่ว่าผมจะพิสูจน์ได้รวมมันมาพับไปแล้วไง

0: ได้เลย
1: ไม่รู้แหละใครตรวจไม่รู้แหละแต่ว่าเรียนทุกการจริงๆครับถ้าไม่ใช
0: ่
1: ท่านก็แค่พูดก็ไม่ใช่นะครับเรื่องจริงข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านเยอะกว่าผมเยอะผมรู้ก้อนนึงแล้วผมพูดไปนิดนึงนะครับถ้าท่านคิดว่าไม่ใช่มันไม่ถูกต้องอย่างไรท่านชี้แจงอธิบายได้หมดเลยนะครับผมก็จะรับฟัง
0: นี่ตกลงคุณ
1: ทีนี้
0: เชื่อว่ามีการคั่วสว
1: อ๋อเชื่อครับ
0: คนที่เราเชื่ออีกแบบนึงเรามาชวนรายการสมมติว่า
1: ครับ
0: สมมติว่าสวของอัวไม่มีหัว
2: ของอัวไม่มีหัว
1: อัวคืออัว
2: ของอัวไม่มีหัว
0: ใครไม่รู้ละ
1: ครับ
0: ที่มาเปิดชื่อ8คน
1: ครับ
0: มั่นใจหรือเชื่อได้ใช่ไหมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวสว
1: มีพยานหลักฐานเพียงพ
2: อ
1: ที่ผมไม่ได้พูดเองทั้งหมดผมไม่ได้พูดเองเลยผมอ้างอิงจากพยานที่เคยให้ข้อมูลไว้นะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับเราเนี่ยกำลังกลัวมากว่าเดี๋ยวภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยตามที่กกต.บอกไว้เนี่ยกกต.เขาจะสั่งคดี
0: หรือไม่ฟ้อง
1: ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับเราก็กลัวมากว่าเขาอาจจะไม่สั่งใครเลยที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะคืออาจจะสั่งฟ้องก็สว.นิดหน่อยไม่กี่คนนะครับแล้วก็ยกฟ้องอันอื่นไปหมดนะครับซึ่งถ้าหลักฐานไม่ถึงก็โอเคนะไม่เป็นไรแต่ผมไม่รู้ไงทีนี้เรามีข้อมูลระดับหนึ่งไม่ได้เต็มนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้คดีมอยู่ในมือกกต.คนเดียวอ่ะมันเป็นองค์กรเดียวที่ทำหน้าที่ได
2: ้
1: อ่ะแล้วที่ผ่านมาเราก็เชื่อถือเขาน้อยนะครับดังนั้นผมว่าวันนั้นก็เลยนึกได้ว่าอีกองค์กรนึงที่มันต้องตรวจสอบคนในรัฐบาลได้ก็คือฝ่ายค้านก็ไปบอกให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยคุณผลิตเนี่ยไปจัดเวทีสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือตรวจสอบสว.นี่ฝ่ายค้านไม่ใช่ตรวจสอบสว.นะฝ่ายค้านต้องตรวจสอบรัฐบาลนะฮะก็เลยไปบอกคุณผลิตเนี่ยพยานเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนนั้นคนนี้เขาถูกกล่าวหาอย่างนี้เนี่ยฝ่ายค้านไปทำหน้าที่อีกองค์กรหนึ่งคือกกต.ก็ทำไปเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ดังนั้นคนที่จะตรวจรัฐบาลได้อีกคนนึงฝ่ายค้านผมก็ไปยื่น
0: ก็ไปบอกฝ่ายค้านว่าทำหน้าที่เยอะขึ้นหน่อยทำอยู่แล้วทำให้เยอะหน่อย
1: ทำอยู่แล้วก็ทำมากกว่านี้หน่อย
2: แต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่มีกกต.หรือใครที่ส่งข้อกล่าวหาแล้วฟังข้อกล่าวหาไป
0: เป็นไลฟ์ป่ะ
2: ไม่ที่เป็นเอกสารน่ะ
0: ที
2: ่บอกว่าเป็นอะไรแจ้งไอ้มารับรู้ข้อกล่าวหาม
0: ารับทราบข้อกล่าวหาจะมี220
1: มีเยอะมีเยอะใช่ครับ
0: ตัวเลขแค่200กว่า26ก็จะไม่ได
1: ้โอ้ในคดีหลักนะครับ229ท่าน
0: 229
1: เป็นสว138คน
2: แล้วที่ส่งกกต.ส่งใช่มั้ยบอกจะมารับรู้ข้อกล่าวหา
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วในนั้นมีชื่อ9คนใช่มั้ย
1: อ๋อมีทั้ง9คนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดี
0: เขาที่ถือว่าเป็นผู้ต้องหา
2: ไม่ใช่ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหา
1: ผู้ถูกกล่าวหาในคดี
2: เขาบอกเขายังไม่ถูกเป็นผู้ต้องหา
1: เอาไปว่าเขาไปรับทราบข้อกล่าวหามาแล้วทุกท่านไปรับทราบ
2: แล้วกระบวนการนั้นไปถึงไหนแล้วไปยังทุกคนไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างไปแล้ว
1: ไปแล้วตั้งแต่ปี68ครับ
2: ผมจำได้ว่านายกยังบอกนะเขาถามว่าเนี่ยท่านได้รับอันนี้ยังบอกว่าใช่แต่ว่าผมยังไม่ใช่ผู้ต้องหาผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นผมจำได้ตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นบอกเฮ้ยมีระดับผู้บริหารพรรคระดับสูงเลยนะที
1: ่
2: โดนนั้นตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้นี่จะมีส่วนช่วยไหมว่าสิ่งที่คุณเป๋าถูกฟ้องเนี่ยก็บอกนี่มันมีสารตั้งต้นมานะ
1: อ๋อแน่นอนครับผมไม่ได้พูดลอยๆคือทุกท่านถูกดำเนินคดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมอย่างที่ผมเรียนนะฮะผมไม่รู้ว่าของผมเนี่ยมันที่ผมรู้เนี่ยมันเหมือนกับที่ดีไซน์รู้แค่ไหนแต่ท่านพระดอนก็ออกมาพูดเองท่านพระดอนก็ออกมาพูดเองว่าอันนี้ข้อมูลเก่าสองปีแล้วผมไปให้การกับพนักงานสอบสวนมาแล้วก็แปลว่าก็คงคล้ายๆกันคงไม่คล้ายกัน
2: ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพับลิกนะมันเป็นสาธารณะฉะนั้นถ้าสมมติว่าข้อมูลเหล่านี้สาธารณะแล้วคุณยิ่งชีพไปรวบรวมมาแล้วก็ส่งให้ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบจริงไม่จริงเนี่ยนะมินประมาณขึ้นมา
0: ผมพูดเป็นการทำหน้าที่ของภาคประชาชนเนาะใช่ไหมเห็นอะไรตามเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขาจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์เขาแต่ควรฟ้องหรือไม่อีกเรื่องนึง
1: ก็ก็ตามกฎหมายก็ให้เขาฟ้องได
0: ้
1: นะ
0: แต่ควรหรือไม
1: ่ครับ
2: ไม่ใช่ที่ศาลจะรับด้วยหรือเปล่าไงเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องทุกคนนั่นแหละผมไม่ชอบหน้าคุณผมก็หาเรื่องฟ้องคุณก็ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผมมีหลักฐานอะไรว่าคุณทำให้ผมเสียหายแต่ถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะมันก็อีกระดับหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะ คุณต้องถูกตรวจสอบได้อย่างนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือเปล่าการยื่นข้อเสนอฝ่ายค้านสามารถที่จะซักถามคุณเอ่ยชื่อคุณได้นะว่าชื่อคุณถูกเอ่ยในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาเอ่ยชื่อคุณเฮ้ยคุณเอ่ยชื่อผมคุณเอ่ยอย่างนี้คุณหมิ่นประมาท

0: เกินไปที่จะปิดหรือเปล่า
1: ด้วยความที่ใครจะจินตนาการว่าผมเป็นนักกฎหมายแล้วผมจะต้องขุดบ่อล่อปลาอะไรเอาไว้ว่าผมรู้กฎหมาย
2: ผมไม่ได้คิดไกลขนาดนั้น
1: ผมไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่ผมคิดเป็นว่าอาจจะโดนฟ้องก็ได้ดังนั้นผมปิดผมจะพูดอะไรผมระมัดระวังผมจะเขียนอะไรผมระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าฟ้องมาผมคิดว่าไม่ยากการต่อสู้คดีนี้ไม่ได้ต้องเตรียมข้อมูลอะไรใหม่เยอะแยะสามารถทำให้ศาลยกฟ้องได้ไม่ยากนะครับทีนี้ขอแค่ท่านเล่นแฟร์เกมถ้าท่านคิดว่าผมมันแย่มากผมมันทำให้ท่านเสียหายมากท่านต้องฟ้องให้ได้เลยชีวิตท่านนะท่านก็ฟ้องรวมมาเลย9ท่านฟ้องยื่นจ้างทนายฟ้องเองนะครับอย่าไปใช้เครื่องมือของรัฐอย่าไปใช้ตำรวจอย่าไปใช้อาการเพราะท่านเป็นถึงนายกอ่ะคิดภาพนายกเดินไปกล่าวหาบุคคลต่อตำรวจอ่ะเจอร้อยเวรอ่ะอายุ25เพิ่งจบใหม่อ่ะตำรวจมันจะมีความเป็นธรรมอะไรในการทำมันก็ต้องทำรับใช้อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปใช้เครื่องมือของรัฐนะครับท่านจ้างทนายความฟ้องเองผมก็ต้องจ้างทนายความไปสู้คดีเองแล้วเอาข้อเท็จจริงท่านวางผมเอาข้อเท็จจริงผมวางนะครับศาลอาญารัชดาไม่ต้องไปที่อื่นเหตุเกิดกรุงเทพฟ้องกรุงเทพนะครับแล้วท่านมาเบิกความเองเพราะว่าผมพูดถึงทุกท่านเนี่ยผมพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละท่านเนี่ยคนละแค่ประมาณ 3-4 บรรทัดผมก็จะถามทีละคำเนี่ยคำนี้จริงไหมชื่อนี้ผู้ช่วยส.ส.ของท่านจริงหรือเปล่าวันที่นี้คนนี้อยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าท่านตอบความจริงคนแต่ละท่านผมถามค้านไม่เกิน 4-5 คำถาม
0: แล้วตอบใช่ไม่ใช
1: ่ตอบ
0: ใช่ไม่ใช่เท่านั้นนะ
1: ตอบใช่ไม่ใช่แบบในหนังเลย
2: นะฮะทนายความเองจริงๆด้วยน
1: ะไอ้ผมต้องถามเองอยู่แล้ว
2: ว่า
1: เอง
2: แล้ว
1: ผมถามเองแต่ว่าจินตนาการนะคนมีอำนาจบางคนเนี่ยผมก็เทรดมาเยอะละเนี่ยเวลาคนโดนวิจารณ์ก็จ้างทนายไปฟ้องมอบอำนาจให้ลูกน้อง
2: ก็ทำอย่างนี้แหละ
1: อายุ30 40ไปเบิกความพอไปถึงถามค้านเขาตอบไม่รู้ไม่ใช่ผมสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องเพราะว่าพยานไม่มีน้ำหนักอ่ะมันไม่รู้ความจริงไงไอ้อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเรียกปิดปากถ้าทำอย่างนั้นน่ะเรียกปิดปากคือคุณไม่เผชิญหน้าความจริงดีกว่าคุณอยากไม่รู้ความจริงคุณมาดิแต่พอคุณจ้างคนให้ตำรวจทำคดีให้แล้วให้ลูกน้องไปเบิกความแทนคุณไม่อยากพิสูจน์ความจริงนี่หว่าถ้าคุณอยากพิสูจน์ความจริงคุณมาผมพร้อมคร
2: ับ ไม่ฟ้องก็ได้เพราะเดิมยืนยันใช่ไหม
1: ครับ
2: ท่านต้องเปลี่ยนใจ
1: ผมขอร้องอย่างนี้ คือไม่รู้บางสื่อก็ไปพาดหัวว่าผมเสียงอ่อยแต่ผมขอร้องให้ท่านคิดถึงบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายในประเทศว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่จริงท่านก็อธิบายว่าไม่จริงถ้าท่านคิดเห็นตรงนี้แล้วท่านตัดสินใจไม่ฟ้องผมขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณที่ไม่ทำร้ายผมแต่ขอบคุณที่ท่านช่วยกันรักษาบรรทัดฐานนะครับ
2: แล้วถ้าฟ้องต่อขอบคุณไหม
1: ไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณ
2: แต่ผมเป็นประชาชนผมจะขอบคุณนะ
1: ยังไงครับ
2: คือสมมติทางนี้ยังยืนยันฟ้องต่อนะไอ้เรื่องที่มันเงียบอ่ะมันจะไม่เงียบคือสังคมก็อย่าสนใจเรื่องสวที่เงียบหายไปเฮ้ยมีความสนใจไว
1: ้ก็จริง
2: กกต.จะฟ้องไม่ฟ้องจะถึงใครไม่ถึงใครเรื่องมันจะเงียบไหมมันถูกไฟส่องอีกรอบ
0: นึงทีนี้ขั้นตอนอย่างนี้ไปกกต.กับ DSI เขามีเส้นตายสิงหากันยามันยังไงถ้าที่ดูขั้นตอนอย่างนี้ไป
1: จริงๆกกต.ทำคดีนี้ช้านะครับอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าผมเป็นกกต.เนี่ยผมสั่งตรวจสอบตั้งแต่วันแรกและไม่รับรองผลแต่ว่าพอมันโอ้โหมีหลักฐานอะไรเปิดมาเยอะแยะแล้วเนี่ยก็2ปีเต็มๆละนะครับยังไม่ได้สั่งว่าจะทำอย่างไรทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยชุดคณะไต่สวนชุดที่26ก็มีความเห็นสั่งฟ้องมาแล้วถ้ากกต.อยากจะทำให้เร็วก็ควรจะสั่งฟ้องมาปีที่แล้วแหละนะครับ
2: แต่เห็นว่ามีชุดนึงสั่งไม่ฟ้องไง
1: ทีนี้ท่านพอคดีถึงมือท่านแทนที่ท่านจะสั่งฟ้องท่านก็งั้นขอไปตั้งอ
2: ีกชุดนึง
1: อนุอีกชุดนึงขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายกระบวนการนี้ไม่จำเป็นท่านจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได
2: ้
1: สั่งอะไรก็ได้แต่ตั้งเสร็จปกติมี35ชุดท่านก็ไปสร้างชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดที่36ให้ทำโดยเฉพาะเสร็จชุด36บอกไม่ฟ้องเลย
2: ไม่ฟ้องเลย
1: ตรงกันข้ามชุดแรกบอก
2: ฟ้องหมด
1: ฟ้องหมดชุดที่2บอกไม่ฟ้องเลยอะไรวะเราเป็นประชาชนรู้สึกยังไงฮะประชาชนรู้สึกว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานเพราะมันตรงข้ามกันลิบลับเลยอ่ะมันต้องมีใกล้ๆเช่นถ้าชุดแรกบอกฟ้อง115คนชุดที่2บอกฟ้อง118คนมันพอฟังได้ไอ้นี่มันอะไรวะมันกลับซ้ายขวาทีนี้มันก็อยู่ในมือกกต.ชุดใหญ่นะครับซึ่งสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าผมเชื่อมั่นว่ากกต.ชุดนี้โดยจิตใจของท่านผมไม่ทราบแต่โดยที่มาตามกฎหมายของท่านเนี่ย ไม่มีความเป็นกลางเลยไม่มีความ

0: อิสระเลยเพราะว่าตอนนี้กกต4ท่านจาก7ท่านเนี่ย มีที่มาจากการเลือกของสวชุดนี
1: ้
0: นะครับแล้วท่านก็จะมาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินว่าสวชุดนี้ผิดหรือไม่ผิด เอ้ยแบบนี้มันแปลกมากนะครับแปลกมากแล้วท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกเลือกมาก็เป็นอดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกเคยทำงานในกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย อีกท่านหนึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีสสอุทัยธานีก็มาจากพรรคนี้ตลอดการนะครับเนี่ยคือพอมันเป็นแบบนี้นะต่อให้ท่านสั่งอะไรมาด้วยเหตุผลยาว20หน้านะมันก็ไม่มีทางหายคลางแคลงใจนะครับเพราะสิ่งที่เราเสนอก็คือว่าท่านกกต.เนี่ยอันนี้เสนอจริงๆนะเพื่อตัวท่านเองนะครับท่านไม่ต้องสั่งอะไรคือท่านเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่รับเรื่องมาแล้วส่งต่อไปที่ศาลคืออย่าไปมองว่าท่านเป็นคนไปชี้ว่าคนไหนผิดไม่ผิดท่านไม่ต้องชี้อะไรเยอะท่านส่งไปที่ศาลเลยถ้าท่านส่งเรื่องไปศาลนะครับผมจะขอแสดงความนับถือแล้วท่านจะไม่ใช่ผู้ที่ชี้อะไรว่าผิดหรือไม่ผิดเมื่อไปศาลถ้าอะไรไม่มีมูลเลยศาลก็จะไม่รับฟ้องตั้งแต่แรกถ้าใครบอกว่าตัวเองไม่ผิดก็นำเสนอพยานหลักฐานไปสู้คดีปฏิเสธสู้คดีที่ศาลกระบวนการในศาลฎีกาพิจารณาโดยเปิดเผยประชาชนเข้าไปดูได้พยานหลักฐานถูกนำเสนอใครถามว่ามีไหมกล้องวงจรปิดเดี๋ยวไปเปิดกันใครถามว่ามีไหมเส้นทางการเงินเดี๋ยวไปเปิดกันเดี๋ยวไปนั่งดูกันแล้ววันนั้นเนี่ยสุดท้ายศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้นะครับแต่ศาลจะยกฟ้องด้วยความเชื่อมั่นของประชาชนว่าพิสูจน์กันเต็มที่แล้วหลักฐานไม่
1: ม
0: ีแต่ถ้ายกในชั้นกกต.เนี่ยถามว่ามีใครเห็นไอ้สำนวน 90,000 กว่าหน้าไม่มีใครเห็นท่านเห็นคนเดียวแล้วท่านยกเองเนี่ยไม่มีความชอบธรรมใดนะครับผมก็เสนอท่านแล้วก็เราเคยแถลงข่าวต่อกกต.เรื่องนี้เมื่อวันที่8พฤษภาค
1: ม
0: ขอให้ท่านสั่งฟ้องนะครับแล้วเราก็ทำแคมเปญชวนประชาชนเนี่ยติดแฮชแท็กเขียนว่าสั่
1: งฟ
0: ้
1: องส
0: ว.แค่นี้แฮชแท็กสั้นๆนะฮะสั่งฟ้องสว.คือบอกกกต.ว่าสั่งฟ้องสว.ได้แล้วนะฮะเนี่ยโพสโซเชียลมีเดียที่ไหนก็ได
1: ้
0: ท่านจะใส่รูปใส่ข้อความใส่ความเห็นใส่ข้อมูลอะไรประกอบช่วยกันหน่อยแล้วติดแฮชแท็กเดียวกันก็สั่งฟ้องสว. อันนี้ก็ชวนทำมาสักพักนึงแล้วนะครับก่อนที่จะมาพูดเรื่องภูมิใจไทยอะไรทีหลังเนี่ยก็ชวนนี้เพราะว่าคุณสุทธิชัยครับสิงหานี้กกต.บอกว่าสิงหานี้จะสั่งแล้ว
1: ใช่ใช่เส้นตาย
2: ถ้ากกต.สรุปว่าไม่สั่งฟ้องจะเกิดอะไรขึ้นคดีจบคดีจบไหม
0: จบ
2: แต่มันจะกินอะไรตามมาไหม
0: สมมุติว่านะครับจินตนาการสมมุติว่าโอ้เรื่องนี้สมมุติแล้วมันจริงยังไงไม่รู้มันขนลุกเลยมันสมมุติไม่มากไอ้เมื่อกี้สมมุติ
2: ไอ้นี่ใช่ความจริง
0: มันสมมุติไม่มาก
1: สมมุติว่าขนลุก
0: สมมุติว่ากกต.สั่งไม่ฟ้องเลยนะครับยกหมดผู้ต้องหา229คนไม่มีใครถูกตรวจสอบเลยใครถามใครที่เคยอยากถามว่ามีไหมกล้องวงจรปิดอ่ะมันมีแต่ไม่มีใครได้เห็นหรอกใครที่เคยถามว่ามีไหมเส้นทางจ่ายเงินอ่ะมัน
1: ม
0: ีแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีใครได้เห็นอีกเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องนี้มันก็จะถูกเก็บไว้กองไว้ในห้องเก็บของสำนักงานกกต.แล้วก็สภาก็ถูกทำลายเราจะหาไม่เจออีกแล้วเลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าคราวนี้สว.ชุดนี้สบายเลยครับตีกินไม่ต้องมีอะไรสบายแล้วคราวนี้ใช้อำนาจเต็มที่กฎหมายอะไรมาสส.ว่ามาฉันขวางรัฐธรรมนูญจะแก้ไม่ให้แก้จะอยู่ไปอย่างนี้แหละนะครับเลวร้ายกว่านั้นครับปี72พวกเขาจะหมดวาระแล้วต้องมีการเลือกใหม
1: ่
0: ถ้าคดีนี้สั่งไม่ฟ้องเขาอยู่สบายตัววันที่เลือกใหม่ก็จะเลือกด้วยระบบแบบนี้แบบที
1: ่ต้องกติกาเดิมนี่ก็ไม่ได้นี่
0: ใครมีเพื่อนเยอะโกยกันไปสมัครแล้วคนกลุ่มนี้ที่ชนะมาเนี่ยเขารู้แล้วมันทำยังไงระหว่างทางไปถึงวันนั้นเขาจะเลือกกกต.ชุดใหม่มาจนเต็มกกต.เป็นของเขาเรียบร้
1: อ
0: ยแล้วเขารู้วิธีแล้วมันทำยังไงคราวนี้ถ้ามีเลือกสว.หน้าใครอยากเป็นสว.วิ่งไปหาพวกเขาได้เลยเขาจัดการได้
2: เขารู้ใช่ไหมว่าอีกหาใคร
0: ก็ที่เป็นอยู่ตอนนี้วิ่งไปหา ทุกคนที่เป็นอยู่ตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงเอาเข้าขบวนการจะมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้อีกแล้วนะครับกกต.ก็จะเป็นของเขา 100% สว.ชุดหน้า200คนผมแทงเลยว่าถ้าเดินสายนี้200คนของเขาหมดสำรอง10คนก็ของเขาหมดไม่มีคนอื่นเลย
2: ไม่เหลือ คือถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะหมายความว่ายกฟ้อง
0: คนลุกเลยเนี่ยสมมติอย่างนี้เนี่ย
2: คดีจบนะมันจะไปเกิดการลุกฮือไม่เอากกต.ไหม
1: ลุกฮือจะเป็นใคร
2: พวกคนที่ไม่พอใจอ่ะคือผมคิดว่าประชาชน
1: คือถ้าบ้านเมืองถึงจุดนั้นนะอยู่ไม่ได้
2: มันจะ
1: อยู่ไม่ได้ประเทศชาติอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเกินกว่าขอบเขตของความที่อดความอดทนมันจะหมดไปเองสังคมอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันยึดได้กันขนาดนั้นนะแล้วมันชัดขนาดนั้นนะทุกวันนี้เราก็รู้สึกแล้วว่ามีคนรู้สึกอึดอัดมาก
2: ใช่
1: แต่ถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นสมบูรณ์แบบยึดอำนาจแบบสมบูรณ์แบบและสังคมไทยอย่าประมาทครับที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้คนนั้นคนนี้จะติดคุกคนนั้นก็มีมาแล้วนะแรงกดดันจากประชาชนจากในบางกลไกของสังคมที่ทนไม่ได้เนี่ยก็จะออกมาแสดงออกผมเชื่อว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะเร่งให้เกิดการล่มสลายของระบบการเมืองถ้าเขาคิดจะทำนะเขาต้องรู้นะว่าบ้านเมืองจะอยู่ไม่รอด
0: ครับ
1: ดูตัวอย่างในหลายประเทศที่คนรุ่นใหม่ออกมาแล้วบอกเราไม่เอาแล้วเราไม่สามารถจะไว้ใจพวกคุณได้อีกต่อไปอย่าให้มันเกิดถึงจุดนั้นฉะนั้นคดีนี้ผมถึงบอกเป็นกรณีศึกษาถ้าหากระบบกลไกทั้งหมดตรวจสอบแล้วไปจนถึงศาลแล้วทุกอย่างบอกว่าไม่มีใครผิดเลยไม่แต่คนเดียวเนี่ยนะเราก็ถ้าคนไทยคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าไอ้บ้านเมืองนี้เราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ได้ไหมกับสังคมอย่างนี้ผมคิดว่าสมมุติว่าอันล่าสุดเนี่ยคือสมมุติที่นำไปสู่อเวจีของประเทศแต่มันเป็นไปได้ไหมเกิดได้ไหมถ้าดูจากแนวโน้มเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้
0: โอ้ยสมมติแล้วมันเครียดสมมติซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันเดือนหน้านี่แล้วเนี่ย
3: ใช่ใช่
2: ผมเองมองในภาพนี้นะผมที่เขาไม่ปล่อยเกิดอย่างนี้
1: เขาไม่ปล่อยเขารู้ว่า
2: คุณจะฟ้องบางคนมันได้ผ่อนแรงต้านนะผ่อนเขาไม่พอใจเปิดไอ้น้ำหน่อยเอาวะฟ้องบางคนบางคนนะไม่ถึงคนที
1: ่แล้วคนพวกนี้เสียสละไหมคุณมา
2: ใครฮะ
1: เพราะมีเสียสละไหมว่าคนที่ต้องยอมอ่ะต้องยอมให้เขาฟ้อง
0: ครับ
2: เขาไม่มีสิทธิ์เลือกบ้างบางคนที่ว่าไม่อยู่หน้าต่อรองหรอก
0: อ่ะข้อมูลหน่อยข้อมูลผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือนอกจากคดี229คนเนี่ยนะครับที่มีสว.อยู่138และมีภูมิใจไทยมีอะไรด้วยเนี่ยมีคดีหนึ่งที่เป็นข้อหาฟอกเงินโดยเฉพาะนะครับคดีฟอกเงินเนี่ยมีสว.2คนถูกกล่าวหาคุณมาเรียภาวประธานกับคุณอัชราพันธ์หอมรสแล้วก็มีเสมียนพรรคภูมิใจไทยมีคนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเซตหนึ่งนะครับ
2: มีข้อหาอะไรฟ้องเงิน
0: ฟ้องเงินก็อย่างแย่สุดนะถ้าเป็นอย่างที่พี่วิสุทธ์ว่าก็คือเชือดคดีเล็ก8คนแล้วยก229ซึ่งนี่ก็แย่แล้วนะแต่ว่าถ้าแบบนั้นจะอ้างได้ว่าก็นี่ไงก็ยังไปต่อ
2: ใช่ไห
0: มถ้าไปต่อจริงเพื่อจะเปิดให้ช่องมันมีช่องระบายบ้างยังต้องฟ้องคดีใหญ่ครับเงี้ยพูดดักไว้ก่อนถ้าฟ้องแค่คดี8ท่านนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเรียกว่าระบบตรวจสอบมันไม่ได้ทำงานครับ
1: แต่ว่าความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ก็จะหมดไป
2: ครับ
1: ซึ่งนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล่มสลายของรัฐบาลพูดอะไรสว.พูดอะไรก็ไม่มีใครฟังแล้วฉะนั้นเราก็จะเลิกมีความหวังกับกลไกนี้ซึ่งมันจะนำไปสู่อะไรเราไม่รู้แต่ผมดูจากตัวอย่างหลายประเทศเมื่อเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละไม่ได้เลยมันจะเป็นความรุนแรงที่คุณสร้างขึ้นมาทำลายประเทศชาติจริงๆฉะนั้นถ้าสภาพเร็วที่สุดคือเขาจะแก้ตัวฟ้องบางคนเท่านั้นเองก็ไม่ได้แก้ปัญหานะผมไม่เชื่อเพราะทุกคนก็บอกอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ย
2: นี่ถ้าคนดูบอกว่าสับสนเป๋าอะไรเชียร์เป๋าว่าจะให้ช่วยอะไรได้บ้างจะ
0: ด่วนนะฮะด่วนนะฮะช่วยแฮชแท็กสั่งฟ้องสวก่อนเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยน cover ส่งเสียงเรื่องนี้เต็มที
2: ่
0: นะครับผมขอไปผมตั้งมั่นผมไม่หยุดผมจะพูดไปเรื่อยๆผมจะเปิดข้อมูลใหม่ๆอีกเยอะนะครับดังนั้นใครคาดหมายผมจะจัดม็อบผมไม่ได้จัดนะฮะไม่ผมทำหน้าที่ของผมจะเปิดข้อมูลนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเรารู้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไปภายใต้โครงสร้างของบ้านเมืองที่มันผิดปกติมันถึงมาถึงจุดนี้ได
1: ้
0: ผมก็ยังอยากจะมีความหวังเวลามองว่าบ้านเมืองมีความหวังอะไรไหมผมมองว่ามีความหวังเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง21ล้านเสียงที่ลงประชามติว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
0: แปลว่าเราต้องการจะมีส่วนร่วมในการออกแบบประเทศใหม
1: ่
0: นะครับแล้วเมื่อ21ล้านเสียงออกเสียงมาแล้วนะครับยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นแม้รัฐบาลแม้สว.จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้จะต้องเดินหน้าไปนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็กำลังเถียงกันอยู่ที่เรื่องว่า แล้วผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: มาอย่างไรพรรค

0: ใจไทยก็เสนอว่าอ่ะงั้นให้สวเลือ
1: ก
0: ให้สวสส
1: เลือก
0: เลือกพอเลือกเสร็จแล้วไปร่างมาฉบับใหม
2: ่
0: ก็ต้องมาให้สวอนุมัตินะฮะต้องให้ต้องผ่านสว1ใน4
1: ตัวลงไม่ยอมตัดทิ้งอำนาจนี
0: ้ไม่ยอม
1: ตัดส่วน
0: ประชาชนไม่ได้เลือกสวได้เลือกนะครับเราก็โอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญใหม่มันก็เป็นสีน้ำเงินนะครับดังนั้นเราก็เสนอว่าไม่ได้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด
2: 100%
0: นะครับแล้วโอเคสีน้ำเงินก็มีคนรักก็คงได้เก้าอี้บ้างสีอื่นๆก็ได้เก้าอี้บ้างมันก็เป็นเรนโบว์มีความหลากหลายนะครับเราก็เสนออันนี้แข่งขันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดาว่าสวพวกนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยสวที่เขาไม่ได้หัวนะฮะเขาจะโหวตให้เราไหมนะครับแต่เราก็ต้องพยายามก็ต้องส่งเสียงเราก็ต้องส่งเสียงเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะแบบอีกสักสองสามเดือนคือด่วนสุดคือสั่งฟ้องสวสิงหาคมแต่สักกันยาตุลาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาเรื่องกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็เชิญชวนทุกท่านช่วยกันลงชื
2: ่อ
0: นะครับเสนอร่างในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนที่ให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง 100% ไม่มีอำนาจสวเป็นพิเศษไม่เอาอำนาจสวไม่เอาระบอบสีน้ำเงินนะครับ
3: คนรุ่นนี้ต้องมีความหวังนะคนรุ่นเราอาจจะความหวังน้อยลงแต่ว่าคนรุ่นนี้ไม่มีความหวังแล้วก็บ้านเมืองยิ่งเจ๊งใหญ่เลยนะ
0: มันจำเป็นนะมันจำเป็น
3: มันต้องทำ
0: ครับคือในระยะ 3-4 ปีข้างหน้ายังไงผมคิดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ขาดออกไปจากการถกเถียงเลยนะครับยังไงมันก็ต้องมามันจะไปขั้นตอนไหนมันจะมีประชามติครั้งที่2เมื่อไหร่เดิมรัฐบาลนี้วางว่าต้นปีหน้าตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วก็อาจจะกลางปีหน้าคือมันจะมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทั้งหมดเดินไปภายใต้สวน้ำเงินแท
2: ้
0: ที่ไม่มีชักติดหลังเลยก็เดินลำบากนะครับเฉพาะหน้าก็เอาสั่งฟ้องสวให้ได้ก่อนแล้วกระบวนการรัฐธรรมนูญใหม่เราก็มาออกแรงด้วยกันอีกหลายยกครับทั้งประชามติทั้งเลือกตั้งสสรครับผม
1: ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหม
0: เหนื่อยจำเป็น
1: ไม่มีแววของการท้อถอย
3: ใช่แต่ว่าก็ผมก็เห็นในสังคมก็ช่วยไม่ใช่แค่เอาใจแล้วก็มา
1: ลง
3: มาแฮชแท็กมาไลค์มาร่วมกระบวนการผมเชื่อว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์
1: ใช่
3: นี่เพิ่งจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่านี่เป็นการสู้กันที่ระหว่างประชาชนผู้มีคำถามกับผู้มีอำนาจที่ไม่ตอบเขาเป็นเพียงคนกลางที่ทำให้มันเกิดเท่านั้น
1: กำลังสู้กับระบบที่เรา
3: ใช่ครับ
1: ขอบคุณเปา
0: ครับผม
1: ขอบคุณเปาครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคดีที่หญิงอายุ28ปีถูกทางการญี่ปุ่นควบคุมตัวดำเนินคดีใน2ข้อหานะครับหลังจากมีการตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในพัสดุที่รับหิ้วเข้าญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจได้เบาะแสรถยนต์ต้องสงสัยนะครับและอยู่ระหว่างการเชิญตัวมาสอบปากคำครับพ่อของหญิงอายุ28ปีนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีหลังจากที่ลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่นควบคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในซองกาแฟในพัสดุที่รับนำส่งให้กับลูกค้าพร้อมยืนยันนะครับว่าลูกสาวประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมากว่า1ปีและทุกครั้งจะมีการเปิดตรวจสอบสิ่งของก่อนเดินทางแต่พัสดุครั้งล่าสุดถูกแพ็คและซีลปิดมาอย่างเรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างแจ้งว่าเป็นซองกาแฟนะครับจึงไม่สามารถเปิดตรวจสอบภายในได้ทำให้ครอบครัวเชื่อว่าลูกสาวอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัว
1: เป็นเหยื่อแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
2: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
1: คือเขาเพิ่งทำมาได้เป็นประมาณปีหนึ่งฮะ
2: ครับขอโทษนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวออกมาแบบทางปปส.ประชาสัมพันธ์มากมายเลยว่าพวกที่รับหิ้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีความผิดตรงนี้เราได้แบบเตือนลูกหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหม
1: เตือนน่ะเตือนอยู่แล้วครับแต่เชื่อมั่นในลูกว่าลูกไม่ทำเรื่องนี้ครับผม
3: กับคนคืออิงๆนี่เขาเคยติดต่อกันมาก่อนเคยหิ้วของไปให้กันก่อนไหมคะ
1: อันนี้ได้ข่าวว่าเขามีส่งครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ซึ่งค่าจ้างก็คือ3,000
1: ใช่ครับ
2: เรามองว่าคุ้มไหมแต่ร้อนๆปะคะ
3: ร้อนจะเป
2: ็
3: นลมพอแล้ว
2: มันร้อน
4: ไปนั่งข้างในไหมให้ร้อน
2: ได้
4: ไหมก็ไปนั่งข้างในเย็นๆดีกว่าม
5: ีน้ำไหม
2: น้ำข้างในอ่ะจริงอากาศร้อน
5: ไปนั่ง
4: พ่อไปนั่งข้างในเย็นๆไหมคะ
5: ห้องแอร์
4: ก
5: ่อนได้ปะ
0: ข้อมูลที่ครอบครัวนำมามอบให้กับตำรวจนะครับเป็นหลักฐานการสนทนาในไลน์ Officialพบว่าผู้ว่าจ้างที่ใช้ชื่อว่าอิงอิงมีการติดต่อมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเพื่อสอบถามว่ามีเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ก่อนว่าจ้างให้นำพัสดุน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมไปส่งนะครับพร้อมกับส่งภาพพัสดุแจ้งที่อยู่ปลายทางในประเทศญี่ปุ่นและก็มีการโอนค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเงิน 3,600 บาทผู้ว่าจ้างนั้นเคยใช้บริการมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมทำให้เชื่อใจและรับงานอีกครั้งล่าสุดตำรวจสภ.บางบัวทองได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเบาะแสสำคัญพบรถยนต์สีขาวขับเข้ามาภายในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านประมาณ20นาทีก่อนที่จะขับออกไปขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ครอบครองรถนะครับเพื่อจะขยายผลติดตามผู้ที่นำพัสดุมาส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างในคดีนี้ส่วนอีกคดีครับเป็นคดีจ้างหิ้วมะขามเปียกซุกไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดตำรวจบุกจับนายเหงียนทินเฮาเป็นผู้ต้องหาชาวเวียดนามนะครับได้ที่ห้องพักย่านสาทรหลังจากมีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมากว่า2สัปดาห์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกว่าจ้างให้หิ้วสินค้าเป็นมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์ไปประเทศญี่ปุ่นที่ตำรวจมีการตรวจยึดของกลางไว้ได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับจากการตรวจค้นที่พักตำรวจตรวจยึดของกลางได้หลายรายการนะครับทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและพยานหลักฐานอีกหลายรายการและพบว่านายเหงียนเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้กับเว็บไซต์เป็นเว็บพนันของเวียดนามกว่า20เว็บไซต์ครับมีกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับปาร์ตี้ยาภายในบ้านเช่ากลางเมืองอุดรธานีนะครับได้ผู้ต้องหารวมกว่า21คนหลังจากมีการซุ่มดูพฤติกรรมการเข้าออกบ้านหลังนี้มากว่า3วันพบว่าเป็นจุดที่มีการนัดพบของนักท่องเที่ยวหลังจากที่สถานบันเทิงเลิกครับตำรวจและฝ่ายปกครองเมืองอุดรธานีนำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับภายในซอยดอนอุดมถนนอำเภอเขตเทศบาลนครอุดรธานีหลังจากใช้เวลาซุ่มดูพฤติกรรมการเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวมากว่า3วัน พบกลุ่มนักท่องเที่ยวหลังสถานบันเทิงเลิกได้มีการชักชวนกันมาปาร์ตี้ยาที่บ้านเช่าหลังนี้ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่เสพยาเสพติดเป็นประจำนะครับเป็นชายและหญิงรวมกว่า21คนอายุระหว่าง18ถึง48ปีกำลังปาร์ตี้เสพยาเสพติดอยู่ภายในห้องมีการเปิดเพลงพร้อมด้วยไฟแสงสีกันอย่างสนุกสนานจากการตรวจค้นพบทั้งยาอียาเคยาเสียสาวรวมไปถึงยาเสพติดที่มีชื่อว่าไฟฟ้ายนะครับที่เสพแล้วจะจำอะไรไม่ได้ไม่รู้สึกตัวจึงมีการควบคุมตัวทั้ง

0: 21คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนายชวิตป้องขันในอำเภอเมืองอุดรธานีเปิดเผยนะครับว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าที่บ้านเช่าหลังดังกล่าวมีการขับรถเข้าออกเป็นประจำและคาดว่าจะมีการมั่วสุมทำสิ่งผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้มีการประสานตำรวจชุดสืบสวนให้เข้าตรวจสอบตามปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับจนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการจัดปาร์ตี้ยาเป็นประจำและมีการวางแผนเข้าจับกุมพบทั้งชายและหญิงที่มั่วสุมเสพยาเสพติดกว่า21คนโดยมีนายวิทย์พลรับเป็นผู้เช่าบ้านครับตำรวจชลบุรีบุกไปช่วย3ตัวประกันชาวอินเดียนะครับที่ถูกแก๊งปากีอินเดียหลอกขายตั๋วทัวร์เที่ยวไทยในราคาถูกก่อนที่จะมีการจับตัวกักขังและก็ทรมานเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงินเกือบ10ล้านรูปีครับตำรวจและเจ้าหน้าที่จากสมาคมอินเดียพัทยาเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะครับใกล้กับแยกตลาดผู้ใหญ่กุยหมู่ที่13ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดียถูกจับตัวมาขังทรมานเพื่อเรียกค่าไถ่บ้านหลังดังกล่าวเป็นลักษณะของทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับสร้างติดกันกว่า10หลังทำให้ผู้ก่อเหตุไหวตัวทันต่างพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ตำรวจจึงตัดสินใจบุกเข้าไปภายในบ้านนะครับและก็ขึ้นไปที่บริเวณห้องนอนชั้น2ในห้องแรกครับพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าและมีผ้าเทปปิดปากเอาไว้ส่วนอีกห้องพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย1คนอยู่ในสภาพลักษณะเดียวกันโดยทั้ง3คนอยู่ในสภาพสะบักสะบอมนะครับที่ข้อเท้าทั้ง2ข้างถูกตีด้วยของแข็งจนเป็นร่องรอยเขียวช้ำหนึ่งในผู้เสียหายนั้นถูกสเปรย์พ่นตามร่างกายคล้ายกับทำให้เหมือนว่ามีเลือดไหลก่อนจะให้ข้อมูลผ่านล่ามนะครับว่าได้ซื้อทัวร์มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงได้นั่งรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปที่เมืองพัทยาก่อนจะมีชาวอินเดียที่ขี่รถจักรยานยนต์มารับแล้วก็พามาที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่21กรกฎาคมจากนั้นครับมีกลุ่มชายชะกัน5คนเข้ามาจับมัดมือมัดเท้าและใช้ผ้าเทปกาวปิดปากก่อนที่จะมีการทรมานและให้โทรศัพท์กลับไปหาญาติที่บ้านเกิดเพื่อให้จ่ายเงินรวมกว่า7ล้านรูปีหรือประมาณ2ล้าน5แสนบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด5คนนะครับเป็นชาวปากีสถาน4คนและชาวอินเดีย1คนส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงของขบวนการสแกมเมอร์รูปแบบใหม่โดยมีการหลอกขายทัวร์ในราคาถูกหลอกให้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะก่อเหตุลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ครับกรณีการประเมินการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตรวจที่โรงพยาบาลซานคามิโลและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับวันนี้ครูทรายภรรยาของผู้เสียชีวิตเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการแพทยสภาย้ำหวังว่าให้การตรวจสอบเป็นธรรมและจบโดยเร็วที่สุดพร้อมหวังให้คดีนี้เป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลขณะที่ตัวแทนของโรงพยาบาลนั้นนัดไกล่เกลี่ยผ่านสบส.ในวันที่7สิงหาคมนี้ครับนางสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายภรรยาของผู้เสียชีวิตชาวจังหวัดราชบุรีเข้าพบคณะอนุกรรมการแพทยสภานะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีร้องเรียนหลังสูญเสียสามีวัย30ปีโดยยืนยันว่าต้องการให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดครูทรายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าด้านหน้าโรงพยาบาลดังกล่าวมีป้ายระบุว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจจึงเชื่อว่าแพทย์นั้นมีความเชี่ยวชาญหากสามีได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่เกิดการสูญเสียส่วนการตรวจสอบว่าการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแพทยสภานะครับซึ่งแพทย์คู่กรณีได้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและคาดว่ากระบวนการจะใช้เวลาประมาณ1ปีโดยทนายความของโรงพยาบาลได้ติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะครับโดยนัดเจรจาในวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งครูทรายยืนยันนะครับว่าจะเข้าร่วมตามขั้นตอน
1: เราอยากเน้นย้ำให้ตรวจสอบในความ นะคะเป็นเกี่ยวกับ

0: คำว่าโรคหัวใจเนี่ยบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลน่าจะมีข้อมูลพื้นฐานของการเป็นโรคหัวใจเพราะจากที่ไปค้นคว้าที่หลังมาค่ะคำว่าแน่นหน้าอกร้าวถึงแขนเหงื่อแตกพักเหมือนเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจะเป็นค่ะก็เลยเน้นย้ำไปแล้วก็เน้นย้ำถึงว่าฝากไปว่าเราเข้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่8โมงกว่าออกมา11โมงกว่ามันไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือตรวจสอบที่ถูกต้องด้วยซ้ำก็เลยอยากจะให้เน้นย้ำไปว่าขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยให้ช่วยตรวจสอบทีว่ามันคือตรงไหนคะ
1: ภรรยาผู้เสียชีวิตย้ำนะครับว่าต้องการให้คดีนี้เป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลพร้อมเรียกร้องให้แพทย์คู่กรณีออกมาชี้แจงและขอโทษอย่างจริงใจโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามผลการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมายจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับแม่เด็กหญิงวัย4ขวบยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีกับชายอายุ25ปีที่ใช้มือตบหน้าลูกสาวถึง2ครั้งขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุครับอ้างว่าลูกชายนั้นป่วยเป็นจิตเวชแพ้เสียงร้องไห้ครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายอายุ25ปีใช้มือตบเข้าที่ใบหน้าของเด็กหญิงวัยเพียง4ขวบถึง2ครั้งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25กรกฎาคมหลังจากที่เด็กนั้นร้องไห้เนื่องจากแย่งของเล่นกับเด็กที่โตกว่าก่อนที่แม่ของเด็กและพนักงานศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาจะพาชายคนดังกล่าวออกจากที่เกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุแม่ของเด็กหญิงได้เข้าแจ้งความและพาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพะเยาซึ่งแพทย์พบรอยแดงบริเวณขมับขวาและได้มีการจ่ายยาแก้ปวดให้จากนั้นแม่ของชายที่ก่อเหตุได้โทรศัพท์มาขอความเห็นใจและขอพูดคุยให้มีการยอมความโดยอ้างนะครับว่าลูกชายป่วยเป็นจิตเวชและมักจะแพ้เสียงร้องไห้
2: สายแล้วน้องเขาบอกว่าโอเคก็ยอมเห็นใจไฟนั่นเหมือนกันนะเพราะว่าลูกมันเป็นพิษเวทเนาะแต่น้องก็ขออนุญาตแจ้งความเปิดไว้แล้วเนาะว่าน้องขอแจ้งความลูกน้องก็พยายามจะยอมความนะเนาะเชื่อแล้วไปเจอกันตีลงพักกันรอบนึงเขา
3: แล้วเป็นได้มีการลักษณะอู้จะได้ของความติด
2: เปิ้นก็เปิ้นว่าขอพันธุ์พน้อมเนาะ
1: ขณะที่ตำรวจภูธรเมืองพะเยาระบุนะครับว่ากรณีดังกล่าวได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับและอยู่ระหว่างการเรียกผู้ปกครองของผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุมาเจรจากันอีกครั้งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะหารือกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่การตรวจสอบปลอกกระสุนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสพบว่ามาจากปืนถึง14กระบอกในจำนวนนี้เคยใช้ในการก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชุดคลี่คลายคดีเปิดเผยผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนกว่า200ปลอกนะครับที่ใช้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งพบว่ามาจากปืนถึง3ชนิดก็คือปืน M16 อาก้าและปืนพกขนาด9มิลลิเมตรการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งสิ้น14กระบอกนะครับและบางกระบอกนั้นเคยใช้ก่อเหตุยิงนายบนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะพร้อมด้วยแฟนสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สืบทราบนะครับว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวในพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเจาะไอร้องประแงะรือเสาะจะแนะและศรีสาครได้มีการส่งสมาชิกมาร่วมปฏิบัติการก่อเหตุโดยมีนายอาซีซันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้ปฏิบัติการตรวจค้นและใช้กฎอัยการศึกควบคุมผู้ต้องสงสัยหลายพื้นที่นะครับอย่างที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของนายมัสรีผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรงพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนจึงมีการตรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบนะครับส่วนนายมัสรีถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามส่วนที่อำเภอจะแนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวนายอาฮามะ ไปยังศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลคดีความมั่นคงขณะที่จังหวัดปัตตานีครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายแวนูดิงผู้ต้องสงสัยในการสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่การตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกและกระสุนปืนลูกซอง13นัดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมหารือกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในสัปดาห์นี้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะมิติเรื่องประเทศมาเลเซียที่จะต้องขอความร่วมมือสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบใช้เป็นพื้นที่พักพิง
4: ผมคิดว่าให้คำสำคัญอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงต้องไปดูว่าไอ้เหตุการณ์อันนี้เราต้องคงต้องมานั่งดูว่ามันมีนัยยะยังไงมีนะครับผลสะท้อนยังไงก็เห็นว่าจะพยายามประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับ
5: เขาอยากให้รัฐบาลยอมรับการมี
4: ก็
5: มันเป็นไ
4: ปได้ไหมครับคือเราก็รู้ว่าเขาก็มีตัวตนนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่เขาต้องการนั้นไอ้เรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับการพูดคุยนั้นก็เพื่อลดความรุนแรง
1: วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและมีการขยายระยะเวลาในการยื่นทบทวนสิทธิ์รวมทั้งขยายให้ผู้ที่ถือบัตรรายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปในช่วงยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ประชาชนในหลายจังหวัดครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่ผ่านเกณฑ์วันนี้ยังคงเดินทางไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องครับอาสาสมัครมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนใจแก้วตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการไปตรวจสอบสิทธิ์เตรียมเอกสารและยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะครับหลังพบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่พบว่ามีข้อมูลเก่าที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับขณะที่บางคนมีการกู้เงินเพื่อนำมาประกอบอาชีพ
6: ผมว่าคืนสิทธิ์ให้เปิ้นคืนสิทธิ์ให้เปิ้นดีกว่าครับต้องมาอย่างไรอย่างนี้ล่ะนะครับเบาๆคืนสิทธิ์ให้เปิ้นเป็นปกติดีกว่าเปิ้นจะได้สบายใจตายอย่างน้อยก็มีน่ะเดือนนึงก็เปิ้นก็ได้ค่ากับข้าว300 400ก็คือได้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำเนิ่มยังได้อยู่นะครับน้ำปิกะปิน้ำป่าก็ยังดีอยู่300นี่ผมจะว่ามันช่วยมาได้นะก็ช่วยได้นะครับประทังชีวิตไปซื้อมาม่าได้ตุนไว้สำหรับผู้สูงอายุ
1: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครอบครัวของนายบัวชำนิกุลอายุ85ปีชาวอำเภอนางรองซึ่งเป็นผู้พิการสายตาและอาศัยอยู่กับภรรยาอายุ74ปีซึ่งป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็มีหลานพิการทางสมองแต่กำเนิดผู้นำชุมชนและลูกหลานพยายามลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้แต่สุดท้ายไม่ผ่านเกณฑ์นะครับระบบแจ้งว่ามีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดทั้งที่ที่นา9ไร่เศษเป็นมรดกตกทอดกันมาและไม่มีรายได้จากที่ดินแปลงดังกล่าวจึงอยากให้รัฐบาล นั้นพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่ขณะที่วันนี้ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับโดยขยายเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทั้งหมดจากเดิมสิ้นสุดในวันที่30กรกฎาคมเป็นวันที่30กันยายน2569และขยายเวลาในการยื่นทบทวนสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนการยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลทำได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายเดิมและรายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขและข้อยกเว้นในหลักเกณฑ์คัดกรอง4เรื่องนะครับได้แก่การยกเว้นไม่ตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษานอกระบบการศึกษายกเว้นกรณีเป็นกรรมการบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนการมีบัญชีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำหรือไม่มีการเคลื่อนไหวมานานรวมทั้งการยกเว้นเกณฑ์การถือครองรถยนต์อายุมากกว่า20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า15ปีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่าการปรับเกณฑ์การถือครองรถดังกล่าวก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มรถที่เป็นรถสะสมเก่าหรือว่ารถคลาสสิกครับ
7: รถเก่าเนี่ยมันก็มี2

0: แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับคือถ้าท่านมีครอบครองรถที่อยู่ในเกณฑ์คลาสสิกซึ่งตัวเนี้ยทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้แล้วท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ
1: ์ด้านปลัดกระทรวงการคลังกล่าวนะครับว่าแม้จะมีการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองเพิ่มเติมแต่การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการจะยังคงบังคับใช้เกณฑ์เดิมทั้งหมดนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินและยื่นอุทธรณ์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งซึ่งกรมการปกครองเปิดเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ครับแม้จะอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนะครับแต่ว่าทีมข่าวพบข้อมูลว่ามีผู้ออกมาแจ้งเบาะแสการวิ่งเต้นเพื่อนำชื่อออกจากกลุ่มผู้ที่ทุจริตสอบในหลายพื้นที่นะครับขณะที่ตำรวจนั้นมีการออกหมายเรียกอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสว.มารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์นี้ครับนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็น2คนนะครับที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันศุกร์นี้พนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงการกระทำผิดนะครับมีการใช้ตำแหน่งราชการและตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกให้การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบตรงกับคำให้การของนายอัศวินหรือว่าด็อกเตอร์วินผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่อ้างว่าได้รับคำสั่งจากนายพิชิตให้ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชในฐานะเป็นผู้จัดเก็บกระดาษคำตอบและอดีตอธิบดีสท.ในฐานะเป็นผู้จ้างจัดสอบและมีไฟล์เฉลยข้อสอบอยู่ในครอบครองหลังได้ข้อมูลสำคัญจากทั้งสองฝ่ายนะครับนายอัศวินมอบหมายให้นางสาวสัตพรซึ่งเป็นน้องสาวส่งข้อมูลให้กับกลุ่มที่มีหน้าที่แก้ไขคำตอบ11คนเพื่อแก้ไขคะแนนสอบพนักงานสอบสวนยังเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง11คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอ้างยี่และข้อหาอื่นรวม6ข้อหาภายในวันศุกร์นี้เช่นกันขณะที่ทีมข่าวได้รับเบาะแสนะครับซึ่งสอดคล้องกับที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าพบกระบวนการวิ่งเต้นให้เอาชื่อออกจากกลุ่มทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยยอมจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งจากเบาะแสจะพบนะครับว่าผู้ที่มีชื่อว่าคะแนนผิดปกติคนหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ติดต่อมายังนายหน้าที่เคยจ่ายเงินเพื่อให้สอบได้พร้อมกับจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ดึงชื่อของตัวเองออกจากกลุ่มที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อเพิกถอนสำหรับตัวเลขผู้ที่คะแนนผิดปกติที่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับพบว่ามีกว่า 5,924 คนเมื่อเทียบกับข้อมูลรายชื่อล่าสุดที่ชมรมสตองต่อต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพบว่าบุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอเพิกถอนกลุ่มแรกมีทั้งหมด 3,967 รายนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว5จังหวัดแรกที่พบรายชื่อสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานคร314คนซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรองลงมาก็คือพัทลุง229คนลำดับที่3คือจังหวัดสงขลา178คนลำดับที่4จังหวัดสุพรรณบุรี124คนและลำดับที่5จังหวัดนครศรีธรรมราช123คนครับ อาสาสมัครที่ดูแลโบราณสถานเวียงลอจังหวัดพะเยาพบร่องรอยที่เชื่อนะครับว่าเป็นการลักลอบขุดโบราณสถานเพื่อค้นหาทั้งวัตถุโบราณหรือว่าพระเครื่องครับ
2: ประมาณ2เมตรนะครับ
1: หลุมลึกขนาดความกว้าง2เมตรลึก2เมตรนี่คือร่องรอยการลักลอบขุดโบราณสถานนะครับซึ่งเป็นพระธาตุโบราณในกลุ่มเดียวกันกับพระธาตุหนองห้าภายในเขตโบราณสถานเวียงลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่อาสาสมัครดูแลโบราณสถานตรวจพบนะครับว่ามีเจตนาค้นหาวัตถุโบราณหรือพระเครื่องนายมนัสเวียงลออาสาสมัครที่ดูแลโบราณสถานเปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณฐานขององค์พระธาตุซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณค่าทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณสถานสำคัญในพื้นที่และได้มีการรายงานไปยังสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายและประเมินผลกระทบรวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายสำหรับเวียงลอถือเป็นเมืองโบราณสำคัญของภาคเหนือนะครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมากการลักลอบขุดค้นโบราณสถานไม่เพียงทำลายมรดกทางวัฒนธรรมแต่อาจทำให้ข้อมูลทางโบราณคดีที่ไม่สามารถทดแทนได้สูญหายไปอย่างถาวรครับทีมฟุตบอลอิตาลียกเลิกแผนการตั้งอันเดรียปิโลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่นะครับหลังจากที่ถูกวิจารณ์จากความสัมพันธ์กับบริษัทรับพนันสัญชาติรัสเซียติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
3: สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีตัดสินใจยกเลิกแผนแต่งตั้งอันเดรียสปิโลอดีตนักฟุตบอลชุดพาทีมคว้าแชมป์โลกปี2006เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังเกิดกระแสต่อต้านจากสังคมอย่างรุนแรงถึงเรื่องคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันปิโลทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทรับพนันสัญชาติรัสเซียส่งผลให้อิตาลีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่หวังกู้ศรัทธาจากการที่ต้องตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกมาแล้ว3สมัยติดต่อกันยังต้องควานหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ต่อไปหลังเป้าหมายหลักอย่างคาร์โลอันเชลอตติและเป๊ปกวาร์ดิโอล่าปฏิเสธที่จะเข้ามารับงานก่อนหน้านี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างตุรกีพบกับบราซิลซึ่งผลการแข่งขันในปีนี้ปรากฏว่าตุรกีที่พลาดท่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกกลับมาคืนฟอร์มเก่งเก็บชัยใน3เซตที่เหลือแซงเอาชนะบราซิลไปด้วยคะแนน23ต่อ25 25ต่อ2326ต่อ24และ25ต่อ21ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์เนชั่นลีกมาครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่บราซิลยังต้องรอแชมป์เนชั่นลีกสมัยแรกของตัวเองต่อไปหลังต้องพบแต่ความผิดหวังเป็นฝ่ายแพ้มาตลอดจากการเข้าชิง5ครั้งต่อกันที่กอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open มาสุดท้ายตำแหน่งแชมป์รายการนี้เป็นของเจนนี่ชินโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่กลับมาคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ใบที่2ในรอบ10ปีแม้จะทำผลงานรอบนี้ได้ไม่ดีนักเมื่อตีเกินไป3โอเวอร์พาร์แต่ด้วยผลงานสะสมจาก3วันที่ผ่านมายังทำให้เธอรั้งอันดับ1ด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์เฉือนเอาชนะคิมอาลิมเพื่อนร่วมชาติที่จบอันดับ2ไปเพียง2สโตรกเท่านั้นขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยดีที่สุดเป็นของโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลที่จบอันดับ3สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์พาราดอนศรีชาพันธ์อดีตตำนานนักเทนนิสไทยที่เคยขึ้นไปรั้งอันดับ9ของโลกร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์นักกีฬารวมถึงผู้รักการออกกำลังกายและกลุ่มแอคทีฟไลฟ์สไตล์ที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายอย่างมืออาชีพในทุกช่วงของการออกกำลังกายทั้งก่อนระหว่างและหลังทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสมรรถนะรักษาระดับพลังงานและช่วยให้ร่างกายพร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปในการสร้างเวลเนสอีโคซิสเต็มที่เชื่อมโยงกีฬาโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและคุณภาพชีวิตเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพปิดท้ายที่คาซูโยชิมิอุระนักฟุตบอลชื่อดังชาวญี่ปุ่นกลับมาทำประตูได้อีกครั้งในวัย59ปีในเกมที่ฟุกุชิมะยูไนเต็ดต้นสังกัดถล่มเอาชนะอิวากิฟุรุกาวะไป7ต่อ0ในเกมฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับคาซูโยชิมิอุระเจ้าของฉายาคิงส์คาซูลงเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในปี1986และเล่นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งทำให้มิอุระเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลอาชีพที่มีอายุมากที่สุดในโลก
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างนี้แบบนี้ครับ2แม่ลูกจังหวัดพิจิตรนำหมูกระทะติดล้อตระเวนขายได้ทุกที่ลูกค้ายิงกินได้เลยเหมือนอาหารจานด่วนได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีวิถีชุมชนบ้านไม้รูดจังหวัดตราดเก็บหอยแฉลบปรุงเมนูพื้นบ้านรับนักท่องเที่ยวมีให้กินแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้นจุฑามาศผูกโพพาชมความงดงามวัดถ้ำพระจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทรงล้านนาพร้อมกับชมถ้ำพระประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากไปดูการหารายได้เสริมนะครับแล้วก็จับตลาดของวงการการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์เอกโซติกนะครับคุณผู้ชมเขาทำฟาร์มภายในบ้านของตัวเองมีทั้งกิ้งก่าเบียดราก้อนเต่าซุนคาต้าแล้วก็งูคอนนะครับส่งขายทั้งในไทยด้วยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยครับกิ้งก่าเบียดราก้อนหรือว่ากิ้งก่าทะเลทรายหลายร้อยตัวครับเพาะเลี้ยงในบริเวณบ้านของนายภคพลคุณานนท์อายุ49ปีครับอยู่ที่หมู่บ้านข้อกลัวตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนเขามีอาชีพเป็นผู้จัดการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับปรับแต่งบ้านเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แปลกเอกโซติกเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2562นะครับเริ่มเลี้ยงตัวแรกด้วยเวลา6เดือนจากนั้นก็ซื้อตัวขนาดใหญ่แล้วก็ลองให้ผสมพันธุ์กันสามารถขายให้ผู้ส่งออกกิ้งก่าทะเลทรายไปยังต่างประเทศได้ครับเลยเลี้ยงอย่างจริงจังส่วนไข่กิ้งก่าก็ดัดแปลงตู้เย็นเป็นตู้ฟักไข่ครับด้วยความสว่างจากหลอดไฟควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติราคากิ้งก่าทะเลทรายนี่ขึ้นอยู่กับสีสันนะครับถ้าเป็นสีพื้นทั่วไปอายุสัก1เดือนก็ตัวละ500บาทถ้าเป็นสีดำล้วนแดงส้มเหลืองเขียวก็จะยิ่งแพงครับ
1: เริ่มต้นมันจะมีแบ่งเป็นหลายสีนะครับถ้าเป็นธรรมดานี่ก็ประมาณ500นะครับ500ขึ้นไปนะครับโดยปกติเนี่ยทางผมก็จะรอให้ลูกเบียร์อายุประมาณ1เดือนก่อนให้ลอกคราบ1ครั้งก่อนซึ่งจะมีสุขภาพที่ดีกว่าแข็งแรงนะครับ
2: หมายถึงว่า1เดือนเนี่ยราคา500บาทถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับจะเป็นแบบปกตินะครับแบบ normal ทั่วไปเลยครับ
2: แล้วอย่างอื่นนะฮะราคา
1: อย่างอื่นก็ขยับขึ้นตามสีตามเค้าเรียกว่าม็อบครับในส่วนของกิ้งก่าจะเรียกว่าม็อบ
2: สีตามมาถูกต้องมั้ย
1: ใช่ครับบางตัวเนี่ยจะเป็นตาสีดำนะครับท้องสีใสพวกเนี้ยความพิเศษของกิ้งก่าก็จะต่างกันไปเราก็จะกำหนดราคาต่างหากครับ
0: ยังมีเต่าซุนคาต้าหรือว่าเต่าทะเลทรายครับเป็นเต่าที่อายุยืนยาวอย่างน้อย 50-70 ปีครับให้ไข่มากถึงครั้งละ 15-40 ฟองเกินครึ่งในเวลาฟักออกมาแล้วก็มีชีวิตรอดได้ครับอันนี้ให้ผักเป็นอาหารนะครับแล้วก็ให้กินอาหารเสริมชนิดเม็ดทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมด้วยที่สำคัญคือต้องมีพื้นที่ให้เต่าซุนคาต้าได้เดินนะครับเพราะว่ายิ่งเดินสุขภาพเต่าจะยิ่งแข็งแรงและยังเลี้ยงงูคอนเป็นงูสีสวยงามนะครับอีกจำนวนหนึ่งเป็นงูขนาดเล็กดูแลง่ายครับรวมแล้วสัตว์ทั้ง3ชนิดเนี่ยมีไม่น้อยกว่า300ตัวซึ่งการดูแลสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ไม่ยากนะครับชอบแสงแดดตามประสาสัตว์ที่อาศัยในทะเลทราย
1: ครับตัวนี้จะเป็นสีสวยงามนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับไม่มีพิษด้วยนะครับก็ในการเลี้ยงก็จะเลี้ยงในภาชนะแบบนี้ครับให้อาหารสัปดาห์ละครั้ง
2: อ
1: ัน
2: นี้เวลาโตตัวที่นี่ยาวกี่เมตร
1: ประมาณถ้าเป็นงูคอนเนี่ยยังไม่ถึงเมตรครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่สุดไม่น่าจะเกินนิ้วครับ
2: เป็นงูพันจิ๋วใช่ไหมครับงูจิ๋วหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นครับ

0: ไซส์ไซส์เขาจะไม่ใหญ่แบบงูบ้านเรา
1: เป็นเลี้ยงก็ความสวยงามถูกต้องไหม
0: ใช่ครับก็จะเป็นอิโซติกเนาะเลี้ยงอิโซติกครับก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มครับบางคนชอบสัตว์แปลกก็จะเลี้ยงกัน
1: ตอนนี้การกินกันอยู่นี่ยังไง
0: ตรงงูก็จะเลี้ยงในกล่องแบบนี้แหละครับการกินก็จะให้เป็นหนูแช่แข็งครับหนูตัวเล็กๆครับแช่แข็ง
1: เป็นลูกหน
0: ูใช่ครับให้หนูสัปดาห์ละครั้ง
2: ลูกค้านี่มีทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่เด็ก6ขวบแล้วก็บางคนพ่อแม่มาซื้อให้ลูกครับเพื่อฝึกให้ลูกเนี่ยมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็กิ้งก่าเบียดราก้อนนะครับจะมีลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเขารวมตัวกันของผู้เลี้ยงส่งกิ้งก่าทะเลทรายเนี่ยรวบรวมส่งกิ้งก่าพันนี้ให้ผู้ค้ารายใหญ่ส่งไปยังแถบยุโรปสหรัฐนะครับจำนวนกว่า 1,000 ถึง 2,000 ตัวต่อการส่งออกแต่ละครั้ง
0: ผมมองว่าโตขึ้นเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยคือจะเห็นว่าแต่งงานช้าใช้ชีวิตกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีบางทีเรื่องของการทำงานอะไรพวกนี้เขาใช้เวลากับตัวเองค่อนข้างเยอะครับก็ทำให้สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่เป็นเพื่อนเขาได้เวลาที่เขา อย่างสมมติว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่หอพักอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะช่วยในส่วนของคลายเครียดอะไรเขาได้ผมมองนะครับก็ยอดของการสั่งซื้ออะไรเนี่ยมันก็ปกตินะครับก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: และยังต่อยอดทำให้เกิดธุรกิจรับฝากเลี้ยงสัตว์3ชนิดที่กำลังเลี้ยงด้วยครับเวลาที่คนเลี้ยงไม่อยู่บ้านนะครับหรือว่าต้องการเดินทางไปเทศกาลต่างๆไกลๆเนี่ยหรือว่ากระทั่งมีคนเอาปลากัดมาฝากให้เลี้ยงก็มีเช่นกันครับเราก็มีคำแนะนำถึงคนที่สนใจจะเลี้ยงสัตว์เอกโซติกนะครับคือสัตว์บางชนิดอย่างเต่าซุนคาต้าเนี่ยเขาอายุยืนมากๆ 50-70 ปีคนที่ซื้อไปเลี้ยงต้องวางแผนต่อด้วยว่าคนรุ่นต่อไปสมาชิกในครอบครัวเราจะรับดูแลช่วงต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนการหารายได้เสริมของชาวสวนที่จังหวัดตรังนะครับเขามีสวนปาล์มน้ำมันอยู่ก็เลยปลูกพืชแซมเข้าไปเป็นการปลูกฟักทองนะครับปลูกได้จนกว่าต้นปาล์มจะโตกว่านี้นะครับตอนนี้ปลูกประมาณสัก200กว่าไร่ด้วยกันแล้วราคาปีนี้พุ่งสูงกว่าปีที่แล้ว2เท่าเลยครับทำอาชีพเสริมระหว่างรอต้นปาล์มโตให้ผลผลิตนะครับด้วยการปลูกฟักทองบนเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่ครับแซมเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันที่มีอายุประมาณ1ปีบริเวณสวนปาล์มตำบลกะลาเสอำเภอศรีเก่าจังหวัดตรังของนายพัฒนาชัยพริกหอมนะครับซึ่งฟักทองเป็นพืชระยะสั้นนะครับใช้เวลาปลูกประมาณ90วันก็เก็บเกี่ยวผลได้เจ้าของสวนบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สวนปาล์มของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเจ้าของให้ปลูกฟรีเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลสวนปาล์มให้โล่งเตียนได้ด้วยครับศัตรูพืชอย่างหนูเนี่ยก็จะไม่มารบกวนกัดกินต้นปาล์มต้นเล็กๆนะครับต้นปาล์มเองก็ยังได้ปุ๋ยที่นำมาใส่ฟักทองด้วยเป็นฟักทองพันทองอัมไทย426นะครับโดดเด่นด้วยผลใหญ่ทรงแป้นสวยครับเปลือกแข็งทนทานต่อการขนส่งเนื้อสีเหลืองหนาครับรสชาติหวานมันเหนียวเป็นที่ต้องการของตลาด
3: ตลาดตอนนี้อยู่ที่นครเพชรบุรีราชบุรีตลาดไทยครับ
4: แล้วราคาขาย
3: ช่วงนี้ราคาก็ดีอยู่ครับ25บาทถึง18บาท
4: 18ถึง25หน้าสวนใช่ไหมคร
3: ับ ครับหน้าสวนครับ25บาทแล้วก็ลูกกี้18บาทครับผม
4: ก็คือขนาดไซส์
3: เล็กครับ
4: ไซส์เล็ก18บาทลูกใหญ่
3: 25บาทหน้าสวน
4: แล้วถ้าเราไปส่งเราคิดค่าขนส่งเพิ่มไหมครับ
3: ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าเขาจะพายรถมารับเองครับผม
4: รับเองถึงสวนเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: ปีนี้ผลผลิตราคาดีเกือบ2เท่าจากปีก่อนนะครับเพราะว่าฟักทองเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่ง1ไร่เนี่ยจะให้ผลผลิตประมาณ1ตันนะครับแล้วพอเก็บฟักทองรุ่นนี้แล้วจะพักแปลงหยุดปลูกรอปลูกรอบใหม่อีกครั้งในปีหน้าซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อต้นปาล์มน้ำมันโต3ปีขึ้นไปเนี่ยปาล์มจะแผ่ร่มเงาบังแสงจนปลูกฟักทองไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการแสงมากครับผลผลิตแล้วก็ราคาในปีนี้ค่อนข้างได้กำไรดีครับก็ยังส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อแล้วก็คนงานที่มารับจ้างเก็บฟักทองไปด้วยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำงานวิจัยแล้วก็แปรรูปกล้วยดิบนะครับให้เป็นแป้งแบบไร้กลูเตนนะครับซึ่งแป้งอันนี้เอาไปทำเป็นขนมอย่างคุกกี้ได้นะครับดีต่อคนที่เขาแพ้กลูเตนนะครับได้คุณประโยชน์แล้วก็ได้แปรรูปผลผลิตในพื้นที่ไปด้วยครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีทำคุกกี้แป้งกล้วยให้กับนายพีรวิทย์ทองป้องนะครับและคณะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ขอรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยนี้ครับเพื่อนำไปต่อยอดในฐานะผู้ประกอบการหลังจากที่อาจารย์คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำกล้วยน้ำว้าดิบนะครับคิดค้นวิจัยจนได้เป็นแป้งกล้วยไร้กลูเตนเนื่องจากในพื้น

0: ได้แล้วก็คนที่ไม่แพ้ก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยจะออกสีน้ำตาลออกเหลืองน้ำตาลมากกว่าคุกกี้ทั่วไปจากวัตถุดิบก็คือแป้งกล้วยที่มันมีสีเข้มกว่าแป้งสาลีค่ะจะบอกว่าในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญานะคะตั้งแต่ปี2562ถึงตอนนี้ก็7ปีแล้วพอมีผู้ประกอบการสนใจนะคะก็มีความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีมากที่ผู้ประกอบการจะมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายจริงอะค่ะแล้วก็อยากเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการจำหน่ายในท้องตลาดเร็วๆค่ะ
1: ที่ทำให้สนใจในคุกกี้แป้งกล้วยต้องบอกว่าอินกรีเดียนคำว่าแป้งกล้วยนะครับมันมีค่อนข้างหลากหลายแล้วในตลาดแต่ว่าคำว่าคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นนิชมาร์เก็ตเพราะว่าจากที่เราได้ทำการรีเสิร์ชมาแล้วเราเห็นว่ามันมีค่อนข้างน้อยครับแล้วคนไม่ค่อยทำกันด้วยและเรามองว่าคุกกี้แป้งกล้วยเนี่ยมันเป็นของทานเล่นที่ เข้าถึงคนไทยได้ง่ายอย่างนี้นะครับใช่อีกทั้งเรายังอยากที่จะพัฒนาต่อยอดวิจัยตรงนี้ไปสู่แมสมาร์เก็ตได้ครับ
2: ขนมหลายชนิดนะครับบางครั้งเนี่ยมีส่วนผสมของกลูเตนอยู่บางคนกินมากไปก็อาจจะแพ้ครับไม่สามารถย่อยกลูเตนได้จะเกิดอาการปวดท้องท้องผูกท้องเสียต่างๆแป้งกล้วยไร้กลูเตนนี้จึงเป็นทางเลือกสำหรับนำไปทำขนมเพื่อสุขภาพได้ดีครับทางคณะสาขาวิทยาการมขเนี่ยยังนำเรียกว่าพืชที่อยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปนะครับต่อยอดได้อีกหลายอย่างครั้งก่อนก็มีการเอาสับปะรดนะครับไปแปรรูปเป็นเวชสำอางใช้งานได้ดีเหมือนกันครับสองแม่ลูกที่จังหวัดพิจิตรนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ในอาชีพด้วยการทำหมูกระทะติดล้อนะครับคือเราไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านไปปิ้งย่างอะไรให้เสียเวลาครับตระเวนใส่รถขายได้ทุกที่ครับแล้วก็บรรจุลงกล่องลูกค้าสามารถใส่น้ำจิ้มเติมเครื่องกินได้เลยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยครับเป็นหมูกระทะติดล้อเพราะว่าตระเวนไปขายแบบนี้ได้ทุกที่เลยครับได้ยืนกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องนั่งปิ้งย่างบนเตาเองในร้านนะครับนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของนางรสรินทร์ประดิษฐ์ธรรมอายุ65ปีแล้วก็ลูกชายคือนายทิพย์ไตนะครับอายุ33ปี2แม่ลูกชาวพิจิตรลูกชายเนี่ยออกแบบรถพ่วงนะครับให้สามารถบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการขายหมูกระทะไว้ในรถเพียงคันเดียวมาขายได้ครับก็ตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆนำหมูนำผักสดแล้วก็ส่วนประกอบใส่ตู้แช่น้ำแข็งเพื่อความสดใหม่ครับเมื่อถึงหน้าโรงเรียนนะครับก็นำหมูออกมาย่างพอสุกแล้วก็บรรจุลงกล่องนะครับโดยในกล่องก็จะมีทั้งผักลวกวุ้นเส้นและหมูย่างที่สุกแล้วนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวทำให้น่ากินยิ่งขึ้นมีน้ำจิ้มแยกไว้ให้เสร็จสับนะครับทุกอย่างก็กินเหมือนกับกินหมูกระทะนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านสามารถราดน้ำจิ้มกินในกล่องได้เลยครับ
3: ก็อยากให้เด็กๆได้กินไงลูกชายมันชอบกินไงก็เลยมาขาย
4: จ้าชอบกิน
3: จ้าก็เลยทำขายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วที่แรกอ่ะว่าจะมีคนกินไหมอะไรไหมทีนี้เด็กมันกินเด็กหน้าโรงเรียนพอจ้า
4: ชอบใช่ไหม
3: จ้าเขาชอบเนี่ยขายดีทุกวันเลย
4: วันละเยอะไหมครับเนี่ย
3: ก็สัก20โลได้จ้า
4: หมู20โล
3: จ้าจ้าผักต่างหากคุณเส้นต่างหาก
4: แสดงว่าเด็กได้รับความนิยมกับเด็กๆ
3: จ้าเด็กชอบแต่ว่ามันก็เยอะนะ39บาทเด็กก็กินอิ่มอ่ะจ้า
2: ส่วนราคาขายครับมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ขนาด M 39บาทขนาด L 59บาทแล้วก็ขนาด XL 79บาทนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็จะสั่งขนาด M ขนาดที่อิ่มกำลังดีครับส่วนถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็เป็นการนั่งกินกันได้หลายคนแต่ละวันขายหมูกระทะแบบนี้ได้เยอะมากนะครับต้องใช้หมูถึงวันละ20กิโลกรัมเลยถึงจะขายพอครับก็ตัวคุณแม่บอกว่านี่เป็นอาชีพที่ลงทุนให้ลูกชายครับอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะครับแล้วก็ลูกชายเองยังขยันนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไลฟ์ขายให้เช่าบูชาพระเครื่องที่สะสมไว้อีกด้วยครับนักท่องเที่ยวที่ไปจังหวัดตราดในช่วงนี้ครับถ้าไปที่วิถีชุมชนบ้านไม้รูดเนี่ยจะได้มีโอกาสกินหอยฉลับนะครับที่เป็นของดีประจำท้องถิ่นเขาเลยนะครับการหาก็ค่อนข้างต้องใช้ความสังเกตค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีให้กินในช่วงของหน้าฝนเท่านั้นเองครับถ้าคนที่ไม่รู้เวลามองไปที่เสาสะพานหลังน้ำลดนะครับเห็นเปลือกหอยมาเกาะเต็มไปหมดแบบนี้ครับมองผ่านๆไปก็นึกว่าไม่ใช่หอยที่นิยมกินแต่ว่านี่คือหอยแฉลบนะครับอาหารรสเด็ดแห่งชุมชนบ้านไม้รูดตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเลยครับชาวประมงเห็นนี่คือยิ้มเลยเพราะว่าได้ของอร่อยไปทำกิน

0: ตั้งใจนำไปทำอาหารต้อนรับผู้มาเที่ยวบ้านไม้รูดด้วยเนื่องจากว่าที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวในลำคลองไม้รูดส่วนตามพื้นเลนปนทรายริมลำคลองก็มีหอยแฉลบอาศัยเป็นกลุ่มก้อนนะครับกระจายกันไปทั่วหอยแฉลบหรือว่าหอยมุกใบไม้ครับรูปร่างจะแบนบางคล้ายกับใบไม้หรือว่ารูปอ่านม้าอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับใช้เส้นใยเหนียวๆเนี่ยเกาะติดกับรากไม้หรือว่าซอกหินต้องค่อยๆแงะออกมาครับ
1: โอ้คือโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ที่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักกินกันตรงที่ว่าตัวแบนคิดว่าไม่มีเนื้อแต่จะเป็นหอยเฉพาะ

0: น้อยนี่ไม่ค่อยได้ล้างหอยนะเนี่ย
1: พอได้หอยมาพอสมควรนะครับก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดนานประมาณสัก10นาทีครับจากนั้นจะค่อยๆแกะเนื้อออกจนหมดทุกตัวครับแล้วนำไปชุบแป้งทอดกรอบก่อนนำไปทอดในน้ำมันใช้ไฟปานกลางก็พอครับรอจนหอยสุกดีนะครับจะเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆระหว่างทอดก็ต้องพลิกหอยไปมาให้สุกทั่วสม่ำเสมอครับตอนนี้มีชาวบ้านบางส่วนก็จะแกะเนื้อหอยแฉลบแพ็คถุงขายกันด้วยราคากิโลกรัมละ80-100บาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาหามาได้เนี่ยก็จะเอาปรุงอาหารกินเองในครอบครัวครับ
0: เก็บไว้ดองดองธรรมดาเนี่ยครับดองแบบดองน้ำแข็งในตู้แช่ธรรมดานี่แหละครับแต่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่

0: ตามด้วยการปรุงน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพื้นบ้านของที่นี่ครับเขาใช้พริกขี้หนูกระเทียมตำให้ละเอียดใส่เกลือแล้วก็บีบมะนาวก่อนจะใส่น้ำจิ้มไก่ผสมลงไปในน้ำพริกเกลือด้วยครับคนให้เข้ากันแล้วก็ใช้หอยจูแป้งทอดมาจิ้มกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยหรือว่าจะกินเป็นอาหารว่างกับแกล้มก็ได้เหมือนกันนะครับและยังนำไปทำเมนูพื้นบ้านอื่นๆได้อีกหลายอย่างทำแกงเลี้ยงแกงเผ็ดแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดแกงคั่วผัดชาหรือว่าแล้วแต่พ่อบ้านแม่บ้านแต่ละบ้านจะปรุงกันได้เลยครับการหาหอยแฉลบแบบนี้มาปรุงเป็นเมนูต่างๆเนี่ยจะมีไปสักประมาณถึงเดือนกันยายนเท่านั้นนะครับรวมๆในช่วงหน้าฝนประมาณ 4-5 เดือนนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปบ้านไม้รูดช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสชิมหอยแฉลบกันเพราะว่าผู้ประกอบการแม่ครัวเขาก็ทำเอาไว้รับนักท่องเที่ยวกันอยู่แล้วครับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อครับเป็นเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วยที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปชมความงดงามของวัดถ้ำพระที่โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทรงล้านนาครับแล้วก็ไปชมถ้ำพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากครับเสริมความเป็นสิริมงคลติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: วัฒนธรรมทรายน้ำและธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่นี่คืออำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาและความงดงามของสถาปัตยกรรมที่วัดถ้ำพระสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
2: วันนี้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่วัดถ้ำพระนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนมัสการค่ะหลวงตาค่ะ
3: น่าเจริญพรยศ
2: หลวงตาแดงจะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมอุโบสถค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปท่องเที่ยวถ้ำ
3: เจริญพรยศเยอะเชิญโยมเลยอันนี้ก็เป็นถ้ำเมื่อก่อนจะเป็นนั่นเฉยๆเป็นช่องเล็กๆนะทีนี้ท่านพระครูท่านมาสำรวจมาก็มาเจอก็เลยแต่งเป็นทางเข้าก็ถึงปัจจุบันนี้ก็สวยงามพอสมควรนะไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ใหญ่นะถ้ำนิดเดียว
1: เมื่อก้าวผ่านเข้ามาในถ้ำจะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายและความเงียบสงบค่ะ
3: ก็มีอยู่หลายอย่างนะที่มีทั้งของเป็นของของที่โยมเขาเอามานะถวายแล้วก็มีสร้างขึ้นพระประธานองค์สีทองนั่นก็นั่นสร้างให้เขามาปั้นนะก็มาปั้นในถ้ำนี่แหละทีนี้ก็มีพระพุทธรูปมันหลายๆปางสมาธิปางห้ามญาติมันแล้วก็ศิลปะพุทธรูปของทางเหนือ
2: oh.
3: นะมีที่ใส่ชดาใส่อะไรพวกนี้ นะ oh. พระแก้วมรกต
1: ภายในถ้ำแห่งนี้ยังเปิดพื้นที่กับผู้ที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือสามารถเข้ามากราบไหว้สวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
3: วัดถ้ำพระนี่นะก็เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านพระครูคือหลวงพ่อจรัญนะอภิชาโตได้มาเจอมาพบแล้วก็ท่านก็เลยมาจำพรรษาอยู่นี่ก็ได้พัฒนานะพัฒนาขึ้นมาเป็นถ้ำก็ได้ปรับปรุงนะแต่งมาตลอดโยมก็มาเห็นอย่างนี้ก็เป็นโยมที่ศรัทธานะเงินสาธุของโยมนั่นแหละที่มาทำพวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละนะก็มีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิฝึกจิตฝึกใจของเราไม่มีอะไรมากนะนะพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงก็อย่างนั้นก็มาจากหลายประเทศ
2: ค่ะ
3: นะคือเขาเข้ามาเที่ยวมาเรื่อยๆเขาจะมาเกาะกลุ่มกันมาบางคณะก็มาสัก10บางคณะก็มา5เนี่ยมันมีขบวนของเขาอ่ะมีขบวนมอเตอร์ไซค์ของเขานะมาเที่ยวมา
2: ค่ะ
3: ก็ถามๆก็ดูก็บอกว่า มาจากออสเตรเลียบ้างมาจากอังกฤษบ้างอเมริกาก็มีอเมริกาก็มีแล้วก็พม่าพม่าจะมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันข้ามตรงท่าสมยางก็มาเที่ยวนี้ได
2: ้
3: แ
2: ล้
3: วก็ในนี้ก็มีวัดพม่าอยู
2: ่
3: นะวัดมันดาเลอยู่ในตลาดน
2: ั่
3: น
1: หลังจากพาเดินชมภายในถ้ำแล้วจะพาขึ้นบันไดไปชมความสวยงามของอุโบสถค่ะ
2: ตรงนี้ก็คือเป็นงานปั้นจากฝีมือของช่างที่ไหนนะคะพระอาจารย์คะ
3: อันนี้ช่างบ้านเราเนี่ยเชียงใหม่นี่แหละ
2: อ๋อทางเชียงใหม่นี่เองค่ะ
3: มาปั้นอยู่นี่แต่9ปีแล้วมั้ง
2: ค่ะ
3: ทำแต่ละนั่นนี
2: ่แต่จุดนี้ก็คือจะเป็นทางขึ้นไปที่อุโบสถใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะ
1: สำหรับบันไดขึ้นไปอุโบสถมีมากกว่า90ขั้นค่ะเมื่อมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายจะได้ชมวิวมองเห็นทิวทัศน์เขาสลับซับซ้อนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเมืองแม่เสรียงพร้อมกับรับลมเย็นๆที่พัดผ่านค่ะและเมื่อเดินขึ้นมาด้านบนจะได้ชมกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมอุโบสถทรงล้านนาที่สะท้อนถึงประณีตศิลป์ของช่างฝีมือท้องถิ่นค่ะ
3: ชั้นล่างของอุโบสถนี่นะจะเป็นที่ทำรับฝึกพวกอะไรพวกบุญของชาวบ้านนะแล้วก็ใช้เป็นประกอบกิจกรรมของสงฆ์ทางกิจกรรมของสงฆ์ได้เช่นกระถิ่นบ้างไหนนะพระป่าอะไรพวกนี้รับได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้โยมเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระได้นะแล้วที่นี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่หินแกะสลักหินดำหินก็บอกหินจากแม่น้ำโขงไงนะก็ดีก็หลายๆรูปนะหลายองค์เป็นพระไม้แกะสลักก็มีรูปปั้นรูปปั้นปั้นปูนปั้นก็มีมีรูปปั้นของหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนแต่องค์ขาวๆนี่เป็นศิลปะของพม่าทั้งพม่าทั้งไทยใหญ่ไปทางนู้นเขานะก็มีหลายๆอย่างโยมก็ดูก็สวยดีทางฝีมือทางเหนือเราก็ทำได้สวยมากนะ
2: ส่วนภายในก็คือจะใช้วิธีการใช้ไม้ประดับตกแต่งสถานที
3: ่ใช่ส่วนใหญ่จะมีเป็นไม้ที่มานั่นเขาทั้งฝ้าทั้งเสาเราจะเสาเป็นเสาปูนโยมเราก็ใช้ไม้แกะสลักที่เขาสลักไปแล้วก็มาหุ้มอีกทีหนึ่งนะหุ้มให้มันเกิดความสวยงามขึ้น
1: หลังนี้โดดเด่นด้วยงานไม้แกะสลักคงเอกลักษณ์งานช่างศิลป์ล้านนาโดยลวดลายแกะสลักมีความละเอียดอ่อนช้อยก่อนจะพาเข้าไปกราบสักการะองค์พระประธานด้านในเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
3: ด้านบนนี้จะเป็นที่ทำสังฆกรรมสงฆ์นะเช่นทุกวันพระนี่จะมีพระมาลงอุโบสถถ้าวันการอย่างเช่นกฐินพระป่าเนี่ยก็รับได้เดี๋ยวโยมจะมาปฏิบัติธรรมเขาก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้นะอนุญาตนี้ทีนี้ด้านหลังของตานี่ก็เป็นพระประธานที่เขาก็ข้างบนก็จะปิดทองทั้งองค์ปิดทองทองคำแท้ทั้งองค์ก็ห้ามโยมปิดทองเอาทองไปปิดต่อห้ามเด็ดขาดก็เราจะมาดูเรื่อยนะทั้งสถาปัตยกรรมพวกนี้ก็เป็นช่างจากทางเหนือเรานี่แหละเป็นคนแกะคนสลักพวกนี้ทำหน้าต่างประตูทำจากไม้หมด

0: นอกจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนาแล้วลานกว้างหน้าอุโบสถทางวัดยังได้เนรมิตเป็นสวนพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามาเก็บนำไปประกอบอาหารสะท้อนถึงความเอื้อเฟื้อและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนค่ะ
1: ที่อำเภอแม่สะเรียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นแนวธรรมชาติอีกหลายจุดให้ไปกันได้นะครับใครมีโอกาสไปอุทยานแห่งชาติสารวินกันหรือว่าจะไปที่ชมทะเลหมอกก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีแช่น้ำพุร้อนก็มีให้เลือกด้วยครับเรานี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชวนท่องเที่ยววัดภูถ้วยทองที่จังหวัดหนองบัวลำพูรับไปดูวิวสวยธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาสะท้อนถึงพลังบุญและความสงบนะครับนมัสการองค์พระธาตุภูถ้วยทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ซอสเย็นตาโฟสีแดงจากธรรมชาติปลอดภัยไร้สารเติมแต่งที่สามารถทำได้ที่บ้านติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำเย็นตาโฟซึ่งเป็นอาหารที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารของคนจีนแคะค่ะที่ตั้งใจมาทำเย็นตาโฟวันนี้เพราะว่าซอสแดงค่ะซอสแดงแบบนี้มันแดงจริงๆนะคะแล้วซอสแดงแบบนี้บางทีเขาก็ใช้สีสังเคราะห์แล้วสีสังเคราะห์เพื่อให้สีแดงแบบนี้นะคุณผู้ชมสีแดงแบบปองโชโฟอาโฟคือเลขสี่ปองโชสี่อาแบบนี้เราจะได้สีแดงแบบนี้เลยโบก็คิดว่าถ้าเราสามารถทำซอสกินตาโฟเองได้เนี่ยค่ะเราก็จะกินกินตาโฟอย่างสบายใจเมื่อกินตาโฟเป็นของคนฮักกาหนึ่งสิ่งที่คนฮักกาเขามีแล้วเขาก็เชิดหน้าชูตามากเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยก็คือลูกชิ้นแคะลูกชิ้นแคะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากการที่ชาวแคะเนี่ยเข้าถึงแป้งสาลีเพื่อเอามาทำแป้งห่อเกี๊ยวเนี่ยยากเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ห่อแล้วเกี๊ยวเอามาสอดไส้เต้าหู้ดีกว่าเพราะว่าคนแคะเนี่ยค่ะนิยมกินเต้าหู้คนแคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ติดทะเลเท่าไรนักจะกินธัญพืชเป็นหลักก็เลยมีเต้าหู้เยอะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ยี้หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะรับประทานกันลูกชิ้นแคะก็เลยเป็นลูกชิ้นที่มีส่วนผสมของหมูของโปรตีนที่สอดไส้เข้าไปอยู่ในเต้าหู้ค่ะจะเริ่มจากการทำลูกชิ้นก่อนเนาะจะทำลูกชิ้นให้อร่อยเราก็จะต้องมีพืชผักสมุนไพรเราก็เริ่มจากนี่เลยค่ะรากผักชีคนจีนแค่เห็นแล้วก็อาจจะงงเนาะใช้รากผักชีด้วยหรออะไรแบบนี้กระเทียมนิดนึงค่ะปัดอันนี้ให้เข้ากันก่อนเนาะเสร็จแล้วตามตำรับเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนแค่อยู่บนภูเขาใช่ไหมก็ไม่มีอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็คือจะใช้หมูค่ะสอดไส้เข้าไปในเต้าหู้แต่ว่าปัจจุบันนี้คนจีนแคะเข้าถึงอาหารทะเลได้เพราะฉะนั้นจีนแคะวันนี้เราก็เลยจะใส่ทั้งเนื้อปลาเนื้อหมูแล้วก็เนื้อกุ้งลงไปในลูกชิ้นค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาบดปลาอินทรีปลาน้ำดอกไม้ได้หมดใส่หมูสับค่ะความเป็นลูกชิ้นแคะของคนแคะดั้งเดิมเนี่ยคุณผู้ชมมาจากการที่บอกว่าเขาไม่ถึงอาหารทะเลเนาะคราวนี้สิ่งที่เขาใส่อ่ะก็คือปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งใส่ลงไปเพื่อปรุงรสหมูที่จะเอาไปสอดไส้กับเต้าหู้เนี่ยแหละค่ะใส่กุ้งอันนี้เป็นแบบประยุกต์แล้วนะเป็นแบบแคะที่เข้าถึงทะเลได้จริงๆวัฒนธรรมของคนแคะหรือว่าคนฮักกาเนี่ยเขาน่าสนใจมากเลยเพราะว่าสถาปัตยกรรมของ

าเนี่ยเขาจะมีบ้านทรงกลมเป็นกลมๆเหมือน UFO เงี้ยเลยอะค่ะแล้วก็มีลานบ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นครอบครัวที่แบบว่าอยู่ด้วยกันลักษณะเป็นครอบครัวขยายตึ๊ดลงไปอันนี้ปั่นก่อนใส่เหล้าจีนค่ะให้หอมๆใส่น้ำมันงานิดหน่อยแล้วก็แน่นอนจะต้องปรุงรส

ราก็จะใส่แป้งมันแป้งเท้าใยม่อมแล้วแต่ว่ามีอะไรเพื่อให้เกิดความเหนียวนุ่มในลูกชิ้นนะคะเวลาทำพวกลูกชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมคะเราก็จะชอบใส่น้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิของโปรตีนเราเย็นแล้วเวลาเขาปั่นเข้าด้วยกันเนี่ยมันทำให้เนื้อมันจะเด้งขึ้นมาค่ะเราก็ใส่น้ำแข็งนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากโอเคเมื่อเข้าที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เอาออกมาจากโถปั่นค่ะ

แล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแห้งที่เอาไปทอดแล้วเนี่ยค่ะเพื่อเข้าตำรับเดิมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคือด้วยความที่เราใช้เครื่องปั่นแล้วว่าเราไม่ต้องตบก็ได้เนาะทำทอดมันปลากรายอะค่ะเราจะจับขึ้นมาแล้วก็ฟาดแบบนี้แต่ถ้าเราเอาลงเครื่องปั่นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแล้วเพราะว่าโปรตีนเนี่ยค่ะมันถูกได้ทำงานโดยเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้ว

อันนี้เราก็ได้ไส้แล้วล่ะคราวนี้ก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ขาว

นี่คือไส้จัดเต็มมากหรือถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็คือเจาะรูตรงกลางแบบนี้ตรึดแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้

วเราก็จะใช้เต้าหู้ทอดแบบนี้ได้นะคะเต้าหู้ทอดแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือทำช่องจะได้ใส่ไส้ได้

ปิดฝานึ่งสัก20นาทีค่ะเดี๋ยวก็สุกระหว่างที่เรารอนึ่งเนี่ยเราก็จะทอดส่วนนึงด้วยไม่ต้องร้อนมากใส่ใบเตยเพื่อให้น้ำมันเราหอมนะคะแล้วก็เอาเต้าหู้ทอดที่เราใส่ไส้แล้วเนี่ยค่ะลงไปทอด

เรามาดูลูกชิ้นแคะของเราค่ะว่าสำเร็จรู้ร่วงไหมโอ้สวยอยู่คุณผู้ชมอันนี้นึ่งสัก20นาทีเนี่ยค่ะก็สุกแบบนี้แล้วแล้วจะสังเกตได้ว่าเต้าหู้เราก็จะนุ่มค่ะเต้าหู้ที่เราทอดเนี่ยก็นุ่มแล้วก็ของที่เราสอดไส้เข้าไปมันก็ฟูขึ้นมาค่ะ

ถึงซอสเย็นตาโฟค่ะซอสเย็นตาโฟเนี่ยมีสีแดงแต่ว่าเราจะไม่ใช้ชองโป4R เพราะว่าเป็นสารสังเคราะห์สีแดงนะคะมันต้องมาจากเต้าหู้หยีแบบนี้แหละค่ะที่มีสีแดงความลับของสีแดงของเต้าหู้หยีนี่ก็คือได้มาจากอังคักอังคักคือข้าวแดงของชาวฮักกาที่ผ่านกระบวนการหมักค่ะก็คือเขาเอาข้าวมาแล้วเขาก็โรยผงเหมือนที่เราทำข้าวหมากในประเทศไทยเนี้ยค่ะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเขาโรยไปบนข้าวแล้วสัก3วัน5วัน7วันแบบนี้เชื้อรามันเข้าไปกินแล้วมันก็จะกลายเป็นสีแดงแต่ว่าความสีแดงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเพราะว่าเชื้อราเจริญเติบโตได้ไม่เหมือนกันในที่ไม่เหมือนกันทำในบ้านนี้อาจจะแดงสวยเลยไปทำอีกบ้านนึงอาจจะสีไม่สวยเท่าบ้านนี้ก็เป็นไปได้ค่ะคราวนี้เราก็เอาเต้าหู้ยี้ที่ทำจากอังคักใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยใส่หมดเลยทั้งน้ำด้วยมันจะได้แดงใส่กระเทียมดองไม่ต้องเยอะมากเอาเปลือกออกนิดนึง

ก็ใส่พริกแดงเล็กน้อยเพราะเราอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะได้สีแดงจากพริกด้วยนะคะตามต้นตำรับอาจจะไม่ใส่นะคุณผู้ชมใส่น้ำมันงา นิดหน่อยพอให้มีกลิ่นหอมๆค่ะน้ำกระเทียมดองเล็กน้อยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเอาล่ะเพราะเต้าหู้ยี้เนี่ยก็มีความเค็มเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ปิดฝา

ใส่น้ำส้มสายชูนิดหน่อยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ซอสเย็นตาโฟถ้าเกิดคุณผู้ชมทำอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ขึ้นตั้งเคี่ยวนิดหน่อยเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจะได้เก็บได้นานๆค่ะเอาขึ้นตั้งไฟนะคะให้ฆ่าเชื้อโรคมันจะได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้จริงๆเนี่ยแหละสีของเวลาเราไปกินอาหารแคะที่มีเต้าหู้เป็นแบบนี้นะคะมันก็จะออกสีชมพูชมพูมากกว่าแดงด้วยความที่อังคักมันสีแดงนะคุณผู้ชมในทางแพทย์แผนจีนนะเขาก็เชื่อว่าอังคักเนี่ยเป็นเหมือนธาตุไฟบำรุงลมบำรุงเลือดค่ะทำให้ระบบลมในร่างกายเนี่ยดีทำให้ระบบเลือดหมุนเวียนดีค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าอังคักเนี่ยมันมีสารตัวนึงที่ออกฤทธิ์เนี่ยเหมือนกับยาลดไขมันช่วยเราลดคอเลสเตอรอลเลยเขาก็เอาไปเชื่อมโยงนะว่าเวลาเราทำอะไรสีแดงเช่นหมูแดงเป็ดปักกิ่งที่มีเนื้อสัตว์ที่มีมันเยอะๆแล้วมีอังคักเนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความสมดุลเวลารับประทานอาหารควบคุมไขมันในร่างกายเราได้แบบนี้อันนี้เดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะคราวนี้เหลือเวลามาประกอบร่างเป็นเย็นตาโฟส่วนประกอบของเย็นตาโฟที่เราเห็นกันเป็นประจำและขาดไม่ได้เลยก็คือหมึกแห้งแช่ด่างมันก็สะท้อนความเป็นแคะอีกนั่นแหละเพราะว่าไม่มีหมึกสดไงเลยต้องกินหมึกแห้งแล้วก็เสร็จแล้วอยากให้พองเนี่ยก็เอามาแช่น้ำ

ําเดือดเรียบร้อยเราก็จะเอาผักบุ้งลวกก่อนเนาะลงเลยเย็นตาโฟเนี่ยก็มีความแปลกนะคุณผู้ชมคนอื่นเขากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็ใส่ถั่วงอกกันเย็นตาโฟมายังไงไปยังไงไม่แน่ใจมาได้ผักบุ้งไทยด้วยค่ะไม่ใช่ผักบุ้งจีนก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของเย็นตาโฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีผักบุ้งลูกชิ้นแคะเลือดหมึกแช่แล้วก็ลูกชิ้นปลาหรือว่าลูกชิ้นกุ้งชนิดอื่นๆที่ขาดไม่ได้เนาะอันนี้ก็ใส่ลงไปในน้ำแกงก่อนจะได้ร้อนๆ

ดท้ายค่ะก็คือเส้นเราก็จะเอาเส้นใหญ่ลงนะคะอย่างเย็นตาโฟเนี่ยเขาก็นิยมกินกับเส้นใหญ่นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเส้นใหญ่เนี่ยเป็นเส้นที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเพราะว่าถ้าเป็นบะหมี่อะค่ะทำมาจากแป้งสาลีเดี๋ยวพอเส้นขึ้นมาเราก็จะเตรียมกระเทียมเจียวนะคะเส้นจะได้ไม่ติดกัน

ใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยค่ะ

ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกชิ้นแคะที่เราทำไว้และซอสสีแดงค่ะที่ทำจากเต้าหู้ยี้

เย็นตาโฟค่ะหนึ่งในอาหารที่เราคุ้นเคยเรากินบ่อยๆเพราะว่าเราแวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วค่ะวันนี้เพราะเรารักสุขภาพของเราที่สุดเราจึงมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะกินอะไรค่ะลูกชิ้นแคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมลองทำดูค่ะส่วนซอสเย็นตาโฟสีอาจจะไม่ได้แดงเหมือนที่มาในขวดหรือว่าในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรากินเป็นประจำแต่ลองกินแบบที่ใช้เต้าหู้ยี้ใส่อั่งขักลองดูอาจจะเป็นรสชาติที่ถูกใจคุณผู้ชมก็ได้ค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ลึกกว่านี้พาไปช้อปปิ้งสินค้าไทยในร้านของชำที่ญี่ปุ่นที่เปิดกันมาหลายสิบปี
2: โอ้นี่กลับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ย
3: มีหมดเลย
2: ขนมจีนน้ำยาด้วย
4: ขนมจีนน้ำยาแล้วมีห่อหมกผักกาดแล้วก็เป็ดสับ
5: ผักไทยคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่เคยเห็นเขาก็จะตกใจตรงพวกเนี้ยคือเพราะมันไม่เคยเห็นเลย
3: โอ้สุดยอด
1: จากวันที่คนญี่ปุ่นไม่สนใจมาสู่วันที่ลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยตามฟูจิเซนเซไปช้อปปิ้งกันค่ะ
6: ดูให้รู
1: ้คนไทยไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นกันมากมายวันนี้เราจะมีตัวอย่างของคนไทยที่เรียกได้ว่าต่อสู้มายาวนานในญี่ปุ่นจนวันนี้มีธุรกิจเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่คนไทยและคนญี่ปุ่นฟูจิเซนเซจะไปเดินสำรวจตลาดสินค้าแบบไทยๆที่ส่งมาขายในญี่ปุ่นแบบที่เรียกว่าร้านขายของชำกันในชิจูกุเจ้าของร้านใจดีสุดๆเลยค่ะ
2: โอ้ร้านเอเชีย
4: ที่ร้านครับผมเชิญครับ
2: โอ้
4: อาจารย์เชิญครับผม
2: ครับ

0: ับมาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: ทีนี้ลูกชายช่วยดูด้วยฮะ
0: สวัสดีครับอ๋อลูกชายครับผม
1: จะได้สานต่อในสิ่งที่แบบตั้งใจทำไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ชอบก็ลองดูประสบการณ์เขาดูอีกทีนึงครับ
2: เอเชียซูเปอร์สโตร์มีลูกค้าทั้งที่เป็นร้านอาหารครอบครัวคนไทยคนเวียดนามคนญี่ปุ่นเพราะเปิดมานานมากๆจนเป็นที่รู้จักค่ะรวมทั้งความเป็นมิตรของคุณยศวัฒน์เจ้าของร้านทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะและมาดูค่ะจุดเด่นอีกอย่างของทางร้านคือสิ่งนี้ค่ะ
1: ทำจากครัวที่เป็นในส่วนของคุกกิ้งแล้วก็ให้น้องมาทำพวกขนมต้มก็จะพยายามทำให้รสชาติไทยโดยที่ใช้พวกเซียนโอ๋มันจะมีกลิ่นหอม
0: อ๋อมีเทียนใช่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็จะเป็นข้าวต้มมัดพวกข้าวเหนียวปิ้งอันนี้ที่ขายดีมีประจำอันนี้ก็จะหมุนเวียนไปแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไม่ให้ซ้ำลูกค้ามาก็จะได้แบบมีของใหม
0: ่ๆอ๋อมาทีไรก็ไม่ได้มีเหมือนเดิม
1: ใช่ใช่ครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับช่วงเย็นมากับข้าวเริ่มหมดแล้วจานเหลืออยู่ประมาณนี้
0: อ๋อจริงๆมันเยอะกว่านี้ครับ
1: วันนี้เยอะวันต่อวันก็คือหมดก็หมดเลย
0: โอ้ครับ
1: เป็นอาหารแบบไทยๆรสชาติไทย

0: ญี่ปุ่นก็จะชอบพวกของส้มตำมีหลายอย่าง
1: มีทั้ง
0: ไม้
1: ด้วย
0: พวกของไทย
1: ของสดด้วย
0: พวกแหนมพวกผักสด
1: มีปูเค็มมีครบเลยผักสดก็มีส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยเลยฮะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนำเข้ามาจากเมืองไทยแต่ตอนนี้ไม่ได้นำเข้าแล้วต่างจังหวัดก็จะปลูกไปแล้วก็มาส่งให้เราอันนี้จะเป็นซอสที่ของไทยแต่บริษัทญี่ปุ่นเขาผลิตก็เลยลองมาวางจำหน่ายเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จักภาษาญี่ปุ่นก็จะ
1: ง่ายในการเชื่อมถึง
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเป็นคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นร้านค้าแบบนี้ทำให้หายคิดถึงบ้านไปได้มากเลยนะคะเพราะมีแทบทุกอย่างที่จำเป็นของแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะมีก็ยังมีเลยค่ะเดี๋ยวรอดูกัน
0: นี่ครับแมงดาครับเห็นบางร้านเนี่ยมาซื้อจะเป็นต้องการของทริปพวกแมลงแปลกๆไปอาจจะไปประกอบอาหารอะไรอย่างนี้ครับแปลกใจไม่ทราบว่าเขาไปได้ความรู้หรือว่าแบบไปเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้กบไทยนะฮะมีขายที่ร้านตลอดนะทั้งคนไทยเอ่ยหรือว่าต่างชาติก็ซื้อเหมือนกันอันนี้คือคนเวียดนามมาซื้อกันบ่อยครับคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ถนัดแต่ว่าอันนี้คือขายคนเวียดนามจะชอบมากอันนี้ไข่มดแดงแบบกระป๋องฮะเผอิญว่าที่เป็นแบบของแช่แข็งตอนนี้หมดอันนี้ก็เอาไปทานได
2: ้เป็นยังไงล่ะคะอยู่เมืองนอกก็กินกบกินไข่มดแดงกับเขาได้และคุณยศวัฒน์ก็ยังใจดีกับลูกค้าอีกหลายอย่างอะไรบ้างที่ลูกค้าทั้งไทยญี่ปุ่นประทับใจในร้านนี้มาฟังกันค่ะ
3: คือทุกอย่างมีหมดครับเราเหมือนว่าอยากได้อะไรเราอยากได้หนังสือนั่นนี่นะหาให้ได้ไหมจ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ลูกน้องเขาส่งมาให้ที่นี่เป็นพวกหนังสืออะไรเด็กไม่เป็นงานของคนรัก
1: ข้าวมันไก่ก็มาที่นี่เพราะว่านะฮะเพราะว่าร้านที่นี่ครับมีอาหารไทยครบหลายอย่างแล้ววันนี้ซื้อยาดมไปด้วยครับ
3: 料理で食べて美味しかったから
1: เธอไม่เคยไปประเทศไทยนะแล้วก็บอกว่าเธอกินร้านอาหารไทยแล้วก็อยากมาปรุงเองทำเอง
4: เป็นลูกค้าพี่สวัสดิ์มานานขนาดไหนแล้วคะ
5: โอ้โห20แล้วมั้งคะค่ะ
0: 20
5: กว่าแล้วค่ะค่ะเพราะพี่อยู่มาเกือบ30แล้วค่ะตั้งแต่ร้านเดิมอะไรขาดอย่างเงี้ยเราก็วิ่งมาที่ร้านแล้วก็ของอร่อยอร่อยเยอะค่ะอะไรเงี้ยขนมอะไรเงี้ยค่ะมีทุกอย่างมีปลาท่องโกด้วยนะคะ
1: แล้ววันนี้ซื้ออะไรบ้างครับผมซื้อวันนี
0: ้ยากับปลา
1: ปลา
6: เด็ก
1: ปลาเด็ก
0: ข้าวเหนียว
1: และนี่คือข้าวเหนียวมาบ่อยไหมครับผม
7: เดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้งวันนี้มาซื้ออะไรครับผม
6: วันนี้มาซื้อเครื่องปรุงค่ะ
1: อ๋อ
6: เพราะจะทำกับข้าวเอง
1: โอ้ร้านนี้มันดียังไงครับ
6: เครื่องปรุงเยอะค่ะแล้วก็แบบของไทยอะไรอย่างงี้เยอะเลยมีขนมด้วยค่ะ
1: คือตอนนี้มาอยู่กี่เดือนกี่วันเพิ่งมา
6: อยู่ได้2อาทิตย์
1: อ๋อ2อาทิตย์คิดถึงประเทศไทยแล้ว
6: ใช
1: ่แต่มันต้องมาอีก
6: ใช่เดี๋ยวมาอีกค่ะ
2: และนอกจากการขายสินค้าหน้าร้านแล้วหากลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านเอเชียซูเปอร์สโตร์ก็รับออเดอร์แล้วส่งทางไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะสะดวกมากๆซึ่งแต่ละวันมีคำสั่งซื้อแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยค่ะ

0: ุณยศวัฒน์จะมาถึงวันนี้ได้ต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างตลอดเวลา30ปีตั้งแต่มาเป็นนักเรียนในญี่ปุ่นฟังไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำธุรกิจในญี่ปุ่นนะคะ
1: ไปมายังไงมาทำธุรกิจแบบนี
2: ้ที่ต้องขอบคุณทางพี่ชายของภรรยานะฮะที่มาเริ่มแนวทางตรงนี้ไว้ก่อนผมก็เหมือนกับว่ามาต่อยอดแล้วเผื่อว่าเราชอบธุรกิจด้วยหลังจากพวกพี่น้องที่เรียนจบกันแล้วก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็ขายธุรกิจให้เราเมื่อก่อนก็ยังเป็นร้านเล็กๆนิดนึงยังไม่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทอะไรนะฮะแล้วพอเราเองก็สมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยการจะทำธุรกิจหรือว่าทำบริษัทเนี่ยมันต้องมีคนญี่ปุ่นเพื่อที่ค้ำประกันหรือว่าเป
1: ็
2: นกรรมการบริษัทผมก็ต้องจ้างคนญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ที่โอ้ตอนนั้นผม
2: คนญี่ปุ่นเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทจะเริ่มก่อตั้งเริ่มต้น
1: การเริ่มเนี่ยอะไรมันยากง่ายครับ
2: ธุรกิจตรงนี้เนี่ยเปิดสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยข้างเคียงจะมีร้านอาหารไทยค่อนข้างที่จะเยอะมากเผอิญว่าร้านเราซื้อของมาเยอะก็จะต้องขายส่งด้วยขายส่งในย่านชินจูกุทั้งหมดเลยก่อนที่จะมีบริษัทใหญ่ๆที่จะมาแย่งตลาดลูกค้าเราแล้วก็เรียนรู้เรื่องกฎหมายเรื่องภาษีก็จะมีบ้างที่การธุรกิจก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปเนาะอย่างที่อย่างเช่นเราอยู่ที่ในโซนย่านอิทธิพลใน
1: สมัยก่อนนี
2: ้
1: อ
2: ิ
1: ทธิพลนี่หนักมาก
2: ใช่ๆ
1: พูดง่ายคือยากุซ่าเยอะมากเดินทีมเป็น20 30คนแต่นี้น้อยลง
2: สมัย20กว่าปี
1: ใช่ฮะ
2: พอปีนึงก็จะเอาดอกไม้มาให้เป็นธรรมเนียมแล้วเราก็จะเก็บทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างนี้ถือว่าอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เราแบบมีปัญหาอะไร
1: แต่ปัจจุบัน
2: นี้ถือว่า
1: ไม่มีเลยหลบใช่
2: ถือว่าเราทำธุรกิจแบบราบเรียบไม่ได้มีอุปสรรคอะไรตรงนี้นะฮะ
0: โอ้โหทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยยากุซ่าอย่างรุ่งเรืองแถวชิจูกุนะคะตอนนี้ไม่มีให้ต้องกังวลแล้วค่ะสิ่งที่ต้องพยายามน่าจะต้องเป็นเรื่องของการทำการตลาดที่ไม่ใช่เน้นแต่หน้าร้านการตลาดออนไลน์ก็สำคัญค่ะ
2: ก็จะเริ่มมีแบบทางไลน์เอ่ยทางอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของการตลาดกลุ่มลูกค้าปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มเป็นป่องถ่ายจากคนไทยที่เมื่อก่อนสัก 90% ที่เป็นคนไทยคนญี่ปุ่นก็ประมาณสัก 10%
1: สมัยก่อน
2: ใช่ฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเองโชคดีที่แบบพอเราทำการตลาดพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะเริ่มมีลูกค้าญี่ปุ่นเข้ามาหาเราเยอะขึ้นก็ประมาณสัก 70%

0: คนไทยที่เหลือกับต่างชาติอะไรประมาณนี
1: ้ถ้าถามว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่น่าจะส่งอิทธิพลไปทั่วโลกแบบไร้ข้อกังขาก็น่าจะเป็นอาหารไทยนี่แหละค่ะไปประเทศไหนๆก็จะต้องมีร้านอาหารไทยหรือแม้แต่ชาวเอเชียด้วยกันเวลาเปิดร้านอาหารก็ยังต้องอิงความเป็นอาหารไทยสักหน่อยแล้วจะขายได้ค่ะ
2: แล้วจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรครับจุดเด่นของร้าน
0: จุดเด่นก็คงมีส่วนในเรื่องของการที่เราเปิดมานานด้วยอาจารย์ที่เราสะสมลูกค้ามาเรื่อยๆเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วเราก็ทำการตลาดทั้งเว็บไซต์ทางอินสตาแกรมหรือว่าทาง Facebook เพื่อเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่คอยติดตามเราผมคิดว่าระยะยาวการตอบรับแล้วที่เรามีลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลจากการที่เราทำการตลาดแบบนี้แล้วก็เราก็พยายามหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็พยายามหาสินค้าที่หลากหลายเพื่อที่จะได้เห็นอ๋อมีวัตถุดิบมีอะไรครบทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่แบบสะดวกของมาครบ
2: การทำให้ลูกค้าเนี่ยติดเราหรือทำไงแบบให้โดนใจลูกค้า
0: 4-5 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ผมเริ่มปรับวิธีวางสินค้าในร้านเพิ่มมาเป็นขนมด้วยแล้วมาเพิ่มเป็นอาหารด้วยนั่นแหละเป็นแบบเป็นเบนโตะแต่เราไม่ได้ราคาแพงในราคาที่ญี่ปุ่นจับต้องได้คนไทยซื้อได้วัตถุดิบผักสดเอ่ยเครื่องแกงเอ่ยเป็นของเราไม่ได้ต้นทุนราคาไม่แพงเราก็ขายในราคาที่ถูกได้อะไรประมาณนั้นก็เลยคิดในเรื่องของการทำราคาที่ไม่ต้องแพงให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เราทำอาหารกับข้าวเนี่ยลูกค้าจะมีมาเยอะมากกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์
2: สิ่งที่ท่านพูดมาก็เพราะว่าท่านถนัดและทำมานานด้วยสำหรับคนอื่นอาจจะดูยากมากผมก็จะเจอคำตอบ
0: โชคดีที่ผมเองทำงานธนาคารมาก่อนที่เมืองไทยนะแล้วก็ภรรยาก็ดูในส่วนการเงินก็เลยมีส่วนของการบริหารที่เรื่องเงินเนี้ยต้องสำคัญที่สุดตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมพยายามที่แบบทำให้ลูกค้าพอใจที่สุดที่เป็นคู่ค้าเรานะฮะเหมือนกับว่าเราค้าขายเขาก็ต้องการเงินสิ้นเดือนเพื่อที่มาจ่ายหมุนเวียนในธุรกิจเหมือนเราเพราะสิ้นเดือนเราก็ต้องโอนค่าใช้จ่ายให้ครบหมดทุกเจ้าเนื้อที่เหลือกำไรขาดทุนว่ากันอีกทีนึงอันนี้เราก็ต้องซื่อสัตย์กับทั้งลูกน้องด้วยกับคู่ค้าด้วย
1: นอกจากร้านที่โตเกียวแล้วคุณยศวัฒน์ก็ยังขยายตลาดไปที่โอซาก้าด้วยนะคะเพิ่งเปิดเมื่อกลางปี2023โดยให้ลูกชายเป็นคนดูแลแทนธุรกิจนี้ดำเนินไปได้ด้วยความขยันของทั้งครอบครัวจริงๆค่ะ
3: ตอนนี้เราจะมี3ชั้นนะครับเราเปิดร้านขายของชั้น1กับชั้น2แล้วก็ชั้น3ก็จะมีห้องครัวนะครับผมแล้วก็จะทำจากทั้งห้องครัวชั้น3แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมส้มตำจะขายดีสุดเลยครับผมจะมีผัดไทยนะครับผัดซีอิ๊วไก่ย่างข้าวมันไก่ของหวานนี่มีหมดเลยอร่อยมากเลยอ่ะขายดีมากเลยครับทุกคนคนญี่ปุ่นคนไทยนี่ชอบกินกันครับผมผมเชลตรงนี้นะครับเราก็จะวางผักสดที่ว่าที่เราขายเหมือนประเทศไทยเลยตรงนี้คือจะมีสินค้าแล้วเราก็จะสั่งจากหลายที่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักไทยที่ทุกคนเคยเห็นกันหมดแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่เคยเห็นเขาก็จะตกใจตรงพวกเนี้ยคือเพราะมันไม่เคยเห็นเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่คนญี่ปุ่นเจอแล้วก็จะเหมือนโอ้สุดยอดเพราะว่ามันจะมีหลายแนวคือเราจะวางขายพวกซีอิ๊วขาวน้ำปลาพวกนี้นะครับแต่ทุกคนเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้ก็จะมีของไทยนะครับที่ทุกคนเคยเห็นกันแล้วก็จะมีพวกของเวียดนามลูกมัมนะครับแล้วก็ซอสฟิลิปปินส
1: ์และเคยเห็นไหมคะร้านของชามมีที่ให้นั่งกินได้ด้วยตามสไตล์คนญี่ปุ่นค่ะบางทีรีบๆซื้อแล้วไม่ต้องไปหาที่นั่งกินก็เลยจัดที่กินให้ลูกค้าเลยตอบโจทย์มากค่ะ
3: ตรงนี้นะครับจะเป็นที่นั่งเล่นได้เป็น eat in space นะครับก็ลูกค้าจะซื้อขนมกับข้าวแล้วก็ให้มันขึ้นมาข้างบนแล้วก็นั่งได้ครับแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็จะมีที่มีน้ำดื่มน้ำได้ฟรีนะครับผมก็ให้มันนั่งเล่นคุยกันได้ครับเดี๋ยวอนาคตที่ว่าจะเพิ่มสินค้าเยอะขึ้นเช่นพวกอินเดียสินค้าอินเดียเกาหลีจีนแล้วก็สำหรับพวกเรียกว่าฮาลาลฟู้ดนะครับสำหรับคนมุสลิมเนี่ยครับ
1: ชื่นชมในความพยายามในการหาตลาดและต่อยอดสินค้าออกไปเรื่อยๆนะคะขอให้มีลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายค่ะ

รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าเหมือนสนุกอยู่ครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากคือเราไม่เคยทำบริหารพวกนี้นะครับแต่เหมือนเราทำเป็นก็เลยแบบว่าลองทำหน่อยลองทำแล้วก็อยู่ร้านแล้วก็ต้องเจอลูกค้าด้วยมีคนญี่ปุ่นคนไทยเหมือนหลายคนมาเลยแล้วก็ต้องมีอะไรฟีลอะไรเยอะ

0: พนักงานเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่โอซาก้าคือเราไม่ได้ว่าเอาพนักงานจากโตเกียวมาที่นี่เลยคือเราก็หาคนไทยพนักงานคนไทยที่โอซาก้าเลยครับผม
1: ผู้ชายอร่อยไหมป้า
2: ที่สุดอร่อยที่สุดพอทำแล้วก็ชมว่าอร่อยก็ดีใจครับมีอะไรทำ
3: พอใช้ได้ไหมคะ
4: อร่อยอร่อยครับอร่อยครับ
5: ได้เห็นกันถึงก้นครัวเลยนะคะแม่ครัวก็เป็นคนไทยดังนั้นอาหารไทยในร้านไทยแท้แน่นอนค่ะ
6: ดูให้รู
5: ้จากโอซาก้ากลับไปที่โตเกียวคุณยศวัฒน์ทำธุรกิจอีกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนค่ะ
7: ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยของน้อยที่เมงโร
8: ครับผม
7: นั่นอะไรเนี่ยไทยเล็กนี่จากทางไทย
8: ได้รับใบลักษณะที่ว่าเรานำวัตถุดิบของมาจากเมืองไทยโดยตรงโดยที่ทางสถานทูตเป็นคนที่ออกให้ครับรับรองให้เขา อยากให้อาจารย์ไปดูด้านในที
7: ่
8: เตรียมวัตถุดิบอาหารที
7: ่
8: ปรุงในร้านที่นี่ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปรุงเพื่อไปใช้ที่ร้านเอเชียด้วยครับ
7: นี่เลยอ๋ออ๋อนี่คือที่ที่แหล่งผลิตอาหารต่างๆไปที่เอเชียโซด้วย
8: ใช่ฮะ
7: อย่างวันนี้มีสั่งอะไรไหมครับ
8: ที่เตรียมก็คือเป็ดย่างที่เรามีหม้ออบเป็ดตรงนี้โดยตรงฮะแล้วก็เดี๋ยวทำหมูกรอบกันแล้วก็พวกเป็ดพะโล้ส่วนหนึ่งก็คือขายในร้านด้วยส่วนหนึ่งมื้อกลางวันกับมื้อเย็นแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็นำวัตถุดิบนี้ไปขายที่ร้านด้วยผมเคยเปิดร้านมา3ที่ที่นี่เป็นที่ที่4ร้านแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ชิจิกุซังโจเมะเมื่อปี2000เริ่มทำร้านหางแต่ปี2000แล้ว
7: ครับผม
8: แต่ว่าด้วยช่วงแรกสุขภาพผมไม่ดีต้องกลับไปผ่าตัดเปลี่ยนไตที่เมืองไทยต้องขายธุรกิจตัวนี้ให้คนอื่นต
7: ่อเพราะว่าเราต้องดูแลร่างกาย
8: ใช่ใช่ครับในเมื่อเราเป็นเมนหลักที่ต้องดูแลเผอิญว่าครอบครัวก็ต้องดูแลทางซูเปอร์ด้วยผมเองก็พยายามดูภาพรวมแต่เมื่อสุขภาพไม่ดีก็ต้องขอเบรกตรงนี้นิดน
7: ึ
8: ง
7: แต่จริงๆก็ไปได้ดี
8: ใช่ไปได้ดีไปได้ดี
7: ด้านที่2ที่3เป็นไงฮะ
8: ด้านที่2ที่3ก็คือเหตุการณ์ในมุมที่ว่าเราไปเปิดร้านก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่สะดวกอาจารย์มันไกลไปนิดนึงแล้วร้านมันเล็กการบริหารไม่คุ้มกับเรื่องกับรายได้กับค่าใช้จ่ายดูแล้วมันไม่คุ้ม
7: ตอนนี้รวบรวมประสบการณ์ก็เลยมาประสบความสำเร็จในที่นี
8: ้ใช่ใช่ครับ
7: เป็นเวลา10กว่าปีแล้ว
8: 10กว่าปีแล้วครับวันนี้ทำให้อร่อยนะวันนี้จะได้ออกทีวีบ้านเราแล้วน้องโจ้เป็นไงวันนี
9: ้สบายดีคร
8: ับสบายดีนะโอเคเลยเพิ่งมาได้2อาทิตย์มาผมรับเป็นพนักงานประจำที่นี่เลยครับเป้เริ่มมาทำได้ประมาณได
9: ้
8: เกือบเดือนแล้วฮะน้องเป็นผู้จัดการที่นี่ครับเป็นคนที่แนะนำให้ผมที่นี่แหละบอกก็ต้องมาช่วยดูแลให้แล้วกัน
10: พี่น้อยเขาบอกว่าอยากได้ร้านที่ใหญ่ๆกว้างๆสวยๆอะไรเงี้ยพอดีว่าตอนนั้นก็ทำร้านอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนมาแนะนำว่ามีร้านอาหารสนใจมาดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยพี่น้อยก็ได้พาพี่น้อยมาดูก็ถูกใจปิ๊งเลย พี่น้อยเขาเป็นคนใจเย็นไม่ดุไม่ใช้คำหยาบคายก็คือจะบอกจะใช้ภาษาสุภาพคุยกัน
11: ไปโดนดุ
10: เลยเคยค่ะแต่ดูแบบผู้ดี
8: บางอย่างเนาะผมว่าเราทุกคนก็ทำงานเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราเอาเหตุผลคุยกันน้องรุ่งก็แบบผมให้เกียรติไม่ค่อยได้มาดูแลประมาณเดือนมาประชุมครั้งหนึ่งเขาทำได้ดีก็ไม่ได้ไปกล้าก่าเขาเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยให้สเปคเขาอิสระไม่ว่ากุ๊กไม่ว่าแต่ละคนเราทำงานแบบเป็นผู้ใหญ่กัน
5: เห็นถึงความเป็นกันเองที่คุณวสวัตมีให้กับน้องๆในร้านมากเลยนะคะแบบนี้อยู่กันได้ยาวๆขยันทำงานแน่นอนค่ะ

0: ลองให้อาจารย์เทสอาหารดูครับผมวันนี้จานนี้จะเป็นปอเปี๊ยะสดจะคนละสไตล์กับที่เมืองไทยเรา
1: อ
0: ันนี้คือจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่เรามาห่อกับผักนะฮะแล้วก็ผสมกับคนญี่ปุ่นก็จะชอบทานเป็นเหมือนกับว่าเป็นออเดอร์จานแรกจะสั่งกันเกือบทุกโต๊ะนะฮะแล้วก็จะเป็นคนญี่ปุ่นชอบทาน

0: เป็นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งอันนี้คือเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี
1: ่
0: แต่โดยทั่วๆไปลูกค้าญี่ปุ่นก็จะทานได้หลากหลายขึ้นจากเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผมถือว่าโชคดีที่เขาได้เรียนรู้รสชาติอาหารไทยชอบเผ็ดมากขึ้นชอบอะไรหลายอย่างผมก็เลยเพิ่มเป็นเมนูเป็ดเพราะเรามีที่อบโดยตรงที่นี
1: ่
0: เป็นเมนูเสริมขึ้นมาอยากให้ลูกค้าได้ทานหลากหลายขึ้น
2: งั้นก็ขออนุญาตทานเลยนะ
0: อาจารย์เชิญ
2: ชอบผักอยู่แล้ว
0: อาหารไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นไปเมืองไทยกันเยอะได้ทานได้เห็นอะไรหลายๆอย่างและชอบคนญี่ปุ่นจะชอบว่าทานไทยมากแต่ที่ชอบสุดก็คืออาหารคนญี่ปุ่นถ้าได้ทานอาหารไทยรู้สึกว่าเขามีความสุขผมเห็นแล้วว่าไม่ว่าทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าคนที่มีอายุผมได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าชอบผมก็มองว่าเรามาถูกช่องทางถึงเรามาประกอบอาชีพไม่ธุรกิจที่ใหญ่โตจนเกินไปแต่เราก็ถือว่านำเสนอในความเป็นไทยแล้วก็มีสถานที่ที่อยากให้ลูกค้าได้แวะเวียนเข้ามาทานลูกค้าจะถามไม่มีร้านอาหารที่ไหนบ้าง แต่อาจจะไกลกันหน่อยบางครั้งแล้วก็แนะนำไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านเราอาจจะแนะนำที่ร้านใกล้เคียงที่ชิโนโคโบมีร้านคุณแม่ร้านส้มโอร้านอะไรที่แบบเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันก็เราก็แนะนำกันไปไม่ได้จำเป็นเฉพาะมาที่ร้านเราที่เดียวอะไรอย่างนี้เราก็ได้เหมือนกับว่าได้เป็นการช่วยเหลือร้านอาหารไทยด้วยกันแนะนำด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันผมมองในร่วมของแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้มากกว่า

0: ถึงวันนี้เนี่ยถึงอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่โตนะอาจารย์เนาะแต่ก็ยังมีความภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมาขนาดนี้ก็อาศัยความพยายามความอดทนความตั้งใจและความรับผิดชอบ
1: ร
0: ับผิดชอบในนี้คือรับผิดชอบต่อบุคลากรของเรารับผิดชอบกับครอบครัวที่เราต้องทำธุรกิจเพื่อมีเงินส่วนหนึ่งส่งการศึกษาให้เขาและขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงของครอบครัวเราเองแล้วก็ความยั่งยืนของธุรกิจของตัวเราการทำธุรกิจสำคัญเรื่องภาษีถ้าเราไม่มีการจ่ายภาษีตามกำหนดเอ่ยปัญหาธุรกิจอะไรก็จะตามมาหลายเรื่องที่ผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่เรื่องวิธีพิเศษไปอยู่ที่ว่าความสามารถทักษะของเราเราจะทำที่ไหนอะไรยังไงถ้าเรามีเงินทุนเราจ่ายภาษีเราก็ขอระบบสินเชื่อของธนาคารญี่ปุ่นได้แต่ถ้าเราไม่มีการจ่ายภาษีเราจะไปของวงเงินที่อยากมาทำธุรกิจต่อตรงนี้คือทางรัฐบาลก็ไม่อนุมัติเด็ดขาด
1: มันจะยากนะ
0: พอเราทำธุรกิจเราจะรู้ว่าตรงนี้ปัจจัยตรงนี้คือสำคัญที่สุด
2: แต่ว่าในญี่ปุ่นก็ยังมีร้านขายของชำที่เป็นสินค้าจากเมืองไทยอีกหลายร้านอย่างร้านใหญ่ๆที่ถ้าเราค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วจะต้องเจอแน่ๆก็คือร้าน Thailand Shop ถึงร้านจะไม่ใหญ่แต่เขามีอะไรไปดูกันค่ะเจ้าของร้านบอกกับเราว่ามาทำร้านนี้ได้เกือบ40ปีแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้เป็นร้านที่มีคนรู้จักนะคะซึ่งในระยะแรกๆก็ไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นเพราะเห็นว่าเป็นร้านขายของชาวต่างชาติจนเมื่อผ่านไปประมาณ20ปีถึงได้เป็นที่ยอมรับตอนนี้ 75% ของลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะเพราะในร้านมีทั้งอาหารไทยและก็มีของชำจากเมืองไทยเยอะแยะเลยค่ะและที่สำคัญเป็นสินค้าที่พี่แจมพยายามหามาจากแหล่งผลิตที่เป็นชาวบ้านในเมืองไทยแต่ต้องได้มาตรฐานเท่านั้นเพราะสินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของญี่ปุ่นเรียบร้อยค่ะและที่แจมไปกว่านั้นก็คือทางร้านมีการผลิตซอสหลายอย่างจากโรงงานในเมืองไทยส่งตรงมาขายในญี่ปุ่นในแบรนด์ของทางร้านเองเลยนะคะดังนั้นจึงขายได้ในราคามิตรภาพมากๆตั้งแต่ฮอกไกโดถึงโอกินาวาเป็นลูกค้าของพี่แจมทั้งนั้นค่ะเพราะขายส่งไปทั่วญี่ปุ่นเลยดูแล้วก็ปลื้มใจในความสำเร็จของคนไทยในญี่ปุ่นมากๆนะคะงานแบบนี้นอกจากจะเป็นผลดีกับเจ้าของกิจการแล้วยังสร้างงานให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นได้มากเพราะใครจะไปรู้เรื่องอาหารไทยได้ดีไปกว่าคนไทยจริงไหมคะขอให้ทุกร้านขายดีเป็นที่รู้จักในหมู่คนญี่ปุ่นให้มากยิ่งๆไปเลยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภากะนมะคารังโรมะเส

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
2: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: Podcast มาแล้วครับคราวนี้พบกัน28กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปลัดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่บอกแบบนี้เพราะว่าเคสของการที่มีคนเข้าแอปหมอพร้
1: อม
0: แล้วไปเจอข้อมูลการรักษาพยาบาลที่มันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีอย่างน้อย400เคสที่มีการรายงานเข้าไปมีการแจ้งเข้าไปแล้วเคสที่อาจจะยังไม่รู้ตัวมันอาจจะมีเพราะหลายคนบอกว่าไม่ได้เข้าแอปนี้มันนานมากบางคนอาจจะลบออกจากเครื่องไปแล้วด้วยซ้ำ ใช่ไหมคุณ
2: ไม่ได้อัปเดต
0: รชัย
2: ไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันพอเข้าไปปุ๊บอ้าวต้องใส่ข้อมูลใหม่อะไรแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะ
1: ค่ะดิฉันเพิ่งเข้าเมื่อวันก่อนหลังจากที่มีข่าวก็เข้าไปตรวจสอบดูว่าหมอพร้อมของเราหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: ครับครับคำถามสำคัญตอนนี้ก็คือข้อมูลที่มันไปปรากฏที่หลายคนบอกว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: มันเกิดจากอะไรเมื่อวานนี้ประชุมครม.นักข่าวเจอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านยังไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่ากรณีที่ไปเจอข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องของกระบวนการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกจ่ายหรือไม่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มีคนที่ไปเจอข้อมูลของตัวเองมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปดูเคสเริ่มต้นของเรื่องนี้คนแรกที่ออกมาโพสต์ครับชื่อว่าคุณฮารุคุณฮารุปรากฏตัวแล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทย PBS ด้วยนะครับคุณฮารุบอกว่าเธอคุยกันเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดกับเพื่อนที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานแล้วก็เลยเปิดไปในแอปพลิเคชันหมอพร้อมปรากฏว่าเจอข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจริงๆคุณฮารุเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการด้วยซ้ำนะ
1: คุ
0: ณผู้ชมไม่เคยใช้ไม่ได้มีบัตรทองแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมส่วนที่ไปเจอในหมอพร้อมเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ในโครงการตามงบส่งเสริมป้องกันโรคหรือสปสช.ซึ่งคนไทยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกคนเพื่อป้องกันก่อนป่วยนะครับแล้วปรากฏว่าเธอมีข้อมูลว่าไปรับแบบโฟลิก200เม็ดอะไรต่างๆซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการทุจริตหรือไม่ครับ
3: พอมีข่าวเรื่องการเจ็บป่วยมากด้วยพี่ก็เลยเมาส์คุยกับเพื่อนเรื่องการเจ็บป่วยอะไรตรงนี้เพื่อนก็ถามมาคำถามว่าเออเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าแกฉีดวัคซีนอะไรบ้างโควิดนู่นนี่นั่นนี่พี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันไปดูหมอพร้อมดีกว่าว่าฉันฉีดอะไรบ้างฉันลืมไปแล้วพอเปิดดูก็ดูวัคซีนเสร็จแล้วพี่ก็เออกดจิ้มจิ้มเล่นดูมีอะไรบ้างปรากฏมันขึ้นประวัติการรักษาซึ่งประวัติการรักษาเนี้ยมันก็มีการรับยาสองครั้งเกิดขึ้นพี่ก็เฮ้ยใครวะฉันไม่เคยได้รับยาอีนี่เลยอุณหภูมิอะไรที่มันไม่ใช่พี่เลยอะครับทุกอย่างไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่มีอย่างเดียวที่ใช่คือชื่อแนะนำสกุลและเลข13หลักของฉันพี่คิดว่าน่าจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นคอร์รัปชันแหละเพราะว่ายามันไปไหนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกเบิกจ่ายถูกคีย์เข้ามามีค่าใช้จ่ายให้รับจากสปสช.มันไปไหนยาจำนวนนี้ไปไหนใครรับค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายต่างๆมันหายไปไหน
4: อุทธรณ์ไปว่าเออข้อมูลเราไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ถามบ้างหรือยัง
3: พี่ก็ส่งไปแล้วแต่ก็เหมือนกับส่งไข้รัดทุกๆครั้งที่ผ่านมามันก็เหมือนโยนหินลงน้ำอ่ะ
4: คือถ้าพี่เปิดดูประวัติก็ยังเหมือนเดิม
3: ใช่
4: ตรวจอุจจาระยาโฟลิกอะไรก็
3: ค่ะ
4: โฟลิกอะไร
3: โฟลิกก็ยังอยู่อุจจาระนั้นอ่ะพี่ตรวจจริงอันนี้พี่ไม่ยอมรับแต่ว่าโฟลิกพี่ไม่เคยได้ไอ้200เม็ดเนี่ยพี่ไม่เคยได้

0: มีคนหนึ่งครับให้ข้อมูลว่าเธอเปิดแอปหมอพร้อมเพื่อนนัดคุณหมอไปทำฟันแต่พบประวัติในแอปว่าเคยไปคัดกรองมะเร็งเต้านม3ครั้งทั้งที่ไม่เคยไปตรวจคัดกรองตามข้อมูลในแอปมาก่อนทีนี้ก็เลยสอบถามทางโรงพยาบาลไปครับโรงพยาบาลชี้แจงว่าเป็นการลงพื้นที่คัดกรองโดยอสม.ซึ่งลงบันทึกประวัติโดยอสม.เธอจึงสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุใดและมันจะกระทบกับการทำประกันสุขภาพหรือไม่ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรสงสัยเหมือนกันว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งถามคนที่บ้านแล้วว่ามีใครได้เจอพนักงานเข้ามาหรือเปล่าเขาบอกไม่มีแล้ววันนั้นผู้หญิงที่อยู่ที่ในบ้านน่ะก็ไม่มีเหมือนกันแล้วบ้านนั้นก็คือเป็นคุณพ่ออยู่กับน้องชายเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดผลเสียหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วถ้ามันเกิดผลขึ้นมาใครจะรับผิดชอบในความเสียหายตรงนี้
0: ขณะที่โพสต์ในเพจ Drama Addict นะครับล่าสุดเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของลูกเพจอีกคนที่ไปพบว่าในแอปหมอพร้อมขึ้นว่าตนเองไปตรวจมะเร็งเต้านมมาในระบบหมอพร้อมมีฟังก์ชันให้ส่งคำร้องแก้ไขข้อมูลได้อันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเธอก็เลยลองกดส่งคำร้องแก้ไขข้อมูลข้อมูลเรื่องของการตรวจคัดกรองมันปึ้งหายไปเลยหายไปแบบดื้อๆเธอใช้คำนี้ตอนแรกนึกว่ากดยื่นคำร้องแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างตอนนี้กลายเป็นว่ากังวลหนักกว่าเดิมครับเพราะไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันลบไปจากระบบจริงๆหรือมันแค่ลบออกไปจากหมอพร้อมเพราะแค่กดแก้ไขข้อมูลปุ๊บ
2: หาย
0: มันเด้งหายไปเลยเธอเลยแบบว่าตอนนี้ไม่แน่ใจละเอ๊ะว่าฐานข้อมูลจริงๆเนี่ยมันลบไปแล้วหรือยังหรือแค่ไปจากหมอพร้อมนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับไปเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมตรวจสอบเพราะว่าเห็นข่าวนี่แหละนะครับแล้วไปเจอข้อมูลแปลกๆเช่นกันคนนี้ระบุว่าตัวเองเนี่ยเกิดปี2537แต่ถ้าไปดูประวัติการรักษาในหมอพร้อมนะครับพบว่ามีประวัติเข้ารับการรักษาครั้งแรกปี2442ครับ
3: เดี๋ยวนะยังไม่เกิดนะ
0: สมัยรัชกาลที่5 127ปีที่แล้วนี่ทีมข่าวเราไปหาข้อมูลมา
3: ฮะ
2: มันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลย
0: คุณภัทรชัยว่าไป
3: เดี๋ยวก่อนนะคือเขาอาจจะลงตัวเลข2542แต่ว่าลงผิดเป็น2442หรือเปล่า
0: โอ้หรือยังไงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคุณผู้ชม
3: ใครเป็นคนทำ
0: แต่ปีที่ลงเนี่ยมันน่าจะควรอยู่ในระบบไหมไม่ควรจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิมพ์หรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมครับ
3: มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมล่ะ
0: 127ปีที่แล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงอะตอนนั้นยังไม่น่าจะมีบัตรทองกันนะครับหรือเราค้นพบหนึ่งในคนไทยที่อายุมากที่สุดในประเทศแล้วแต่เธอยืนยันว่าเกิดปี2537
2: ครับ
0: นะครับไม่น่าจะใช่127ปีที่แล้วแน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้อมูลว่าเธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปีพ.ศ. 2513ก็เป็นปีที่เธอยังไม่เกิดเหมือนกัน
3: นั่นน่ะสิ
0: เพราะเธอเกิดปี37ซึ่งมันเป็นการเข้ารับการรักษาก่อนที่เธอจะเกิดถึง24ปีก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรมันมาจากไหน2513นี่ก็น่าจะยังไม่มีหมอพร้อมน่าจะยังไม่มีข้อมูลในระบบประกันสุขภาพอะไรหรือเปล่าร
2: ักษาล่วงหน้าหรอรักษาล่วงหน้าก่อนเกิดหร
0: อก็เลยสงสัย
2: รักษาก่อนจะเกิดตั้ง24ปี
0: เน
3: า
0: ะ
3: ไม่น่าจะใช
0: ่ครับที่ยกมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นความผิดปกติที่หลายคนไปเจอในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ก็ต้องสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักข่าวเจอท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เมื่อวานนี้ท่านชี้แจงว่าข้อมูลที่ทางแอปจะนำมาแสดงผลจะมาจากหน่วยให้บริการทุกระดับที่แชร์ข้อมูลทั้งโรงพยาบาลในระบบสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพสตหน่วยบริการเอกชนและคลินิกที่เข้าร่วมการแชร์ข้อมูลโดยแอปไม่สามารถรับรองการตรวจรักษาได้แต่เป็นเพียงการแสดงข้อมูลในระบบเท่านั้นซึ่งในขณะนี้ได้รับการยืนยันจากทีมผู้ดูแลว่าแอปยังทำงานได้ตามปกติครับส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบปัญหาข้อมูลที่แสดงในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นมันอาจจะเกิดจาก2กรณีครับก็คืออาจจะเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดหรืออาจจะเป็นกระบวนการลงข้อมูลเท็จเพื่อการเบิกจ่ายและอาจจะมีกรณีที่โรงพยาบาลออกหน่วยตรวจนอกพื้นที่โดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเป็นหน่วยใดซึ่งยังต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับก่อนนะครับ ซึ่งในขั้นตอนในกรณีที่ประชาชนแจ้งเรื่องมาแล้วเนี่ยทางระบบ

0: ก็จะตรวจสอบย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดหรือหากพบว่ามีข้อสงสัยว่าเป็นการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่าบริการเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าจะทำการสืบสวนให้กระจ่างครับ
1: งบประมาณที่ตั้งเบิกนะครับเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากที่ใดถ้าเป็นงบประมาณที่ต้องเบิกจากการที่โรงพยาบาลเนี่ยให้บริการแล้วต้องตั้งเบิกไปที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ทราบว่าปัจจุบันมีความเวิร์กโหลดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็ได้เรียกทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับมาพูดคุยหารือว่าท่านจะต้องทำงานให้ seamless กว่านี้นะครับเพื่อไม่ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรักษาพยาบาลแล้วจะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
0: อยากรู้ว่าคุณผู้ชมเข้าแอปหมอพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับเจอเคสแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าจากการตรวจสอบในแอปพลิเคชันหมอพร้อมขณะนี้มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามา400รายการนะครับนี่คือคนที่แจ้งผ่านแอปหมอพร้อมซึ่งทางทีมผู้ดูแลระบบก็ได้เร่งตรวจสอบทุกกรณีพร้อมกับยืนยันว่าในกรณีที่มีการตรวจสอบและพบว่าลงข้อมูลผิดพลาดจะมีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันให้ใหม่ขึ้นซึ่งข้อมูลเดิมจะยังคงอยู่ในระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะครับก็400นี่คือแค่เคสที่อาจจะรู้ตัวแล้วก็แจ้งเรื่องผ่านหมอพร้อมแต่ที่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้
2: ค่ะแต่ว่าเรื่องนึงที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถทำได้ก็น่าจะไปติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันเพื่อที่จะได้ทราบความชัดเจนว่าถ้าหากว่าข้อมูลในหมอพร้อมเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาว่าเราไปรักษาโรคที่นั่นที่นี่หรือว่ามีประวัติการรักษาหรืออาจจะไประบุว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณผู้ชมที่มีความเสี่ยงต่อการทำประกันไม่ได้เนี่ยค่ะอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปคุยกับบริษัทประกันถ้าหากว่าไปเจอข้อมูลในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีการอนุโลมหรือว่าจะมีการตรวจสอบย้อนกลับยังไงไหมเพื่อที่จะได้ทำให้คนที่ไม่ได้ตรวจสอบของตัวเองเนี่ยค่ะมีความมั่นใจได้ว่าถ้าฉันจะทำประกันเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้และสามารถทำประกันได้ด้วยเพราะดิฉันเชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้จะมาโหลดหมอพร้อมแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลของตัวเองอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่หลายคนน่าจะเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมเมื่อวานพอมันเป็นประเด็นเนี่ยผมเข้าไปดูใน X ใช่ไหมใน X ปรากฏว่าติดท็อป5นะ
0: ค
3: ือมีคนเข้าไปโพสต์กันเยอะมากแล้วหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเนี่ยพอได้ดูข่าวเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดแอปหมอพร้อมและส่วนใหญ่เจอลักษณะเดียวกันอย่างเคสหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชมอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่มีประวัติรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวร
2: อ
3: บ้านเราคุณศิริมาจังหวัดพิษณุโลกหลายคนก็เลยงงเลยบอกอ้าวอยู่กรุงเทพแต
2: ่
3: ประวัติการรักษาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงไปรักษาที่พิษณุโลกที่สำคัญคุณผู้ชมน้ำหนักส่วนสูงคือไม่ใช่เลยคนนี้เขาเป็นผู้ชายสูง194เซนติเมตรแต่ว่าคนที่ไปรักษาสูง150เซนติเมตรส่วนสูงน้ำหนักบอกไม่ตรงกันไม่ใช่เลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาโพสต์เขาบอกเขาไปแจ้งความแล้วด้วยนะ
0: ครับและนี่ยังมีอีกบางเคสนะคุณผู้ชมที่ออกมาเปิดเผยผ่านบางสื่
2: อ
0: เขาบอกว่าไปติดต่อโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าข้อมูลนี้มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะมันเป็นข้อมูลในระบบก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตฟ้องร้องแล้วก็จะไปแจ้งความอีกวันนึงหาย
2: ข้อมูลหายไป
0: ข้อมูลลบแล้ว
2: ครับ
0: ก็มีหลายเคสหลายกรณีนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องยาวที่จะต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
2: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะคุณผู้ชมมันมีกรณีการประเมินการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซันคามิโลนะคะที่ไปรักษาสามีครูสายคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะแต่ว่าสามีครูสายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยครูสายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการแพทยสภาค่ะโดยบอกว่าอยากจะให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นธรรมและก็จบโดยเร็วแล้วก็หวังให้คดีนี้เป็นบทเรียนยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ทางโรงพยาบาลก็นัดไกล่เกลี่ยกับทางครูสายแล้วค่ะนางสาวเบญญาพรพันเพชรหรือว่าครูทรายภรรยาของผู้เสียชีวิตชาวจังหวัดราชบุรีนะคะเมื่อวานนี้เข้าพบกับคณะอนุกรรมการแพทยสภาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เธอร้องเรียนหลังจากที่เธอสูญเสียสามีวัย30ปียืนยันนะคะว่าต้องการให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดครูสายเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าด้านหน้าโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยมีป้ายระบุว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจจึงเชื่อว่าแพทย์มีความเชี่ยวชาญหากสามีได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกอาจไม่เกิดการสูญเสีย

0: ส่วนการตรวจสอบว่าเป็นการรักษาไปตามมาตรฐานหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแพทยสภาซึ่งแพทย์คู่กรณีได้มีการส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและคาดว่ากระบวนการจะใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะตอนนี้ทนายความของทางโรงพยาบาลได้มีการติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นัดเจรจากันวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งครูสายยืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมตามขั้นตอนค่ะ
1: เราอยากเน้นย้ำให้ตรวจสอบในความนะคะเป็นเกี่ยวกับคำว่าโรคหัวใจเนี่ยบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลน่าจะมีข้อมูลพื้นฐานของการเป็นโรคหัวใจเพราะจากที่ไปค้นความที่หลังมาค่ะคำว่าแน่นหน้าอกร้าวถึงแขนเหงื่อแตกพักเหมือนเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจะเป็นค่ะก็เลยเน้นย้ำไปแล้วก็เน้นย้ำถึงว่าฝากไปว่าเราเข้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่8โมงกว่าออกมา11โมงกว่ามันไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือตรวจสอบที่ถูกต้องด้วยซ้ำก็เลยอยากจะให้เน้นย้ำไปว่าขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยให้ช่วยตรวจสอบทีว่ามันคือตรงไหนค่ะ
0: ครูซายย้ำนะคะว่าต้องการให้คดีนี้เป็นบทเรียนในการยกระดับมาตรฐานในการรักษาพยาบาลแล้วก็เรียกร้องให้แพทย์คู่กรณีค่ะออกมาชี้แจงและขอโทษอย่างจริงใจนะคะเธอยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าติดตามผลการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะ
2: ประเด็นเรื่องของการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตยังเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจนะครับนอกจากในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นเคสของเด็กอายุเพียง5วันเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้โรงพยาบาลอ่างทองครับออกมาชี้แจงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็กทารกอายุ5วันเสียชีวิตยืนยันบอกว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงของเด็กตั้งแต่แรกเกิดครับแล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดเรื่องของกระบวนการรักษาให้พ่อกับแม่รับทราบแล้วนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันบอกว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการรักษาทารกว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ส่วนประเด็นเรื่องของการจัดเลี้ยงอาจจะทำให้การปนเปื้อนตู้อบหรือไม่นั้นเรื่องนี้บอกว่ายังคงต้องรอผลการสอบครับนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยแพทย์หญิงปริชาติติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับออกมาแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีพ่อและแม่ติดใจการเสียชีวิตของทารก5วันว่าอาจจะเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นๆหลังจากพบบอกว่ามีการจัดเลี้ยงกันภายในห้อง ICU ของเด็กครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมแพทย์แถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการระบุแบบนี้บอกว่าแม่เด็กเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมก็เลยทำให้ทารกมีน้ำหนัก 4,305 กรัมมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์และคลอดก่อนกำหนดครับโดยแม่ของเด็กเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดมีทั้งภาวะความดันโลหิตสูงในปอดภาวะสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเด็กเนี่ยคลอดก่อนกำหนดครับซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหรือว่า NICU ครับผลสรุปการเสียชีวิตของทารกยืนยันว่าเกิดจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงภายในห้องจริงแต่ไม่มีใครไปสัมผัสกับทารกครับ
3: กรณีที่
4: พี่ย่าพี่เจน
3: เด็กเนี่ยอยู่ในตู้อบนะคะแล้วก็อยู่ในม่านซึ่งตรงนี้การติดมันจะต้องติดจากการสัมผัสเราต้องจับตัวเด็กหรือติดจากอะไรที่ไม่สะอาดนะคะจากคนภายนอกหรือเจ้าหน้าที่แล้วถึงทำให้เด็กเนี่ยเอาติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งถามว่ามันก็ไม่เหมาะสมเนาะที่จัดในวันนั้นเนื่องจากว่าเด็กวิกฤตอันนี้ก็ทางโรงพยาบาลน้อมรับนะคะอย่างที่ผอ.เรียนแจ้งแล้วถามว่าสัมพันธ์กันติดเชื้อไหมไม่หมายถึงว่าเด็กที่สื่อถามนี่คือว่าเรื่องติดเชื้อของทารกใช่ไหมคะสัมพันธ์กับ
5: อาหารการ
3: อ๋อไม่เกี่ยวค่ะก็คือว่าการจัดเลี้ยงเนี่ยไม่เหมาะสมแต่การติดเชื้อในทารกเกิดจากการสัมผัสนะคะเพราะว่าถ้าจะติดเชื้อแต่เคสเนี้ยอยู่ในตู้อบแล้วก็มีม่านใส่กันนั้นการที่จะติดเชื้อสมมุติว่าบุคคลใครก็ได้ที่จะ

0: เอาเชื้อไปให้ทารกเนี่ยจะต้องไปสัมผัสที่ตัวทารก
1: เนี่ยครับโรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดแต่ประเด็นเรื่องของโต๊ะจีนตัดออกไม่ได้ครับเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจด้วยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้ถ้าลองไปฟังรายละเอียดจากเจ้าของโต๊ะจีนเขาให้ข้อมูลแบบนี้ครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยรับจัดอาหารให้โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้งส่วนใหญ่จัดเลี้ยงในห้องประชุมหรือว่าตามสถานที่ที่กำหนดครับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งสั่งอาหาร5เมนูสำหรับ30คนซึ่งเป็นอาหารปรุงสำเร็จและไปทราบหน้างานว่าให้จัดส่งที่ห้อง ICU เด็กฝั่งคนที่จัดโต๊ะจีนอ้างแบบนั้นบอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเพิ่งมาทราบว่าให้เอาโต๊ะจีนทั้งหมดนำอาหารทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ห้อง ICU เด็กอ้างแบบนั้นนะครับส่วนกรณีที่พ่อแม่ระบุบอกว่าพนักงานเสิร์ฟไปยืนอยู่ใกล้กับตู้อบเรื่องนี้ทางคนที่จัดโต๊ะจีนบอกว่าให้เป็นไปตามหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงครับทางฝั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยระบุแบบนี้บอกว่าแม้ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจะไม่พบความผิดพลาดเกี่ยวกับการรักษาแต่โรงพยาบาลเนี่ยบอกเลยบอกเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวที่เป็นผู้สูญเสียนะครับทีนี้ระหว่างการสัมภาษณ์คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามกลับกับทางโรงพยาบาลบอกว่าเอาแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีการดำเนินคดีหรือว่าฟ้องกลับพ่อและแม่ของเด็กหรือไม่นะครับแพทย์ที่ร่วมแถลงข่าวเนี่ยก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมมีลักษณะของการหัวเราะด้วยนักข่าวก็มีการบันทึกภาพไว้นะครับแพทย์ที่นั่งใกล้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเราะก็เลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้างถึงลักษณะอาการดังกล่าวที่มีการตอบโต้กับผู้สื่อข่าวมาพอผู้สื่อข่าวถามแบบนั้นปรากฏว่าหัวเราะออกมาครับขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยระบุว่าไม่มีแนวคิดดำเนินคดีหรือฟ้องร้องกลับพร้อมกับขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยนะครับไปดูทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยครับนายแพทย์สมเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มองนะครับบอกว่าประเด็นเรื่องของการจัดเลี้ยงในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเด็กแรกเกิดในตู้อบเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาการป่วยโดยตรงครับแต่ว่าตามหลักการเนี่ยสถานพยาบาลที่เป็นวอร์ดผู้ป่วยในทั้งหมดผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้อง ICU จะมีสถานที่รับประทานอาหารเฉพาะประมาณ 8-10 คนอยู่แล้วครับ
2: สถานพยาบาลที่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสามัญหรือผู้ป่วย ICU ก็ตามเนี่ยเราจะจัดที่ทานอาหารให้บุคลากรเพราะเขาออกไปทานข้างนอกไม่ได้นะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีประมาณทานได้สัก 8-10 คนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราทราบจากพื้นที่ว่ามันมีการเลี้ยงส่งนะครับของคุณหมอที่จะย้ายไปคุณหมอที่เข้ามานะครับก็เลยทำให้มีการออกมานอกพื้นที่นะครับส่วนรายละเอียดของนอกพื้นที่เนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่าเขาออกมาเกิดเลยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเลี้ยงที่ออกมานอกพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมนะครับนะครับก็ให้ตั้งกรรมการสอบเรื่องที่2นะครับแยกกัน
1: เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคณะกรรมการสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง2ประเด็นหลักๆที่ต้องตรวจสอบนะครับ1ก็คือประเด็นเรื่องของการรักษา2ก็คือประเด็นเรื่องของการจัดเลี้ยงนี่แหละแล้วก็คาดว่าทั้งผลสอบทั้ง2ประเด็นเนี่ยน่าจะทราบผลภายในวันศุกร์นี้นะครับ
3: ค่ะเมื่อวานระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยประเด็นนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากก็คือกรณีที่แพทย์เนี่ยค่ะมีการแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวเนี่ยไปสอบถามว่าจะฟ้องร้องกลับทางครอบครัวของเด็กทารกที่เสียชีวิตหรือเปล่านะคุณผู้ชมคือโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะทางโรงพยาบาลก็เลยมีการออกแถลงการนะคะคุณผู้ชม7ชั่วโมงก่อนอันนี้เป็นแถลงการของโรงพยาบาลอ่างทองที่ไปโพสใน Facebook ของทางโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมกรณีที่บอกว่าระหว่างการแถลงข่าวแล้วก็มีแพทย์เนี่ยหัวเราะออกมานะคะทางโรงพยาบาลขอเรียนชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับฟังคำถามจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโรงพยาบาลจะดำเนินคดีกับญาติของผู้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้คาดหมายมาก่อนจึงเกิดปฏิกิริยาทางสีหน้าตามธรรมชาติในขณะที่ตั้งใจรับฟังคำถามโดยไม่ได้มีเจตนาที่แสดงถึงความยินดีล้อเลียนหรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวแต่อย่างใดโรงพยาบาลขอยืนยันว่าบุคลากรทางการ

0: แพทย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกคนและไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องระบุแบบนี้คุณผู้ชมในคอมเมนต์ก็เยอะเลยนะคะหลากหลายความคิดเห็นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนบอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะว่าผลของการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
1: ตอนนี้ผมอยากถามผู้เชี่ยวชาญมากเลยอ
0: ่ะ
1: ปฏิกิริยาทางสีหน้าตามธรรมชาติเนี่ย มันคือยังไงเนาะน่าจะเป็นประเด็นนึงที่หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะ
0: ในโลกออนไลน์นี่สงสัยเหมือนคุณเยอะเลยค่ะ
1: น่าจะเดือดอยู่พอสมควรถ้าดูจากแถลงการของโรงพยาบาลแบบนี้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเด็กแล้วนะครับดูเรื่องเด็กกันต่อเลยครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับเด็กวัย4ขวบนะครับคุณแม่เนี่ยพาลูกเป็นลูกสาวนะครับพาไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เทศบาลเมืองพะเยาครับไปเล่นไปอ่านหนังสือนะครับปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจู่ๆตบหน้าลูกสาวเธอครับดูภาพจากวงจรปิดนะครับเราจำเป็นต้องเบลอภาพนะคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพไหมครับจู่ๆก็ตบหน้าเด็กซะอย่างนั้นครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาก็จับภาพขณะที่แม่พาเด็กวัย4ขวบไปนั่งเล่นอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้แต่มีเด็กมีชายครับอายุ25ปีเดินเข้าไปตบหน้าเด็กแบบไม่มีเหตุผลและเมื่อเด็กร้องไห้ด้วยความตกใจชายในคลิปก็เดินกลับมาตบที่หน้าเด็กอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางเด็กๆและผู้ปกครองคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็งงนะครับแล้วก็ตกใจว่าทำไปทำไมทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนางวัชรีเมืองหมูนแม่ของเด็กวัย4ขวบเธอเล่าว่า25กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย 2:40 นาทีพาลูกสาววัย4ขวบไปเล่นที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาระหว่างที่ลูกกำลังเล่นของเล่นก็มีเหตุการณ์ที่ลูกของตัวเองกับเด็กอีกคนเกิดแย่งของเล่นกันทำให้ลูกตัวเองเนี่ยร้องไห้แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นก็มีชายอายุ25ปีเดินเข้ามายืนดูคือแรกๆก็เหมือนจะเข้ามาปลอบเด็กหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นใช้มือตบไปที่ใบหน้าลูกสาว1ครั้งจนเด็กร้องไห้หนักครับหลังจากนั้นพอเด็กร้องไห้ก็เข้ามาตบซ้ำอีกครั้งจนตนเองและผู้ปกครองต้องเข้ามาห้ามเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าจึงได้นำหลักฐานการรักษาเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองพะเยายืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดครับ
2: เขาก็หน้าเขาเป็นมิดนะบ่มีอย่างเหมือนมายืนดูสักการ์มน้องก็เหมือนจะยุดละเขาก็เอื้อมมือมาก็ตบเลยอย่างเร็วนั้นแล้วเนาะน้องก็บัดตันนี่นะพอลูกแบบหน้าสั่นตบก็น้องก็กอดลูกไว้แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเพิ่งออกไปเขาก็ไหว้หลังออกไปแล้วก็ปิดเข้ามาโต๊ะแถมกั๊มหนึ่งนี่นะเนาะตบด้วยนาทีนั่นก็น้องก็คือเอาเขาออกก่อนเอาเขาออกคือไกลๆก่อนก็พักสุดแห้งเนาะ
1: ล่าสุดครับแม่ของชายที่ก่อเหตุโทรศัพท์ติดต่อไปที่แม่ของเด็ก4ขวบแล้วนะครับแล้วก็อ้างว่าลูกชายเป็นผู้ป่วยจิตเวชและมักแพ้เสียงร้องไห้ครับแพ้เสียงร้องไห้
0: ค่ะ
1: ก็เลยขอความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะฟังแม่เด็ก4ขวบมองว่าการโทรศัพท์มาเนี่ยมันลักษณะเหมือนพยายามจะเกลี้ยกล่อมไม่ให้ดำเนินคดีหรือเปล่าแล้วก็ยังพบว่าชายที่ก่อเหตุเป็นถึงลูกอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกด้วยจึงอยากจะให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาล่าสุดตำรวจสภ.เมืองพะเยาเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาข้อยุติต่อไปว่าจะไกล่เกลี่ยหรือจะดำเนินคดีนะครับ
0: คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีอาคารทรุดลงมาที่เขตดินแดงกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็หลายๆคนก็ตกอกตกใจเพราะว่าเกิดระหว่างการที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอีกแล้วนะคะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะที่อาคารเนี่ยทรุดตัวลงมาตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความปลอดภัยในพื้นที่นะคะแล้วก็ประเมินผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เตรียมแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่อาคารสูง4ชั้นที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวลงมานะคะฝุ่นฟุ้งแบบนี้เลยค่ะมีเศษปูนเศษคอนกรีตฟุ้งกระจายทั่วบริเวณชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็รีบวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
3: ไม่รู้เลยรถพังเลยโครมตึกถล่ม
0: คุณผู้ชมไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านพักที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฝุ่นฟุ้งออกมาแบบนี้เลยนะคะภาพนี้บันทึกเอาไว้ตอนบ่าย 3:32 นาทีก็คือบ่าย 3:30 อะค่ะหลังเกิดเสียงดังก่อนที่จะเห็นกลุ่มฝุ่นคอนกรีตฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนะคะไปดูอีกมุมค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะชาวบ้านบันทึกภาพสภาพอาคารที่ทรุดตัวเอาไว้ได้ขณะนั้นพนักงานของบริษัทผู้รับจ้างรื้อถอนกำลังฉีดน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอาคารแล้วก็ทางพนักงานเนี่ยก็เตรียมก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงจุดดังกล่าวนะคะซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการรื้อถอนค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงและเจ้าหน้าที่รฟม.เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับสำรวจโครงสร้างอาคารที่ทรุดตัวเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบต่ออาคารโดยรอบผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะไม่เคยได้รับแจ้งว่าจะมีการรื้อถอนอาคารแต่ว่าสังเกตเห็นคนงานนำแผ่นเมทัลชีทมากั้นพื้นที่แล้วก็นำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะคะแล้วก็เริ่มรื้อถอนตั้งแต่เวลา 8:00 นของเมื่อวานนี้ระหว่างการรื้อถอนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องจนชาวบ้านเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันอพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสนามกีฬาของชุมชนจนกระทั่งช่วงบ่ายค่ะเกิดเหตุอาคารทรุดตัวส่งผลทำให้บ้านของเธอได้รับความเสียหายบางส่วนขณะนี้ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบความมั่นคงของอาคารแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
4: คือตั้งแต่เช้าอ่ะพี่ว่ามันทำไมสั่นอยู่ข้างบนแล้วมันสั่นไหวอ่ะแล้วก็นึกว่าเราเวียนหัวแล้วพอเมื่อวานมาดูก็ที่นี่ใช่ไหมว่าทำไมมันถึงสั่นก็เห็นเขาใช้เครื่องจักรใหญ่อยู
5: ่แล้วตอนถล่มลงมาพี่ทำอะไร
4: พี่ลงมาดูแม่พอพี่เห็นมันสั่นเยอะๆพี่ก็วิ่งลงมาหาข้างล่างพี่ก็เอาคุณแม่ออกไปอยู่สนามกันคนก็ออกไปอยู่ถนนกันหมดแหละ
5: คือตอนก่อนถล่ม
4: ก่อนถล่มก็คิดแล้วบอกแล้วว่าเอาไปเอาคนแก่ไปข้างนอกก่อนเพราะว่ามันไหวเยอะ
0: ผู้อำนวยการเขตดินแดงก็บอกนะคะว่าอาคารที่ทรุดตัวเป็นอาคารเก่าซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมใช้ก่อสร้างเสาต่อหม้อรองรับโครงสร้างทางวิ่งเบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะขณะนี้สำนักงานเขตก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเทศกิจและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับรฟม.ค่ะไปสำรวจโครงสร้างอาคารและก็พื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการประเมินความปลอดภัยและก็ตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติมหรือไม่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงและก็การประปานครหลวงได้เข้าตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็เร่งแก้ไขถ้าหากว่าพบจุดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนหากผลการตรวจสอบพบว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รฟม.ค่ะจะทำแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยสำนักงานเขตดินแดงจะสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะ
6: เป็นอาคารเก่าแนวเขตเวียนคืนของรฟม.นะคะก็ตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะหรือว่าคนงานที่ก่อสร้างก็ไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้ทางรฟม.เขาสำรวจพื้นที่อยู่ว่าได้รับบ้านหรืออาคารโดยรอบใกล้เคียงได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีการย้ายเคลื่อนย้ายอะไรบ้างหรือไม่นะคะมีผลต่อโครงสร้างที่อยู่อาศัยไหมนะคะแล้วก็ประสานการไฟฟ้ามาช่วยดูในเรื่องของไฟที่อาจจะมีผลกระทบในช่วงที่ฝนตกอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ในเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวรฟม.ก็คงจะมีแผนการดำเนินการประสานทางผู้ที่ได้รับผลกระทบ
0: ขณะที่นายกันตพลดวงอัมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทบทวนมาตรการดำเนินงานและประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าเกิดอันตรายแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีประชาชนร้องเรียนเรื่องฝุ่นจากการก่อสร้างเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่รฟม.ก็เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเพื่อเตรียมก่อสร้างเสาต่อหม้อของโครงการรถไฟฟ้าสาย

0: สีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ค่ะ
1: ดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ใกล้ตัวนะครับกรณีของการรับหิ้วของไปต่างประเทศก่อนหน้านี้เรานำเสนอประเด็นของคดีแอร์มีนาไปเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนบอกว่าจะรับหิ้วของต้องเพิ่มความระมัดระวังกลัวกันเพิ่มมากขึ้นไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นกับตัวด้วยหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะการมีการรับหิ้วไปต่างประเทศแต่ล่าสุดคุณผู้ชมเกิดขึ้นอีกแล้วครับเป็นหญิงคนหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีเขารับหิ้วของไปญี่ปุ่นปรากฏว่าไปถูกจับที่สนามบินเลยแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไอซ์ครับไอซ์ไปซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟที่เธอเนี่ยรับหิ้วไปเรื่องนี้ก็เลยทำให้ครอบครัวต้องเข้าไปแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือครับคดีนี้ครับพ่อแม่นำหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีครับนางสาวจุฑาทิพย์เนี่ยเขารับจ้างหิ้วของไปให้คนไทยในญี่ปุ่นถูกตำรวจจับคาสนามบินเมืองฟุกุโอกะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากถูกจับ10วันครับครอบครัวก็ได้รับหนังสือแจ้งจากกงสุลไทยบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกจับกุมข้อหานำเข้ายาเสพติดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปค้นสัมภาระไปค้นสัมภาระปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นเขาไปเจอไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟพ่อแม่พอทราบข่าวก็เลยเชื่อว่าลูกเนี่ยน่าจะเป็นเหยื่อเหมือนกับกรณีของแอร์มีนาเนี่ยแหละครับทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากแฟนของนางสาวจุฑาทิพย์ครับชื่อนายสราวุธคือนายสราวุธเนี่ยเขาเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกันเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าตนเองเนี่ยแฟนสาวแล้วก็เพื่อนมีการตั้งกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทำมานานแล้ว1ปีอะครับแล้วก็จะคิดราคาหิ้วอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทปรากฏว่าก่อนหน้านี้เดือนพฤษภาคมครับคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญครับมีผู้ใช้บัญชีที่ชื่ออิงอิงครับทักมาเลยทักมาสอบถามเรื่องของการนำของฝากเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะฝากส่งเครื่องเทศขนมขบเคี้ยวแล้วก็กาแฟก่อนหน้านี้เขารับคุณผู้ชมเคยรับหิ้วมาให้แล้วนำไปส่งแล้วที่ญี่ปุ่นไม่มีปัญหาครับครั้งแรกปรากฏไม่มีปัญหาทีนี้มาครั้งที่2คุณผู้ชมลองดูจากข้อความนี้นะครับวันที่6กรกฎาคมผู้ว่าจ้างคนเดิมเลยทักแชทมาอีกบอกว่าต้องการส่งพัสดุเหมือนครั้งที่แล้วรอบนี้เนี่ยน้ำหนัก10กิโลกรัมทีนี้นางสาวจุฑาทิพย์เนี่ยเขาก็เลยแจ้งวันบินพร้อมกับให้ที่อยู่ให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยส่งพัสดุมาเหมือนเดิมเลย
0: ค่ะ
1: กล่องนี้มาส่งละ
0: คือมันดูผิดปกติไหมคะคุณผู้ชมเพราะเกิดถ้าสมมติว่าเราจะสนทนากับเพื่อนเนี่ย
2: ครับ
0: คำว่าฉันเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้เพราะมันดูเป็นทางการ
2: ใช่
0: เราจะต้องใช้คำว่าอะไรฉันก็คือชอช้างไหม
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมว่ายังไงดิฉันมองว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะมันอาจจะแบบใช้ AI ในการพิมพ์หรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติที่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ใช้ปากพูดอย่างนี้ไห
2: ม
0: แล้ว AI ก็แปลออกมาเป็นฉันไม่อันนี้ไม่แน่ใจตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
0: เพราะว่าโดยปกติทั่วไปเราจะไม่พิมพ์คำว่าฉันนะคะ
2: ใช่ไหม
0: ถ้าเป็นคนไทยน่ะ
2: มันจะดูมันใช้ได้แต่ว่ามันดูไม่ได้เป็นภาษาปกติ
0: มันดูเป็นทางการเกินไปเวลาจะคุยกับเพื่อนหรือว่าจะคุยกับใครสักคน
1: เนี่ยส่งรูปที่เป็นกล่องพัสดุใช่ไหมแล้วดูจากข้อความเนี่ยโปรดรับสินค้าด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งปกติเราจะไม่พิมพ์กันลักษณะแบบนี้
0: ใช่ไหม
1: มันดูแปลกๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่า10กรกฎาคมเนี่ยคุณผู้ชมผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็เลยส่งรูปนี้มาให้ครับเป็นรูปถ่ายกล่องพัสดุบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไรเดอร์เนี่ยมาส่งนะแล้วทีนี้ฝั่งของผู้เสียหายก็คือนางสาวจุฑาทิพย์กับแฟนเนี่ยเขาก็เลยแจ้งค่าหิ้วไปอยู่ที่ 3,600 บาทครับปรากฏว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยก็โอนเงินให้ตามปกติเลยหลังจากนั้นคนที่เขารับหิ้วเขาก็เลยส่งข้อความไปว่าขอบคุณนะหลังจากนั้นก็ไม่มีการสนทนาอะไรอีกเลยทีเนี้ยนายสราบุตรเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งเป็นแฟนของคนที่ถูกจับใช่ไหมครับเขาบอกว่าหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องแต่สิ่งที่มันผิดสังเกตก็คือว่าไอ้9กล่องที่ขนไปเนี่ยคนไทยที่เขารอรับของอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมารับของหมดเลยยกเว้นแอคเคาท์อิงอิงที่บอกว่าฝาก1กล่องนะน้ำหนัก10กิโลกรัมเนี่ยไม่มีใครมารับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครมารับคุณผู้ชมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าคือติดต่อไม่ได้ด้วยนะหลังจากนั้นน่ะแถมคนที่ชื่ออิงอิงเขาบล็อกด้วยบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อนะคุณผู้ชมและจากการตรวจสอบสลิปโอนเงินเนี่ยพบว่าคนที่โอนเงินเป็นหญิงชาวเวียดนามครับ

0: ทีนี้นักข่าวก็เลยถามแฟนของคนที่ถูกจับนะบอกว่าได้ดูข่าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าก่อนหน้านี้แอร์มีนาก็โดนจับลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าดูข่าวเหมือนกันครับแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองครับ
1: เขาก็บอกให้รออย่างเดียวเลยครับทางเจ้าที่แล้วเช้าวันถัดมาวันที่13ผมก็ไปแจ้งกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะครับว่าแฟนผมโดนจับอย่างนี้อย่างนี้ครับ
2: มารู้ตอนเช้าเหรอพี่ว่าโดนจับหรือว่าไง
1: เออ
2: พี่แฟนโดนจับอ่ะ
1: เออตอนนั้นยังไม่ทราบครับ
2: แต่แค่รอนานเกินไปที่แฟนยังไม่ได้ออกมา
1: ใช่ครับคือเพิ่งมารู้ข่าวว่าโดนจับเรื่องยาไอซ์จริงๆคือวันที่22ทางบ้านเขาส่งเอกสารมาว่าโดนจับเนื่องด้วยมียาไอซ์ในซองกาแฟครับและชาครับ
2: แล้วหลังจากตอนเช้าที่พี่ไปติดต่อกงสุลใหญ่เขาบอกว่าไงบ้าง
1: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดำเนินการให้ครับก็คือวันที่15ครับคือเขาติดต่อมาบอกผมว่าแฟนผมตอนนี้อยู่สถานีตำรวจ
0: ด้านแม่ของนางสาวจุฑาทิพย์ครับเขาบอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยก็เลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บางบัวทองติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดที่หมู่บ้านของลูกสาวคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพนะครับของรถต้องสงสัยที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ากล่องพัสดุดังกล่าวเนี่ยมาจากที่ไหนใครเป็นคนนำมาส่งกันแน่แล้วก็ส่งหลักฐานเนี่ยให้กับตำรวจฝ่ายสืบสวนส่วนลูกสาวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุแม่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกสาวเลยครับ
3: แม่ก็มีส่งเมลไปกับทางไปถามปรึกษาว่าลูกเราเป็นยังไงบ้างแม่ทำตามหนังสือที่เขาส่งมาค่ะว่าส่งไปทางเมลนี้นะแล้วก็ถามว่าลูกคดีไปถึงไหนแล้วเราต้องทำยังไงหรือเราต้องจัดการยังไงได้บ้างก็ยังไม่มีเมลตอบกลับมาค่ะใช่
2: ได้คุยกับทางลูกสาวเลยครับหลังจากที่เขาหยิบไป
3: ยังเลยค่ะ
2: ยัง
3: เลยค่ะ
2: เป็นห่วงไหมคร
3: ับ เป็นห่วงมากค่ะเพราะไม่รู้เลยว่าลูกอยู่ยังไงเป็นยังไงตอนนี้เจออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกติเขาก็ไม่เคยมีประวัติอะไรพวกนี้เลย
3: ไม่มีค่ะไม่มีน้องเขาไม่มีประวัติตรงนี้เลยค่ะ
0: แนวทางในการสืบสวนจริงๆมันก็มีหลักฐานที่น่าสนใจคุณผู้ชมเนี่ยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหน้าทางเข้าหมู่บ้านที่บันทึกไว้ได้นะครับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองเขาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเบาะแสสำคัญคือในกล้องเนี่ยบันทึกภาพของรถยนต์ Honda City สีขาวคันเนี่ยคุณผู้ชมฝั่งซ้ายมือเนี่ยของกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดูอีกสักครั้งนึงเนี่ยครับ Honda City คันสีขาวคันเนี้ยขับเข้ามาในหมู่บ้านนะคุณผู้ชมขับเข้ามาภายในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อคืนวันที่10กรกฎาคมใช้เวลาอยู่ภายในหมู่บ้านเนี่ย20นาทีครับอยู่นานมากนะ20นาที
4: ค่ะ
0: ขับเข้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วอยู่ประมาณ20นาทีก่อนจะขับออกไปตำรวจบอกว่ารถคันนี้แหละน่าสงสัยทีนี้เดี๋ยวต้องไปตามกันต่อว่ารถคันนี้ใครเป็นคนที่ครอบครองรถคนที่ขับมาส่งของเนี่ยเป็นใครกันแน่อะไรยังไงเพื่อติดตามผู้ที่นำพัสดุมาส่งเนี่ยมาตรวจสอบต่อไปนะครับด้านตำรวจปราบปรามยาเสพติดย้ำเตือนแบบนี้บอกว่าการรับหิ้วฝากของไปต่างประเทศเสี่ยงถูกติดคุกไม่รู้ตัวนะครับยิ่งถ้าไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก็อาจจะทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดหรือว่าความผิดตามกฎหมายศุลกากรยาเสพติดอาจจะซุกซ่อนอยู่ในสิ่งของถ้าดูไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบได้ก็อาจจะมีความผิดที่สำนักงานตำรวจปลายทางถ้าหากมีการตรวจสอบด้วยส่วนการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยไม่ผ่านศุลกากรก็อาจจะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับ4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับและริบของกลางทั้งหมดดังนั้นย้ำแบบนี้บอกว่าไม่รับฝากไม่รับหิ้วไม่เสี่ยงครับและก่อนเดินทางทุกครั้งก็ควรตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋าด้วยตนเองทุกครั้งด้วยเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยแฟนของนางสาวจุฑาทิพย์ที่โดนจับกุมเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็อธิบายนะบอกว่าไอ้กล่องที่มีการนำกาแฟเนี่ยมาส่งให้ยอมรับบอกว่าไม่ได้เปิดตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่ารอบนี้ส่งครั้งที่สองแล้วก็เลยไม่ได้เปิดตรวจสอบดูเหมือนกับกล่องอื่นๆด้วยนะครับ
5: ครับคุณผู้ชมคุ้นๆไหมเคสที่มีการฝากของรับหิ้วไปญี่ปุ่นแล้วก็มีการซุกไอซ์ไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอก่อนหน้านี้มันมีข่าวยังจำกันได้ไหมที่มีไอซ์ซุกในโหลมะขามเปียกแต่ว่าคนที่รับหิ้วเนี่ยเขาเอะ

ไปแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักมันไม่ใช่เขาก็เลยแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็เลยเจอตั้งแต่ต้นทางที่บ้านเราทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่ากับเคสเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภัทรชัยเล่าไปอ่ะมันน่าจะเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันหรือเปล่า

0: ที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมานานกว่า2สัปดาห์นายเหงียนเป็นผู้ต้องหาที่ปรากฏในหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกว่าจ้างหิ้วสินค้าเป็นมะขามเปียกซุกไอซ์ไปประเทศญี่ปุ่นที่ตำรวจยึดของกลางได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาครับทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยผลการสอบปากคำในเหงียนที่ให้การอ้างว่าตนเองรับจ้างกดเงินเท่านั้นแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือเว็บไซต์พนันออนไลน์แต่พนักงานสอบสวนไม่เชื่อคำให้การครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลจากหลักฐานที่ตรวจยึดได้รวมถึงแกะรอยเส้นทางการเงินด้วยก็ไปพบประวัติการทำธุรกรรมของนายเหงียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินกับเครือข่ายและกดเงินสดหลายแสนบาทก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมแล้วก็กลับเข้ามาในไทย25กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจากการตรวจค้นที่พักสามารถตรวจยึดของกลางได้หลายรายการทั้งโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือพยานหลักฐานอีกหลายรายการครับพบว่านายเหงียนเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้านของเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเวียดนามด้วยไม่ใช่เว็บเดียวนะคุณผู้ชมมากกว่า20เว็บไซต์เลยครับ
1: เคสเนี่ยเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ไทยเป็นฐานผลิตนะครับนอกจากกระทำผิดในเรื่องของการส่งยาเสพติดนะครับไปยังประเทศอื่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับอย่างเคสนี้ก็ฝากคนไทยที่หิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากผู้ต้องหารายนี้พบว่านะครับจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆพบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นแอดมินนะครับเว็บพนันออนไลน์ให้กับประเทศเวียดนามนะครับโดยข้อมูลในระบบพบว่ารับผิดชอบเว็บพนันเวียดนามเนี่ยประมาณ20เว็บไซต์นะครับประมาณ20เว็บไซต์เป็นผู้ดูแลระบบให้ระบบพนันออนไลน์ในประเทศเวียดนามนะครับ
0: ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านยังบอกว่าถ้าเทียบกับกรณีที่เราเล่าข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ถูกจับที่ญี่ปุ่นนะครับคือรูปแบบมันคล้ายกันมากเลยนะครับก็คือหิ้วสินค้าซุกไอซ์แล้วปลายทางก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันก็เลยสั่งให้ตำรวจสน.บางยี่ขันประสานข้อมูลกับตำรวจสภ.บางบัวทองไปคุยกันนะครับเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มว่าจ้างอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาตินะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกจับไปได้ก็มีหญิงชาวเวียดนามด้วย1คนแล้วก็ชายไทยอีก1คนมันก็จะย้อนกลับไปที่แชทที่มีการตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม
2: ครับ
0: ที่บอกว่าภาษาเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนไทยคุยกันคือฝั่งที่ติดต่อมาเนาะเหมือนใช้โปรแกรมแปลภาษาหรือไม่อย่างไรก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยตั้งข้อสงสัยอยู่ด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นขบวนการของชาวต่างชาติที่มาจ้างคนไทยเพื่อขนไอซ์ไปญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
3: ค่ะหน้ากล่องพัสดุก็เขียนเป็นภาษาเวียดนามด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไปติดตามกันต่อกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย3คนไปยังศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลคดีความมั่นคงนะคะขณะที่การตรวจสอบปลอกกระสุนที่ใช้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีพบว่ามาจากปืน14กระบอกในจำนวนนี้เคยใช้ก่อเหตุมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดียิงทหารพราน5นายเสียชีวิตเมื่อวันที่22กรกฎาคมทราบผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืน3ชนิดก็คือ M16 AK และอาวุธปืนพกขนาด9มม.จำนวน200ปลอกค่ะซึ่งทั้งหมดเป็นอาวุธที่ผู้ก่อเหตุจำนวน13คนใช้ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีและก็พบว่าอาวุธปืนที่ใช้มีจำนวนทั้งสิ้น14กระบอกซึ่งผู้ก่อเหตุบางคนใช้อาวุธปืน2กระบอก1ใน14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะพร้อมกับแฟนสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ขณะที่แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเบาะแสของกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบนะคะว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวรับผิดชอบในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสที่มีการส่งสมาชิกแนวร่วมใน5กลุ่มกลุ่มละ2คนบ้างกลุ่มละ3คนบ้างนะคะร่วมปฏิบัติการก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีโดยมีนายอาซีซันมะดาเอที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับในคดีนี้เป็นหัวหน้าชุดในการลงมือปฏิ

0: บัติการส่วนการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดก็คือนราธิวาสยะลาและปัตตานีกับกลุ่มแกนนํา4คนที่ร่วมก่อเหตุหลังจากที่หลบหนีเคลื่อนไหวไปกบดานบนเทือกเขาเหมาะแต่นะคะในพื้นที่เขตรอยต่อ3อําเภอก็คือระแงะจะแนะและศรีสาครตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบตีวงล้อมกระชับพื้นที่ให้แคบลงแต่ว่าก็พบอุปสรรคในเรื่องของฝนที่จะตกลงมาในช่วงค่ำแล้วก็อาจจะล่าช้าตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ซึ่งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามันผู้ก่อเหตุอีก3คนยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมนายอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลเพื่อเป็นการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและก็วางมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติการแจกจ่ายให้กับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบแล้วก็จะดีเดย์ค่ะซักซ้อมการปฏิบัติในวันที่3สิงหาคม
1: ก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยทั้ง51ชกต .51 คนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวนะครับอำเภอไหมอำเภอตัดขาดไปเลยนะครับแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ปลัดอำเภอหน้าชกต.เนี่ยไปปฏิบัตินะครับโดยมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและก็อสจำนวน33นายปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที
0: ่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการตรวจค้นและใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในหลายพื้นที่นะคะอย่างที่อำเภอตากใบค่ะเจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักนายมาซอรีผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.แมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนจึงตรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบค่ะส่วนนายมาซอรีนั้นก็ถูกนำตัวไปยังศูนย์ซักถามที่อำเภอจะแนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ควบคุมตัวนายอาฮามะไปยังศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลคดีความมั่นคงเช่นกันนะคะและที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายแวร์ดูดิงผู้ต้องสงสัยให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่การตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกและกระสุนปืนลูกซอง13นัดค่ะ
2: ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่ร่มต้องพกไปด้วยนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคมจะมีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกภาคเลยนะครับปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อยๆไล่ลงมาแต่ละพื้นที่นะครับก็จะส่งผลทำให้แต่ละจังหวัดเจอกับฝนที่ตกหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีปริมาณฝนตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับนอกเหนือจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่ขยับลงมาก็จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนในช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับ

0: ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้เจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้เจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับและถ้าไปดูทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนวันนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่3จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
1: 5นาฬิกา59นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่เพื่อนๆกันเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูข่าวต่างประเทศกันนะครับต้นสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ในประเทศจีนต้องบอกว่ายังคงต้องเผชิญกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นโนอึนที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมและยังมีดินถล่มกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดเลยนะครับคุณจารุพร
2: ขณะที่อีกภัยพิบัตินึงที่ต้องจับตากันก็หนีไม่พ้นในฝั่งฝั่งยุโรปนะคะตอนนี้ก็ยังคงเผชิญกับไฟป่าที่ยังคงรุนแรงอยู่นะคะและก็ยากจะควบคุมได้ด้วยค่ะโดยทั้งฝรั่งเศสและก็สเปนตอนนี้ผืนป่าเสียหายรวมกันแล้วร่วม 1,500,000 ไร่ค่ะสถานการณ์ไฟป่าในภาคกลางของสเปนยังคงวิกฤตหนักค่ะโดยภาพวิดีโอทางอากาศจากโดรนของกองกำลังป้องกันพลเรือนค่ะแสดงให้เห็นวินาทีไฟป่าโหมกระหน่ำลุกลามเข้าปิดล้อมแนวถนนทางหลวงเปลวไฟลุกโชนล้อมต้นไม้ริมทางและส่งควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณนะคะส่งผลให้ทีมเจ้าหน้าที่ต้องขับรถถอยหนีออกมาเพื่อความปลอดภัยโดยขณะนี้ไฟป่ายังคงโหมลุกไหม้รุนแรงพร้อมกันถึง3แนวด้วยการทางตอนเหนือของกรุงมาดริดเผาทำลายพื้นที่รวมกันไปแล้วมากกว่า 480,000 ไร่ค่ะโดยทางตอนกลางของสเปนก็ยังคงมีไฟป่ารุนแรงลุกไหม้อยู่พร้อมกันถึง3จุดใหญ่ในบริเวณเทือกเขาทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมาดริดโดยทางด้านของเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนก็ออกมาเตือนว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบรุนแรงถึงชีวิตหลังจากสเปนเผชิญกับไฟป่าระดับรุนแรงสุดครั้งประวัติศาสตร์โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลมาจากไฟป่าที่รุนแรงโดยตั้งแต่ต้นปี2026ไฟป่าในสเปนเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 937,500 ไร่และฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว13คนด้วยกันค่ะส่วนในฝรั่งเศสค่ะเจ้าหน้าที่และคนงานช่วยกันเร่งตัดต้นไม้ทำแนวกันไฟตลอดแนวทางหลวงเพื่อสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เขตเมืองแล้วก็แหล่งผลิตไวน์ชื่อดังอย่างบอร์โดนะคะก่อนที่คลื่นความร้อนและลอกใหม่จะเข้าถล่มหลังจากไฟป่าได้ขยับเข้าใกล้บอร์โดเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นด้านเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสลงพื้นที่เมืองบอร์โดโดยระบุว่าประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงและก็ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หลังจากพื้นที่ป่าไม้ถูกเผาทำลายไปแล้วราวๆ1ล้านไร่ขณะที่ฤดูการไฟป่ายังไม่สิ้นสุดลงค่ะโดยมีรายงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บไปแล้วถึง80คนด้วยกันส่วนที่จีนนะคะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกระแสน้ำเชี่ยวกรากบนถนนหลายสายภายในเมืองผูหนิงมณฑลกวางตุ้งค่ะหลังจากเผชิญกับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นโนอึนที่พัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง กระแสน้ำได้พัดพาสิ่งของรวมไปถึงรถยนต์ลอยไปตามน้ำนะคะขณะที่ยานพาหนะอื่นๆก็เคลื่อนตัวอย่างยากลำบากทางการเมืองผูหนิงต้องสั่งยกระดับการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมน้ำท่วมเป็นระดับสูงสุดพร้อมทั้งเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 2,338 คนค่ะโดยทางการมณฑลกวางตุ้นก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยรวมแล้วต้องอพยพประชาชนทั่วทั้งมณฑลกว่า 700,000 คนโดยทางการก็ได้เตือนด้วยเหมือนกันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันนี้ค่ะนอกจากนี้อิทธิพลของไต้ฝุ่นโนอึนนะคะยังซ้ำเติมพื้นที่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกค่ะมรดกโลกชื่อดังในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดเหตุดินโคลนถล่มลงมาจากภูเขาทับเส้นทางท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่กลางดึกนะคะพร้อมทั้งสั่งปิดจุดท่องเที่ยวสำคัญภายในอุทยานเป็นการชั่วคราวหลังจากสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงให้ระวังภัยน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลทะลักซึ่งเป็นการเตือนระดับสูงสุดทางการท้องถิ่นประกาศนะคะว่าตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปจะปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเหนือทะเลสาบเอเรลแบมบูทั้งหมดภายในอุทยานเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยจิ่วจ้ายโกก็ถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากทัศนียภาพแอ่งน้ำสีฟ้าเขียวและก็ม่วงยอดเขาหิมะทะเลสาบและน้ำตกหลายชั้นด้วยกันขณะที่ทางการจีนก็ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันระดับสีแดงใน7มณฑลและก็เขตปกครองตนเองได้แก่เจียงซีหูหนานกวางตุ้งเสฉวนซานซีกานซู่และซินเจียงตอนใต้ค่ะหลังจากเดือนนี้เกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงมาแล้วอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันในช่วงเวลาเดียวกับที่หลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนต้องยกระดับการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมสู่ขั้นสูงสุดนะคะหลังจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนพัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ภาพจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนก็เผยให้เห็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลทะลักจากภูเขาค่ะส่งผลให้รถยนต์จำนวนมากจมกองโคลนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฝ่าพื้นที่ชุ่มโคลนออกไปให้พ้นอันตรายนะคะหลังจากถูกน้ำป่าเนี่ยปิดล้อมแล้วก็ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในซงซือเหมินค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลก่านซูบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงทางตอนใต้ของมณฑลห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราวๆ 1,200 กิโลเมตรด้วยกันโดยผลพวงจากสภาพอากาศรุนแรงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บ23คนขณะที่ทีมกู้ภัยเข้าอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นๆออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเพิ่มอีกประมาณ174คนด้วยกันค่ะจริงๆซงซือเหมินก็มีชื่อเสียงโดดเด่นจากทัศนียภาพซุ้มหินธรรมชาตินะคะทุ่งหญ้าบนภูเขาสูงแล้วก็ทานน้ำไหลผ่านจึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินทางมากางเต็นท์พักแรมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนอย่างมากส่วนที่จิ่วจ้ายโกเองก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A5 ของจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังถ้าเกิดว่าใครได้ไปมณฑลเสฉวนส่วนมากก็ต้องไปชมทัศนียภาพเป็นสวยงามที่จิ่วจ้ายโกนะคะซึ่งเส้นทางในจิ่วจ้ายโกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนวายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นทางไหนเวลาเราขึ้นไปเกิดดินถล่มปิดทับขึ้นมาเท่ากับว่าเส้นทางที่เหลืออยู่ที่ต่อยอดขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกปิดกั้นไปในทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยกันอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในส่วนอื่นออกมาแล้วก็เวลาถ้าเกิดไปจิ่วจ้ายโกเชื่อว่าคนไทยหลายคนได้ไปสัมผัสมาแล้วนะคะข้างในก็คือจะมีการเดินทางหลักๆใน2แบบด้วยกันจะเป็นรถบัสหลักๆ ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆรถเมย์ก็คือจะไปตามจุดไปจอดแต่ละจุดอันนี้เนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าเกิดว่าใครไปกันเป็นหมู่คณะส่วนใหญ่จะเป็นการเหมารถบัสที่แบบว่าเสียเงินเพิ่ม อันนี้ก็จะสะดวกต่อกลุ่มที่อาจจะมีผู้สูงอายุเยอะหรือว่าไปกันแบบเป็นคณะทัวร์ซึ่งส่วนตัวดิฉันเองก็เคยไปมาแล้วก็เลือกที่จะเป็นแบบเหมารถบัสอย่างนั้นไปมากกว่าเพราะว่ามันจะสะดวกมากกว่าที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเราไปรถบัสที่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆรถเมล์ที่เราต้องไปนั่งรอไปยืนรออาจจะเป็นการเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยนะคะ
1: แล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลามีข่าวหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยคนขับรถบัสหรือว่าคนที่เราไปเช่าด้วยเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลค่อนข้างเร็วและเขาจะช่วยบอกข่าวเราได้ว่าอัปเดตได้ว่าจุดไหนเป็นยังไงนะครับคือล่าสุดคือ ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวบ้านเราแล้วคนไทยไปเฉิงตูไปจิ๋วใจโกกันเยอะมากทางเพจเช็คอินเฉิงตูเนี่ยแจ้งว่าวันนี้จะจำกัดคนเข้าแค่ 20,000 คนนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายจะยัง

0: คงปิดอยู่เพราะว่าก็มีความเสี่ยงในเรื่องของดินถล่มแล้วก็ฝนที่ตกหนักกันด้วยดังนั้นใครอยู่จีนช่วงนี้ไปเมืองไหนยังไงก็เช็คกันด้วยเพราะว่าหลายมณฑลนะคุณผู้ชมที่เจอสถานการณ์ฝนตกหนักอยู่นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจากจีนไปที่สหรัฐนะคะเมื่อวานนี้สหรัฐเผชิญเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนอีกครั้งกลางเทศกาลอาหารที่เมืองใหญ่อย่างซีแอตเทิลนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะ
2: นอกจากเหตุร้ายที่สหรัฐแล้วก็ยังเกิดเหตุที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะเป็นการใช้มีดไล่ทำร้ายคนในเมืองหลวงค่ะอย่างกรุงปารีสนั่นเองจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าอะไรอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้กันแน่ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพชายคนหนึ่งค่ะถือมีดทำครัว2เล่มพร้อมกับวิ่งไปตามถนนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งผู้ถ่ายคลิปเองก็พยายามตะโกนบอกให้ผู้คนระวังชายคนดังกล่าวแล้วก็ให้ช่วยกันจับตัวชายคนนั้นเอาไว้นะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะตำรวจซึ่งอยู่นอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เข้าตระคุบตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้หลังจากที่ประชาชนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็พากันมาช่วยหยุดตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้นะคะพยานบางคนบอกว่ามีบางคนเนี่ยเอากระเป๋าเดินทางใบเล็กตีไปที่ผู้ก่อเหตุก่อนที่พนักงานเสิร์ฟจากร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยไปช่วยกันทับตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ด้วยด้านของรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยว่าชายคนที่ถือมีดคนดังกล่าวใช้มีด2เล่มที่ถือมาทำร้ายหญิงบาดเจ็บไป3คนค่ะซึ่งมีอายุ19 24และ36ปีโดย2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังอยู่ในอาการวิกฤตคนหนึ่งถูกแทงที่หลังส่วนล่างอีกคนถูกแทงที่ท้องและมีรายงานด้วยนะคะว่า1ในหญิง3คนนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยค่ะส่วนเรื่องของแรงจูงใจในการโจมตีก็ยังคงไม่ทราบแน่ชัดนะคะและทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุได้เนื่องจากคำให้การเนี่ยไม่ค่อยปะติดปะต่อกันขณะที่เข้าจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวขณะที่ด้านของสำนักงานอัยการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของฝรั่งเศสก็ระบุว่ากำลังพิจารณาว่าจะเปิดการสอบสวนหรือไม่ค่ะพาข้ามไปดูอีกหนึ่งเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะคะผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยค่ะพากันวิ่งหนีแล้วก็เดินหนีอย่างรวดเร็วออกมาจากสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารในย่านใจกลางเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐนะคะหลังจากเกิดเหตุยิงกันในบริเวณดังกล่าวเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนโดยมี2คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและอีก1คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย2คนค่ะอายุ19และ44ปีและหญิงอีก1คนอายุ56ปีนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บด้วยอีก4คนในจำนวนนี้มีเด็กชายวัย2ขวบรวมอยู่ด้วยค่ะส่วนคนอื่นๆเป็นชาย2คนนะคะอายุ23และ27ปีและหญิงอีก1คนอายุ39ปีด้วยกันหลังเกิดเหตุเองจริงๆก็มีผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพตำรวจนะคะเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงในงานดังกล่าวซึ่งทางด้านของนายกเทศมนตรีซีแอตเทิลก็เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นค่ะและกำลังถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานกักกันเยาวชนเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีกำหนดขึ้นศาลในบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อความรุนแรงที่น่าสยดสยองและน่าเศร้าค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่ากำลังตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งแต่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนพยายามยิงเข้าใส่กันแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกลูกหลงหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในงานเทศกาลอาหารที่เกิดเหตุก็ได้รับอนุญาตนะคะให้กลับเข้าไปทำความสะอาดร้านค้าสินค้าแล้วก็แผงขายอาหารที่ถูกทิ้งเอาไว้เนื่องจากผู้คนเนี่ยก็พากันวิ่งหนีอพยพไปทันทีหลังจากที่เริ่มได้ยินเสียงปืนพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเล่าด้วยนะคะว่าต้องรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็หาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยบางคนเนี่ยไม่ทันหยิบของมีค่าออกมาแต่ก็สามารถกลับเข้าไปเอาได้อย่างปลอดภัยได้ค่ะบางคนบอกว่าหนีออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก5นาทีก็ตัดสินใจกลับเข้าไปใหม่เพราะว่ากระเป๋าสตางค์เงินที่ขายของได้โทรศัพท์มือถือต่างๆก็ยังคือถูกทิ้งเอาไว้ที่เต็นท์ที่ ประกอบอาหารขายอยู่หลายๆคนบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่เสียงปืนหรือเปล่าได้ยินขึ้นมาดังปั้ง2ปั้งนะคะหลังจากนั้นก็เลยมั่นใจแล้วว่าต่อจากนี้น่าจะเป็นเสียงปืนแล้วล่ะก็เลยพากันวิ่งหนีออกมาค่ะ
0: ครับข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจจากการ Violence Archive นะครับที่ระบุว่าปีนี้เหตุการณ์ยิงในสหรัฐเนี่ย186ครั้งแล้วก็พบว่า50รัฐของสหรัฐมีเหตุการณ์ยิงแล้วอย่างน้อย1ครั้งครบทุกรัฐเลยนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นภาพที่สะท้อนแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาและเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมอเมริกันเหมือนกันนะเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับ
2: ก็มีการเรียกร้องเหมือนกันว่าอยากให้มีความเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนไม่ใช่แค่ซีแอตเทิลหมายถึงว่าเป็นทั่วทั้งสหรัฐเลยนะคะ
3: ครับคุณผู้ชมครับจากความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกามาดูความเคลื่อนไหวใกล้บ้านเราขึ้นมาหน่อยนะครับที่ประเทศมาเลเซียครับมาเลเซียถือว่าเป็นปลายทางของชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีความรุนแรงและก็สถานการณ์แร้นแค้นจากรัฐยะไข่และก็ค่ายลี้ภัยในบังกลาเทศแต่สุดท้ายพอมาอยู่แล้วชะตากรรมหลายคนบอกไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ
2: ตอนนี้ชาวโรฮิงญาจำนวนมากในมาเลเซียก็กำลังเจอกับกระแสต่อต้านนะคะจนส่งผลกระทบหลายอย่างค่ะจึงพยายามขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนล่าสุดทางการมาเลเซียตัดสินใจควบคุมตัวเอาไว้ก่อนค่ะทางการมาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า100คนค่ะที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยทั้งหมดนะคะถูกนำตัวไปพร้อมกับสัมภาระค่ะขึ้นรถตำรวจ4คันเมื่อช่วงเวลาประมาณ 20:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามก็ระบุนะคะว่าผู้ลี้ภัยทั้งหมดถูกนำตัวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะขณะที่ด้านของชาวโรฮิงญาก็ระบุว่าพวกเขาถูกขับไล่ออกจากบ้านโดยชาวบ้านในรัฐปีนังทางตอนเหนือของมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้จึงตัดสินใจค่ะเดินทางมายังเมืองหลวงด้วยรถโดยสารประจำทางในช่วงข้ามคืนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก UNHCR นะคะแต่ก็บางคนก็ระบุว่าพวกเขาเนี่ยกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ใดๆเลยด้านของตำรวจรัฐปีนังเองก็ออกมาระบุว่าชาวโรฮิงญากลุ่มดังกล่าวย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางรวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติและการย้ายถิ่นฐานครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากจำนวนประชากรชาวโรฮิงญาในพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเกลียดชังข้อมูลเท็จและก็การคุกคามบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะจงส่งผลให้ก่อนหน้านี้ก็มีโรงเรียนสำหรับเด็กผู้ลี้ภัยต้องปิดตัวลงเป็นวงกว้างด้านของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเองก็มีการสั่งการให้ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าจัดการแล้วก็ควบคุมตัวผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องด้วยนะคะจริงๆพูดถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนของวิถีชีวิตแล้วก็ชะตากรรมของชาวโรฮิงญาในมาเลเซียเนี่ยจริงๆเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงของการระบาดของโควิด-19 นะคะตอนนั้นกลุ่มชาวโรฮิงญาบางส่วนก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาแพร่เชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านแล้วก็เกลียดชังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นในช่วงระยะหลังมานี้นะคะ
0: ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูในบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมก็ปฏิเสธได้ยากนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของชาวโรฮิงญาที่บางส่วนมาจากเมียนมาบังกลาเทศแล้วก็จะไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วช่วงที่พบมากที่สุดก็คือนอกฤดูมรสุมครับตุลาคมไปจนถึงมกราคมก็หลังจากนี้ก็รอดูนะครับคุณผู้ชมว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยถ้าคุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปสัก20-30ปีที่แล้วนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพของช้างถูกพามาร่วมงานในต่างๆนะครับอยู่บ่อยครั้งทีเดียวหรือแม้แต่การเดินไปตามถนนในเมืองด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเนื่องจากกฎระเบียบและบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในบ้านเราด้วยนะคุณจารุพร
2: คือนอกจากที่ไทยแล้วอินเดียเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่วิถีชีวิตผู้คนเนี่ยค่อนข้างผูกพันอยู่กับช้างนะคะแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะการนำช้างเป็นตัวมาร่วมงานต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากไปสักหน่อยนะคะเลยมีนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อทดแทนช้างเหล่านี้ค่ะถ้าใครเดินอยู่ดีๆหันมาเห็นแบบนี้มีตกใจตัวเกรงกันแน่นอนนะคะช้างตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยค่ะยืนรออยู่ขนาดนี้นะคะแต่เห็นแล้วอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปอย่าเพิ่งวิ่งหนีกันไปเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่เราเห็นกันอยู่เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์นะคะตั้งอยู่ที่หน้าศาสนสถานแห่งหนึ่งในรัฐเกเรละทางตอนใต้ของอินเดียค่ะ ดูจากท่าทางการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆนะคะหูขยับได้งวงก็มีเคลื่อนไหวบ้างนะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าแทบจะเหมือน

0: ทั้งตัวจริงมากๆอย่างที่บอกไปทั้งการสะบัดหูสะบัดหางหรือแม้แต่กรอกตาโชก็ยังมีเลยนะคะอีกทั้งรายละเอียดบนผิวลำตัวผิวหนังเหี่ยวย่นเส้นเลือดปูดทำออกมาได้ละเอียดมากต่างกันนิดเดียวคือน้องยังเดินเองไม่ได้นะคะต้องช่วยกันเข็นไปค่ะเหตุผลที่มีหุ่นยนต์ช้างแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อนำมาใช้ในงานพิธีการต่างๆแทนช้างตัวจริงให้มากขึ้นค่ะเนื่องจากในยุคนี้สังคมค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมสัตว์การนำช้างออกมาใช้งานหลายฝ่ายก็เลยมองนะคะว่าอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่แถมบางครั้งเนี่ยก็ยิ่งสร้างความเสี่ยงอันตรายต่อผู้คนที่ร่วมงานด้วยถ้าเกิดว่าช้างหงุดหงิดขึ้นมาก็อาจจะทำให้บรรยากาศในงานเนี่ยแย่ได้โดยปัจจุบันมีช้างหุ่นยนต์กระจายไปตามศาสนสถานต่างๆทั่วอินเดียแล้วอย่างน้อย26ตัวค่ะโดยเฉพาะในรัฐเกรละที่มักจะนำช้างมาประกอบพิธีเฉลิมฉลองต่างๆมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะทางผู้พัฒนาบอกนะคะว่ากำลังพยายามพัฒนาให้หุ่นยนต์ช้างเนี่ยเหมือนช้างจริงๆมากขึ้นถ้าอนาคตหุ่นยนต์เดินได้ขึ้นมาผู้คนก็น่าจะชื่นชอบมากกว่าเดิมค่ะแต่ว่าบางคนก็มองว่าต่อให้พัฒนาอย่างไรหุ่นยนต์ก็น่าจะมาทดแทนช้างจริงๆไม่ได้อยู่ดีโดยเฉพาะในหมู่เจ้าของช้างแล้วก็ผู้ที่ยึดมั่นในประเพณีแบบดั้งเดิมมากๆนะคะเพราะว่าช้างเหล่านี้ก็ถือเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นตัวแทนของพระพิฆเนศด้วยก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังติดความเชื่อเดิมอยู่บางคนก็อยากให้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างในบ้านเราเองก็มีการปรับตัวเหมือนกันแห่นางแมวไม่ได้แห่แมวแล้วแห่ตุ๊กตาโดเรมอนแทน
1: อะไรใหม่ๆเนาะบ้านเราก็มีในต่างประเทศก็มีอย่างของอินเดียเนี่ยจริงๆเรื่องของการที่ใช้ช้างเป็นหุ่นยนต์เนี่ยคือนอกจากลดเรื่องของการทารุณกรรมแล้วมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกเสียงพลุเสียงอะไรในงานบางทีช้างเขาตกใจบางทีเขาตกใจเนี่ยมันอาจจะลุกลามไปถึงกรณีของการทำร้ายคนในงานอะไรแบบนี
0: ้
1: วิธีการต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถช่วยได้ทั้งคนแล้วก็ช้างด้วยนะครับ
2: เป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ความคิดของคนในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของบัตรคนจนกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าหลายคนเรียกว่าบัตรคนจนนะคะปลดล็อกรอบนี้คาดการณ์นะคะว่าจะพบกลุ่มที่มีปัญหาชัดเจนขึ้นและมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมมากขึ้นค่ะภาพของประชาชนที่พยายามจะพิสูจน์ความยากจนของตัวเองด้วยการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเกณฑ์การพิจารณาเนื่องจากมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยที่ประชุมครม.เห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขและข้อยกเว้นในเกณฑ์การคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือการยกเว้นไม่ตัดสิทธิ์กรณีเป็นกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบการศึกษาภายใต้กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.คือกลุ่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่ามีคนไปลาออกจากการเรียนคือเรียนกศน.
2: คุณ
3: ผู้ชม
2: ที่บอกว่าต้องเลือก
3: กันใช่ 4-50,000 คนนะคะแต่ว่าล่าสุดครม.ก็มีการยกเว้นแล้วนะคะการมีบัญชีหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำหรือไม่มีการเคลื่อนไหวมานานนะคะรวมไปถึงการยกเว้นเกณฑ์การถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สิ้นสภาพการใช้งานหรือมีอายุมากกว่า20ปีสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีที่มีอายุมากกว่า15ปีรวมถึงรถพ่วงและรถใช้ในงานเกษตรกรรมที่อายุเกิน20ปีแต่ไม่รวมรถที่มีมูลค่าสูงก็คือรถที่เป็นรถสะสมหรือว่ารถคลาสสิกอะค่ะกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองให้นะคะส่วนรถที่ไม่ได้ใช้งานยังไม่มีการแจ้งยกเลิกทะเบียนส่วนนี้จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารให้มีการอัปเดตข้อมูลค่ะ
4: รถเก่าเนี่ยมันก็มี2แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับคือถ้าท่านมีครอบครองรถที่อยู่ในเกณฑ์คลาสสิกซึ่งตัวนี้ทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้แล้วท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ์
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าแม้จะมีการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองเพิ่มเติมแต่ว่าการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการยังคงบังคับใช้เกณฑ์เดิมทั้งหมดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินตามเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งซึ่งกรมการปกครองค่ะจะเปิดให้เป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้ในคราวเดียวสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะคะจากนั้นค่ะระบบหลังบ้านจะไปดำเนินการเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลกันเองค่ะ
4: เดี๋ยวเราดูให้เองเลยจากระบบนะครับท่านขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูให้ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราก็จะมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
3: ย้ำแบบนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยค่ะครม.เห็นชอบให้ขยายใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนเพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ขยายเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะจากเดิมเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้คือ31กรกฎาคมไม่ต้องกังวลค่ะเขาขยายให้ถึงวันที่31สิงหาคมส่วนการยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลสามารถทำได้ถึงวันที่20กันยายนคนที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จะประกาศผลและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: วันหยุดชวนคุณผู้ชมติดตามมุมการเมืองนะครับมาวิเคราะห์กันถึงเรื่องหัวสวตอนนี้มีหลายกลุ่มที่เปิดหน้าท้าชนในคดีหัวสวโดยพุ่งเป้าไปยังเป้าหมายเดียวกันวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณอุรชัยนะครับถามคุณอุรชัยหน่อยสิ
5: ครับ
1: ว่าทำไมถึงมาชำแหละในช่วงนี้เป็นพิเศษ
5: เพราะว่ามันใกล้แล้วที่กกต.จะต้องสรุปผลนะครับของกกต.เองแหละคราวนี้ไม่ใช่คณะกรรมการไหนแล้วบอร์ดกกต.เขาประชุมกันและเขาต้องเคาะว่าเขาจะส่งรายชื่อไปที่ศาลเนี่ยกี่ชื่อส่งไหมส่งเท่าไหร่หรือไม่ส่งเลยเพราะว่าอนุ2ชุดของกกต.ที่เคยตรวจสอบก่อนหน้านี้ให้ผลลัพธ์หน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วที่บอกว่าจะส่งเนี่ยเขาต้องเคาะกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมมันใกล้แล้วไง
1: ครับ
5: ช่วงนี้เลยมีการตีฟูอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นก็คือช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลมีหลายแผลหัวสวเป็นหนึ่งในนั้นนี่เขากระโดงเขายังหมอบการ์ดอยู่นะยังไม่เปิดใช่ไหมช่วงนี้หัวสวหนักหน่อยก่อนหน้านี้ก็มีทุจริตสอบสอทอนะครับแล้วผมย้อนไปก่อนหน้านั้นมันเพิ่งมีร่องรอยบาดแผลคนตั้งคำถามบอกเอ้ยคุณมีปัญหากันภายในหรือเปล่าทุจริตสอบสอทอนี่ก็มหาดไทยย้อนไปเรื่องของฝ่ายปกครองที่ภูเก็ตก็มหาดไทยอีกมหาดไทยนี่โดนจิ้มเยอะรู้สึกว่าจะมีปัญหากันภายในนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงอยากให้ดูภาพนี้ ภาพนี้เปิดเผยมาเมื่อช่วงวานนี้ตอนดึกได้ไหมกำลังจะนอนพอดีเลย
3: เออใช่ไม่ได้ดึกมาก
5: ปกติเป็นเวลานอนผมนะเนี่ยอยู่ๆคุณอนุทินโพสต์มาตาสว่างกันตาสว่างเลยบอกว่านี่ไหนใครบอกว่า3ท่านนี้กินแหนงแคลงใจกัน
1: ครับ
5: มาถ่ายรูปให้เห็นเลยถ่ายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่โพสต์เมื่อวานอาจจะถ่าย5ปีที่แล้วก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่โพสต์เมื่อวาน
1: เพราะก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปถามคุณพิพัฒน์ละคุณพิพัฒน์ก็ตอบไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
5: แล้วมันไม่พ้นตั้งแต่แรก
3: ไม่แต่ว่าดูจากเสื้อคุณอนุทินเมื่อวานหรือเปล่าเป็นเสื้อที่ใส่ประชุมครม.หรือเปล่า
5: ก็คงใช่แหละก็คงอาจจะถ่ายเมื่อวาน
3: แต
5: ่ดราม่ามีเป็นเดือนเพิ่งโพสต์รูปคิดเยอะอีกแล้วเห็นไหม
1: อาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรหรือเปล่า
5: ซีกันคือจะบอกว่าไม่มีนัยยะขออ่านนัยยะทางการเมืองหน่อยแล้วกัน
1: ครับ
5: คือช่วงนี้เนี่ยค่ายสีน้ำเงินโดนรุมตีกระหนาบในทุกแนวรบนะครับผมคุยกับนักสังเกตการการเมืองหลายคนบอกว่าเขามี8กระทง8กระถิน8กองจองกระถินเศรษฐกิจปากท้องหัวสวเขากระโดงทุจริตสอบสอทอฝ่ายปกครองภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยปราบมาเฟียคือทุกอย่างที่มันรุมร้อมเนี่ยมันรุมไปที่ความเป็นพรรคสีน้ำเงินครับเพราะฉะนั้นหัวสวที่ออกมาตีในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิกิริยานึงที่ทำให้ค่ายสีน้ำเงินต้องโพสต์ภาพนี้คุณอนุทินโพสต์บอกว่ายังหวานชื่นเหมือนขนมฝรั่งเศสขนมอะไรนะ
1: อะไรอ่ะ
5: มองไม่เห็นอะไรสักอย่างนี่คุณผู้ชม
1: เ
5: ครมบูเล่ใช่ไหมเคยทานปะ
1: เคย
5: เฮ้ย
1: อร่อยนะ
6: ที่มัน ที่เข้าใจว่าข้างหน้ามันจะแบบมีน้ำตาลไม่ๆที่มันจะแข็ง
5: ๆ
6: แล้วม
5: ัน
6: ต้องแบบเคาะแล้วมันจะ
1: ไม่แตกต่
5: าง
1: ใช่ไหม
5: นี่เขาเด็กศิลปภาษาจบฝรั่งเศสมา
6: ไม่รู้แค่แบบอันนี้แชร์ประสบการณ์ในฐานะแบบ
5: ยอกยอกคือเขาบอกว่ามันความสัมพันธ์ยังหวานชื่นเหมือนขนมชนิดนี้นะครับแต่หวานชื่นจริงไหมเนี่ยพอคุณผู้ชมมาดูในรายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว

0: 2ใน3จากภาพนี
1: ้ Hashtag นี่คือนนพ
0: นนพหนูเนพิพัฒน์หนูเนพิพัฒน์2ใน3จากภาพนี้มีชื่อถูกกล่าวหาโดยตรงโดยคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณเนวินมีชื่ออยู่ในการตรวจสอบของทางกกต.หรือ DSI ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าในสำนวนเนี่ยเราไม่ได้เห็นย้อนกลับมาที่การทำหน้าที่ของกกต.ครับเขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร์แล้วจะไปสิ้นสุดเอาปลายสิงหาคมนี่โดนจี้แล้วนะตอนแรกบอกจะจันทร์เว้นจันทร์คนบอกเฮ้ยนานไปพอนานไปบอกทุกจันทร์ก็ได้อะไรทำนองนี้ตกลงว่าเดี๋ยวปลายสิงหารู้กันนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมคดีนี้ใช้เวลามาเกิน2ปีแล้วนะครับแล้วยิ่งเวลาผ่านนานไปเนี่ยสมมุติว่ามันมีความสมมุติว่ามีสุดท้ายมีการหัวสวขึ้นจริงๆเนี่ยมีสวที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยอะไรที่มันมิชอบขึ้นมาจริงๆความเสียหายต่อเนื่อง2ปีนี่มันยาวนานมากเพราะสวมีอำนาจหลายอย่างนะครับเป็นต้นทางขององค์กรอิสระด้วยความเสียหายสูงมากเราเลยได้เห็นปฏิกิริยาของฝ่ายการเมืองนะครับที่ออกมาไล่บี้ในกรณีนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเชื่อว่ามันมีการหัวสวและกลุ่มที่เขาเชื่อในพยานและหลักฐานที่เขาได้มานะฮะผมเน้นคำนี้นะว่าเขาได้พยานหลักฐานมาและเขาเชื่อว่ามันมีมูลตามนั้นนะครับเขาก็เลยออกมาจี้กกต.ว่าคุณอย่าสับขาหลอกคุณอย่าซิกแซกอะไรทำนองนี้ซึ่งเดี๋ยวกกต.ชี้แจงแล้วนะเดี๋ยวว่ากันมีใครบ้าง2หน่วยกล้าตายคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านครับเป็นแกนนำคนนึงที่โดดเด่นของค่ายสีส้มอีกคนนึงคือคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะฮะผู้อำนวยการไอลอมีพยานบุคคลอื่นๆด้วยซึ่งพยานบุคคลอื่นเนี่ยเปิดตัวกันเพียบเลยในงานเสวนาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งจัดโดยวิปฝ่ายค้านนะครับทั้งหมดพูดกันตรงๆพุ่งเป้าไปที่บุคลากรการเมืองของพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะพยายามแบบอ้อมๆเพราะว่าภูมิใจไทยเขาฟ้องไงเขาบอกทำเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องว่ากันตามกฎหมายบางคนบอกคุณอย่าฟ้องเลยคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นบุคคลอิสระให้เขาวิพากษ์เถอะคุณก็แค่ชี้แจงแต่เขาจะฟ้องว่ากันตามนั้นพูดกันตรงๆก็คือกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มสีส้มกลุ่มคุณยิ่งชีพคุณเป๋ากลุ่มพยานบุคคลเนี่ยพุ่งเป้าไปที่บุคลากรของค่ายการเมืองสีส้มขออภัยสีน้ำเงินนะครับทีนี้มันมีปัญหาครับเขาระบุชื่อคนของพรรคภูมิใจไทยไว้อย่างชัดเจน9คนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว9คนนี้เนี่ยนะฮะระบุพฤติกรรมพฤติการไว้อย่างละเอียดเลยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใครไปเข้าเวทีไหนไปพบอะไรกันยังไงนะครับจนเป็นเหตุให้พรรคภูมิใจไทยขู่จะฟ้องผมใช้คำว่าขู่เพราะส่วนใหญ่ยังขู่อยู่แต่มีคุณสุขสมรวยไปแจ้งความแล้วแจ้งความนะแจ้งความยังไม่ได้ถึงกระบวนการที่ไปไกลกว่านี้นะฮะทีนี้เรื่องการแยกแจ้งความทีละจังหวัดเนี่ยทีละท้องที่ต่างคนบ้านอยู่ไหนบังเอิญไปนู่นก็แจ้งนู่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันได
2: ้
0: ว่าคุณจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรทำไมไม่แจ้งความแบบมัดรวมวัดละไว้วิพากษ์กันอีกส่วนหนึ่งแต่ที่ต้องพูดคุยกันวันนี้ก็คือประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่บีบคั้นรัฐบาลนี้อย่างมากทีเดียวแล้วมันติดตามมาตั้งแต่ช่วงปลายรัฐบาลที่แล้วด้วย
2: ครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาเนี่ยมีการระบุถึงเรื่องของการนัดเจอการนัดทำโพยเส้นทางการเงินแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลักฐานอ้างหลักฐานอย่างเรื่องของตั๋วเครื่องบินบอดดิ้งพาสที่เอามาเปิดเผยแบบค่อนข้างชัดเลย
0: ปกติเราสามารถสายการบินเขาบันทึกไหมแบบว่าบันทึกแบบ2ปีแล้วบันทึกยังอยู่ไหมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนซื้ออะไร
2: น่าจะแล้วแต่สายการบิน
0: บางทีเขามีฐานข้อมูลใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คือตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญเมื่อวานนี้ผมคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งผมมองว่าเส้นเงินคือหลักฐานสำคัญอาจารย์สมชัยมองว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเด็ดกว่าถ้าเกิดเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ง่ายอาจจะง่ายกว่ามั้งตำรวจไปขอดูสายการบินได้ไหมว่าย้อนไปตอนนั้นอ่ะใครซื้อทีละเยอะๆไหม
2: คือเพราะตัวบอดดิ้งพาสที่เอามาเปิดเผยกันเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์
0: ครับ
2: แล้วมันจะคือมองปุ๊บเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานสายการบินเนี่ยจะเห็นตัวที่มันเขียนว่า PNR
0: นั่นก็คือ
2: Passenger Name Record
0: ครับ
2: ซึ่ง PNR มันไม่ได้บอกแค่ว่าคือถ้าเกิดว่าล็อกอินเข้าไปได้อ่ะ
0: ครับ
2: มันจะบอกด้วยว่าบุ๊กกิ้งเนี้ยจองกันมากี่คน
0: อ๋อคือไปดูหลังบ้าน
2: ใช่
0: เฉพาะคนที่ดูหลังบ้าน
2: เราไปเที่ยวด้วยกันแบบ4คนเราจองพร้อมกันเนี่ย PNR เราจะ PNR เดียวกันถ้าเราจอง
3: เลขเดียวกัน
0: อ๋อ
3: กินอะไรเดียวกัน
0: อาจจะเป็นคุณเชอสารจอง
2: ใช่
0: ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่างนี้
2: แต่คุณอุรชัยคุณมัทรชัยคุณศิริมาถ้าจองพร้อมกันนะ
0: ครับ
2: ผมคนจองอย่างเงี้ยเราจะเป็น PNR เดียวกัน Booking เดียวกันมันจะรู้เลยว่าใน PNR นั้นอ่ะมีกี่คนมีใครบ้าง
0: นี่ก็คือพิสูจน์ได้อย่างที่อาจารย์สมชัยว่าม
1: ันก็มัดเลยสิถ้าอย่างเงี้ย
0: แต่มันต้องยังอยู่ไง2ปีแล้วนะ
2: ถูกต้องข้อมูลคือต้องยังอยู่ไงไม่รู้สายการบินเก็บไว้หรือเปล่า
1: สายการบินอะไร
0: เหมือนเวลาไปบอกว่าเนี่ยเขาไปโรงแรมนี้กันเขาไปที่ร้านอาหารนี้กันดูกล้องวงจรปิดสิ2ปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะมันไม่เหมือนกล้องวงจรปิดที่

0: บันทึกภาพตอนเลือกนะอันนั้นตามกฎหมายเขาต้องเก็บเป็นหลักฐานมันเลยยังอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ยากแต่อาจารย์สมชัยเชื่อว่าถ้าสืบแล้วพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซื้อตั๋วทีละแบบซื้อแจกซ
1: ื
0: ้อให้อ่ะคุณเนี่ยจังหวัดนี้10คนจังหวัดนี้5คนมันก็เป็นเหตุอันควรสงสัยแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยกกต.ในอดีตเขาจะใช้วิธีการมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจารย์สมชัยก็จะพูดว่าด้วยลักษณะแบบนี้แหละผมก็ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าแต่กกต.ชุดนี้คิดยังไงไม่รู้ไงนะไม่รู้ทีนี้สิ่งที่คุณผลิตกับไอลอคุณเป๋ายิ่งชีพกล่าวอ้างถึงเมื่อวันอาทิตย์ดูจะเน้นเส้นเงินที่มีการโยงกับผู้ช่วยส.ส.แล้วโอนหาผู้สมัครซึ่งเป็นข้อกล่าวหานะครับกรณีกล่าวหาอีกกรณีนึงก็คือบอกว่าคุณอนุทินไปโรงแรมพูลแมน
1: มีคนเห็นเจอบ่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้
0: เขาพูดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: คุณอนุทินชี้แจงเมื่อวานไปบ่อยเทปัญญากิอร่อยผมก็ไม่รู้ว่าชี้แจงแค่นี้พอไหมนะสำหรับในมุมมองของผู้กล่าวหานะแต่คุณอนุทินดูจะพยายามสื่อสารว่ารำคาญแต่ถ้ามองอีกด้านนึงคือเหมือนกับไปจี้โดนเส้นคุณอนุทินเหมือนกันเพราะว่าโดนเส้นน่ะออกมาสื่อสารในเชิงแบบเนี้ย
1: คือเจ้าตัวก็ขึ้นนิดนึงแรงๆนะ
0: ใช่
1: ที่นายกตอบ
0: ใช่ครับไปจี้โดนเส้นนะฮะเรื่องนี้คุณอนุทินจะสื่อสารในเชิงปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนก็ได้จะสื่อสารแบบอยู่ๆก็แจกคำคมหรือร้องเพลงก็ได้แต่เจ้าตัวเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการหยิกใส่ชกกลับนะครับมันโดนเส้นจี้โดนเส้นมีการสื่อสารที่ดุดันขึ้นนะครับมีคำว่าสมเพชขออภัยมีคำว่ารับทราบรับปฏิบัติครับ อะไรอย่างนี้นะฮะเช่นเดียวกันกับพี่น้องปริศนานันทกุลนี่ก็ดูจะขุ่นข้องหมองใจอยู่พอสมควร
2: ค่ะเพราะว่าที่เคืองๆกันเอาเข้าจริงนะคุณอุรชัยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยกล่าวหาอยู่นั่นแหละคือกระบวนการมันยังไม่ยุติอ่ะจะมากล่าวหาอะไรกันจริงจังแล้วก็ถามทุกวัน
0: ถ้าให้เดาใจนะเขากลัวว่ากระบวนการจะยุติแบบอีหยังวะคือหลักฐานทั้งหมดทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่น้อยแหละเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ตอนนี้เชื่อว่าทางนี้มันต้องไปทางขวาเขากลัวว่ากกต.จะดิฟซ้ายนึกออกไหมเขาแค่กลัวไปก่
2: อ
0: นเพราะกกต.ยังไม่มีมติแต่เขากลัวไปก่อนเขาก็เลยเอาเหมือนกับได้หลักฐานมาเขามาเปิดว่าเนี่ยหลักฐานนี่หลักฐานเห็นไหมมันชี้ไปทางขวานี่หลักฐานกกต.อย่าดิฟนะกกต.เขายังไม่รู้ไงแต่เหตุที่ทำให้เขาคิดแบบนั้นมีไหมมีเพราะอนุกรรมการชุดแรกที่กกต.สืบร่วมกับ DSI เขามีมติส่งชื่อไปศาลอนุชุดต่อมาที่กกต.ตั้งขึ้นมาไม่ส่งชื่อใครไปศาลเลย อยู่ๆคนก็พลิกการ์ดแบบนี้เขาก็มีความกังวลขึ้นมานะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่ค่ายสีส้มออกมาตีฟูเรื่องระบอบสีน้ำเงินสักเดือน2เดือนที่แล้วนะครับแล้วถูกขยายความใหญ่โตเลยนะฮะซึ่งจริงๆระบอบสีน้ำเงินเนี่ยพูดกันในทางการเมืองตอนนี้ก็คือเขาพยายามสื่อสารถึงองคาพยพทางอำนาจที่มันแวดล้อมที่มันอาจจะเกื้อกูลเกื้อหนุนพรรคภูมิใจไทยอยู่ซึ่งนั่นรวมถึงอำนาจในสภาอย่างสมาชิกวุฒิสภาด้วยคุณผู้ชมครับเพราะนี่เป็นหนึ่งในต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนอาจจะไม่ยอมที่จะปล่อยผ่านคดีคั่วสว.เพราะเขาถือว่าสว.คือต้นทางเหล่านี้ยิ่งออกมาออกลูกพลิกแพลงอย่างที่ผมบอก
1: ครับ
0: สองอนุของกกต.พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยโอ้โหความกระแสความไม่ไว้ใจใช้คำนี้นะไม่ไว้ใจมันก็เริ่มที่จะทวีขึ้นล่าสุดกกต.ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook Fanpage ครับชี้แจงเมื่อวานผมนี่รีบเข้าไปกดอย่างไวเลยไม่ได้อ่านเข้าไปดูคอมเมนต
1: ์
0: ปรากฏปิดคอมเมนต์ปิดมากี่ปีแล้วนะ
1: ดูไม่ได้เลย
0: ดูไม่ได
3: ้คุณต้องไปดูที่คนแชร์แล้วเขียนแคปชั่น
0: ดูในมือถือ
3: ว่าคนที่แชร์เขียนแคปชั่นอะไร
0: มันต้องอ่านใน PC ใช่ไหมแชร์ผมจะเข้าไปดูคนให้กำลังใจนะฮะกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างพิจารณาคดีซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านี่เป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาเดือนหน้ารู้กันแน่นอนคุณผู้ชมกกต.ย้ำว่ากกต.ไม่ใช่พนักงานไต่สวนนะกกต.เนี่ยมีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมายนะครับใช้ดุลพินิจอย่างอิสระไม่มีกลุ่มไม่มีบุคคลใดที่จะมาแทรกแซงการตัดสินใจของกกต.ได้แล้วก็ไม่มีใครจะมากดดันการใช้ดุลพินิจของกกต.ได้สำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการพิจารณาความเป็นกลางนิติธรรมการพิจารณาจากพยานบุคคลสำคัญและเขาให้คำสัญญาอย่างนี้จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบเพื่อผลการวินิจฉัยอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งประเทศเรา4คนไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ใดจะไปตัดสินใจแทนผู้ชมได
1: ้
0: ว่าคุณไว้ใจกกต.ไหมก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยภาษาดอกไม้นิดนึง
1: ครับ
0: แต่กกต.เขาสื่อสารมาแบบนี้แล้วเขาปิดคอมเมนต์คือเขาเคยบอก บอกว่าเปิดคอมเมนต์ไปก็มีคนมาพุสวาทหยาบคายไม่ดีหรอกเขาก็เลยปิดอะไรอย่างนี
1: ้ปิดไปซะก่อนเพราะว่าบางข้อความอาจจะอ่านไม่ได้อาจจะไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสม
1: เช่นเดียวกับใน YouTube กับ TikTok เราตอนนี้

0: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากพยายามที่จะกรองว่าเอ๊ะอะไรอ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างอ่านไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมอินมาก
1: มีคุณผู้ชมบางท่านก็เนี่ยคุณวิเชียนบอกว่ามั่นใจว่ามีการโกงจริง
0: ๆครับ
1: คือมั่นใจว่ามีการโกงจริงๆไม่ได้หมายถึงมั่นใจว่าคนที่ถูกกล่าวหาพาดพิงตอนนี้โกงจริงนะแต่เขามั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยมันมีการโกงเกิดขึ้นกกต.จะพิจารณายังไงมันเป็นจุดวัดใจเหมือนกันแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาจัดกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันส่งผลครับมันโดนเส้นนอกจากคุณอนุทินจะโดนดีดแล้วเนี่ยกกต.เองก็เด้งออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าเขาโปร่งใสอย่างนู้นอย่างนี้แล้วอยู่ๆเมื่อวานนี้ก็มีภาพนนพ.ออกมาไปทานขนมฝรั่งเศสกันหวานชื่น
0: โพสซะหน่อย
1: ครับในช่วงเวลานี้ซึ่งรัฐบาลมีปัญหารุมเร้าหัวสวเป็นแค่หนึ่งในชนักติดหลังแต่ว่าเป็นชนักใหญ่ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันในช่วงสิงหาคมนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ขอบคุณคุณอุ๋ยชัยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
3: ดูเรื่อง power bank กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่หลายคนพกติดตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเล่นโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อาจจะแบตหมดก็ต้องชาร์จ power bank นะครับแต่ว่าหลังจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมครับเขาเตรียมที่จะมีการเสนอครม.คุมเข้มแบตเตอรี่และ power bank นะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามันเกิดหลายกรณีอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยระเบิดกลางบ้านเลยครับเจ้าของคลิปนี้คือดร.จอร์ดครับนำคลิปมาโพสต์โอ้โหคุณผู้ชมไม่ได้มีการชาร์จอยู่ด้วยนะครับตั้งไว้เฉยๆแล้วที่ใช้คำว่าระเบิดเนี่ยเพราะอย่างที่เห็นว่ามันแบบพึบเดียวไฟมันลุกขึ้นมาเลยในเสี้ยววินาทีนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ดร.จอร์ดนำมาโพสต์พร้อมกับระบุว่าขอเล่าอุบัติเหตุเตือนใจให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของตนเองช่วง 13:30 น.คือวาง power bank เอาไว้บนโต๊ะครับเป็น power bank ที่เก็บไว้ในรถยนต์มาก่อนแต่ในขณะที่วางไม่ได้ชาร์จไฟและปริมาณไฟเต็มจู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาเองตามคลิปซึ่งยืนยันว่าเป็น power bank ที่มีมาตรฐานมอก.ถูกต้องและใช้มากว่า5 เดือนครับข้อสังเกตคืออาจจะเพราะว่าเคยเก็บไว้ในรถยนต์มาก่อนหรือไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาบางตัวใน power bank ที่มันอาจจะเสื่อมสภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจจึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะไม่ควรเก็บ power bank ไว้ในรถยนต์นะครับซึ่งจากกรณีนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ระบุว่าเตรียมจะเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเทียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้ทันต่อเทคโนโลยีหลังจากที่แบตเตอรี่และ power bank ถูกใช้งานแพร่หลายทั้งในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสำหรับการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้จะอ้างอิงจากมาตรฐานสากล IEC 62133ครับจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานก็ได้แก่มอก62133เล่ม 1-2565 สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก26133เล่ม 2-2565 สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเทียมพร้อมกับปรับปรุงมอก2879-2567 สำหรับ power bank เพื่อให้มาตรฐานทั้งระบบเนี่ยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะครับท่านวราวุฒิบอกว่าถ้าหากครม.เห็นชอบก็คาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปีหน้าครับก็คือปี2570โดยเปิดช่วงเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบการปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ขณะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมก็สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นแต่จะไม่เกิน1 ปีหลังมาตรฐานมีผลใช้บังคับซึ่งสาระสำคัญของมาตรฐานใหม่ก็คือการเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและความทนทานต่ออุณหภูมิอันนี้สำคัญนะครับรวมทั้งการที่เกิดความร้อนจากการชาร์จซ้ำรวมไปถึงต้องแสดงข้อมูลและคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคก็รอดูนะครับหลังจากนี้น่าจะมีกฎใหม่ที่ออกมาควบคุม power bank แล้วนะครับ
4: ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ฉันไปขอคลิปของคนที่
2: power bank ของเขาเนี่ยมันเกิดระเบิดกลางบ้านขึ้นมาเขาบอกว่าจริงๆก็อยากให้เป็นตัวอย่างในการเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะประมาทกับเรื่อง power bank มากๆเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไอ้อันที่มันระเบิดไฟลุกขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมมันมีมอกซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่เอาไปไว้ในรถนานๆนะคะคุณผู้ชมลองไปสำรวจดูว่าเออเราไปลืมไว้ในรถแล้วก็ทิ้งไว้ในรถบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดลักษณะเดียวกันซ้ำรอยนี้อีกนะคะแล้วก็บอกว่าคือตอนที่มันเกิดขึ้นนะคะวินาทีที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคือตกใจกลัวมากเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้มาก่อนนะคะ
3: เป็นเราก็ตกใจนะมันเร็วมากขนาดนี้นะครับ
0: นี่ยังโชคดีว่ามีคนอยู่บ้านนะถ
2: ้
0: าไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดภาพตามโอ้โหม
2: ัน
0: ไหม้ค่อนข้างรุนแรงอ่ะ
2: คุณผู้ชมคะไปกันที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยานะคะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยค่ะระดมกำลังเข้าช่วย3ตัวประกันเป็นชาวอินเดียค่ะถูกจับตัวเรียกค่าไถ่คุณผู้ชมค่าไถ่ที่ว่าเนี่ย10ล้านนะ10ล้านรูปีค่ะตำรวจสภ.เมืองพัทยาพร้อมด้วยชุดสืบสวนจาก3หน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสมาคมอินเดียพัทยาค่ะเข้าทำการปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดียถูกจับตัวมักขังทรมานและจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่เบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวทันพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปคนละทิศคนละทางจากนั้นตำรวจตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านขึ้นไปที่ชั้น2คุณผู้ชมห้องแรกเนี่ยค่ะพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนเจ้าหน้าที่ขึ้นบ้านนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น2ไปพบชาวอินเดีย2คนอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าและมีผ้าเทปปิดปากส่วนอีกห้องค่ะพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย1คนอยู่ในสภาพเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้สำเร็จทั้ง3คนก็แสดงความดีใจแล้วก็รีบติดต่อโทรศัพท์ไปหาญาติที่อินเดียนะคะโดยบอกว่าตำรวจไทยสามารถช่วยเหลือได้แล้วผู้เสียหายทั้ง3คนให้ข้อมูลนะคะบอกว่าซื้อทัวร์มาเที่ยวไทยในราคาคนละ 70,000 บาทมาเที่ยว7วันทีนี้พอมาถึงพัทยาค่ะคุณผู้ชมมีชาวอินเดียเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มารับแล้วก็พาไปที่บ้านหลังดังกล่าวพอไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุค่ะกลับถูกชายชาวปากีสถาน4คนและชาวอินเดีย1คนจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่7ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.5 ล้านแสนบาทแล้วก็เริ่มถูกกักขังตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะทางด้านพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีก็บอกนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการหลอกลวงของแก๊งแกมเมอร์รูปแบบใหม่โดยมีการหลอกขายทัวร์ในราคาถูกให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทีนี้พอเหยื่อหลงกลซื้อทัวร์มาเที่ยวก็ก่อเหตุลักพาตัวแล้วก็เรียกค่าไถ่แล้วก็ติดต่อไปรีดเงินญาติที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดนะคะซึ่งตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคำนี้ไม่เกินจริงนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมามีชายคนหนึ่งเขาขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า5ไร่ขุดด้วยมือของตัวเองนี่แหละคุณผู้ชมเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้อุปโภคบริโภคด้วยครับเนี่ยครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบ่อน้ำขนาดใหญ
3: ่
0: ขุดด้วยมือนะคุณผู้ชมใหญ่มากเนื้อที่5ไร่นะครับนายคงทบพักอายุ67ปีชาวบ้านสะตะเคียนตำบลสะตะเคียนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเนี่ยนับ10ปีเลยนะคุณผู้ชมเขานำจอบแล้วก็เสียมเนี่ยมาขุดตกแต่งสระน้ำด้วยมือครับทีนี้นักข่าวก็เลยอยากทราบว่าโหใช้เวลาเนี่ยมันนานมากนะกว่าจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออะไรกันแน่นายคงเนี่ยเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยากปรับปรุงพื้นที่ที่มีทั้งหมด17ไร่ครับให้กลายเป็นไร่นาส่วนผสมแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เขาก็เลยพยายามที่จะขุดทำคันกั้นน้ำเก็บเอาไว้ด้วยจอบเขาขุดมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆคุณผู้ชมตั้งแต่อายุประมาณ20ปีครับแต่ทีนี้ด้วยเงื่อนไขที่เขาเนี่ยต้องทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวไปด้วยก็เลยทำให้บางช่วงเนี่ยเขาต้องหยุดไปก่อนทีนี้พอไปทำงานเก็บเงินได้มาพอมีเงินสักก้อนหนึ่งปุ๊บก็เลยไปลองจ้างรถแบ็คโฮมาขุด แต่ปรากฏว่าพอเอารถมาขุดคุณผู้ชมไม่สำเร็จอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยรถมันไปตกหล่มครับไม่สามารถขุดได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะมีเงินอย่างเดียวไม่พอจ้างรถมาก็แล้วก็ยังไม่สำเร็จก็เลยตัดสินใจใช้สองมือของตัวเองนี่แหละแล้วก็จอบเสียมเนี่ยที่ทำขึ้นมาเองนะครับไปขุดตามลักษณะเฉพาะของดินครับจนกลายมาเป็นสระน้ำเนื้อที่กว่า5ไร่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเลยซึ่งพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้มือขุดไปเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วกว่า60

0: นายคงเนี่ยบอกว่าเริ่มขุดมาตั้งแต่อายุ20ใช่ไหมคุณผู้ชมขุดมาหลายปีมากจนช่วงอายุ50ปีนี่แหละเขาบอกว่าเริ่มทำแบบจริงจังละมีเวลาละเริ่มทำแบบจริงจังละค่อยๆใช้จอบเสียมเนี่ยขุดแต่งทำคันดินเพิ่มเติมแล้วก็มีการแต่งขอบบ่อและก็เกาะกลางนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรแล้วก็กินใช้ด้วยแล้วก็ยังหวังว่าจะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะเดี๋ยวต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วยเพื่อให้คนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนี่เป็นตัวอย่างของความพยายามนะคุณผู้ชมทำตั้งแต่หนุ่มๆจนตอนนี้50แล้วกว่าจะสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ใช้คำว่าสระน้ำแฮนด์เมด
1: เนาะ
2: นี่ของจริงแฮนด์เมดของจริง
1: แล้วไม่ใช่สระเล็กๆด้วยนะคุณผ
2: ู้
1: ชม
2: โหใหญ่โตเชียว
0: ไร
2: นะครับแล้วช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับดูเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยกันก่อนเลยนะครับก็เตรียมที่จะดึงดาวรุ่งมาลุยศึกซีบีคัพที่เวียดนามด้วยนะครับ
3: ใช่ครับเมื่อคืนนี้มีการประกาศหลายชื่อไปแล้วนะครับถูกอกถูกใจแฟนฟุตบอลไทยเพราะว่าเป็นการให้โอกาสดาวรุ่งแบบเต็มสูบจริงๆนะครับด้วยการพัก4ผู้เล่นแกนหลักนะครับแต่ทางเวียดนามเขาบอกว่าโอ้โหมาแบบนี้นี่มีลุ้นเหมือนกันนะฮะก็บ่งบอกชัดเจนว่าโค้ชออสต้องการที่จะดันดาวรุ่งชุดนี้นะครับไปดูนะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปรับทัพจากศึกเนชั่นลีกเข้าสู่โหมดการแข่งขัน CB คัพสนามแรกด้วยการดึงผู้เล่นสายเลือดใหม่ขึ้นมารับหน้าที่แทนผู้เล่นชุดหลักหลายตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ทดสอบระบบก่อนลุยศึกใหญ่ก็คือชิงแชมป์เอเชียครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีการประกาศรายชื่อ14นักตบลูกยางสาวไทยชุดลุยศึก CB คัพ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามออกมาแล้วนะครับซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้โค้ชออสเกียรติพงษ์และศักดิ์เกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ทำการปรับทัพอย่างน่าสนใจเมื่อเทียบกับรายชื่อชุดเนชั่นลีกสัปดาห์สุดท้ายเป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดาดาวรุ่งได้ลงสนามโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ไปดูจากตำแหน่งเซตเตอร์เลยนะครับที่มีการดันเซราเอ็นโคมาขึ้นมาเป็นเซตเตอร์หมายเลข2ต่อจากนุกนิกณัฐธนิชาใจแสนนุกนิกเนี่ยก้าวขึ้นมารับบทกับปันทีมแทนที่ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่ได้พักในรายการนี้เลยนะครับมาดูบอลเร็วครับบอลเร็วนี่ถือว่าเป็นจุดเปิดโอกาสให้สายเลือดใหม่ชัดเจนสุดๆโดยไม่มีชื่อของพี่ใหญ่ประจำทีมอย่างแนนทัศดาวนึกแจ้งเปิดทางให้กับกีตาร์วรินิการรำนะครับรวมถึงโบกัญญรัตน์ขุนเมืองที่ก้าวขึ้นมาร่วมทัพผนึกกำลังกับทิพย์แก้วกัลยาณ์อุทลาแล้วก็ไก่วิมลรัตนพันธ์ครับส่วนตำแหน่งหัวเสาแล้วก็บีหลังก็ถึงเวลาของข้าวฟ่างนิรารัศมีกุตานะครับดาวรุ่งจากศึกไทยลีกที่ขึ้นมาเล่นร่วมกับรุ่นพี่ทั้งเพียวอัชรพรคงยศออมสินศาสิภพรจันทวิสูตรและก็เฟิร์นวริศราศรีทาเลิศขณะที่บีหลังครับยังคงใช้นักตบฟอร์มสดอย่างหยกนันทพัฒน์มูลจะคำและก็ออมทรัพย์ประพัทยาพลธรรมครับโดยมีการพักบีมควีนพิมพิชยากุกรำไว้ก่อนนะครับปิดท้ายที่ตำแหน่งตัวรับอิสระถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเก่าอย่างแป้นปีนุชแป้นน้อยครับได้พักนะครับหลีกทางให้สองสาวดาวรุ่งอย่างแบมจินดาภานาหัวหนองยืนระยะคู่กับเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงครับคือสองคนนี้ก็มาจากโรงเรียนกีฬานครนนท์ด้วยครับการปรับทัพขั้นนี้ถือว่าเป็นวิธีสำคัญในการทดสอบความแข็งแกร่งและก็เช็คฟอร์มผู้เล่นดาวรุ่งหากใช้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับก็มีโอกาสลุ้นมีชื่อต่อเนื่องในศึกใหญ่อย่างชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดินพันและก็เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งสาวไทยจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่29กรกฎาคมลงสนามเกมแรกเจอกับอินโดนีเซียในวันศุกร์นะครับ31กรกฎาคม 15:45 นเกมที่2เจอฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่1เวลา 15:45 นเกมสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพที่เรามองว่าน่าจะเป็นการตัดสินแชมป์นะครับในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมในเวลา 18:45 นนะครับจะทับแบบนี้ก็ถือว่า ได้ใจแฟนฟุตบอลไทยหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางเวียดนามเขาบอกว่าเป็นข่าวดีที่เราส่งทางด้านของดาวรุ่ง
0: เวียดนามบอกเข้าทางเลยเพราะเราส่งดาวรุ่งไป
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งได้แชมป์ในประเภททีมชาย
1: สำหรับดาวรุ่งเนี่ยพอเวลาลงสนามไปก็จะได้ไม่ตื่นสนามแล้วก็เหมือนไปสะสมประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ไปดูเรื่องของหนูน้อยเจ้าเวหากันหน่อยนะคุณวิริยะคือหนูน้อยเจ้าเวหาเนี่ยเขาขึ้นเหนือไปสอนบินโดรนดับไฟป่าที่ดอยตุงนะ
3: ใช่ครับเพราะว่าก็ได้กระแสตอบรับที่ดีกับคนหน้างานเพราะเขามองว่า

0: ตัวโดรนเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยลดพวกกำลังกายกำลังคนได้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหานะครับเขาได้การเปิดศูนย์ปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายดึงเทคโนโลยีโดรนช่วยเฝ้าระวังและดับไฟป่าและก็แก้ปัญหาหมอกควันด้วยครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.กระทรวงอว.ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับกับทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาก็ยกระดับการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าณโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมกันนี้นะครับยังได้ลงพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีโดรนในการสำรวจจุดความร้อนข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์และก็วางแผนดับไฟป่าในพื้นที่ลาดชันซับซ้อนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการนำผลงานวิจัยและทักษะของเยาวชนหนูน้อยเจ้าเวหามาต่อยอดในการนำร่อง8จังหวัดทางภาคเหนือโดยดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติระบุว่าวช.มุ่งสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงพื้นที่ดอยตุงเนี่ยจะเป็นศูนย์ต้นแบบนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับขณะที่ผู้แทนหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงขอบคุณทุกหน่วยงานเพราะว่าตัวโดรนเนี่ยนะครับช่วยตรวจการในพื้นที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำประหยัดและปลอดภัยกว่าการใช้คนเดินสำรวจเป็นอย่างมากครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่ทางวช.ได้เห็นโอกาสของการใช้เทคโนโลยีเรื่องโดรนนะคะกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าการลด PM 2.5 ซึ่งก็อยู่ภายใต้แผนวิจัยมุ่งเป้านะคะที่มีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะทั้งนี้เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งนะคะจากทีมผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลพื้นที่ทั้งในส่วนของโครงการพัฒนาโดยตรงแล้วก็ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในการดูแลเรื่องปัญหาไฟป่า
2: เนื่องจากทางภาคเหนือเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย91,000 ไร่นะครับแล้วก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้โดรนนะฮะประหยัดค่าน้ำมันประหยัดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในการตรวจตาเนี่ยมันจะเห็นดีกว่าคนอีก
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาสนามต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันประเภทโดมิชันในรอบคัดเลือกสนามที่4ซึ่งจะเป็นสนามสุดท้ายในรอบคัดเลือกที่จังหวัดสงขลา 15-16 สิงหาคมนี้ครับขณะที่เยาวชนทีมชนะเลิศในการแข่งขันแผนบินโดรนถ้วยรางวัลใบแรกของปีนะครับที่ได้รับรางวัลใหญ่ก็เตรียมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีโดรนระดับโลกที่กวางโจวประเทศจีน 20-24 สิงหาคมนี้นะครับถือว่าการสอนพี่ๆในการใช้โดรนเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่ากีฬาของเราเนี่ยหนูน้อยเจ้าวิหารเนี่ยมันไม่มีในซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกนะไม่มีการชิงเหรียญระดับโลกนะโดรนลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยก็คือการเอาชนะสู่การใช้งานจริง
3: ครับก็ได้เป็นการส่งต่อความรู้ให้กับพี่ๆด้วย
0: ใช่ครับ
3: ดูเรื่องของการวิ่งกันต่อคุณผู้ชมวิ่งที่ยะลาครับเขาจัดงานวิ่งมาราธอนนะครับก็เพื่อเป็นการบ่งบอกแหละว่าในพื้นที่เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยวิ่งได้นะครับ
0: ปีนี้นะครับมีคนวิ่งกว่า 8,500 คนมากที่สุดในรอบ8ปีและเขาทำครบทุกมิติจริงๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับยะลานะครับเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในศึกยะลามาราธอนครั้งที่6นะครับเขามีการชูจุดเด่นเรื่องเส้นทางการวิ่งมาตรฐานสากลท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงามปลอดภัยและก็อบอวลไปด้วยรอยยิ้มต้อนรับจากคนในพื้นที่ครับนี่เป็นบรรยากาศความคึกคักของยะลามาราธอนครั้งที่6นะครับปีนี้มีนักวิ่งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติร่วมกิจกรรม 8,519 คนสูงที่สุดตั้งแต่จัดมาในรอบ8ปีเลยทีเดียวครับโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมให้การต้อนรับที่บริเวณหน้าสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวและก็เป็นจุดที่เข้าเส้นชัยด้วยปีนี้ครับมีนักวิ่งชาวต่างชาติเข้าร่วมถึง286คนเลยนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ชื่อเสียงของรายการที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องแข่งขัน4ระยะนะครับฟูลมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนและก็ฟันรัน5กิโลเมตรนักวิ่ง

0: ในทุกระยะเนี่ยเขาจะได้สัมผัสความงามของเส้นทางที่ผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญในเขตเทศบาลนครยะลาเช่นเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานีนะครับจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตแล้วก็มีทุ่งทานตะวันและภาพวาดบนผนังอันวิจิตรการตาเทศบาลนครยะลาเนี่ยได้เนรมิตเมืองสร้างสีสันรอยยิ้มและก็บรรยากาศสุดประทับใจพร้อมกองเชียร์และก็สีสันจากนักวิ่งแฟนซีที่สร้างความสนุกสนานตลอดเส้นทางนะครับยกระดับมาตรฐานสู่ระดับRose Red Label เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ร่วมงานครับสัญชัยนามเขตนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาราธอนโอเวอร์ออลชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติสนามที่2ชั่วโมง35นาทีกับอีก16วินาทีการจัดงานยะลามาราธอนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเท่านั้นนะครับนี่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าและก็เงินสะพัดหมุนเวียนในจังหวัดของยะลาได้เป็นจำนวนมากนะครับโอ้งานวิ่งครั้งนี้ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับความประทับใจของนักกีฬาที่มาพร้อมกับสุขภาพนะครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีเรื่องของการตั้งกองทุนให้กับเด็กๆด้วยครบทุกมิติจริง
1: ๆครับมาดูนักฟุตบอลในตำนานอีก1ปีเนี่ยจะเป็นสวแล้วแต่ว่ายังทำประตูได้นะ
0: โหไปดูฮะ59ปียังแจ๋วสำหรับคิงคาซูนะครับไปดูคิงคาซูคาซูยาชิมิอุระนะครับตำนานนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่กลับมาทำประตูได้ในวัย59ปีครับคาซูโยชิมิโอระนะครับนี่เป็นตำนานนักฟุตบอลชื่อดังชาวญี่ปุ่นกลับมาทำประตูได้อีกครั้งในวัย59ปีในเกมที่ฟูกุชิมะยูไนเต็ดต้องสังกัดถล่มอิวากิฟูรุกาวะไป 7-0 นะครับในเกมฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นก็คือรายการเอเบอร์คัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นประตูแรกในรอบเกือบ4ปีของคิงคาซูนะครับเพราะว่ายิงประตูผลล่าสุดต้องย้อนไปปี2022ครับสำหรับคิงคาซูเล่นฟุตบอลอาชีพต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี1986จนปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลอาชีพที่มีอายุมากที่สุดในโลกเพิ่งขยายสัญญายืมตัวกับฟูกุชิมะยูไนเต็ดนะครับไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นั่นหมายถึงว่าคิงคาซูเนี่ยจะก้าวสู่การค้าแข่งอาชีพเป็นฤดูกาลที่42ครับมาดูผลงานในทีมชาติญี่ปุ่นของคิงคาซูเนี่ยลงเล่น89นัดซัดไป55ประตูและก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าตั้งใจจะลงเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปจนถึงอายุ60ปีนะครับโอ้คิงคาซูนี่เป็นแรงบันดาลใจชั้นยอดของนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในจักรวาลของซึบาสะคือซึบาสะเกิดก่อนแล้วพอคิงคาซูเนี่ยเขาไปเล่นที่ซานโตสตอนอายุ15เนี่ยเรื่องราวของเขาก็เข้ามาอยู่ในมังงะด้วยโอ้นี่คือหนึ่งในบุคคลที่เป็นต้นแบบซึบาสะเล่มหลักนะครับจบไปแล้วนะคร
2: ับ
0: คิงคาซูยังเตะอยู่ครับ
2: โอ้
0: ถูกไหมฮะเก่าจริง
1: ตำนาน
0: ตำนานนานแบบนานละเอียดเลยครับ
1: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีครับเนรมิตคเนตปรมีอันซีนทุ่งดอกเทียนเรืองแสงแห่งศรัทธาหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นการฉลองครบรอบ13ปีนะครับส่วนช่วงนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1 สิงหาคม 2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิ